0: ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับที่ได้ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและยึดมั่นในหลักความถูกต้องการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปราบปรามผู้กระทำผิดแต่เป็นการปกป้องหลักคุณธรรมและความเป็นธรรมของระบบราชการไทย
1: ล่าสุดเจ้าหน้าที่ขยายผลคดีทุจริตสอบท้องถิ่นก็นำกำลังบุกจับ2เจ้าหน้าที่ DSI ระดับชำนาญการนะคะหลังขยายผลคดีค่ะนายกเฮงพบพฤติกรรมเป็นตัวกลางหิ้วเงินสด55ล้านบาทพร้อมส่งรายชื่อผู้สมัคร701รายหวังแลกโควต้าบรรจุรับราชการเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินขยายผลผู้บงการเบื้องหลังค่ะโดยกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ร่วมกับสำนักงานปปช.และปปท.แถลงผลการขยายผลการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ2รายตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์คือนายอิทธิพลหรือวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการถูกจับกลุ่มได้ที่ลานจอดรถ DSI จังหวัดชลบุรีและนายอนุรักษ์หรือดร.ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษถูกจับกุมได้ที่ DSI กรุงเทพค่ะสืบเนื่องจากการจับกุมนายประวิทย์จารุรัชกุลหรือนายกเฮงเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาในคดีเรียกรับเงินผู้สมัครสอบท้องถิ่นซึ่งนายกเฮงให้การว่าได้รับการติดต่อจากนายอิทธิพลและนายอนุรักษ์ที่อ้างว่ามีโควต้าจากบอสผู้มีอำนาจจัดสอบจากนั้นนายกเฮงได้นำเงินสดรวม55ล้านบาทพร้อมรายชื่อผู้สมัครสอบ701รายใส่ซองไปส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนถึง2ครั้งเพื่อเป็นเงินมัดจำแลกกับการช่วยเหลือเข้าบรรจุรับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจากการสอบสวนก็พบว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายดำเนินการในฐานะส่วนตัวโดยใช้ตำแหน่งและอิทธิพลมาแอบอ้างไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ DSI แต่อย่างใดทว่าในบรรดารายชื่อผู้สมัคร701รายนั้นมีผู้ได้รับบรรจุจริงเพียง1รายและอีก1รายไม่ได้รับการบรรจุจึงเกิดการติดตามทวงเงินคืนจนกลายเป็นเบาะแสสำคัญให้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งเส้นทางการเงินพยานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นำไปสู่การอนุมัติหมายจับและเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่เว้นว่าจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือมีอิทธิพลมากน้อยเพียงใดขณะที่ปปช.ระบุว่าคดีหลักมีความคืบหน้าไปมากและประชาชนจะได้เห็นผลสรุปที่ชัดเจนภายใน6เดือนนี้อย่างแน่นอนค่ะ
2: ส่วนความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ยักยอกเงินทำบุญของวัดนะคะล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางก็แถลงผลการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะข้อหายักยอกเงินฟอกเงินแล้วก็ยึดเงินในกุฏิได้กว่า100ล้านบาททองคำอีก 1,000 บาทนะคะส่วนอดีตเจ้าอาวาสตำรวจก็นำตัวไปฝากขังพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวค่ะตำรวจคุมตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินโดยตำรวจควบคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลและเกรงว่าผู้ต้องหาอาจมีพฤติกรรมหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงว่าหลังได้รับเรื่องร้องเรียนกองบังคับการปราบปรามได้มอบหมายให้กองกำกับการ1เข้าดำเนินการตรวจสอบโดยแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่การตรวจสอบพฤติกรรมกระทำผิดต่อพระธรรมวินัยอย่างร้ายแรงและการตรวจสอบพฤติการเบียดบังเงินที่ควรเข้าวัดซึ่งพบว่าเมื่อมีพุทธศาสนิกชนมาทำบุญจะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดแต่กลับหลีกเลี่ยงไม่นำเงินเข้าบัญชีวัดแล้วโอนไปเข้าบัญชีส่วนตัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การขออนุมัติศาลออกหมายจับนายอติโชติอดีตพระวชิรยานและนางสาวปุญญวีพร้อมเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ6จุดในหลายจังหวัดยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบได้เป็นจำนวนมากทั้งนี้ขอให้ประชาชนแยกแยะพฤติกรรมส่วนบุคคลออกจากพระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้เสื่อมศรัทธาค่ะ
3: พฤติกรรมของบุคคลเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับคำสอนนะครับไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีอันดีงามหรือแนวปฏิบัติที่สังคมพุทธศาสนาเราดำเนินการมานะครับเป็นเพียงแค่พฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับก็ต้องแยกระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับพุทธศาสนาของเรา
2: ด้านพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าจากการสืบสวนพบเส้นทางการเงินสำคัญ2เส้นทางในช่วงระยะเวลาเพียงประมาณ3เดือนได้แก่เงินจากการเช่าบูชาวัตถุมงคล22รายการรวมเป็นเงินกว่า 2,800,000 บาทซึ่งสั่งให้ออกไปอนุโมทนาบัตรในนามวัดเงินบริจาคเพื่อทำนุบำรุงวัดสูงถึง89ล้านบาทซึ่งเงินทั้ง2ส่วนรวมกันประมาณ 90-92 ล้านบาทแต่เมื่อเข้าตรวจสอบบัญชีของวัดกลับพบว่าไม่มีเงินเข้าบัญชีวัดเลยแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ช่วงเวลาไม่ถึง1ปีก็พบว่าเงินหายไปจากวัดแล้วกว่า100ล้านบาทอีกหนึ่งพฤติการผิดปกติอย่างชัดเจนนะคะก็คือเมื่อมีประชาชนเข้ามาทำบุญหรือเช่าวัตถุมงคลเงินกลับไม่เข้าวัดแต่วัดเป็นผู้ออกใบอนุโมทนาบัตรส่วนเงินกลับไปเข้ามูลนิธิวันโชติที่อดีตเจ้าอาวาสวัดนั้นจัดตั้งขึ้นค่ะ
4: พยานก็ยังยืนยันว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเส้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดนะครับอันนี้จำนวนเงินเยอะนะครับเป็นจำนวน89ล้านบาทนะครับโดยทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยเป็นเงินจำนวน 90-92 ล้านบาทนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนนี้จำนวนเกือบร้อยล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลย
5: แล้วมันเข้าไปบัญชีใครอ่ะที่บอกไม่
4: เข้าไปบัญชีจะเข้าบัญชีของมูลนิธินะครับที่เจ้าวาดตั้งมาแต่มูลนิธิตัวนี้เนี่ยยังไม่ถูกต้องนะครับก็โอนจากมูลนิธิเนี่ยมาเข้าบัญชีตัวเองนะครับ
5: แล้ว
4: อันนี้คือแผนประทุษกรรมเป็นอย่างนี้นะครับ
5: ไอ้ทรัพย์สินทั้งหมดที่เจอเนี่ยตอนนี้เส้นเงินน่ะมันไปออกจากเจ้าอาวาสไปผู้หญิงเลยแล้วไปสิ้นสุดที่ทรัพย์สินหรือว่ามันมีการนอมินีไปเส้นอื่นอีกฮะ
4: เอาเท่าที่ตรวจสอบพบนะครับมีทั้งสองส่วนอยู่ที่เจ้าอาวาสส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีผ่องออกไปที่ผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะต่อนะครับว่าจะไปถึงไหน
2: สำหรับผลการตรวจค้นเป้าหมาย6จุดในพื้นที่4จังหวัดนะคะก็คือกรุงเทพมหานครจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและบุรีรัมย์สามารถอายัดทรัพย์สินที่แปรสภาพมาได้รวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทประกอบด้วยเงินสดกว่า144ล้านบาททองคำแท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวม 1,066 บาทส่วนกรณีการยึดโต๊ะกลมเป็นการกวาดขยะสิ่งปฏิกูลออกจากพื้นที่วัดตามคำขอของผู้ใหญ่และคณะสงฆ์เพื่อไม่ให้ถูกนำไปสร้างความเสื่อมเสียแก่โบราณสถานค่ะในส่วนของคดีนะคะนางสาวปุญญวีปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยอ้างบอกว่าเงินนั้นมาจากการทำมาหารายได้สำหรับพฤติการของนางสาวปุญญวีก็พบว่าเข้ามาเป็นโยมอุปถากดูแลวัดตั้งแต่ปี2550เมื่อตรวจสอบประวัติพบว่าเคยเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อปี2562และปลดล้มละลายในปี2565แต่ภายในเวลาเพียง3ปีถัดมากลับมีบ้าน2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทพร้อมเงินสดและของมีค่าอีกเป็นจำนวนมากทั้งที่ไม่ปรากฏการประกอบอาชีพอย่างชัดเจนนายกฤษกรสนิทศักดีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศยืนยันนะคะว่าอดีตเจ้าอาวาสต้องอาบัติปาราชิกไม่สามารถกลับมาบรรพชาอุปสมบทได้อีกตลอดชีวิตพร้อมแนะนำประชาชนให้บริจาคเงินผ่านระบบ QR Code หรือ e-donation ซึ่งปัจจุบันทุกวัดเกือบ 100% มีระบบนี้โดยเงินจะตรงเข้าบัญชีวัดทันทีและสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ค่ะ
4: เจ้าอาวาสท่านนี้นะครับเหตุที่สุดไม่ใช่ด้วยความสมัครใจนะครับเป็นเหตุปราชิกนะครับซึ่งไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้นะครับ
2: ด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเน้นย้ำนะคะว่าคดีประเภทนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนหากสืบสวนพบหลักฐานการทุจริตและผิดวินัยถึงขั้นปาราชิกตำรวจจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดพร้อมขอบคุณประชาชนที่นำข้อมูลมาให้กองปราบปรามเพราะข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่การทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะทำงานเชิงรุกวางระบบบัญชีวัดเชื่อมโยงส่วนกลางป้องกันปัญหาทุจริตและความประพฤติไม่เหมาะสมพร้อมย้ำว่าต้องแยกศาสนาออกจากความประพฤติของสงฆ์การยักยอกเงินวัดนั้นเป็นเรื่องตัวบุคคลค่ะนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ว่าต้องแยกให้ออกระหว่างศาสนากับความประพฤติของสงฆ์ปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่การไม่มีกฎหมายแต่อยู่ที่จิตใจของคนหากภายในใจยังเต็มไปด้วยกิเลสการนุ่งห่มผ้าเหลืองก็ไม่ได้ทำให้กองกิเลสหมดไปสิ่งที่จะช่วยได้คือการกล่อมกล่าวจิตใจให้กิเลสลดน้อยลงได้ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศต้องทำงานในเชิงรุกมากขึ้นรวมถึงวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยได้มอบนโยบายให้พศไปจัดทำระบบบัญชีของวัดในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลางเพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายว่าวัดมีการรับหรือใช้เงินรวมถึงทรัพย์สินต่างๆอย่างถูกต้องหรือไม่
6: อันนี้ก็คือไม่ได้ต่างจากกงสอบท้องถิ่นเลยมันคือการทำลายศรัทธาในระบบพระศาสนายกตัวอย่างในเรื่องทรัพย์สินนะครับพศเขาได้รับมอบนโยบายจากผมไปแล้วว่าให้ไปทำระบบบัญชีของวัดที่ง่ายๆแล้วก็เชื่อมโยงกับส่วนกลางจะได้ตรวจสอบได้ว่ามีการรับหรือใช้เงินหรือทรัพย์สินอะไรต่างๆไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรหรือไม่จะได้ตรวจสอบได้แล้วก็ปรามได้แต่เนิ่นๆเพราะว่าถ้าเราดีเทคเรื่องนี้ได้แต่เนิ่นๆเราสามารถที่จะรู้ว่าใครมีพฤติกรรมประมาณไหนนะครับแล้วสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นได้อีกอย่างเช่นไม่รับเงินแต่ใช้เงินเกินตัวบัญชีบอกอย่างนั้นเราก็รู้แล้วว่าตรงนี้ต้องมีปัญหาแน่น่าจะป้องกันไว้ก่อนได้สิ่งที่ทางคารวาสทำก็ทำได้ประมาณนี้ครับ
1: ส่วนการทำฐานข้อมูลระบบบัญชีกลางจะดำเนินการเสร็จเมื่อไหร่นายประกรณ์ระบุว่าระบบดังกล่าวเพิ่งได้รับงบประมาณในปีนี้ประมาณกว่า60ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของทุกวัดเข้าด้วยกันส่วนกรณีวัตถุมงคลที่ถูกมองว่ากลายเป็นพุทธพาณิชย์และอาจนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์นายประกรณ์กล่าวว่าวัตถุมงคลเป็นเรื่องของความเชื่อจึงไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนข้อเสนอให้มีตำรวจประจำอยู่ตามวัดต่างๆเพื่อป้องกันปัญหานายประกรณ์กล่าวว่าเป็นแนวทางที่ไม่คุ้มค่าเพราะจะกลายเป็นว่าต้องมีตำรวจประจำอยู่ในทุกพื้นที่แต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคนทางด้านนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายอติโชติว่าวัดพุทธไทยสวรรค์มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมมีประชาชนบางส่วนเกิดวิกฤตศรัทธาอยู่แล้วแต่ข่าวในวงการพระสงฆ์ก็เคยมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งพร้อมเชื่อว่ายังคงมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าวัดเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามปกติ
7: วิกฤตศรัทธาเกิดไหมแน่นอนเกิดอยู่แล้ววงการอะไรนะเกี่ยวกับพระเนี่ยไม่ใช่ว่ามีครั้งแรกเนาะมีต่อเนื่องเลยมีต่อเนื่องแล้วก็แต่ถ้าผมว่าเราศรัทธาส่วนใหญ่คนที่มาวัดพุทธไทยสวรรค์ไม่ได้มากับคนที่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับเขาก็มีกลุ่มนึงที่อะไรศรัทธาแล้วก็เชื่อในสิ่งที่อะไรเป็นของขลังอะไรก็ตามแต่ส่วนมากๆของคนที่มาวัดพุทธไทยสวรรค์ก็คือมาไหว้พระนอนในวิหารมาชมโบราณสถานอย่างที่ผมบอกเพราะงั้นก็คนทำผิดก็ไม่ได้เกี่ยวกับองค์หลวงพ่อพระประธานท่านก็ถ้าเราคงทำให้ทุกอย่างที่คลายได้ดีมากฮะมันถึงมีเรื่องใครไม่ดีก็ออกไปเพราะงั้นผมก็เชื่อว่ายังไงก็ยังเป็นแหล่งที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีคนมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดอยู่ดีครับ
2: เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมชมรายการคุยกับครม.อนุทินความยุติธรรมต้องรวดเร็วและเข้าถึงได้ไม่ว่ารวยหรือจนเปิด7นโยบายค่ะพร้อมกับแนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็พบกันวันนี้ค่ะเสาร์ที่12กันยายนเวลา 9:05 น.ถึง 9:35 น.ค่ะ
8: มีไว้ขังคนโจ
9: มผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
8: ปัญหาใหญ่ของประเทศก็คือปัญหายาเสพติด
9: เราเป็นยึดได้เป็นจำนวนมากสามารถผลิตยาบ้าได้พันกว่าล้านเม็ด
8: พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
9: ผู้เสียหาย600 คนเนี่ยเป็นเงิน130 กว่าล้าน
8: หนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
9: ไก่เกียร์สำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% จากฝนเดือน10,000 กว่าบาท15,000หรือ1,500อย่างเงี้ยประชาชนเขาก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อในข่าวเช้าสุดสัปดาห์ค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ท่วนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อในช่วงนี้นะคะคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เห็นชอบเข็มทิศพัฒนาชายแดนใต้8ยุทธศาสตร์และอนุมัติ6เรื่องที่สอบต.เสนอค่ะโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.ครั้งที่1/2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่าจะมีการกำชับให้กั่นกรองโครงการต่างๆเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เชื่อมโยงเป็นเอกภาพใช้งบประมาณคุ้มค่าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบอย่างยั่งยืนจะต้องดำเนินการในทุกมิติไม่สามารถมองเฉพาะเรื่องความมั่นคงเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาถึงความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่การอำนวยความยุติธรรมและเรื่องอัตลักษณ์ซึ่งทั้งหมดล้วนมีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหา
1: แต่โครงการต่างๆที่จะคุยกันและที่จะนำเสนอต่อไปเนี่ยมันต้องมีการกันกรองที่ดีนะครับแล้วก็ต้องมีหลักการว่างบประมาณที่เราลงพื้นที่เนี่ยมันเกิดประโยชน์คุ้มค่าจริงๆนะครับเป้าหมายแล้วคือมันมีสปท.ก็มิติด้านการพัฒนานะครับมันมิติด้านความมั่นคงกรมน.นะครับมิติทางด้านการศึกษาสังคมนะครับมิติเกี่ยวกับด้านต่างประเทศนะครับก็คือเรื่องของกระบวนการเรื่องของที่มาเลเซียจะอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติสุขเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาคุยกันในภาพรวมด้วยความมั่นคงความมั่นใจนะครับของคนในพื้นที่ความมั่นใจของภาคเอกชนนะครับอันนี้สำคัญเราต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอีกแต่แน่นอนคือปัจจัยที่มันจะทำให้เรามีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเนี่ยมันก็ต้องไปทุกมิตินะครับมันคงไม่ใช่ประเด็นเรื่องความมั่นคงอย่างเดียวหรอกนะครับเราก็รู้ว่าสำคัญแต่เราต้องดูเรื่องมิติเรื่องของเนี่ยเรื่องที่เรื่องของความรู้สึกของคนในพื้นที่เรื่องของการอำนวยความยุติธรรมเรื่องอัตลักษณ์นะครับเรื่องพวกนี้มันมีความสำคัญนะครับแล้วผมคิดว่างานเราต้องคือในที่สุดแล้วเนี่ยคือแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยมันก็ยังเป็นแนวทางที่สำคัญทุกหน่วยงานต้องนำไปแปลงให้ได้ก็คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ย
0: ภายหลังการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มีมติเห็นชอบในหลักการรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นแก่หน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุลอบวางเพลิงและวางระเบิดห่วงวันที่22-31 สิงหาคม 2569ที่ผ่านมาจำนวน82จุดก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนเพื่อลดขั้นตอนในการเสนอของงบประมาณตามปกติและเร่งซ่อมแซมความเสียหายให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมทั้งเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วย8ประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อให้ทุกหน่วยงานรัฐใช้เป็นทิศทางขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกันนำพาสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็วทางนี้กพต.ยังได้อนุมัติเห็นชอบโครงการอุดหนุนครุภัณฑ์การศึกษาและหนังสือเรียนให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือตาดีกาใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้สนับสนุนจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนที่ทรุดโทรมกพต.ยังได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะ5ปีคือ2571-2575ตั้งเป้า 75,000 แปลงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการน้ำสีเขียวหรือ Green Riverและเห็นชอบให้วันศาสตร์เดือน10เป็นวันหยุดราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกพต.เตรียมผลักดันให้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
2: ด้านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นนะคะว่าหากทุกฝ่ายทำงานร่วมกันได้ในปี2570ค่ะจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะเกิดสันติสุขอย่างแน่นอนโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการโพสต์จดหมายเปิดใจเมื่อวันที่9กันยายนถึงเรื่องปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะว่าอยากให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องช่วยกันทำงานเพื่อให้เกิดความสงบ เหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้กระทบเพียงแค่ในพื้นที่แต่กระทบถึงทั่วประเทศด้วยเชื่อมั่นว่าหากให้โอกาสทุกคนได้ทำงานอย่างเต็มที่ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหามีโอกาสเห็นสันติสุขในปี2570
3: เหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมันไม่กระทบเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้มันกระทบถึงทั่วประเทศด้วยนะเพราะว่าทำให้ความเชื่อมั่นต่อประชาชนนะครับในการลงทุนในการที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยอาจจะลดลงไปได้นะฮะสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะลำบากนะฮะแต่เราต้องพูดให้มันเกิดเป็นภาษาเดียวกันนะฮะเพื่อที่จะทำความเข้าใจสามารถทำงานร่วมกันเพื่อเกิดสันติสุขให้ได้และผมก็ยังมีความเชื่อมั่นในฐานะที่ได้รับมอบหมายในเรื่องนี้จากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ร่วมในคณะทำงานพิเศษในการแก้ไขปัญหาเชื่อมั่นว่าถ้าให้โอกาสทุกคนได้ทำงานอย่างเต็มที่ปี2570ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าน่าจะเกิดความสงบสุขได้อันนี้เป็นความหวังแต่ทุกฝ่ายรู้อยู่แล้วว่า20ปีมันพิสูจน์อะไรได้อะไรผิดอะไรถูกนะฮะแล้วอะไรที่จะก่อเกิดสันติสุขได้เราควรจะรีบทำ
2: ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานเพิ่งประชุมไปได้แค่2ครั้งแต่ก็มีความคืบหน้าไปมากพอสมควรทำยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนขึ้นมามีคณะทำงานแต่ละด้านขึ้นมาซึ่งการประชุมครั้งต่อไปที่กำลังจะนัดหมายนั้นก็น่าจะเห็นภาพยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีระบุฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นหัวสวมาพูดนั้นเป็นสิทธิ์ค่ะยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และมั่นใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้จะไม่ทำให้สะดุดทางการเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในช่วงที่ตนเองเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศนอร์เวย์ได้ติดตามการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณเพื่อรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะฝ่ายรัฐบาลซึ่งฝ่ายค้านยิ่งต้องรับฟังว่ามีข้อแนะนำอะไรและเคยพูดมาตลอดว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนส่วนกรณีฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นการหัวเลือกตั้งสวที่มีผู้ถูกกล่าวหา229คนขึ้นมาอภิปรายระหว่างการพิจารณางบประมาณของกกต.นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของสสและเป็นสิทธิ์ของประชาชนคนที่ทำคดีนี้ก็ดำเนินการอยู่ตรงนั้นไปก้าวล่วงหรือก้าวก่ายไม่ได้มั่นใจว่าเรื่องนี้จะไม่ทำให้สะดุดทางการเมือง
4: เป็นสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนนะครับคนที่ทำคดีเรื่องนี้เขาก็ดำเนินการอยู่ซึ่งตรงนั้นนะเราเข้าไปก้าวล่วงก้าวข่ายไม่ได้ใครอยากจะพูดอะไรเราก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะใช้เวทีหรือใช้โอกาสต่างๆพูดได้ไม่ทราบว่าตั้งแต่ทำงานมันก็ไม่มีอะไรที่สะดุดนะครับเพราะว่าเราได้รับความร่วมมือแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อประเทศก็ไม่เคยรู้สึกว่ามีการสะดุดหรือว่ามีอุปสรรคใดๆในการทำงานของผมในฐานะนายกรัฐมนตรี
0: ส่วนกรณีที่พรรคกล้าทำโหวตผ่านร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นสัญญาณที่จะมีโอกาสร่วมรัฐบาลกันหรือไม่นายกระบุว่าเรื่องนี้ขอไปคุยกับหัวหน้าพรรคกล้าทำก่อนเพราะยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันซึ่งก็รู้จักกันมากี่สิบปีแล้วหลังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำระบุว่ายังเป็นเพื่อนซี้กันเหมือนเดิมค่ะ
2: กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการน้ำดีนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะตามหลักของ GIP Plus พร้อมระบุนะคะว่าในรอบปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการผ่านการประเมิน GIP Plus จำนวน41รายค่ะ นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง GIP Plus พร้อมมอบโล่รางวัลเกียรติยศ GIP Plus ให้แก่ผู้นำเข้าที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ดีในการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักรประจำปี2569มาตรฐาน GIP Plus นั้นจะสร้างแบบอย่างให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆพัฒนายกระดับตนเองให้เป็นผู้นำเข้าคุณภาพสูงรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องได้มาตรฐานและปลอดภัยเพื่อผลักดันในการส่งเสริมผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผู้ประกอบการนำเข้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้มีส่วนช่วยในการเพิ่มมูลค่าการนำเข้าด้านเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่ามาตรฐาน GIP Plus จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพร้อมเป็นหุ้นส่วนของการสร้างคุณค่าเชิงรุกร่วมกับผู้นำเข้าเพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในขณะที่ยังเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งปัจจุบันมีผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านการรับรอง GIP Plus รวมจำนวน41รายซึ่งผู้ผ่านการรับรองจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษปล่อยตรวจปล่อยอาหารอัตโนมัติและสามารถรับบริการที่ช่องด่วนพิเศษหรือว่า GIP Lane ทำให้การตรวจปล่อยสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วเพิ่มโอกาสในการแข่งขันพร้อมเชิญชวนผู้นำเข้ารายอื่นๆที่กำลังพัฒนายกระดับตนเองให้เป็นผู้นำเข้าคุณภาพสูงเข้าสู่กระบวนการในการประเมินการรับรอง GIP Plus ต่อไปค่ะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมประชาสัมพันธ์ THAI Passport ส่งเสริมบุคลากรสาธารณสุขประยุกต์ใช้ AI ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะไปร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ THAI Passport ให้แก่ทีมบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีผู้บริหารและบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรม TSAI Passport นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและการสร้างความพร้อมให้แก่บุคลากรในยุคเทคโนโลยีโดยมุ่งให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียนรู้และนำ AI มาประยุกต์ใช้กับภารกิจที่รับผิดชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานตลอดจนสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนทางนี้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการใช้ประโยชน์จาก AI ให้แก่บุคลากรในภาคส่วนต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนให้สามารถปรับตัวและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบและสอดคล้องกับบริบทของการทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กล่าวว่าทางกระทรวงนั้นมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลควบคู่กับการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะภาคสาธารณสุขซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญในการให้บริการประชาชนทั้งยังเป็นการวางรากฐานสู่การพัฒนาระบบบริการภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในยุคดิจิทัล
2: ช่วงนี้นะคะไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับช่วง NBT World Brief กันค่ะ
5: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World You're with me นวรัตน์ วงศ์ อารยะA Jewish cemetery in Chachengsao province is under investigation after four bodies were found buried at the siteDeputy Interior Minister Polapee Suwanchawi has ordered an urgent investigation into four bodies found buried at a Jewish cemetery in Bangkla district of Chachengsao province. During an inspection, authorities found three graves sealed with concrete and marked with marble plaques showing deaths in 2023, 2025, and 2026.The fourth body remains under a tent and has not been sealed. The cemetery received a permit in 2021, but the permit was not renewed in 2023, and authorities say the burials are therefore illegal. A planned transfer of the bodies to a cemetery in Deureun Gung has also been suspended until their identities and causes of death are confirmed. Authorities are checking whether the four deceased were actually Israeli nationals when they entered Thailand, what type of visas they held, and how they died. They are also investigating whether the cemetery operator failed to report the deaths to state authorities. The Department of Provincial Administration and related agencies are examining the land ownership and financial links. If nominee ownership or money laundering is found, legal action could follow. Deputy Interior Minister Phuon Lapee has ordered all findings to be completed by September 13th, while authorities also conduct a nationwide review of cemeteries and crematoriums, including those operating with or without valid permits. Thousands of international delegates are expected to come to Thailand for the IMF World Bank meetings in October, and the event is forecast to give tourism a boost while generating up to 10 billion baht in short-term economic activity. Thanawat Pornwichai, president of the University of the Thai Chamber of Commerce and an economic advisor, says Thailand's hosting of the 2026 IMF World Bank meetings from October 12th to the 18th is a major opportunity to raise the country's international profile. He says the World Bank holds its major meetings outside its headquarters once every 3 years. And Thailand is also one of just three countries, along with South Korea and Japan, to host the event for a second time. This reflects Thailand's readiness to host major international events and strengthens its position as an ASEAN MICE hub. Around 15,000 to 20,000 people are expected to attend, with average spending of 30,000 to 50,000 baht per person, and the event could generate 5 to 10 billion baht in short-term economic activity. The meetings are also expected to help attract foreign investment in high-value sectors, including digital and AI, data centers, EVs, electronic components, humanoid technology, and digital innovation. The university president says growth in these sectors could bring more skilled expats and digital nomads to Thailand, supporting tourism, services, and digital finance over the next 3 to 5 years. Drones and defense technology are set to become new tools in the fight against forest encroachment and wildfires, and the goal is to give rangers better information while reducing risks in the field. Natural Resources and Environment Minister Sucha Chomklin says new defense technology will help strengthen forest protection, improve wildfire response, and enhance the safety of forest rangers. At the MOU signing ceremony, Minister Sucha said combining defense technology with the department's field experience would allow officials to monitor forest areas and respond to threats more quickly and accurately. The five-year cooperation will include the use of unmanned aerial devices, or drones, to monitor remote areas, detect forest encroachment, and track wildfire situations. It will also support disaster monitoring and damage assessment. The initiative aims to reduce risks to rangers working in difficult and remote areas while improving their ability to respond to emergencies. Atapon Jerun Chansa, Director General of the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, said the partnership will cover research, development, testing and evaluation of technologies for forest and wildfire management. The MOU will run for 5 years, from September 11th of this year until September 10th of 2031. And that wraps up our morning edition of NBT World Brief. For more stories, you can scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, I'm Nawarat Wong Araya. Swadee ka.

พรำฟ้าร่ำให้อาลัยยิ่งสรรพสิ่งรอบข้างดูหมางหม่นสดับข่าวร้าวรานสุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลชนประชาทัศเสด็จจากฟากฟ้านภาสวงเป็นดั่งดวงตะวันจันลงล่านิวัตสู่สวรรค์คันไลลาเป็นนางฟ้าเจิดจรัสรัตวิมานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะเริ่มที่ผู้นำสหรัฐยืนยันไม่เสียใจที่เปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านแม้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับ Fox News ว่าเขาไม่เสียใจที่ทำสงครามกับอิหร่านแม้ความขัดแย้งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อข้อซักถามที่ว่าหากสหรัฐไม่ทำสงครามกับอิหร่านพรรครีพับลิกันอาจมีโอกาสได้เปรียบในการเลือกตั้งกลางเทอมทรัมป์ตอบว่าหากอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์สถานการณ์จะเลวร้ายกว่านั้นโดยเขาอ้างว่าอิหร่านอาจนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้โจมตีอิสราเอลตะวันออกกลางและอาจโจมตีเมืองต่างๆของสหรัฐอีกทั้งทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันภูมิใจที่เขาขัดขวางไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์และยังคงย้ำว่าสงครามอิหร่านจะยุติลงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็ได้กล่าวในลักษณะเดียวกันและกล่าวหาว่าอิหร่านพยายามเข้ามามีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่
1: ศาลฟิลิปปินส์เลื่อนการพิจารณาคดีที่รองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต้ถูกกล่าวหาว่าข่มขู่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ภริยาและนายมาร์ตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากทีมทนายของนางดูเตเต้ยื่นขอเลื่อนการพิจารณาคดีดังกล่าวซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของเธอในปี2571ทั้งนี้ต้นตอของคดีนี้เกิดจากนางดูเตเต้ซึ่งเคยเป็นพันธมิตรกับประธานาธิบดีมาโกสจูเนียร์ก่อนแตกคอกันได้กล่าวในการแถลงข่าวผ่านทางออนไลน์เมื่อ2ปีที่ผ่านมาว่าเธอได้สั่งให้มือสังหารเอาชีวิตทั้ง3คนแต่นางดูเตเต้ปฏิเสธข้อกล่าวหาพร้อมอ้างว่าเป็นการนำเอาคำพูดของเธอไปตีความแบบผิดๆนางดูเตเต้ได้ประกันตัวสู้คดีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังถูกออกหมายจับซึ่งหากเธอผิดจริงอาจมีโทษจำคุก6เดือน
0: ช่วงนี้ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณโก้คชพลค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ทั้งสองท่านนะครับตอนนี้เอเชียนเกมใกล้เข้ามาแล้วนะครับล่าสุดทีมฮอกกี้ทีมชาติไทยก็กำลังจะเดินทางไปเตรียมพร้อมการแข่งขันที่ญี่ปุ่นครับ
2: เชิญค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับก่อนอื่นไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลเกาโชสลาอิตาลีนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาฟิโรนติน่าบุกเอาชนะเวเนเซีย4-2ครับเก็บ3คะแนนแรกของฤดูกาลในลีกสูงสุดของอิตาลีครับฟุตบอลเกาโชสลาอิตาลีนัดที่4ของฤดูกาลครับเวเนเซียชุดสีดำเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟิโรนติน่าเริ่มเกมมานาทีที่22ครับเวเนเซียได้ประตูออกนำอย่างรวดเร็วจากการยิงของเอโกอดัมส์จากนั้นนาทีที่29ฟรังโกมาสตานตัวโน่นะครับแนวรุกของฟิโรนติน่าพาบอลขึ้นทางฝั่งขวาครับก่อนจะยิงเสียบเสาแรกเข้าไปตีเสมอเป็น1-1และถัดมาแค่นาทีเดียวครับฟิโรนติน่าได้ประตูแซงนำ2-1ครับจากการยิงของฟรังโกมาสตานตัวโน่ครับคนเดิมครับยิงประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้และก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาทีที่66ฟิโอเรนติน่าครับใช้จังหวะสวนกลับมาสเตโอเพลเลกิโน่นะครับกระชากบอลจากแดนตัวเองก่อนจะยิงสวนตัวผู้รักษาประตูเวเนเซียเข้าไปครับทีมเยือนนำห่างเป็น3-1และช่วงนาทีที่84ฟรังโกมาสตานตัวโน่ครับหลุดเข้าไปยิงแฮตทริกของตัวเองในเกมนี้ช่วยให้ฟิโอเรนติน่านำเป็น4-1ครับถัดมาอีก2นาทีเวเนเซียไล่มาเป็น2-4นะครับจากการยิงขององตวนไอโน่ครับแต่ไล่ไม่ทันจบเกมฟิโรนติน่าบุกชนะเวเนเซีย4-2เก็บชัยชนะนัดแรกหลังจากแพ้มา3นัดรวดครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่7ของตลาดนะครับไปดูผลงานของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านถล่มเล็กแฮม6-0นะครับคว้าชัยชนะ4นัดรวดนำจากฝูงเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแข่งขันนัดที่4ครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับเร็กแฮมนะครับนาทีที่28เวสต์แฮมได้ประตูขึ้นนำ1-0จากการยิงของจาร์ล็อตโบเวนถัดมาอีก9นาทีโจเอลปิโรครับหัวหอกทีมชาติสุรินามนะครับยิงให้เวสต์แฮมขยับหนีไปเป็น2-0ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เริ่มครึ่งหลังมานาทีที่48ครับคอนสแตนตินอสมัฟโลปานอสครับมงให้เจ้าบ้านทิ้งห่างเป็น3-0เกมรุกของเจ้าถิ่นยังดุดันไม่เลิกครับนาทีที่63หนีห่างเป็น4-0จากการยิงของตาตี้คาสเตยานอสครับบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไ และนาทีที่76เวสต์แฮมหนีเป็น5ต่อ0จากโมฮัมหมัดูกองเต้นะครับและนาทีที่82มาเนอร์ซูโลมอนครับยิงประตูปิดท้ายให้เวสต์แฮมถล่มเร็กซ์แฮมขาดลอย6ประตูต่อ0คว้าชัยเกมลีก4นัดติดต่อกันครับก็เก็บเพิ่มเป็น14คะแนนขึ้นนำจากฝูงลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษส่วนผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมา1คู่เซบีย่าชนะบาเลเซีย1ต่อ0ครับลีกเอิงฝรั่งเศสแลนซ์ชนะโอลิมปิกมาร์เซย1ต่อ0และบุนเดสลิก้าเยอรมนีครับอูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านแพ้กับชัลเก้04ไป1ประตูต่อ3ครับกลับมาดูฟุตบอลในบ้านเรานะครับการท่าเรือ FC เปิดบ้านเอาชนะลำพูนวอลเลอร์2ประตูต่อ1เก็บชัย2นัดรวดครับขึ้นเป็นจ่าฝูงของไทยลีก1ฟุตบอล BYD C Lion 6 League 1ฤดูกาล 2026-2027 เกมที่2ของฤดูกาลครับราชันมังกรราชบุรี FC เปิดบ้านเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดเริ่มเกมไป13นาทีราชบุรีนำเป็น1ต่อ0นะครับจากการทำประตูของบรูโน่เมนเดสครับซึ่งหลังจากนั้นไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มจบเกมครึ่งแรกนะครับราชบุรีนำแบงคอกอยู่1ประตูต่อ0ครึ่งหลังเริ่มไปเกือบ10นาทีครับผู้ควบคุมการแข่งขันมีคำสั่งให้เลื่อนการแข่งขันออกไป30นาทีเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักครับที่บริเวณสนามการแข่งขันก็ทำให้เกมล่าช้าไปกว่า1ชั่วโมงนะครับกลับมาแข่งขันกันต่อได้ครับทั้ง2ทีมสู้กันสูสีก็มีจังหวะเข้าทำกันทั้งคู่แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ครับจบ90นาทีราชบุรี FC เปิดบ้านเฉือนชนะแบงคอกยูไนเต็ด1ต่อ0ครับเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จส่วนคู่ต่อมาแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ประเดิมโค้ชคนใหม่อย่างมาริโอซินวาครับเปิดสนามช้างอารีนารับการมาเยือนของกวางโซงเชียงรายยูไนเต็ดเกมครึ่งแรกผ่านไปกว่า32นาทีบุรีรัมย์ได้ประตูขึ้นนำก่อนครับจากลูกยิงของกิลเยโมบิสโซลีครับเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครึ่งหลังนาทีที่77ทีมเยือนเชียงรายก็ได้เฮบ้างครับโรบิโยจูเนียครับได้โอกาสยิงและก็เป็นประตูให้เชียงรายนะครับไล่ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จากนั้นนาทีที่88บุรีรัมย์พลาดได้ประตู2ครับหลังจากอเล็กซานดรูทูโดลี่นะครับส่งบอลเข้าประตูไปแต่ว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนจบ90นาทีบุรีรัมย์เสมอกับเชียงรายยูไนเต็ด1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับไปปิดท้ายกันที่คู่ของสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของราชันโคขาวลำพูนวอลเลอร์เริ่มเกมไป14นาทีเจ้าบ้านการท่าเรือได้ประตูขึ้นนำครับจากการสังหารจุดโทษของอิซัมอัลซาบีครับกองหน้าชาวโอมานเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครับครึ่งหลังลำพูนตีเสมอจากโรดิโกมาลันเยานะครับนาทีที่61ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1กระทั่งนาทีที่76ครับเจ้าบ้านการท่าเรือมาได้เฮอีกครั้งครับธีรศักดิ์เผยพิมายครับยิงจังหวะนี้สุดคมครับส่งบอลเข้าประตูไปท่าเรือขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1สุดท้ายไม่มีประตูเพิ่มนะครับจบเกมการท่าเรือเฉือนลำพูนไป2ประตูต่อ1ครับเก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มนำจากฝูงตามมาด้วยบุรีรัมย์ครับที่เสมอก็ทำให้มี4คะแนนนะครับส่วนลำพูนไม่มีคะแนนครับโปรแกรมแข่งขันวันนี้นะครับคู่แรก18นาฬิกาศรีสะเกษยูไนเต็ดเจอกับอยุธยายูไนเต็ด18นาฬิกา30นาทีอุทัยธานี FC เจอกับปัตตานี FC และคู่19นาฬิกา BG ปทุมยูไนเต็ดเจอกับราศีสไลด์ยูไนเต็ดครับนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยนะครับให้โอวาทนักกีฬาก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายสรัญรังคศิริผู้จัดการทีมฮอกกี้หญิงและนางนฤมลศิริวัฒน์ครับผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายเปิดคุ้มขุนพลให้โอวาทนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทยนะครับชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนจะออกเดินทางในเช้ามืดวันที่14กันยายนนี้ครับโดยนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยหวังว่านักกีฬาทุกคนจะมีความเชื่อมั่นมีความตั้งใจและมีใจที่สู้นะครับเพื่อสร้างผลงานในการแข่งขันครั้งนี้ให้ดีกว่า4ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะทีมชายถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับได้เข้าร่วมเล่นอย่างเป็นทางการและหวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จโดยทางสมาคมก็ตั้งเป้าทีมชายเอาไว้ให้ติด1ใน9นะครับสำหรับทีมหญิงต้องดีกว่าครั้งที่แล้วครับเชื่อว่ามีโอกาสติดทีมท็อป5ของการแข่งขันฤดูกาลนี้ส่วนมาดามมนนางเนรมนสิริวัฒน์ครับผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายเปิดเผยว่านักกีฬาได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเป็นทีมสุดท้ายใน12ทีมของเอเชียนเกมโดยโค้ชทีมชายก็มีเทคนิคการฝึกซ้อมที่ดีครับตั้งเป้าครั้งนี้จะทำผลงานจบอันดับที่ดี1ใน9นะครับสิ่งที่อยากเตือนทั้งทีมชายทีมหญิงก็คือเรื่องของการใช้สารต้องห้ามถือเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากครับโดยเฉพาะการใช้ยาหรือมีอาการเจ็บป่วยหากนักกีฬาบาดเจ็บหรือป่วยให้แจ้งทีมงานโดยด่วนอย่าทานยาเองเพราะหากถูกจับได้อาจโดนปรับแพ้ทั้งทัวร์นาเมนต์ครับ
4: นะคะเราถือว่าเป็นทีมที่เด็กมากเพราะอายุเฉลี่ยของเราคือ21-22ปีเท่านั้นเองอายุน้อยที่สุดของเราคือเด็ก15ปีแต่ฝีมือดีเลยนะคะเป้าของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะอยู่ที่9นะคะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะดังนั้นเนี่ยยาบางอย่างซึ่งเราถือว่าเป็นยาที่ธรรมดามากเลยเช่นยาลดน้ำมูกยาแก้แพ้ไซนัสกินไม่ได้และประเทศอย่างบางประเทศเนี่ยนะคะเฉพาะเลยญี่ปุ่นยาไซนัสบางตัวเข้าไม่ได้เลยนะคะไทยเรนอลก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ในลิสต์ที่เขาไม่ให้ใช้ในประเทศเขาดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการเตือนนักกีฬาแล้วก็ให้เตรียมความพร้อม

0: ฐานครับขณะที่ทัพแบดมินพลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัวและประกาศความพร้อมทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับครั้งนี้ส่งไป20คนทั้งชายและหญิงและเจ้าหน้าที่อีก8คนฝ่ายชายนำทีมโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารครับพานิชพลธีรรัศกุลและก็เดชาพลโพวรานุเคราะห์ส่วนทีมหญิงบรรดาจอมเก๋านำทีมมาโดยเมรัชนกอินทนนท์หมิวพรปวีช่อชูวงศ์และก็สุพนิดาเกตทองครับด้านความพร้อมหลายคนลงแข่งขันระดับอาชีพต่อเนื่องตลอดทั้งปีครับจึงไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแต่กังวลเรื่องสภาพร่างกายที่ต้องกลำศึกหนักหลายรายการติดต่อกันนะครับจึงต้องเช็คกันเป็นรายบุคคลเพื่อมีความพร้อมมากที่สุดพร้อมมั่นใจครับมีลุ้น 1-2 เหรียญจากทั้งบุคคลและทีมขณะที่เมรัชนกอินทนนท์ครับนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวขวัญใจชาวไทยก็พยายามฟื้นฟูร่างกายเรียกความฟิตนะครับหลังจากเพิ่งหายเจ็บจากศึกชิงแชมป์โลกโดยเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของเธอครับก็ดีใจที่จะได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมซึ่งครั้งนี้เธอก็บอกว่าน่าจะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการแข่งกีฬาแบดมินตันเอเชียนเกม2026จะชิงชัยระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนนี้ครับณสนามอิชิโนมิยะซิตี้สเตเดียมยิมเนเซียมนะครับจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นส่วนผลงานทัพนักตบลูกขนไก่ไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่แล้วครับที่ประเทศจีนก็คว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากประเภททีมหญิงครับธนภัทรกรีกเวกนะครับและก็ภาสกรสิทธิไกรครับเข้ารอบคัดเลือกรอบ2สนุกเกอร์6แดงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับการแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ Secret Thailand Championship ที่สนามสมาคมกีฬาบินเลียดแห่งประเทศไทยครับเกียรติธาดาซอยสุคนทสวัสดิ์ในรอบคัดเลือกแข่งขันระบบ4ใน7เฟรมนะครับไฮไลท์เป็นการเจอกันระหว่างแบงค์789ครับธนภัทรกรีเวกนะครับกับบูมเขางูครับธนวัฒน์สีคล้ายคำซึ่งคู่นี้เป็นเพื่อนกันนะครับซ้อมร่วมกันมาตลอดก็รู้มือเป็นอย่างดีครับซึ่ง4เฟรมเป็นธนวัฒน์ที่ออกคิวแม่นยำขึ้นแท่นนำ3-1เฟรมครับแต่จากนั้นธนภัทรกลับมาออกคิวได้แม่นยำกว่าครับชนะไปนะครับ3เฟรมรวดก็ส่งผลให้ธนภัทรกรีเวกครับแซงชนะไป4-3เฟรมผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับส่วนอีกคู่วัดหัดใหญ่ธวัฒน์สุจิริตทุกการนะครับนักกีฬาบิลเลียดทีมชาติไทยพบกับภูเดอะแบงค์ภาสกรสิทธิไกรนักกีฬาสนุกเกอร์ดาวรุ่งที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงเกมนี้ธวัฒน์สุจริตทุกการครับนักสอยคิววัย61ปีแม้ประสบการณ์เหนือกว่ามากครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องของสายตาขณะที่ภาสกรสายตาดีกว่าครับความสดยังดีสุดท้ายเอาชนะไป4-2เฟรมผ่านเข้ารอบที่2ต่อไปสำหรับการแข่งขันรายการนี้ครับจะแข่งขันไปจนถึงวันที่20กันยายนโดยในวันนี้เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือก128คนครับผู้ที่สนใจชมฟรีนะครับที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาซอยสุคนทสวัสดิ์ลาดพร้าว71ครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ส่งท้ายข่าวภาคเช้าวันนี้นะคะด้วยภาพปรากฏการณ์ฝนดาวตกแอปไซลอนเพอร์เซอีกซึ่งก็สามารถมองเห็นได้ในหลายพื้นที่ของมณฑลเฮหลงเจนของจีนค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดข่าวเช้าสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามเราสามคนและทีมข่าวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ุดรพร้อมจ้า
1: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับ
4: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
5: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1 พฤศจิกายน2569ถึง14 มีนาคม2570

0: ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2 HD

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองระนองมีความโดดเด่นด้านความเป็นพหุวัฒนธรรมที่ผสมผสานวิถีชีวิตไทยจีนมลายูและเมียนมาเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนเกิดเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีสถาปัตยกรรมระนองเมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่มากไปด้วยเสน่ห์ของท้องถิ่นคุณค่าทางประวัติศาสตร์เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
1: หัตถศิลป์ดินโบราณเมืองระนองผงโสพินพัฒนาทั่วท้องถิ่นสถาพรถึงระนองจะเป็นจังหวัดเล็กๆหนูก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดระนองนะคะ

ดีค่ะรายการคิดดีวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่จังหวัดระนองค่ะซึ่งถ้าพูดถึงจังหวัดระนองน้องๆก็คงจะนึกถึงภูเขาหญ้าหรือว่าน้ำแร่ร้อนใช่ไหมคะแต่ระนองค่ะเขามีดีกว่าที่เราคิดเพราะว่าเขามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสืบทอดอัตลักษณ์มาจนถึงปัจจุบันค่ะและแน่นอนว่าในรายการคิดดีก็ต้องมีเยาวชนคนเก่งที่จะพาน้องๆไปสนุกกับเรื่องราวของเมืองระนองจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันในรายการวันนี้เลยค่ะ

0: เจอแล้วค่ะคุณผู้ชมมังคุเทศน้อยของเราน้องปิ่นปั้นนั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้มังคุเทศน้อยของเรามาในชุดสีแดงสวยงามมากชุดนี้เป็นชุดอะไรคะเนี่ย
1: เป็นชุดบ้าบ่าครับเป็นชุดประจำท้องถิ่นของเราค่ะ
0: สวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่านะคะ
1: โอเคค่ะ

0: ี้เราก็อยู่กันที่ไหนคะ
1: ที่กรมหัตถศิลป์ดิ้นโบราณค่ะ
0: กรมหัตถศิลป์ดิ้นโบราณแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ค่ะที่เราจะนำน้องๆไปชมในวันนี้อย่างที่เห็นในหุ่นอันนี้ก็คือเป็นชุดบ่าวใหญ่ยาวเหมือนที่น้องปินตันใส่เลย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบคุยยาวค
0: ่
1: ะ
0: เป็นคุยยาว
1: จะนิยมใส่ในงานแต่งงานค่ะ
0: แต่ก่อนจะไปถึงการชมผลิตภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นอยากให้เล่าก่อนว่าความเป็นมาว่าที่เราได้ไปเป็นมัคคุเทศน้อยเนี่ยค่ะมันมีความเป็นมายังไง
1: หนูอยู่กับแม่กับพี่จุ๊บค่ะแล้วก็แม่กับพี่จุ๊บก็ทำงานพวกหัตถศิลป์ดิ้นโบราณค่ะพอหนูโตมาหนูก็ซึมซับไปเรื่อยๆพอหนูโตขึ้นมาหนูเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาและกลุ่มและงานค่ะหนูก็เลยอยากเป็นมัคคุเทศน้อยให้ทุกคนได้รู้ค่ะ
0: ก็คืออยากเป็นมัคคุเทศน้อยเพื่อที่จะส่งต่อเรื่องราวที่เราได้ซึมซับมาใช่ไหมคะแล้วแรงบันดาลใจที่ทำให้เราชอบหรือว่ารักที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาตรงนี้ค่ะทั้งที่เราไปเรียนอย่างอื่นก็ได้แต่เราเลือกที่จะศึกษาสนใจเรื่องนี้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะ
1: แรงบันดาลใจมาจากอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าคนที่รู้จักเพื่อนพี่น้องอยากให้ได้เห็นคุณค่าของงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณชุดบ้าบ่ายะยาค่ะหนูก็เลยลองพูดแล้วก็หนูก็เลยมาเป็นมัคคุเทศน้อยค่ะ
0: ก็คือเกิดการเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็ส่งต่อมาเรื่อยๆแล้วก็มีครั้งหนึ่งทราบมาว่าน้องเคยเป็นมัคคุเทศน้อยต้อนรับนายกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนั้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
1: ตอนนั้นตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่งานกลุ่มงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของเราได้ให้นายกเศรษฐาเห็นค่ะ
0: ในสมัยนายกเศรษฐาใช่ไหมคะทำไมเราถึงได้เป็นตัวแทนนะคะวันนั้น
1: เพราะว่าเหมือนทางจังหวัดเขาให้กลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนะคะไป
0: เป็นตัวแทน
1: ใช่ค่ะเป็นตัวแทน
0: หนูก็เลยหนูก็เลยได้ไปด้วยใช่ไหมคะทีนี้นอกจากการเป็นมัคคุเทศก์แล้วเนี่ยค่ะกิจกรรมอื่นๆที่เราสนใจเนี่ยมีกิจกรรมอื่นๆอะไรบ้างคะ
1: ก็เป็นการออกบูธค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็พอเวลามีงานทำเหมือนงานที่ผ่านมาก็จะเป็นงานล็อกเก็ตค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นงานล็อกเก็ตของท่านคอสุเตียงแล้วก็พันปีหลวงค่ะก็วันนั้นก็เป็นวันหยุดพอดีค่ะหนูมาหนูก็ช่วยสอนช่วยพันดิ้นค่ะ
0: ก็คือนอกจากเป็นมัคคุเทศก์แล้วก็ยังก็คือช่วยงานที่ร้านแล้วก็สามารถสอนได้ด้วยเหรอคะ
1: สอนได้ด้วยค่ะ
0: ทำเองด้วย
1: ทีละหน่อยได
0: ้แล้วก็มีเรื่องของการประกวดด้วยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
1: ตอนนั้นตอนเด็กๆมากเลยแม่ก็ทำงานประกวดแล้วหนูก็เห็นว่ามีรองเท้าส้นสูงตอนนั้นหนูก็หยิบรองเท้าส้นสูงมาแล้วก็มาเดินยังมีคลิปอยู่ค่ะแล้วก็หนูก็แบบชอบตอนนั้นคือชอบมากแบบชอบการประกวดมากก็พอโตมาพอแม่เห็นแม่กับพี่จุ๊บเห็นว่าเนี่ยมันมีการประกวดหนูน้อยน้ำแร่มีการประกวดหนูน้อยนพมาศเนี่ยแม่ก็เลยเห็นว่าตอนเด็กๆเนี่ยหนูชอบมากแม่ก็เลยให้หนูลองไปประกวดค่ะตอนนั้นก็ไม่ตั้งใจมากก็คือตอนนั้นเหมือนเป็นตอนที่เดินคู่กันนะคะหนูก็เดินแล้วก็เหมือนตอนนั้นหนูหมุนแล้วหนูก็หมุนแล้วก็ตอนที่หมุนหนูหันจิตกรรมการก่อนนะคะพี่ก็ถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะแล้วอยู่ๆตอนนั้นมันก็เป็นคลิปไวรัลมากตอนนั้นโอ้จากการกระทำครั้งนั้นแล้วก็ไปออกไทยรัฐครับดีใจมาก
0: ดังในโซเชียล
1: ใช่ค่ะ
0: จำได้ไหมว่าเราเริ่มประกวดตั้งแต่อายุเท่าไหร
1: ่ตอนอายุ7ปีค่ะ
0: เริ่มตั้งแต่7ขวบเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้รางวัลมาหลายเวทีแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: รางวัลที่เรารู้สึกว่าประทับใจกับรางวัลนี้มากๆมีไหมคะเป็นรางวัลอะไร
1: ค่ะเป็นรางวัลหนูน้อยน้ำแร่ค่ะเป็นเวทีแรกเลยค่ะ
0: เพราะว่าเป็นเวทีแรกที่เราได้รางวัล
1: ใช่
0: เป็นรางวัลอะไรคะตอนนั้น
1: เป็น
0: ที่
1: 1
0: เป็นรางวัลที่1เลย
1: ใช
0: ่เราเป็นนักเรียนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยงานที่บ้านด้วยประกวดด้วยเรามีการแบ่งเวลาในการฝึกฝนฝึกซ้อมเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: ก็พอเราเรียนเสร็จกลับบ้านมาถ้าสมมติว่า มีเวลาเหลือเยอะก็จะช่วยพี่จุ๊บทำดิ้นพันดิ้นบ้างบางทีก็พันดิ้นแบบอะไรนิดไออะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ช่วยได้แล้วก็ช่วยค่ะหรือไม่ถ้าถือว่าเป็นเกล็ดปลาแล้วก็เอาเกล็ดปลาไปต้ม
0: ก็คือช่วยงานบางขั้นตอนในร้
1: ใ
0: า
1: ช
0: น
1: ่ค่ะแล้วก็เอาไปทักแห้ง
0: คนสนับสนุนเราที่คอยผลักดันส่งเสริมเราใครบ้าง
1: มีแม่มีพี่จุ๊บค่ะสองคน
0: ที่คอยสนับสนุนเรา
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: ช่
1: ่
0: ไหมค
1: ค่
0: ะ
1: ะ
0: ทีนี้ความภาคภูมิใจนิดนึงค่ะที่เราได้เป็นคนมาศึกษาแล้วก็ต่อยอดแล้วก็สามารถส่งต่อภูมิปัญญาพวกนี้ให้คนอื่นๆด้วยเรามีความภาคภูมิใจยังไงบ้าง
1: มีความภาคภูมิใจที่ป้ามาทำป้าเนี่ยบางคนก็เกษียณไปแล้วก็ไม่อยากเป็นภาระลูกหลานก็ป้าเขาก็จะมาเรียนงานดิ้นถือว่าเรียนทำแมงปอแบบนี้เขาก็สามารถทำแล้วก็เอาไปขายได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือว่าสร้างรายได้โดยที่ป้าจะไม่ได้เป็นภาระของลูกหลานค่ะ
0: ก็คือส่งต่ออาชีพ
1: ใช่ค
0: ใ
1: ่
0: ห
1: ะ
0: ้ผู้ใหญ่หรือว่ารุ่นเดียวกันกับเรามีบ้างไหมคะรุ่นเดียวกันกับเราม
1: ีบ้างค่ะถ้าเป็นงานถ้าเป็นอะไรแบบนี้ก็จะชวนเพื่อนมาทำบ้างค่ะ
0: ก็มาคอยซึมซับกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะทีนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้มันยังมีผลิตภัณฑ์อีกเยอะเลยใน
1: ใช่ค่ะ
0: ในฐานะมัคคุเทศก์น้อยของเราวันนี้เดี๋ยวพาเราไปชมหน่อยว่าในแหล่งเรียนรู้เนี่ยมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมของจังหวัดระนองได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ

0: ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเราจะพามาชมผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนบ้านบางริ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: มี
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: ะไรบ้างคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นมงกุฎหัวกวนค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะ
1: ก็จะเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งเริ่มต้นที่กรมหัตถศิลป์ดิ้นโบราณได้ทำค่ะแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตค่ะก็จะเป็นล็อกเก็ตเหมือนที่หนูใส่ค่ะเป็นของพระพันปีหลวง
0: ก็คือเป็นเข็มติดหน้าอกที่เราใช้ได้ในหลายๆโอกาสเลยใช่ไหม
1: แล้วก็
0: คะ
1: จะเป็นปิ่นจะเป็น
0: ปิ่นปักผม
1: ใช่ค่ะก็เหมือนที่หนูใส่เหมือนกัน
0: สวยๆอย่างนี้เลยก็คือเป็นเครื่องประดับที่เราใช้ได้ในหลายๆโอกาสเหมือนกัน
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อันนี้ภูมิใจในส่วนไหนมากมันจะเป็นดอกโกมาซุมค่ะก็จะมีเกล็ดปลาที่เหลือใช้ค่ะ
0: ค่ะดอกโกมาซุมก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดระนองนั่นเอง
1: ใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นน้ำอบค่ะก็จะมี3กลิ่นค่ะมีกลิ่นโกมาซุนกลิ่นอันดามันแล้วก็กลิ่นพับพึ่งทานค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ำหอมค่ะทำจากดอกโกมาซุมค่ะ
0: น้ำหอมจากดอกโกมาซุมก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดระนองนี่แหละ
1: ใช่ค่ะแล้วก็นี้ให้ลองดมกลิ่น
0: โอเคกลิ่นหอมเย็นแบบหอมสดชื่น
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะแล้วตัวต่อไป
1: แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ำอบไทยค่ะส่วนผสมของมันก็จะมีน้ำแร่เป็นบ่อน้ำแร่ร้อน
0: ก็คือน้ำแร่ร้อนของระนองนั่นเอง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ดินขาวที่ได้มาจากหาดส้มแป้นค่ะ
0: ก็คือเมืองระนองก็ต้องมีแร่ตัวนี้อยู่แล้วใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้กิน
0: นี่คือน้ำอบขอลองกินมันกินหอมนวลๆแบบละมุนแล้วตอนนี้เป็นอะไรคะ
1: นี่เป็นแป้ง
0: อันนี้ทำมาจากอะไรคะ
1: อันนี้ทำมาจากดินขาวเหมือนกันค่ะที่ได้มาจากหาซัมเป้นค่ะจะใช้คู่กับตัวนี้ค่ะเอาไว้ปะแป้งค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือ
1: ในวันสงกรานต
0: ์เหมือนส่งน้ำพระ
1: ใช่
0: รดน้ำผู้ใหญ่วันสงกรานต์
1: ใช่ค่ะ
0: รวมไปถึงรดน้ำสังไปด้วย
1: ได้ค่ะแล้วก็จะเป็น
0: ต่อไปจะเป็นอะไรคะ
1: จะเป็นรองเท้าที่ปักด้วยลูกปัดค่ะ
0: รองเท้าปักสวยๆด้านหลังตรงนี้เลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะนำลูกปัดมาปักแบบนี้ค่ะให้เป็นรูปทรงสวยงามค่ะ
0: อันนี้ปักมือทั้งหมดเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะงานทั้งหมดนี้จะเป็นงานทำด้วยมือหมดเลยค่ะ
0: งานละเอียดมากค่ะสวยด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะ

0: อันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไหมคะที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้นี้
1: ทั้งหมดค่ะ
0: ทั้งหมดก็คือมีประมาณนี้ที่น้องแนะนำมาแ
1: ใ
0: ล
1: ช
0: ้วก
1: ่
0: ็ใน
1: ค่
0: ฐ
1: ะ
0: านะที่เราเป็นมัคคุเทศก์ของชุมชนในชุมชนของเราก็ต้องมีแหล่งเรียนรู้หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่อื่นๆที่เราสามารถไปเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวให้น้องพาพี่ลงไปเที่ยวในชุมชนสักหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ

0: โอเคที่นี่คือตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่คือที่ไหนคะ
1: พระที่นั่งรัตนตรังสรรค์ค่ะ
0: ที่นี่มีความสำคัญกับจังหวัดระนองยังไงบ้างคะ
1: ลูกท่านขอสุเสียงเจ้าเมืองระนองค่ะชื่อว่าขอสิงกงได้สร้างพระราชวังให้พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จมาประพาสค่ะ
0: ก็คือสร้างเป็นที่นั่งรับรองให้ขององค์รัชกาลที่6นั่นเองใช่มั้ย
1: รัชกาลที่5
0: อ๋อรัชกาลที่5โอเค
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็เลยทําเป็นอนุสาวรีย์เลยค่ะก็เลยเป็นแลนด์มาร์คอีกที่1ของจังหวัดระนองค่ะ
0: ก็คือเป็นพระที่นั่งที่สร้างไว้ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็จนถึงปัจจุบันก็คือเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองใครมาที่นี่ก็แวะมาถ่ายรูปได้
1: ใช่ก็จะมีมุมถ่ายรูปหลายมุมมากแล้วก็จะสวยมาก
0: แล้วก็สามารถแต่งชุดบ้าบ่ายหยาเหมือนเรามาถ่ายรูปกับที่นี่ก็จะได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่ได้ฟิลเหมือนสมัยก่อน
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างใน
1: นะ
0: อะไรคะ
1: อันนี้ไม่ทราบค่ะแต่ว่าจุดประสงค์ที่เขาสร้าง
0: ม
1: า
0: อันนี้ไงอ
1: ันนี้ก็จะเป็นคนสมัยก่อนที่เขาล่อนแร่แล้วก็จะมีคนหาบแร
0: ่ไปขายใช่
1: ซึ่งท่านคอซูเตียงเนี่ยมาจากเมืองจิงหูก็เลยย้ายมาที่ระนองแล้วก็แลเห็นว่าระนองเนี่ยเป็นจังหวัดที่น่าจะมีแร่เยอะท่านคอซูเตียงก็เลยเปิดเมืองแร่ดีบุกค่ะ
0: ก็เลยเป็นที่มาของเมืองเร่นองตั้งแต่ตอนน
1: ั้
0: น
1: ใช
0: ่ชื่อเดิมคือเร่นองไม่ใช่นานองใช
1: ่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเขาพูดไปเรื่อยๆจนกลายมาเป็นระนองค่ะ
0: แต่ตอนแรกคือเร่นองก็คือร่อนแร่มาตั้งแต่สมัยก่อน
1: ใช่

0: ึกสวยมากเลยอ่ะตรงนี้มีความสำคัญยังไงที่น้องเล่าเมื่อกี
1: ้ก็คือบ้านตรงนี้จะเป็นบ้านชิโนสไตล์ชิโนก็คือ
0: ค่ะ
1: ข้างในเนี่ยข้างล่างชั้นแรกก็จะเป็นการทำแต่งเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบจีนแล้วก็ชั้นสองก็จะเป็นแบบสไตล์โปรตุเกส
0: ค่ะ
1: แบบยุโรปซึ่งตรงทางเดินตรงนี้เนี่ยที่เขาทำเอาไว้ก็คือ
0: คนเราจะเห็นว่าตึกดีไซน์ของตึกเนี่ยจะมีทางเดินข้างหน้านี
1: ้ใช่เพราะว่าคนไทยเชื้อสายจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีความใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็คือสมมติว่ามีคนมาแบบหน้าแล้วฝนตกเขาก็จะให้มาอยู่ในนี้หรือว่าเป็นทางเดินให้เดินไปเรื่อยๆซึ่งตึกชิโนเนี่ยจะมีลักษณะเด่นอยู่สองลักษณะก็คือบ้านชิโนเนี่ยมันจะติดกันแล้วก็การระบายการถ่ายเทให้ลมออกไปก็ไม่มีก็เลยเขาก็เลยตรงกลางบ้านเขาก็จะทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมเอาไว้ให้ลมถ่ายเทแล้วก็ตรงหน้าบ้านก็จะมีทางเดินเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นลักษณะเด่นก็คือมันจะเป็น
0: ที่เราเห็นกันอยู่โดยทั่วไปเลยหน้าตึกก็จะมีช่องทางเดินอย่างนี้คือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็จะสามารถใช้หลบฝนหลบแดดได
1: ้ใช่
0: ก็เป็นความเอื้อเฟื้อของคนในสมัยก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่

0: โอเค
1: ที่นี่คือที่ไหนคะ
0: ที่นี่เป็นบ่อน้ำร้อนค่ะเป็นแลนด์มาร์คอย่างหนึ่งของระนองค่ะที่ใครมาใครเดินใครอยากจะอะไรถ้าไม่ได้มาถือว่าเสียเที่ยวแน่นอนค่ะ
1: มาระนองต้องมาที่นี่บ่อน้ำแร่ร้อนใช่ไหมคะ ชื่อว่าบ่อน้ำแร่ร้อน
0: ชื่อว่าบ่อน้ำพุร้อนรักษาวาริน
1: บ่อน้ำพุร้อนรักษาวารินน้องบอกว่าถ้าใครมาระนองแล้วไม่ได้มาบ่อน้ำร้อนก็แปลว่ายังมาไม่ถึงระนอง
0: ใช่
1: ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมรอบๆกันดีกว่าค่ะ
0: เราสามารถเอาไข่มาต้มได
1: ้ในบ่อนี้เลยเหรอคะหรือว่าเขามีบ่อแยก
0: เคยมีคนมาลองแล้วก็แบบเหมือนว่าลองแล้วก็โดนน้ำแล้วก็เสพค
1: ่
0: ะ
1: แต่ที่ต้มไข่คือบ่อนี้ไหมคะหรือว่าอีกบ่อนึง
0: ไม่ใช่บ่อนี้ค่ะแต่ถ้าอยากกินไข่ก็ต้องไปกินตรงนู้นค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อก็ต้มให้แล้ว
0: ใช่ไปดูได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีร้านตรงอื่นอีกด้วย
1: บ่อตรงนี้คือยังไงนะ
0: บ่อแม่
1: อันนี้คือ
0: บ่อแม
1: ่บ่อน้ำแร่ร้อนก็คือเขาเรียกว่าบ่อแม่มีบ่อแม่บ่อพ่อบ่อลูก
0: ใช่บ่อลูกก็จะอยู่ตรงนู้นบ่อลูกสาวอันนี้ก็จะเป็นบ่อแม
1: ่อันนี้คือเอาไปทำอะไรนะที่เราบอกเมื่อกี้
0: อันนี้ก็จะเอาไปทำน้ำอบ
1: น้ำอบที่ร้านของเราคือมาจากบ่อนี้เลยใช
0: ่
1: นี่ก็ร้อนอันนี้คือห้ามเข้าเลยเพราะว่าร้อนมากๆ
2: เดินอยู่ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ
0: เป็นตลาดธรรมะ
2: เป็นตลาดสดตลาดธรรมะมันมีความสำคัญกับจังหวัดระนองยังไงคะ
0: ก็เป็นการที่คนไทยมีความสัมพันธ์โดยการขายของกับคนพม่า
2: เพราะว่าตรงนี้เป็นชายแดนใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่
2: เขามีตลาดนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันก็คือทำการค้าขายกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: แล้วของที่นี่แบบมีคนมาเดินเยอะไหมมีของขายก็เห็นว่ามีของขายเยอะเลยมีคนมาเดินเยอะไหม
0: ถ้าตอนเช้ามันจะมีคนมาซื้อเยอะค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพวกเครื่องใช้ค่ะแต่ถ้าเราเดินเข้าไปนะก็จะเป็นของกินกุ้งแห้ง
2: อ๋อแล้วก็ที่น้องบอกว่าตอนเช้าจะมีคนเยอะเพราะว่าตรงปากทางที่เห็นมันมีตลาดสดอยู่ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ก็จะเป็นขายโจ๊กขายข้าวต้ม
2: ก็จะมีอาหารเช้าแล้วก็พวกผักสดมาขายใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: ก็จะมีลูกค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวพม่าหรือว่าชาวต่างชาติอื่นๆนักท่องเที่ยวก็มาเดินซื้อของกันที่นี่ใช่ค่ะแล้วก็ของพวกของฝากก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้ด้วย
0: ใช่เขาก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้ค่ะ
2: โอเคเราเดินไปดูของในตลาดกันดีกว่า

0: ตันพาพี่มาที่นี่คือที่ไหนคะ
1: ที่คือสุสานเจ้าเมืองค่ะเป็นสถานที่เก็บอัฐิของตระกูลนารานองนั่นก็คือท่านคอซูเจียงค่ะ
0: แล้วที่นี่ก็คือมีก็คือเปิดให้เป็นให้คนมากราบไหว้อย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเป็นที่ใส่จิตใจของคนที่นี่นะเห็นรถผ่านไปผ่านมาเขาก็บีบแตรกัน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าท่านคอซูเจียงเป็นคนที่ทำให้จังหวัดระนองมีชื่อเสียงค่ะในสมัยก่อนแล้วก็เป็นคนที่ย้ายมาแล้วก็เป็นคนที่คิดค้นแร่ดีบุก
0: ก็คือเป็นผู้ริเริ่ม
1: ใช่

0: ุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณมุ่งสืบสานงานดิ้นอยู่คู่ยุคสมัยสรรรูปแบบสร้างคุณค่าปัญญาไทยภาคภูมิใจมรดกของแผ่นดินวอนท่านคณะท่องเที่ยวผักดันเถิดช่วยให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์หัตถศิลป์ดิ้นโบราณเมืองละนองผ่องโสพินพัฒนาทั่วท้องถิ่นสถาพรแล้วก็สุดท้ายนี้หนูถึงระนองจะเป็นจังหวัดเล็กๆหนูก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดระนองนะคะขอบคุณค่ะ
1: วันนี้ค่ะน้องปินตันมักคุเทศน้อยของเราได้พาทีมงานรายการคิดดีและน้องๆท่องเที่ยวเมืองระนองเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเมืองระนองยังมีความสวยงามให้ชื่นชมอีกมากมายหากมีโอกาสควรจะแวะเที่ยวชมสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งอาจจะหลงเสน่ห์เมืองระนองแบบพี่เองก็ได้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที
0: ่ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ยิ่งได้ไปกับคนที่รักเราไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: นี่นะครับน้ำป่าทะลัก
3: ภัยพิบัติเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหากรู้เท่าทันก็ยังรับมือได้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องพื้นที่ลุ่มต่ำควรเตรียมขนของขึ้นที่สูงสังเกตความผิดปกติของแหล่งน้ำเช่นน้ำเปลี่ยนสีหรือมีกิ่งไม้ลอยมาเตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ส่องสว่างให้พร้อมจัดเวรยามเฝ้าระวังความปลอดภัยติดตามข่าวสารแจ้งเตือนเตรียมความพร้อมสิ่งที่จำเป็นและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดรู้ทันภัยพิบัติป้องกันไวรับมือทัน
4: ไปโรงเรียนก่อนพอ
5: เข้าโรงเรียนดีลูก
4: แล้วพวกกันนกอ่ะ
5: น้ำมันบาดร้อยไหม

วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นถึงถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ิจกรรมในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่มมิตรผลร่วมกับโรงไฟฟ้าภายในเครือภาคใต้ครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่อยู่รอบๆโรงไฟฟ้าครับได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติดการพัฒนาตัวเองซึ่งเราก็จะให้ความรู้เบื้องต้นเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันในการแยกแยะเขาออกจากสิ่งที่เป็นอบายมุขซึ่งถ้าเขาแยกแยะได้อาจจะมีผลกับเขาในเรื่องที่ว่าเขาอาจจะป้องกันตัวเองได้และอาจจะขยายผลไปสู่เพื่อนๆครอบครัวสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นนี้ได้ก็คือชุมชนที่เขาอยู่ตรงนั้นอ่ะก็จะมีความสุขไปด้วย
1: ค่ะก่อนหน้านี้นะคะเด็กๆมองเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องง่ายไม่กลัวอะไรเลยเคยพูดคุยกับนักเรียนว่านักเรียนรู้จักน้ำกระท่อมไหมที่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดนะตอนนี้นะคะแล้วก็เด็กบอกว่ารู้จักครูมีอะไรตรงนี้เด็กเขาไม่มองไม่เห็นเรื่องพิษภัยอะไรอย่างนี้ค่ะไม่รู้จักปฏิเสธแต่พอมาร่วมโครงการตัวนี้หนึ่งเลยเห็นชัดคือนักเรียนมีการกล้าแสดงออกกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะเอาตัวเองออกห่างและก็รู้ว่าอ๋อน้ำกระท่อมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นยาเสพติดตัวหนึ่งที่สามารถติดได้ง่ายและเป็นอันตรายต่อตัวเองมากแล้วก็เขาอาจจะต้องหลีกเลี่ยงออกห่างจากตรงนั้นพาตัวเองออกจากสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ว่าภูมิใจที่เด็กๆรู้จักกลัวรู้จักระวังตัวเองเหมือนเป็นเกราะป้องกันในตัวของน้องๆเองเลยค่ะเหมือนเราทำกิจกรรมเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไปทำเวิร์กช็อปในกลุ่มเล็กๆในห้องเรียนของนักเรียนก่อนนักเรียนก็จะกลับไปบอกว่าเขาอ่ะมาทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ได้รับอะไรบ้างหลังจากนั้นนะคะเราก็จะให้พูดกันในหน้าแถวอะค่ะเพื่อจะอธิบายว่าเราไปทำอะไรมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วเราต้องรู้จักปฏิเสธในสิ่งที่ว่าไม่ควรได้อย่างไรและเราควรกล้าที่จะต้องพูดในเรื่องอะไรแบบนี้ทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นและก็กล้าที่จะเปิดตัวเองออกไปสู่โลกภายนอกแล้วเขาได้มองเห็นอะไรที่กว้างขึ้นนะคะรู้สึกว่าเด็กจากแรกๆเลยประเด็นก็คือน้องไม่กล้าพูดแล้วก็เวลาทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะประมาณว่าอยู่หลังๆแต่ว่าพอมาทำกิจกรรมตัวนี้แล้วเหมือนคุณครูเรียกอะไรเนี้ยเขาจะยกมือตอบเลยเขาจะกล้าขึ้นนะคะเห็นว่าน้องมีความสุขมากแล้วก็จะรอคอยเวลามีกิจกรรมนี้อยู่เรื่อยๆเลยค่ะในกิจกรรมตัวนี้คุณครูเชื่อว่าเด็กๆจะไม่มองเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปเพราะเขารู้ว่ายาเสพติดมันมีพิษและมีอันตรายต่อร่างกายต่อโทษต่ออนาคตของเขาเพราะเขารู้ถึงโทษแล้วก็พิษภัยแล้วก็รู้จักปฏิเสธเหมือนเป็นเกราะป้องกันในตัวเขาได้พอเขาเห็นแล้วเนี่ยเหมือนน้ำกระท่อมที่อยู่ใกล้ๆตัวเหมือนบุหรี่เหมือนใบจากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นยาเสพติดที่เขาได้มาเรียนรู้แล้วว่าอ๋อการที่เราจะเสพยาเนี่ยมันเริ่มจากจุดง่ายๆจุดเล็กๆตรงนี้ซึ่งถ้าเขาได้พบเจอเขาก็จะต้องหลีกเลี่ยงและห่างไกลเพื่อที่จะไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เพื่อจะไม่ให้ติดยาเสพติดในต่อไปได้และเขาก็สามารถบอกเพื่อนได้ค่ะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเพิ่มเติมเป็นองค์ความรู้ของเขาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางด้านวัฒนธรรมเพราะว่าเรามาเนี่ยไม่ได้อยู่ในจังหวัดสงขลาอย่างเดียวเรามานราธิวาสด้วยและเราไปปัตตานีด้วยเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันนะคะได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างอยู่กับเพื่อนที่ไม่ใช่ในระแวกเดียวกันหรือในกลุ่มเดียวกันเนี่ยค่ะคุณครูอยากจะขอบคุณนะคะขอบคุณกิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้นมาเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าจะทำให้เด็กๆน่ะได้เรียนรู้และก็ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ออกไปสู่โลกกว้างอย่างมีความมั่นใจแล้วก็คุณครูเนี่ยคะอยากจะขอว่าอยากให้มีกิจกรรมเนี้ยต่อไปเรื่อยๆอยากให้จากที่ว่า10คนก็กลายเป็นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยๆคนอย่างเงี้ยค่ะจากโรงเรียนนะคะเพราะว่าผู้ปกครองให้ความสนใจนะคะแล้วก็นักเรียนคนอื่นที่กลับมาฟังน้องๆกลับไปพูดนะคะเขาก็อยากจะมากันคุณครูรับเพิ่มไหมคุณครูมีอีกไหมหนูอยากไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาเห็นถึง1ชัดๆเลย ความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนทางด้านการกล้าแสดงออกการตอบคำถามเขามีความมั่นใจมากขึ้นเหมือนทางกลุ่มได้จัดกิจกรรมที่ปลุกพลังที่อยู่ในใจน้องเขาให้มีความกล้าขึ้นแล้วทำให้น้องเขามีความมั่นใจเวลาไปไหนๆเขาจะไม่เคอะเขินหรือว่าอายที่จะทำคือเขาเป็นตัวของตัวเองได้อย่างถูกต้องอ่ะอย่างเหมาะสมเขามีความกล้าแสดงออกที่ถูกต้องอะค่ะแล้วก็คิดว่ากิจกรรมเนี้ยถ้าว่าได้ไปต่อยอดให้กับน้องๆที่โรงเรียนอีกหลายคนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ
0: เด็กที่มีภาวะซึมเศร้าหรือมีปัญหาที่บ้านพอได้เด็กได้มาทำกิจกรรมแล้วอะเด็กจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเด็กมีความสดชื่นมากขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็การอยู่ร่วมกันไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนเดียวกันมาจากต่างโรงแต่เด็กสามารถที่จะปรับตัวได้และที่สำคัญที่สุดเลยคือเขาเอาสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ก็คือยาเสพติดให้ความรู้ให้วิธีการป้องกันทำอย่างไรให้หลีกเลี่ยงจากยาเสพติดให้ได้ปฏิเสธอย่างไรการอยู่ในร่วมกันในสังคมสมัยนี้ยาเสพติดอันดับหนึ่งแต่กลุ่มลูกเรียนและโรงไฟฟ้าได้มีภูมิต้านทานตรงนี้ทำให้เด็กรู้จักการปฏิเสธมากขึ้นครับผมปัญหาสังคมสมัยนี้มันเยอะไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่ในโรงเรียนแต่ก็ยกตัวอย่างการบูลลี่ละกันนะครับการบูลลี่เด็กก็ไปใช้ที่โรงเรียนในเรื่องของการบูลลี่เด็กก็จะไปบอกว่าบูลลี่มันเป็นความผิดทางกฎหมายด้วยนะครับคนที่โดนบูลลี่เราสามารถที่จะไปฟ้องร้องได้เด็กก็เอาไปใช้แล้วก็ไปต่อยอดที่โรงเรียนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่อย่างเดียวในเรื่องของยาเสพติดนะครับนักเรียนก็เอาไปต่อยอดที่โรงเรียนนะครับกลุ่มเป้าหมายที่มาในครั้งนี้แค่10คนจริงแต่เขาไปต่อยอดในห้องเรียนของเขาแล้วก็ไปต่อยอดในโรงเรียนที่สำคัญที่สุดเลยคือเขาไปต่อยอดที่บ้านไปบอกกับพ่อแม่หรือไปบอกกับผู้ปกครองหรือกับพี่ๆที่สูบบุหรี่เอ่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาของน้ำกระท่อมเอ่ยก็จะไปบอกข้อดีข้อเสียเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองได้เห็นโทษของยาเสพติดหรือของบุหรี่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากบุหรี่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผู้ปกครองหรือชุมชนห่างไกลจากบุหรี่มันก็จะไม่เกิดปัญหายาเสพติดครับผมผลประโยชน์ตรงนี้ไม่ได้เฉพาะที่นักเรียนอย่างเดียวแต่ได้กับโรงเรียนด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยคือชุมชนครอบครัวสถาบันแรกเลยที่ได้ก็คือครอบครัวเมื่อไหร่ก็ตามครอบครัวอบอุ่นนะครับมันจะต่อยอดไปถึงต่างๆเลยครอบครัวอบอุ่นสังคมดีจะไม่มีปัญหายาเสพติดและเด็กเองจะไม่มีภาวะซึมเศร้าหรือจะไม่มีภาวะในเรื่องของปัญหาในครอบครัวครับผมอยากจะให้คงอยู่ในเรื่องของกิจกรรมดีๆนี้ไว้เพราะว่าเราทำเพื่ออนาคตของชาติเมื่อไหร่ก็ตามเด็กคิดดีทำดีทำดีเพื่อสังคมนะครับมันเอาไปต่อยอดต่อไปในสังคมนะครับดังนั้นอยากจะให้กิจกรรมนี้อยู่นานๆ นะครับเพื่อที่จะให้เด็กนั้นมีภูมิคุ้มกันต่อตัวเองรวมไปถึงสถาบันครอบครัวด้วยนะครับผมอยากจะให้จัดกิจกรรมแบบนี้ตลอดไปครับผม
2: ตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกสนุกมากค่ะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากค่ะ
3: มีความรู้สึกว่าสนุกมากครับได้เจอเพื่อนใหม่ได้ทั้งรางวัลและความรู้ครับขอบคุณพี่ๆมากครับที่ทำให้ผมได้เพื่อนๆใหม่ความรู้ใหม่ๆและรางวัลที่พี่ๆแจกให้ครับเราสามารถบอกต่อที่เพื่อนๆว่าเราไม่ต้องยุ่งกับยาเสพติดนะถ้ายุ่งแล้วเดี๋ยวจะไม่มีใครครบมีปัญหาด้านสุขภาพด้วยครับและจิตใจและทางสมองและปอดหรือทำร้ายร่างกายตัวเองครับและสำคัญมีปัญหาทางครอบครัวและเพื่อนๆและทางสังคมครับขอบคุณพี่ๆมากครับที่พาผมมาร่วมกิจกรรมนี้ครับมีความสนุกมากและความดีใจ ที่มาร่วมกิจกรรมนี้ครับ
4: กิจกรรมล่าสุดก็คือได้ทำบอร์ดเกมให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ครับเรียนรู้เรื่องยาเสพติดทำให้ร่างกายของเราทรุดโทรมส่งผลต่อสมองและปอดครับ
5: ดีใจครับและสนุกที่ได้ร่วมกิจกรรมกับโครงการปลุกพลังเยาวชนชายแดนใต้ครับได้เรียนรู้กับเรื่องของยาเสพติดการปฏิเสธพูดไม่ซ้ำๆไปได้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดขอบคุณพี่ๆที่จัดกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับ
6: พอนักเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกันเราจะเห็นถึงภาวะของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีการดูแลช่วยเหลือกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เราอยากที่จะให้เกิดขึ้นกับสังคมของเราเมื่อเด็กเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็เข้าใจความต่างแล้วก็ยอมรับในความต่างที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นความงดงามที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราและจะส่งผลไปถึงในเรื่องของการป้องกันดูแลซึ่งกันและกันในทุกๆเรื่องรวมทั้งเรื่องของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ด้วยค่ะหลังจากที่เด็กได้มีความรู้ในเรื่องของยาเสพติดนะคะเขาก็จะรู้ว่าอันไหนคือสิ่งเสพติดแล้วก็โทษของยาเสพติดนั้นมีอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อตัวเขาทั้งในเรื่องของระบบสมองเรื่องของผลที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเมื่อเขารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษกับตัวเขาเองเขาก็จะรู้จักที่จะเรียนรู้แล้วก็ป้องกันตัวเองจากสิ่งเหล่านี้ค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะที่เราเห็นทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทางโรงไฟฟ้าทางมิตรผลกลุ่มลูกเหลียงแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนวันนี้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการมาดูแลลูกๆนักเรียนของพวกเราไปด้วยกันเราคิดว่าเด็ก1คนที่เติบโตมาในสังคมเป็นหน้าที่ของคนในสังคมที่จะต้องมาสร้างเกราะป้องกันให้กับเขาในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันมาดูแลเด็กของเราเราคิดว่าเรื่องของยาเสพติดจะไม่สามารถที่จะก้าวเข้ามาสู่ชีวิตของเด็กๆของเราได้ค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ได้มีนักเรียนทั้ง9โรงเรียนซึ่งมาจากทั้ง3เขตพื้นที่นะคะทั้งนราธิวาสเขต1นราธิวาสเขต2แล้วก็สงขลาเขต3ได้เห็นนักเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกันพอนักเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกันเราจะเห็นถึงภาวะของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีการดูแลช่วยเหลือกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เราอยากที่จะให้เกิดขึ้นกับสังคมของเราเมื่อเด็กเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็เข้าใจความต่างแล้วก็ยอมรับในความต่างที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นความงดงามที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราและจะส่งผลไปถึงในเรื่องของการป้องกันดูแลซึ่งกันและกันในทุกๆเรื่องรวมทั้งเรื่องของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ด้วยค่ะ
7: ค่ะก็น้องๆได้เรียนรู้การปฏิเสธของยาเสพติดเนาะไม่ว่าจะเจอรูปแบบไหนก็ตามน้องๆก็สามารถที่จัดการตรงนั้นได้เบื้องต้นค่ะก็จากกิจกรรมวันนี้น้องๆได้กลับไปก็คือความสนุกสนานความสนิทสนมแล้วก็ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆต่างโรงเรียนมากขึ้นค่ะจากโครงการนี้นะก็ได้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าเด็กๆมีการพัฒนาในส่วนของความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นมาช่วงแรกอาจจะเขินๆอายๆกันอาจจะไม่กล้าพูดคุยกันแต่กระบวนการของเราเนี่ยทำให้เด็กๆสามารถที่จะพูดได้ตามที่เราต้องการได้ค่ะจากที่ได้ลงชุมชนไปนะคะก็ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนตามนโยบายของบริษัทเลยค่ะร่วมอยู่ร่วมเจริญค่ะ
8: บทบาทภารกิจในพื้นที่ของโรงไฟฟ้ารุ่งทิวานะครับก็จะมีการเข้าช่วยเหลือในด้านชุมชนนะครับโดยนำปรัชญาขององค์กรมาดำเนินการในการทำกระบวนการนะครับโดยต้องอยู่ร่วมกับชุมชนร่วมอยู่ร่วมเจริญนะครับซึ่งจะมีในหลายโครงการนะครับที่เราร่วมทำกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านสาธารณสุขเองหรือว่าโครงการด้านช่วยเหลือชุมชนในด้านประกอบอาชีพนะครับหลักๆก็จะมี2โครงการที่เราดำเนินการอยู่ ในโครงการของกลุ่มลูกเหลียงนะครับที่ได้ร่วมมือกันก็จะมีช่วยกันผลักดันในเรื่องของสร้างเกราะและก็ภูมิคุ้มกันให้กับน้องๆในด้านยาเสพติดแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อว่าให้น้องๆมีเกราะป้องกันในอนาคตในวันข้างหน้าครับซึ่งสิ่งที่ได้เห็นตลอดระยะเวลาที่ทำโครงการมานะครับน้องๆกลุ่มนี้จากที่ว่ามีความเป็นโรคส่วนตัวอยากอยู่กับตัวเองเพราะว่าได้มาอยู่ร่วมกับเพื่อนๆทำให้อยากออกสังคมมากขึ้นแล้วก็มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็มีความกล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ดีทำให้น้องๆกลุ่มนี้รู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับ
0: ผมว่าเราก็มีความสุขเนาะในฐานะคนทำโครงการอ่ะคือถ้าเราทำโครงการแล้วเห็นพัฒนาการของน้องๆดีขึ้นน้องๆมีความสุขน้องๆยิ้มกับสิ่งที่เราทำอ่ะอันนี้ก็คือเราก็ภาคภูมิใจว่าอย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เยาวชนต้นกล้าตรงนี้มีพื้นฐานที่ดีขึ้นในการพัฒนาใช้ชีวิตต่อไปครับแล้วก็อาจจะต่อยอดสู่สังคมทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอะไรประมาณนี้ครับอย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขมีรอยยิ้มในสถานการณ์ณปัจจุบันที่มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่เราได้รู้เนาะก็ภูมิใจนะครับเมื่อเห็นรอยยิ้มของน้องๆครับผม
9: ขอมาเวทีในทีมนี้นะครับเรามีผู้เข้าร่วมทั้งหมด90คนจาก9โรงเรียนนะครับซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ในรัศมีของโรงเรียนฟ้าทั้ง3แห่งที่ผ่านมา
10: ลูกเหลียงก็ได้รับโอกาสจากบริษัทมิตรผลนะคะซึ่งจะทำให้ลูกเหลียงเองก็จะมีโอกาสทำงานในปีนี้ในพื้นที่นาทิวาสและสงขลานะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยสบาย้อยแล้วก็เทพาค่ะก็โครงการใน3วันนี้ค่ะก็จะเป็นโอกาสดีมากๆเลยค่ะที่เราจะได้นำเด็กๆในพื้นที่ทั้ง2จังหวัดนี้นะคะมาเจอกันที่ปัตตานีในครั้งนี้นะคะซึ่งกระบวนการทักษะทั้งหมดเราตั้งใจอยากจะให้เด็กๆที่เข้าร่วมโครงการของเราได้เรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำกระบวนการทักษะชีวิตในโครงการที่เราออกแบบมาค่ะอันนึงคือเราอยากให้เด็กๆได้ย้อนกลับไปดูชีวิตตัวเองว่าที่ผ่านมาเขามีโอกาสวาดกราฟชีวิตถ้ากราฟลงแสดงว่าเป็นช่วงที่มีความทุกข์ถ้ากราฟขึ้นเขากำลังมีความสุขอยู่ดีมากๆถ้ารายชีวิตของเรามีโอกาสได้ทบทวนตัวเองอยู่บ่อยๆและดีมากๆที่จะได้วาดอนาคตของตัวเองว่าเราอยากเป็นอะไรแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ออกแบบเนาะว่าเด็กคนไหนควรจะได้รับการดูแลในรูปแบบไหนเป็นพิเศษเพื่อที่เราจะได้เข้าไปทำงานกับเด็กๆได้อย่างถูกต้องและก็ที่สำคัญจะได้ช่วยทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตมันปัญหาที่มันมีอยู่ในชีวิตมันเบาบางหรือถ้ายังว่าฝันอนาคตอยากจะเป็นอะไรพี่ๆก็จะได้มีส่วนเข้าไปช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตเพื่อให้เป็นจริงได้ง่ายขึ้นนะคะก็กิจกรรมการชีวิตนอกจากเด็กๆได้ประโยชน์และพี่ๆก็ได้ประโยชน์และที่สำคัญคือได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยค่ะ
11: นโยบายของมิตรผลเนี่ยก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเราร่วมอยู่ร่วมเจริญนะครับก็คือว่าเราอยู่ได้ชุมชนต้องอยู่ได้นะครับฉะนั้นเราก็เลยให้กลุ่มลูกเหลียงนะครับเข้ามาพัฒนา

0: โรงไฟฟ้าที่เราขยายเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อจะพัฒนาเด็กๆในพื้นที่ของเรานะครับให้มีความเติบโตแล้วก็เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตได้นะครับเราก็เลยร่วมกับทางกลุ่มลูกเหลียงนะครับในการร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อให้พัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนครับ
1: 3
2: ความรู้สึกที่ได้อยู่ร่วมค่ายกับลูกๆหลานๆนะครับเห็นพัฒนาการของลูกหลานๆมีความมั่นใจในตัวเองนะครับมีการกล้าที่จะแสดงออกกล้าพูดนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้บ่งชี้ว่าเป็นการที่จะน้องๆมีศักยภาพนะครับมีศักยภาพในการที่จะไปขับเคลื่อนชีวิตตัวเองในอนาคตต่อไปนะครับ
3: ตลอดระยะเวลาใน3วันที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าค่ายของเราอบอุ่นมากเลยเนาะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็จะมีผอ.ช่วงพิธีเปิดและพิธีปิดนะคะแล้วก็พี่ๆโดยเฉพาะพี่ก้านนะคะพี่ๆจากกลุ่มบริษัทมิตรผลเนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะในช่วงที่คาริสโตไลฟ์มานะคะก็เด็กๆตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยชอบบอลด้วยแล้วก็ติดตามเขาเป็น FC นะคะก็วิธีการที่เขามาทำงานกับเด็กๆให้ความรู้กับเด็กๆสร้างแรงบันดาลใจก็เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยนะที่จะทำให้เด็กๆหลายคนเห็นว่าชีวิตคนเรามันมีหลายเส้นทางมากอยู่ที่เราโฟกัสว่าอยากทำอะไรและพุ่งเป้าไปทำสิ่งนั้นให้สำเร็จในค่ายของเรานะคะเราจะพาเด็กๆไปกินบุฟเฟ่ต์นะคะเนื้อกระทะกันนะคะก็เป็นครั้งแรกของเด็กๆหลายๆคนนะคะแล้วก็อยากจะตั้งใจทำครั้งแรกของเด็กๆทุกคนอ่ะให้ทุกคนประทับใจและทำให้เห็นว่าตัวเขาอ่ะถูกบ่มเพาะด้วยความรักความอบอุ่นจากพี่ๆทุกคนว้า
4: วผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับที่คุณครูบอกว่าให้มาค่ายอยู่3วัน2คืนเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มาเข้าค่ายแบบนี้รู้สึกดีใจมากๆครับกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ผมได้รู้สึกการปรับตัวได้รู้จักเพื่อนๆใหม่ๆผมได้มาครั้งนี้เรียนรู้เรื่องปฏิเสธยาเสพติดเรียนรู้เรื่องการไฟฟ้าผมขอขอบคุณพี่ๆลูกเลี้ยงที่จัดการกิจกรรมครั้งนี้ครับ
5: รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะว่าได้เรียนรู้หลากหลายพี่ๆเขาก็ทำให้เราสนุกไปด้วยค่ะขอบคุณพี่ๆลูกเลี้ยงนะคะที่จัดงานนี้ขึ้นมาเพราะทำให้หนูรู้สึกดีและมีความสนุกสนานมากค่ะ
6: ในทางของโรงไฟฟ้าในกลุ่มมิตรผลนะครับในสโลแกนของเราก็คือร่วมอยู่ร่วมเจริญนะครับในโครงการถ้าเราไปตั้งโครงการที่ไหนเนี่ยก็อยากให้กลุ่มชุมชนหรือว่าน้องๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับผลตอบแทนที่ได้ประสบการณ์จริงๆผมก็เคยทำกิจกรรมกับกลุ่มลูกเหลียงมาแล้วครั้งหนึ่งก็คือในส่วนของโรงไฟฟ้าเบตงกรีนนะครับที่ทำกิจกรรมผ่านมาแล้วก็เห็นน้องๆได้เอาความรู้ตรงนี้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็สิ่งที่คาดหวังอีกอย่างนึงก็คือช่วงระยะเวลาปิดเทอมก่อนเปิดเทอมนะครับก็ให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดแล้วก็เกมอะไรที่เป็นสิ่งยั่วยุที่เด็กมั่วสุมอยู่ในตอนนี้ครับ
7: จริงๆผู้กำเนิดของมิตรผลเองก็เป็นคนทำเกษตรเองเป็นคนทำไร่อ้อยเองเพราะฉะนั้นเรารู้วิถีของเกษตรอยู่ว่าการอยู่อย่างยั่งยืนการใช้ชีวิตของเกษตรกรเป็นยังไงนะพอขยับมาเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยผมว่าปรัชญาตรงนี้มันก็นำมาสู่การดำเนินธุรกิจของมิตรผลมาโดยตลอดว่าเกษตรกรชาวไร่ต้องอยู่ได้นะฮะอุตสาหกรรมก็อยู่ได้ก็จะต้องพึ่งพากันก็เป็นที่มาของคำว่าที่เราใช้กันอยู่โดยตลอดว่าร่วมอยู่ร่วมเจริญนะของเราเองในมิตรผลที่เราลงมาภาคใต้เนี่ยจริงๆมันก็ขยายมาจากเราถนัดในเรื่องของโรงไฟฟ้าที่ทำมาจากไบโอแมสนะครับจริงๆต้องขอบคุณทั้งทีมงานนะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายในการที่จะทำให้ทั้งเด็กๆ เปิดใจให้ทุกคนนะทีมงานก็ต้องเปิดใจผมว่าทีมงานเก่งที่ทำเรื่องตรงนี้ขึ้นมานะอันที่สองผมว่าพอเราได้รู้ปัญหาแล้วก็เข้าใจตัวตนของเราเองแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่การที่มีสติมีความยั้งคิดมีการวิเคราะห์แล้วมันก็จะสู่การคิดอย่างรอบคอบแล้วก็มันก็จะเกิด

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงส์ศิรกรานประนตนาถบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้

สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมะมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินทรงสืบสานการแสดงโขนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในศิลปะการแสดงโขนอันล้ำค่าของไทยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงปรารภจะทรงหัดโขนตั้งแต่พระชนสาเพียง7 พรรษาซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนกสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกโขนของพระองค์ด้วยความรักและเอาพระราชหฤทัยใส่ทรงโขนได้ทั้งลิงและยักษ์โดยทรงแสดงได้ทั้งบทหนุมานทศกัณฐ์วิรุณจำบังนอกจากนั้นยังทรงรับหน้าที่ทรงภาคเจรจาโขนสำหรับแสดงในวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรดาตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบันพระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการแสดงโขนเอกลักษณ์และมรดกล้ำค่าของประเทศด้วยพระอัจฉริยภาพในทั้งศาสตร์และศิลป์และทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาอย่างต่อเนื่อง

0: องยุคนกมลเกตสเวตฉัตรดุจดวงแก้วเพชรรัตน์ส่องสวัยสุรรางจรัสฟ้าประชาไทแสนอาลัยองค์ยุพินสิ้นพระชนพระองค์พาเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงหลังดั่งสายฝนพสุกนิกรแสนโสกาทั่วสากลบันดาลดลสู่สวรรค์นิรันดร์เทอญสถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้กรมประชาสัมพันธ
1: ์ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่

0: คืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำอะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงอย่างชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: จบ
1: ผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
0: ปัญหาใหญ่ของประเทศก็คือปัญหายาเสพติด
1: เราไปยึดได้เป็นจำนวนมากสามารถผลิตยาบ้าได้พันกว่าล้านเม็ด
0: พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ผู้เสียหาย600คนเนี่ยเป็นเงิน130กว่าล้าน
0: หนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
1: ไก่เกียร์สำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% จากผ่อนเดือน10,000 กว่าบาท15,000หรือ1,500อย่างเงี้ยประชาชนเขาก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: ผมพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ
1: ท่านนายกรีเคยพูดกับว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมเข้าใจว่าคำนี้จริงๆก็เป็นวอร์ดดิ้งที่นักกฎหมายทั่วโลกให้ความสำคัญจากคำพูดนี้ที่นักกฎหมายทั่วโลกยึดเป็นหลักสำคัญในกระบวนการยุติธรรมท่านนายกรีก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องนี้เองในส่วนของกระทรวงยุติธรรมครับนำหลักคิดตรงนี้เนี่ยมากำหนดเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนงานไหนบ้างครับ
0: เรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าทางยุติธรรมเราเนี่ยก็ได้กำหนดเป็นนโยบายหลักเลยนะครับซึ่งการดำเนินการภายใต้นโยบายหลัก7ข้อนะครับซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมได้ถือปฏิบัติเลยนะครับก็ข้อแรกก็คือในเรื่องการน้อมนำโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็พระบรมราชโองการเนี่ยไปปฏิบัติให้เกิดผลซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องข้อที่สำคัญนะครับ
1: ครับ
0: เป็นนโยบายข้อแรกของทางกระทรวงเราเลยนะครับส่วนข้อที่2ครับเป็นเรื่องของการปรับปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับซึ่งมีผลกระทบกับทางประชาชนนะครับข้อที่3ก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเพื่อความสงบสุขของประชาชนนะครับข้อที่4ก็เรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนเรื่องของการเยียวยานะครับแล้วการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนข้อที่5เนี่ยก็คือการพัฒนากฎหมายนะครับระบบงานยุติธรรมซึ่งหลายๆส่วนเนี่ยในเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีการปรับปรุงพัฒนานะครับให้ทันสมัยให้เป็นมาตรฐานนะครับข้อที่6ก็เรื่องของการฟื้นฟูผู้กระทำผิดนะครับให้กลับคืนสู่สังคมนะครับและจะไม่ไปกระทำผิดซ้ำนะครับซ
1: ึ
0: ่งเรามีการเตรียมความพร้อมในหลายเรื่องตลอดเรื่องนี้เรื่องข้อที่6นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับส่วนข้อที่7ก็คือเป็นเรื่องของที่ทางข้าราชการนะครับและตัวผมเนี่ยจะต้องเร่งรัดและกำชับการปฏิบัติทุกคนก็คือในเรื่องของการบริหารงานอย่างมืออาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ทั้ง7ข้อเนี่ยเราก็ได้มีการกำหนดนะครับมีกรอบเวลาในการดำเนินการนะครับ
1: ครับ
0: จากเดิมที่หลายเรื่องหลายราวเนี่ยใช้เวลาจำนวนเป็นเวลาหลายเดือนนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้กับทางท่านปลัดกระทรวงที่ทำท่านใหม
1: ่
0: ท่านก็มาได้เร่งรัดนะครับทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับแม้ตัวผมเองก็ไปดูความพร้อมทางท่านปลัดเองก็ไปดูความพร้อมว่าเมื่อมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วให้การเข้าถึงนะครับการช่วยเหลือเยียวยาอะไรต่างๆตรงนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ทางเราได้กำชับการปฏิบัติทุกกรมนะครับและทุกหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมครับ
1: ครับท่านเข้ามาดูแลในส่วนของกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อว่าท่านเองน่าจะเคยได้ยินวอร์ดดิ้งหรือคำพูดคำหนึ่งที่มักจะพูดต่อกันครับว่าคุกมีไว้ขังคนโจงภายใต้การบริหารงานของกระทรวงยุติธรรมในยุคของท่านเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนมุมมองเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนยังไงครับ
0: คือคำพูดเนี่ยผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อนนะ
1: ครับ
0: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับ
1: ซึ่
0: งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
1: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่ได้แต่ว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ยังไง
0: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมการบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะคร
1: ับ
0: โดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
1: ์
0: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับเราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้ครับผม
1: ขยับจากตัวนโยบายในภาพใหญ่นะครับเข้าใจว่ากระทรวงยุติธรรมเองก็มีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งที่จะเข้าไปแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศที่เราพูดถึงมาเป็นระยะเวลายาวนานก็คือปัญหายาเสพติดรัฐบาลได้ประกาศยกระดับเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติ ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดยังไงบ้างครับ
0: ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีหน่วยงานสําคัญนะครับหน่วยงานหลักก็คือสํานักงานครับป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือปปส.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับทั้งสำนักตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็หน่วยงานของทางทหารเนี่ยที่เป็นหน่วยกำลังที่เราบูรณาการกันนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับเราก็คงจะต้องมองในภาพรวมก็คือทุกมิตินะครับตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันนะครับการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูนะครับ ก็คือการเฝ้าระวังนะครับต้องมองให้ครบทุกมิติทั้ง4ส่วนเกือบ1ปีที่ผมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราดูตั้งแต่ในข้อแรกเลยนะครับในเรื่องของการป้องกันผมไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคร
1: ับ
0: ไปกับทางเลขาปปส.ไปประเทศลาวนะครับไปดูสามเหลี่ยมทองคำ
1: ครับ
0: ไปสนับสนุนใช้เงินของทางปปส.เนี่ยสนับสนุนในเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะครับ
1: ครับ
0: เรามีป้อมมีจุดตรวจที่เราใช้เงินส่วนนี้เราไปเทรนเจ้าหน้าที่เขาตั้งแต่ในพื้นที่ของประเทศลาวซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศพม่านะกับประเทศลาวนะครับเราป้องกันตั้งแต่ตัวยาเนี่ยยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับ
1: ตั้งแต่ต้นทางอยู่ตั้งแต่ต้นทาง
0: เลยครับผมเราไปป้องกันตั้งแต่ตรงนั้นเลยหลังจากนั้นประมาณสักเดือนนึงก็ไปที่ประเทศพม่า
1: ค
0: ือคุยกับผู้นำเขาเลยไปคุยกับทางประธานที่ปรึกษาเลยของทางประธานาธิบดีเขาไปดูบอกความร่วมมือประสานงานนะครับทุกมิตินะครับแม้กระทั่งการประสานงานในเรื่องของผู้ต้องหาที่หลบหนีประเทศพม่าผ
1: ู้
0: ต้องหาที่หลบหนีไปประเทศลาวซึ่งมีเยอะนะก็ก่อเหตุกระทำผิดในประเทศไทยแล้วก็หลบหนีไปที่พม่าเรามีเบาะแสปุ๊บเราก็แจ้งเข้าไปนะครับได้รับการประสานเรามีเงินรางวัลให้กับทางทั้งสองประเทศให้กับทางเจ้าที่นะทั้งสองประเทศไปเราก็ได้รับการจับกลุ่มแล้วก็นำส่งเป็นจำนวนมากนะครับจำนวนหลายเลยหลายรายเลยท
1: ั้
0: งประเทศลาวและทั้งประเทศพม่าด้วยนะครับก็ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของผู้ค้านะครับแล้วก็ผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็ยึดอายัดทรัพย์สินซึ่งตรงนี้นะครับดูจากตัวเลขเนี่ยที่ผ่านมา1ปีนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนของการปราบปรามเนี่ยสถิติต่างๆนะครับก็มีสถิติที่สูงขึ้นนะครับแม้กระทั่งศาลตั้งต้นนะครับอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยเราไปยึดได้เป็นจำนวนมากซึ่งศาลชุดนั้นเนี่ยถ้าหลุดรอดไปได้เนี่ยสามารถผลิตยาบ้าได้ประมาณ1,000 กว่าล้านเม็ดซึ่งถือว่าสูงมากนะ
1: ครับ
0: ก็แล้วมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะก็ในเรื่องการจับกลุ่มมีทั้งชุดของปปส.เองนะครับมีทั้งชุดของบชปส.ซึ่งเป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วเราจะมีหน่วยงานหนึ่งซึ่งอยู่ที่ชายแดนนะครับก็จะเป็นและตอนนี้จะมี3ส่วน3หน่วยก
1: ็
0: คือนบยศหน่วยสกัดกั้นนะครับจะมีนบยศที่17เนี่ยก็ดูทางภาคตะวันตกนะครับ
1: ครับ
0: ตั้งแต่กาญจนบุรีติดกับทางพม่านะครับแล้วก็ทางนบยศที่35
1: ครับ
0: 17เนี่ยก็จะเป็น
1: ทางภาค1ภาค7
0: ครับผมเป็นแม่ทัพภาคที่1
1: อ่าครับ
0: 7คือเขตของปปส.
1: อ๋อ
0: ประจุลมกัน
1: ครับ
0: นบยศ

0: 2-3-5ก็คือแม่ทัพ
1: ชับพักสัง
0: ภาคที่3
1: ครับ
0: กับเขต5ของปปส.ผมก็เป็นรังสรรค์นี
1: ้
0: ดูแลทางภาคเหนือนะครับส่วนทางภาคอีสานเนี่ยก็เป็นนบยศที่24นะครับก็คือแม่ทัพภาคที่2
1: ครับ
0: ครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญ
1: ครับ
0: ในการปราบปรามนะครับสกัดกั้นตั้งแต่แนวชายแดนเลยเพราะเรามีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เส้นทางที่ยาวมากนะครับ
1: ทั้
0: งแม่น้ำโขงแล้วก็เป็นพื้นที่ทางบกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งหน่วยงานทั้ง3หน่วยก็มีการปราบปรามตั้งแต่ชายแดนเลยนะครับ
1: ครับ
0: มีจุดสกัดอะไรต่างๆนะครับจนถึงเข้ามาพื้นที่ชั้นในนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางปปส.นะครับกปชปส.ก็ร่วมมือกันการสกัดกั้นอย่างดีนะครับในส่วนของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งนะครับสปส.ในส่วนของจังหวัดนะครับก็มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานแล้วก็มีทางท่านผู้การนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้กลไกของท้องถิ่นนะครับจนไปถึงสปส.ของระดับอำเภอซึ่งมีท่านนายอำเภอท่านผู้กำกับนะครับที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับ
1: ครับคือใช้หลายกลไกในการบริหารการความร่วมมือร
0: ่
1: วมกันในการแก้ปัญหาตรงน
0: ี
1: ้นะครับอีกหนึ่งปัญหาของพี่น้องประชาชนครับท่านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้านะฮะเรื่องของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆเข้าใจว่าจริงๆกระทรวงยุติธรรมน่าจะมีหลายๆกลไกแต่หนึ่งในกลไกที่น่าจะถูกคาดหวังมากจากพี่น้องประชาชนที่จะขยายผลไปถึงผู้บงการตัวการใหญ่เหล่านี้ฮะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมจะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนการแก้ปัญหาเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้าอาชญากรรมข้ามชาติตรงนี้ยังไงบ้างฮะ
0: เรื่องนี้เนี่ยทางท่านนายกเนี่ยได้แต่งตั้งนะครับผมเป็นประธานอนุนะครับในเรื่องของการตรวจสอบและปราบปรามนะครับ
1: อ
0: าชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ครับ
0: ก็สุขุง่ายก็คือทั้งพวกออนไลน์นะครับการพนันออนไลน์ต่าง
1: ๆ
0: แล้วก็ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาตินะครับรวมทั้งพวกโนมินีอะไรต่างๆ
1: ครับ
0: นะครับตั้งแต่รัฐบาลท่านอนุทินหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทำงานต่อเนื่องกันมาซึ่งทางผมก็จะมีในส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็จะมีดีเอสไอเป็นกำลังหลักนะคร
1: ับ
0: แล้วก็ในส่วนของบูรณาการกันก็จะมีทั้งตำรวจด้วยนะครับ
1: ม
0: ีทั้งตำรวจแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานซึ่งผมเชื่อว่าหน่วยงานเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนนี้ดีเอสไอนะครับเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งประชุมกันในเรื่องนี
1: ้ครับ
0: สรุปผลการปฏิบัตินะครับในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
1: ครับ
0: เรามีทั้งหมด7ชุดนะครับแบ่งชุด7ชุดย่อยนะครับมีระดับท่านรองผบตร.นะครับเป็นหัวหน้าชุดแต่ละชุดเลยนะครับมีผู้ช่วยผบตร.เป็นหัวหน้าชุดซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางแต่ละชุดได้มาสรุปนะครับในเรื่องของการพนันออนไลน์กับฟอกเงินเนี่ยม
1: ี
0: ทั้งหมด4ชุดนะครับในเรื่องของโนมินีเนี่ยมีทั้งหมด3ชุดนะครับแต่ละชุดเนี่ยก็มีสถิตินะครับการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญนะเมื่อวานเราได้มาพูดคุยกันทำให้รู้ถึงปัญหาของการแพร่ระบาดในเรื่องนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างของออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นบัญชีบุคคลแล้วนะครับเป็นนิติบุคคลแล้วซึ่งจะตามค่อนข้างยากนะครับในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยพวกอิสราเอลพวกอะไรต่างๆในตรงเนี้ยที่เข้ามาแล้วก็ถือครองที่ดินนะครับในส่วนของประเทศไทยตอนนี้เราก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นเครือข่ายของอิสราเอลนะครับรายใหญ่นะครับซึ่งก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควรนะครับก็ประมาณภายในเดือนนี้เราก็จะมีปฏิบัติการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนของดีเอสไอเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการก็คือในเรื่องของมูลค่าของความเสียหายถ้าเท่าไหร่ถึงจะรับเป็นคดีพิเศษได้
1: เงื่อนไขถึงจะรับเป็นคดีพิเศษที่ดีเอสไอเข้าไปดำเนินการได้
0: ใช่ครับเพราะว่าไม่สามารถจะรับได้ทุกคดีนะ
1: ครับ
0: แต่ส่วนนี้พอได้มาบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปและทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มาวิเคราะห์มาสังเคราะห์กันอย่างเมื่อวานเนี่ยคณะทำงานก็ประชุมเรื่องนี้กันถึง2คณะในเวลาพร้อมๆกันเลย
1: ครับผมพอพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องของบัญชีม้าก็คือส่วนใหญ่ก็คือการที่พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพคำถามคือสำหรับพี่น้องประชาชนสิ่งที่เขาคาดหวังสูงสุดฮะก็คือเรื่องของการที่จะได้ทรัพย์สินได้เงิน ที่สูญเสียไปเหล่านั้นกลับคืนมาเราจะเข้าไปทำสิ่งนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ไงบ้างครับ
0: ตัวนี้นะครับทางสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาพัฒนาระบบนะครับเพราะรู้ปัญหาว่าเงินเนี่ยถ้าถูกหลอกไปแล้วนะครับโอนเข้าบัญชีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เร็วมากที่ทางคนร้ายเนี่ยจะโยกเงินไปเป็นมันบัญชีม้าแถว1ก็เป็นแถว2แถว3แถว4แถว5
1: ครับ
0: ปัญหาคือตอนนี้ทางตำรวจน่ะก็ได้ตั้งศูนย์ ACSC นะครับแล้วมีเจ้าที่เนี่ยเป็นวอลลุ่มเลยนะครับก็จะมีทั้งทุกธนาคาร
1: ครับ
0: นะครับอยู่ในศูนย์นั้นตลอดเวลาม ีทั้งตำรวจมีทั้งปปง.นะครับหากเกิดเหตุนะครับแล้วก็แจ้งนะครับแจ้งมาที่พนักงานสอบสวนแจ้งมาโดยตรงตรงนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะไปเข้าถึงที่เกิดเหตุเลยนะครับไปสกัดไปจับนะครับคนที่เอากดเงินที่ตู้ ATM ครั้งแรกเลยนะครับวอลลุ่มของ ACSC ตัวนี้ผมว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากนะนี่คือเบื้องต้นนะตอนเกิดเหตุ
1: ครับ
0: ส่วนที่เป็นคดีแล้วเนี่ยในส่วนของทางทั้งตำรวจทั้ง DSI เนี่ยมีการจับกุมมีการยึดทรัพย์กลุ่มคนร้ายไปแล้วเนี่ยยึดทรัพย์เสร็จก็จะเป็นเรื่องของการเฉลี่ยคืนทรัพย
1: ์
0: ในจำนวนของผู้เสียหายซึ่งเราทำมาแล้วหลายๆนะครับก็เป็นจำนวนเกือบ700รายนะครับผู้เสียหายก็เกือบ600คนเนี่ยเป็นเงิน100กว่าล้านนะครับ130กว่าล้านซึ่งตรงนี้เราก็ได้ประสานกับทางปปง.นะครับ
1: ครับ
0: ก็ดำเนินการปปง.ก็มีเรื่องของการขายทอดตลาดในเรื่องทรัพย์สินต่างๆรถหรูอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: พอขายทอดตลาดเสร็จก็มาเฉลี่ยคืนทรัพย์ให้กับทางผู้เสียหายตามมูลค่าที่เขาได้รับความเสียหายตรงนั้นครับ
1: ไหนๆก็พูดถึงพี่น้องประชาชนพูดถึงเรื่องเงินทองๆกันสั้นฮะเข้าใจว่าอีกหนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนที่กระทรวงยุติธรรมก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินนะฮะไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปช่วยเจรจาพูดคุยไกล่เกลี่ยจนแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนมาแล้วจำนวนเท่าไหร่แล้วสามารถคลี่คลายความเดือดร้อนใจเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ส่วนหนึ่งนะครับของกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
1: ๆครับ
0: ก็คือในเรื่องของมากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิ์และกลุ่มค่าคดี
1: ครับ
0: กลุ่มคุ้มครองสิทธิ์ก็จะไปช่วยเหลือในช่วงที่ก่อนมีการฟ้อง
1: ครับ
0: ก่อนมีการบังคับคดีครับกลุ่มบังคับคดีก็จะไปช่วยเหลือช่วงที่มีคำสั่งของศาลให้บังคับคดี
1: ครับ
0: จะมีความต่อเนื่องเลย
1: ครับคือตั้งแต่กระบวนการก่อน
0: เลย
1: ก็เข้าไปช่วยได้
0: ก่อนถึงศาลก่อนศาลตัดสินเนี่ยกลุ่มคุ้มครองสิทธิ์ก็เข้าไปช่วย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเรื่องที่ศาลตัดสินแล้ว
1: บังคับคดีลงมาแล้ว
0: ก็เข้าไปช่วยนะคร
1: ับ
0: ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปีงบประมาณ2569เนี่ยเราดำเนินการไปทั้งหมด23ครั้งนะครับในทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาค
1: ครับ
0: แต่ละภาคเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ไปนะครับมีพี่น้องก็มาร่วมอย่างยกตัวอย่างว่าจากที่นครราชสีมาเนี่ยก
1: ็
0: จะมีจากชัยภูมิมาร่วมสระบุรีมาร่วมถ้าเขาทราบ
1: จังหวัดข้างเคียง
0: ครับผม
1: ใกล้พื้นที่ไหนก็จะมาร่วมที
0: ่
1: นั่นด้วย
0: เพราะเราสามารถจัดได้เนี่ยไม่ครบทุกจังหวัดเราก็จะจัดเป็นกลุ่มจังหวัดเอาแล้วก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทั้งหมด23ครั้งนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 60,000 กว่าราย
1: ครับ
0: ก็มีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินประมาณ 40,000 กว่ารายเลย
1: ครับ
0: พอไกล่เกลี่ยสําเร็จเนี่ยแทบจะ 100% นะครับเพราะว่าในส่วนเนี้ยทางท่านอธิบดีคุ้มครองสิทธิ์และอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้ง
1: ครับ
0: พาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องในยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้แต่วยศก็มาโคบูต้าก็มา
1: ครับ
0: ก็ทุนทรัพย์ประมาณ23ครั้งในทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
1: ครับ
0: ผมว่าเป็นเงินจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก
1: เยอะมาก
0: ครับผมพอผมไปเนี่ยก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะครับ
1: ครับคือถ้าไปเปิดงานด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
0: ก็ลงไปคุย
1: กับพี่น้องประชาชนด้วยก
0: ับ
1: กลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: บางทีก็เป็นเรื่องของไปติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนโรงงานเพื่อนโรงงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
1: ้ครับ
0: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจนเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
1: ครับ
0: ก็มีการมาก ู้เงินแล้วก็มาค้ำ
1: กัน
0: ค้ำกัน3คนอะไรเงี้ยหนีไปคนนึงก็2คนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่าย ของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลยโอ้ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ย
1: คร
0: ับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่ไปเจอปัญหามีคุณป้าคนหนึ่งนะครับออกรถให้ลูกสาวแล้วรถคันนี้ลูกสาวจะไปจำนำเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็รถก็หายไปไม่สามารถเอารถมาคืนทางบริษัทได
1: ้
0: ก็จากจะต้องผ่อนเดือนละ10,000กว่าบาท15,000
1: ก็คือผ่อนลงไปเลยเพราะว่าลูกสาวก็ไม่ได้ขับรถอยู่แล้ว
0: ใช่ฮะก็ไม่สามารถเอารถมาคืนให้กับบริษัทได้
1: ครับก็ต้องผ่อนต่อไป
0: ก็ไปสามารถต่อรองได้เหลือเดือนละ1,500บาท
1: โอ้จากหลักหมื่น
0: ครับ
1: ลดลงมาเหลือหลักพัน
0: ครับซึ่งคุณป้าเขาดีใจมากนะผมว่าอีกประมาณ10,000กว่าบาทเนี่ยผมว่าเขาสามารถไปดูแลครอบครัวอะไรก็ได้เนี่ยหลายไร่เลยนะครับจากนี่บัตรเครดิตนะครับแสนกว่าบาทเนี่ยเหลือ15,000
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มีลูก2คนผมก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปช่วยดูแลลูกนะครับไปก็ไม่ได้ไกลเปิดอย่างเดียวนะไปเสร็จก็เดินลงด้วยเลยนะ
1: ครับ
0: ลงไปตามบูธอะไรต่างๆซึ่งผมว่าก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินหลายที่นะครับก็อย่างกรุงไทยอย่างอมสินอะไรเนี่ยเขาให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับแม้กระทั่งบจส.เนี่ยเขาก็มาพูดคุยมาสามารถปลดผู้ค้ำประกันหนี้อะไรได้จำนวนหลายรายเลยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ก็ปีนี้ก็หมดไปที่3ครั้งปีหน้าเนี่ยก็จะเริ่มใหม่นะครับเราประกาศประชาสัมพันธ์ก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
1: อยาก
0: ไปใกล้ๆเนี่ยจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ลองไปดูนะครับเพราะหลายคนเนี่ยตอนแรกก็ไม่อยากมานึกว่าไม่สามารถช่วยอะไรก็ได้นะครับไม่สามารถทำอะไรได้ไม่จริงพอไปปุ๊บคนหนึ่งไปอย่างที่ผมนำเรียนนะจากผ่อนเดือน10,000กว่าบาท15,000เหลือ1,500อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขาไม่เสียไม่มีอะไรจะเสียเลยนะคร
1: ับ ก็เกิดการบอกต่อ
0: ครับ
1: ลงพื้นที่ปุ๊บหลังคนก็มา
0: หลังมาครั้งสุดท้ายเนี่ยจัดที่จังหวัดปทุมธานี
1: ครับ
0: ใครกรุงเทพผมก็ลงไปก็ถามเขามาหมดเลยนนบุ
1: ร
0: ีบ
1: ้
0: านอยู่กรุงเทพปริมณฑลอยุธยาอย่างเงี้ยเขามาพอก็รู้แล้วแล้วเขาบอกจะจัดอีกเมื่อไหร่บอกว่าปีงบประมาณนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วรอปีนะงบประมาณหน้าเนี่ยมกราเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนะครับต้องฝากประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วย
1: ครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้ใครน่าจะปักหลักรอเลยนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นโครงการนี้เดี๋ยวอยู่ใกล้จังหวัดฉันเดี๋ยวฉันไปแน่นอนเฉพาะบรรดากลุ่มนี้เพราะว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เยอะเลยทีเดียว
0: 5,000 กว่าล้านนี่ผมว่าเป็นที่ลดปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้เนี่ยผมถือว่าเป็นเงินค่อนข้างที่จะสูงนะ
1: ครับ
0: ที่ลดปัญหาแล้วประชาชนเขาก็จะได้มีใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับผมยกตัวอย่างป้าบอกว่าแทนที่จะต้องผ่อนมาเดือนละ15,000นะครับเหลือ1,500มีหลานด้วยก
1: ็
0: ได้เลี้ยงหลานส่งหลานเรียนในต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผม
1: ครับวันนี้ถือว่าได้เห็นหลากหลายมิตินะครับบทบาทของกระทรวงยุติธรรมที่ได้เข้าไปอำนวยความยุติธรรมแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาในเชิงสังคมนะครับที่เป็นปัญหามาช้านานในเรื่องของมิติยาเสพติดเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้ารวมถึงเรื่องของหนี้สินนะครับที่หลากหลายได้ครบวงจรมากๆวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีโทรุฑพลนวรัตน์นะครับท่านปรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มาร่วมพูดคุยนะครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตี3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
3: กลับมาลูกไม่แก้แม่สิเรานะแม
2: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
3: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
2: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
5: ๆแม่
6: เล่นอะไรเนี่ย
2: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมอความนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาไขข้อข้องใจกฎหมายในชีวิตประจำวันแล้วก็ทำให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นวันนี้พบกับดิฉันฟ้าณฐาพรธนโชธนันสกุลกันอีกเช่นเคยค่ะพร้อมด้วยทีมงาน NVT ภาคใต้ออกอากาศผ่านทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11ค่ะพร้อมด้วยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ YouTube NVT ภาคใต้ตอนนี้นะคะใครที่บอกว่าเงินโอนมาเข้าหาตัวเองสัก 50,000 บาทโอ้โหดีใจในยุคแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้มีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาให้เรา 50,000 บาทแต่คำถามที่ตามมาคือว่าเราเอาเงินนี้เนี่ยไปใช้ได้เลยไหมถ้าเรายังไม่ทราบว่าใครเป็นคนโอนมาให้เรานะคะเขาโอนผิดบัญชีหรือเปล่ายังไงบ้างแล้วถ้าเราเอาไปใช้เนี่ยเราจะมีความผิดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันเช่นเคยค่ะกับทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กนะคะที่จะมาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อย่างที่เกริ่นกันไปนะคะว่าเงินโอนเข้ามาสมมติ 50,000 บาท 50,000 บาทก็พอยังไม่ถึงหลักแสนนะคะแต่พอโอนเข้ามาปุ๊บรู้สึกตื่นเต้นนะคะยิ่งในช่วงแบบนี้กำลังโอ้โหอยากจะใช้เงินพอดีเลยมีเหตุจำเป็นลูกกำลังเปิดเทอมกดไปจ่ายค่าเทอมลูกได้เลยไหมคะ
1: เอาจริงๆไม่ได
0: ้บางคนบอกว่าเอาไปก่อนแล้วค่อยหามาคืนลาบลอยหรือเปล่าแบบนี้เรียกลาบลอยไหมคะทนาย
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่
1: ใช่ครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับด้วยโลกปัจจุบันนะครับการดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยมันใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ปลายนิ้วเรากดปุ๊บสัมผัสปุ๊บเสร็จกดโอนปึ้งจบนั่นแหละครับมันง่ายมากแต่ว่าเวลาที่คุณโอนผิดไปแล้วเนี่ยจะเอาเงินคืนเนี่ยยากมาก
0: เมื่อสักครู่แอบคุยกันหลังไมค์ทนายบอกว่าทนายเจอมาเอง
1: ใช่ๆครับก็คือทำผิดเองบ่อยๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพวกบัญชีพร้อมเพย
0: ์ค่ะ
1: เพราะถ้าเป็นบัญชีธนาคารเนี่ยเขาจะมีวิธีการล็อกตัวเลขมีกลุ่มตัวเลขที่มันสามารถล็อกให้เราไม่สามารถโอนผิดได้แต่บางครั้งก็อาจจะมีแจ็คพอตแตกว่ากดผิดไปตัวนึงแล้วมันดันไปเข้าล็อกพอดีก็มี
0: ฟลุกพอดี
1: แต่ ส่วนใหญ่แล้วกรณีโอนเงินผิดจะเกิดจากการโอนพร้อมเพย์ครับ
0: ค่ะ
1: หมายเลขพร้อมเพย์นี่แหละตัวดีเลยเพราะบางทีเรากดผิดไปตัวนึงแล้วก็กดตกลงแล้วก็ไม่ได้ดูชื่อคิดว่ากดถูกแล้วก็กดโอนไปเลยมารู้อีกทีคือตอนที่ปลายทางบอกว่าไหนบอกว่าโอนแล้วยังไม่เห็นเลย
0: อันนั้นเพิ่งรู้ตัว
1: อันนั้นเพิ่งรู้ตัวเอาก็ไปดูเอาไม่ใช่จริงด้วยทำไงล่ะทีนี
0: ้แล้วแบบนี้คนที่ได้รับเงินจากเราไปถือว่าเขาได้รับเงินไปโดยชอบไหมคะ
1: คือในเบื้องต้นเขาได้รับโดยชอบครับ
0: ค่ะ
1: แต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ถือเงินเราเอาไว้ครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าจริงๆในกระบวนการและวิธีการเมื่อมันเกิดการโอนเงินผิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีขั้นตอนการปฏิบัติและทั้งผู้โอนและผู้รับโอนนะครับต้องฟังสำหรับเรื่องวันนี้เลย
0: ต้องฟังเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากมาก
1: ถูกต้องครับ
0: ยิ่งอย่างที่ทนายบอกว่าพร้อมเพย์เป็นเบอร์โทรศัพท
1: ์
0: เบอร์โทรศัพท์ผิดตัวเดียวเนี่ยแค่เราโทรผิดตัวเดียวยังไปติดคนอื่น
1: ถูก
0: แล้วคิดว่าเราจะกดโอนเงินทีนึงพร้อมเพย์กดเบอร์โทรปุ๊บไปเลย
1: ใช่
0: นะ
1: ถูกครับ
0: ผู้ประสบภัยด้วยตัวเองนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เจอกับประสบการณ์ตรงวันนี้นะคะเงินเข้าบัญชีเราไม่ได้แปลว่าเป็นเงินของเรา
1: ถูกต้องครับ
0: อันนี้แน่นอนนะคะว่าเข้ามาบัญชีปุ๊บให้เอ๊ะเอาไว้ก่อนเนาะว่าเอ๊ะใครโอนมาให้เราหาต้นตอสักนิดนึง
1: ถูกครับ
0: นะคะ
1: แล้วก็ต้องฝ่ายนี้ครับคนที่มีบัญชีธนาคารนะครับคุณอาจจะต้องยอมเสียค่าบริการบางเรื่องอย่างเช่นการแจ้งเตือนเงินเข้านะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมีใครโอนเงินเข้ามาบ้างหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยมีการทำธุรกรรมหลายธุรกรรมหลายวงเงินจนบางครั้งเนี่ยก็ไม่ทราบว่าที่ได้ใช้ไปแล้วอ่ะแท้จริงแล้วคือเงินคนอื่นไม่ใช่เงินของตัวเองอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องให้ระวังแล้วก็ในเขาเรียกเป็นการป้องกันตัวเองก่อน
0: ในกรณีนี้คือคนที่ไม่ทราบจริง
1: ๆถูกต้องครับ
0: ไม่รู้จริง
1: ๆนี่มีจริงๆใช่ไหม
0: มีด้วย
1: มีครับแบบนี้ก็มี
0: นะคะคือมีทุกรูปแบบบางทีเงินเข้าปุ๊บเรายังไม่ทันรู้ก็โอนไปใช้เรื่อยๆแล้ว
1: ก็เอาง่ายๆครับบางทีเนี่ยเข้ามาพร้อมกับเงินเดือนอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ทุกคนก็คิดว่าก็คือเงินเดือนฉันอะอาจจะเป็นเงินพิเศษที
0: ่
1: เจ้านายให้โดยเสน่หามาเพิ่มเติมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่โอนมีคนโอนผิดมา
0: โอนผิดพอดี
1: โอนผิดพอดีในห่วงเวลาหลังจากที่มีเงินเดือนเข้ามาอะไรเงี้ยก็มีเกิดขึ้นได้ครับ
0: อยากจะให้ทนายแยกให้ชัดค่ะเพราะว่าบางท่านคนดูอาจจะคิดว่าแค่ยังไม่คืนก็ผิดแล้ว สมมติเห็นเงินเข้ามาแต่ยังไม่รู้ว่าเงินใครอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ผ่านไป2วันมีคนโทรมาบอกแล้วว่าเอ้ยเขาโอนเงินผิดหน้าเข้าบัญชีเราหรือเปล่าช่วงเวลาที่เรายังไม่รู้ตรงนั้นนะคะกับช่วงเวลาที่เรารู้แล้ว มีความแตกต่างทางกฎหมายกันยังไงคะ
1: แตกต่างกันสิ้นเชิงเลยครับ
0: สุดขั้ว
1: สุดขั้ว
0: ยังไงบ้างคะ
1: คือตอนที่เราไม่รู้เนี่ยเราใช้ไปมันก็ไม่ผิดครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือเหมือนที่บอกครับบางทีคิดว่าเป็นเงินเดือนก็พอเงินเข้ามาเสร็จก็โอนจ่าย1 2 3 4โอนจ่ายไปหมดแล้วแล้วก็อาจจะบางคนโดนหักเงินสหกรณ์บางเดือนโดนหักเงินนู่นนี่นั่นจนบางทีเหลือเงินในบัญชีสัก100 200บาท
0: ค่ะ
1: แต่ปรากฏว่ามีคนโอนผิดเข้ามา 10,000 หรือ 5,000 ก็ได้หรือ 2,000 ก็ได้นะครับพอทีเนี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาว่าเมื่อเป็นอย่างเงี้ยกรณีตอนแรกที่ไม่รู้เนี่ยไม่ผิดแหละแต่พอมีคนทวงเข้ามาเนี่ยนี่นั่นหมายความว่ารู้แล้วนะหน้าที่ที่ต้องคืนเงินเขาเกิดขึ้นแล้วนะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าใช้หมดแล้วล่ะคะ
1: ใช้หมดแล้วก็อย่างนี้ครับวิธีการก็เราจะต้องแจ้งเขาว่าเดี๋ยวให้เขาเนี่ยอันนี้เป็นกระบวนการเนา
0: ะ
1: เป็นวิธีการที่ไม่ได้บอกทนายแนะนำให้เอาเงินคนอื่นไปใช้น
0: ะ
1: อันนี้คือต้องฟังอย่างนี้ครับคือเมื่อไหร่ที่มีการโอนเงินผิดเข้ามาผู้ที่ได้รับโอนเงินผิดหน้าที่ของเราเลยคือหนึ่งเราต้องขอให้เขาส่งหลักฐานการโอนเงินนะครับแล้ววิธีการป้องกันตัวที่ดีที่สุดคือเราต้องไปลงบันทึกประจำวันก่อนแล้วรอให้ธนาคารเจ้าของบัญชีธนาคารของเราครับบัญชีปลายทางของเราเนี่ยให้ธนาคารเป็นผู้ติดต่อมาเพื่อให้ดำเนินการโอนเงินคืนซึ่งจริงๆการโอนเงินคืนมันไม่ได้เรียกการโอนเงินคืนแต่เป็นวิธีการทางธนาคารที่ทางธนาคารจะดึงเงินออกจากบัญชีเราเพื่อคืนให้กับบัญชีที่โอนผิดนะครับห้ามโอนกลับเองโดยเด็ดขาดทุกกรณี
0: อ๋อห้ามเลย
1: ห้ามเลยครับ
0: บางคนบอกว่าโอนมาให้เดี๋ยวนี้โอนเงินผิดไปอันนี้ไม่ได้
1: ไม่ต้องสนใจครับคือต้องอย่างนี้ครับต้องบอกอย่างนี้ครับเพราะว่าพอถ้าเกิดเราโอนกลับไปเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเราอาจจะเข้าไปอยู่ในเครือข่ายหรืออยู่ในบริบทความผิดอะไรบ้างเราก็ไม่รู
0: ้ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำอันนี้มันเป็นข้อกำหนดครับข้อกำหนดอย่างนี้มันเกิดขึ้นชัดเจนแล้วว่าเมื่อไหร่ที่มันมีการโอนเงินผิดเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกของเอาฝั่งผู้โอนก่อนนะครับในกรณีของผู้โอนผิดเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทำเลยก็คือคุณต้องไปโทรแจ้งกับทางธนาคารให้ติดต่อธนาคารปลายทางปลายทางถ้าเป็นธนาคารเดียวกันเขาจะมีกรอบกำหนดเลยว่าต้องไม่เกิน15วันหรือ7วันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นปลายทางไม่เกิน20วันแต่ว่าในความจริงมันเป็นเดือนแหละครับแต่ว่าทีเนี้ยสิ่งแรกก็คือ1ลงไอ้นี้ก่อนไปแจ้งธนาคารก่อนติดต่อธนาคารก่อนว่าเราโอนรายการนี้ผิดเวลาเท่าไหร่พร้อมกับทีนี้เราก็ปริ้นสลิปตัวนี้ไปที่สถานีตำรวจนะครับไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันว่าเราเนี่ยได้มีการโอนเงินผิดและอยู่ระหว่างการติดต่อเจ้าของบัญชีเพื่อให้ดำเนินการให้ธนาคารปลายทางเนี่ยตัดเงินจากบัญชีของเราอ่ะคืนให้กับบุคคลที่โอนผิดมา
0: ต้องไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน
1: ถูกต้องครับอันนี้คือเกาะแรกเลยเพราะถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้วเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือต้องทำอย่างนี้ครับเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามันมีปัญหาอย่างน้อยๆ นี่คือเกาะป้องกันตัวคุณว่าคุณจะไม่ได้โดนข้อหาความผิดฐานยักยอกทรัพย
0: ์ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารน่ะเขามีเรื่องของข้อกำหนดปลายทางอยู่สมมุติว่า เราทำเรื่องไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าธนาคารที่รับโอนผิดเงินผิดไปเนี่ยไม่ดำเนินการอะไรให้เราเลยเนี่ยนะครับเขามีกำหนดเวลา30วันคือถ้า30วันจบไม่มีการโอนเงินคืนอะไรคืนมาเนี่ยนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องแจ้งความดำเนินคดีในกรณีที่เป็นผู้โอนแล้วทีนี้ครับถ้าเขาไปแจ้งความดำเนินคดีบางครั้งเนี่ยต้องบอกงี้ครับผมเจอมากับตัวก็คือธนาคารไม่ได้ติดต่อเจ้าของบัญชีปลายทางเลย
0: อ๋อก็คือเมินเฉยไปเลย
1: คือเหมือนกับว่าติดต่อกันแล้วแล้วก็เหมือนกับต้องติดต่ออีกชั้นนึงอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าลืมหรือยังไงกันก็ไม่รู้จนสุดท้ายด้วยเหตุว่าเรามีเบอร์โทรของปลายทางอยู่เราก็โทรไปแจ้งเขาว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ให้ธนาคารคุณดำเนินการตัดโอนเงินคืนเราเนี่ยเราก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณในความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นสักไม่น่าจะเกิน2หรือ3ชั่วโมงธนาคารปลายทางก็โอนเงินกลับเข้ามาบัญชีเรา
0: โอนได้ทันทีเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าเป็นธนาคารนะครับไม่ใช่เขาน
0: ะ
1: ไม่ใช่ตัวคนที่รับโอนนะครับธนาคารปลายทางเขาก็ตัดเงินในบัญชีของทางนั้นน่ะมาคืนเรา
0: พูดในเรื่องของการทำผิดคดียักยอกทรัพย
1: ์
0: ตรงนี้ถ้ามีคนโทรมาแล้วก็บอกว่าถ้าไม่โอนคืนจะ
1: คือต้องบอกอย่างนี้ครับสมมุติว่าสมมุติมันมีบริบทตามที่ผมบอกเนาะ1ผู้โอนผิดไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเตรียมสลิปส่งเรื่องให้กับทางธนาคารนะครับเพราะต้องบอกอย่างนี้ครับวิธีการของทางธนาคารเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะ
0: ค่ะ
1: วิธีการของธนาคารนะครับหนึ่งเลยเขาจะให้เราไปแจ้งความนะครับ ลงบันทึกประจำวันลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราแนบสลิปตัวที่โอนผิดแล้วก็เลขบัญชีที่คาดว่าโอนผิดไปนะครับก็คือ3อย่างนี้จะต้องแนบเข้าไปแล้วชื่อบัญชีที่ปรากฏนะครับแล้วก็แนบส่งไฟล์กลับเข้าไปให้กับทางธนาคารนะครับจะใช้วิธีการส่งทางอีเมลหรือทางไลน์ก็แล้วแต่บริการของธนาคารนั้นๆนะครับพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยทางธนาคารที่เป็นต้นทางก็คือของเราเนี่ยเขาก็จะส่งเรื่องเนี่ยต่อไปให้กับธนาคารที่รับโอนเงินก็เหมือนที่บอกครับถ้าเป็นธนาคารในเครือเดียวกันก็ใช้เวลาหนึ่งถ้าเป็นธนาคารคนละธนาคารก็ใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกระยะหนึ่งนั่นแหละครับประเด็นก็จะอยู่ประมาณนี้ในส่วนของกรณีของผู้โอน
0: คร
1: ับ
0: คือยังไงก็ต้องเป็นธนาคารเท่านั้น
1: ถูกต้อง
0: ถ้าเขาโทรมาแล้วบอกว่าให้โอนคืนมาเลยโอนคืนตอนนี้เลยไม่งั้นจะโดนฐานยักยอกทรัพย์อันนี้ไม่ต้องไปเชื่อ
1: ไม่ต้องไปเชื่อครับไม่ต้องสนใจด้วยบอกว่าคุณมีหน้าที่ทำในอันนี้คือถ้าฟังวันนี้ถ้าได้ฟังรายการนี้ครับถ้าเกิดสมมติมีใครโอนเงินผิดมาบอกให้คุณไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายมาครับแล้วเดี๋ยวให้ทางธนาคารต้นทางของคุณน่ะติดต่อทางธนาคารปลายทางของฉันแล้วเดี๋ยวทางธนาคารปลายทางของฉันเนี่ยจะตัดคืนเงินให้กับคุณเองอันนี้มันเป็นกรอบกำหนดซึ่งถ้าทำอย่างนี้เราปลอดภัยครับเราจะรอดพ้นจากมิจฉาชีพด้วยนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคและวิธีการหลายรูปแบบมาก
0: ค่ะนะคะลองเปลี่ยนสถานการณ์บ้างค่ะทนายคะสมมติว่ามีเงินเข้ามาหาฟัง 10,000 เข้ามาปุ๊บแต่ว่าฟังไม่รู้เลยว่าใครโอนมาไม่มีใครติดต่อมาเลย1เดือนเดือนนึงเลยแบบนี้เอาไปใช้ได้แล้วยังคะ
1: คือเหมือนที่บอกครับจริงๆอ่ะคนเราอ่ะถ้าเกิดเหมือนถ้าเหมือนคนทำงานเงินเดือนเนี่ยมันรู้แหละ
0: ค่ะ
1: ถูกมั้ยครับแต่ถ้าคนทำธุรกิจไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่าใครโอนมาบ้างเหมือนอย่างผมอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าโอนมาแล้วไม่ส่งสลิปมาคือผมไม่รู้เลยว่าใครโอนมาบ้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็จะต้องถามเขาไปซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ก็ไม่ได้ผิดอะไรครับนับตั้งแต่วันที่เรายังไม่รู
0: ้ค่ะเพราะไม่มีใครติดต่อมาไม่โทรมา
1: ถูกต้อง
0: ก็เท่ากับว่าเราไม่รู้จริงๆ
1: ถูกต้องครับ
0: นะคะก็แสดงว่าขึ้นอยู่กับเจตนาจริงๆของเรา
1: ถูกต้องครับเป็นเรามีเจตนาการกระทำความผิดหรือเปล่านั่นแหละครับสำคัญที่สุด
0: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ของเรามากกว่าบางคนบอกว่าไอ้รู้นี่แหละแต่แกล้งบอกว่าไม่รู้ไปก่อนแบบนี้ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: เขาก็ต้องมีขั้นตอนกระบวนการในการสืบทราบ
1: ก็เหมือนที่บอกครับทีนี้มันต้องไปดูไงว่าคุณประกอบอาชีพอะไร
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดสมมติคุณประกอบอาชีพเป็นพนักงานเงินเดือนไม่ได้มีเงินเข้าตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมีเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยเอาละนั่นอ่ะนั่นจริงๆอ่ะมันพึงสันนิษฐานได้แล้วว่าไม่ใช่เงินคุณ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงนะ
0: สมมุติเงินเดือน 18,000 แต่โอนเข้ามา 50,000
1: อันนี้ต้องคิดแล้วนะ
0: หัวหน้างานคงไม่พิศวาสขนาดนั้น
1: ถูกต้องใช่ นั่นแหละครับ
0: มันก็ดูแล้วแบบไม่ make sense
1: ถูกต้องครับ
0: เนาะเมื่อสักครู่ทนายพูดถึงในเรื่องของมิจฉาชีพเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเนาะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันเรื่องนี้ว่าทำไมสิ่งที่ทนายจอมพูดไปเมื่อสักครู่บอกว่าเงินเข้ามาแล้วเนี่ยต้องทำตามกระบวนการไม่ให้โอนออกไปให้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรไม่ได้สอนว่าไม่ให้โอนคืนเขานะแต่ว่าเรามาดูว่าทำไมทนายจอมถึงแนะนำให้ดำเนินการตามกระบวนการต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วพบกันกับหมอความในช่วงหน้าค่ะ

สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก

0: ชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับหมอควานค่ะเมื่อสักครู่ในช่วงแรกนะคะเราก็ได้ทราบกันไปแล้วว่าเงินโอนเข้ามาผิดบัญชีอยู่ดีๆเข้ามาในบัญชีเราไม่ว่าจะยอดเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่อันนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นเงินเรานะคะแต่ทำไมเราจะต้องดำเนินการตามกระบวนการทั้งฝั่งคนโอนผิดแล้วก็ฝั่งผู้รับโดยที่ไม่โอนคืนเขาทันทีนะคะแต่ว่าใช้ธนาคารเป็นสื่อกลางที่จะตัดเงินกลับไปนะคะอันนี้เพราะอะไรแล้วทำไมถึงดูที่เจตนานะคะเรามาพูดคุยเรื่องนี้กันให้ลึกมากกว่าเดิมนะคะทนายจอมในฐานะที่ทางด้านของทนายจอมเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เคยเจอแล้วก็เคยมีประสบการณ์แบบจริงๆนะคะเคยเจอที่แบบว่าเราโทรไปแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่คืนหรอกอยากได้ก็ไปฟ้องเอาเคยเจอไหมคะ
2: ซึ่งถามว่ามีไหมมี
1: มี
2: มีครับมีก็คืออยากได้คุณไปฟ้องไปดำเนินคดีเอาผมบอกไม่มีปัญหาก็แจ้งความลงบันทึกประจำวันอะไรเสร็จก็ส่งเอกสารทั้งหมดไปให้เขาแล้วก็แจ้งเลยว่าแล้วก็แจ้งว่าเราให้เวลาเขาภายในระยะเวลาเท่าไหร่แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่รู้นะครับก็คือต้องไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่รู้ในการที่จะต้องแจ้งความดำเนินคดีอาญาแต่ไม่แนะนำให้แจ้งความดำเนินคดีอาญาทันทีเพราะความผิดของตัวคุณ
1: เพราะว่าเป็นความผิดของตัวเราเอง
2: ถูกถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณโอนผิดแล้วเนี่ยพอคุณโทรไปเสร็จเขาไม่ยอมโอนคืนให้คุณเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปแจ้งความดำเนินคดีอาญาเขา คุณต้องไปลงบันทึกประจำวันว่าคุณโอนผิดไปที่ใครแล้วก็ส่งเอกสารหลักฐานทุกอย่างไปให้ธนาคารก่อนแล้วธนาคารผู้ดำเนินการครับแล้วถ้าธนาคารดำเนินการจนครบระยะเวลาหนึ่งเนี่ยธนาคารเขาจะมีหลักฐานส่งกลับมาว่าเขามีการติดต่อไปที่ทางธนาคารปลายทางเมื่อวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่และรอจนระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งเขาก็ส่งเรื่องกลับว่าไม่สามารถได้รับเงินคืนได้เพราะทางธนาคารปลายทางแจ้งว่าเจ้าของบัญชีไม่ยินยอมคืนเงินดังกล่าว
1: ไม่อนุญาต
2: ถูกพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอันนี้ครับเราก็หลักฐานพวกนี้ปริ้นออกจากอีเมลหรือไลน์ก็แล้วแต่ที่คุณประสานกับธนาคารนั้นๆเนี่ยเอาหลักฐานพวกนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนในความผิดฐานยักยอกทรัพย
1: ์แสดงว่ายักยอกทรัพย์นี่เป็นคดีอาญาที่ยอมความได
2: ้ยอมความได้ครับคืนเงินก็จบแต่ถ้าเกิดว่าคืนเงินก็จบก็จริงครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาไม่คืนจนมีการสั่งฟ้องเนี่ยศาลท่านโอเคเรายอมความนะครับแต่ถามว่าตัวคุณอ่ะคดีก็ไม่ได้หมดนะไม่ได้หลุดนะ
1: ในขอถามนิดนึงว่าในคดียอมความได้จริงๆเท่าที่ทราบมานะคะคดีที่เราไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็มีกรอบว่าจะต้องไม่เกิน3เดือนถึงจะไปแจ้งดำเนินคดีแบบนี้คือหมายถึงคดีอาญาที่ยอมความได้
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วถ้าคดีอาญาที่ยอมความได้ขึ้นชั้นศาลแบบนี้เขาจะมีประวัติเป็นประวัติอาชญากรรมติดตัวไหมคะ
2: เขาก็มีประวัติครับเพราะว่ากรณีส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นผ่านพนักงานสอบสวนผ่านพนักงานถ้าเป็นผ่านพนักงานสอบสวนผ่านพนักงานอัยการเนี่ยประวัติคุณขึ้นเลยครับ
1: ก็คือไปตรวจเช็คพิมพ์ลายนิ้วมือ
2: ใช่แล้วจะพึงจำและสังวรไว้อย่างนึงครับ
1: ค่ะ
2: ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ครับมันมีข้อมูลเนี่ยเวลาที่เดี๋ยวนี้เวลาที่เราจะไปสมัครงานหลายๆบริษัทเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคุณไปขอข้อมูลอาชญากรรมของคุณมาให้ผมก่อน
1: ค่ะ
2: มันขึ้นนะครับ
1: ม
2: ันตีตาติดเอาไว้เลยว่ามีความเคยกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ความผิดฐานช่อโกงอะไรเงี้ยผมบอกเลยนะบริษัทร้อยทั้งร้อยไม่มีใครรับคุณเข้าทำงานแน่นอน
1: เขาก็ต้องกลัวในเรื่องของผลประโยชน์บริษัท
2: ถูกต้องครับไม่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันจะเกิดจากความผิดของคุณหรือเปล่าหรือคุณทราบหรือไม่ทราบอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: นะคะถือว่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กๆบางทียอดเงินถ้าสมมติยอดเงิน 5,000 เป็นยักยอกทรัพย์ได้ไหมคะหรือว่า
2: เป็นได้หมดครับบาทเดียวก็เป็น
1: บาทเดียวก็เป็น
2: ใช่
1: ไม่จำเป็นต้องแบบหลักหมื่นหลักแสน
2: ไม่จำเป็นครับ
1: เราคิดดูว่าเงิน 5,000 ถ้าโดนคดียักยอกทรัพย์แล้วทำให้ไม่สามารถที่จะไปทำงานได้
2: ถูกประวัติราชการบางหน่วยงานเนี่ยตีตกเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็คือคุณไม่มีสิทธิ์ทำงานที่นั่นเลย
1: ค่ะ
2: โดยเฉพาะสายงานกฎหมายโดยเฉพาะสายผู้พิพากษาอัยการเนี่ยถ้ามีคดีแม้กระทั่งทนายความนะครับหลังจากนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับหลังจากนี้จะเริ่มมีการดูเรื่องของการแก้ไขพรบ.ทนายความในหลายๆส่วน ซึ่งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าบุคคลที่เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย
1: ์
2: นะครับลักวิ่งชิงปล้นกันช่อยักลับนะครับยักยอกทรัพย์ลักทรัพย์อะไรพวกนี้แล้วก็ช่อโกงพวกนี้ครับอาจจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นทนายความก็ได
1: ้
2: นะครับเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งพึงคาดการได้ว่าบุคคลดังกล่าวอาจจะกระทำการให้ลูกความเนี่ยหรือตัวความได้รับความเสียหายจากการกระทำของทนายความคนนั้นอาจจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนทนายความได
1: ้
2: ครับ
1: มีผลกับหน้าที่การงาน
2: ถูกต้องครับแล้วแล้วก็ในส่วนของศาลของอัยการเนี่ยรู้สึกว่าถูกตีตกเลยครับถือว่ามีความผิดทางอาญามาก่อนแล้วเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แต่ว่ามันก็ยังมีข้อยกเว้นครับก็คือว่าถ้ากรณีที่มีประวัติก็จริงแต่ทีนี้ไม่เคยถูกลงโทษไม่เคยถูกจำคุกไม่เคยถูกรอการลงโทษพวกนี้คือง่ายๆครับก็คือเหมือนคืนเขาก่อนอ่ะบางทีเรื่องมันก็จบแต่ว่าในนี้คือในส่วนของราชการแต่ถ้าในส่วนของเอกชนนะครับจากผมทำงานในภาคธุรกิจนะครับแล้วก็ได้ร่วมทำงานกับหอการค้าเนี่ยหลายๆบริษัทหลายๆหน่วยงานเขาบอกเลยว่าเขาไม่รับ
1: ยังไงก็ไม่รับ
2: ใช่เขาถือว่ามันต้องมีเหตุไม่งั้นมันไม่มีการแจ้งความเรื่องพวกนี้เกิดขึ้น
1: ค่ะอ๋อแค่แจ้งความนี้เขาสามารถที่จะตรวจสอบได
2: ้ถูกครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วคุณถูกพิมพ์ลายนิ้วมือทุกอย่างจบแล้วนะประวัติมันจะติดตัวคุณเองงั้นเลย
1: เขาจะพิมพ์ลายนิ้วมือตอนที่แบบจะส่งฟ้องหรือว่าตอนที่แบบ
2: คือเวลาแจ้งข้อกล่าวหาครับสมมติว่าคุณฟางไม่โอนเงินคืนผมใช่ไหมผมโอนผิดไปให้คุณฟางเนี่ยคุณฟางไม่โอนเงินคืนผมปรากฏสุดท้ายไปสู่กระบวนการของพนักงานสอบสวนแล้วพนักงานสอบสวนเรียกคุณฟางไปแล้วจังหวะจะโคลนพอดีคุณฟางไม่มีเงินวันนั้นพอดีจริงๆมีเงินวันนั้นเอาเงินวางก็คือจบก็คือเรียกมาคุยก็จบใช่ไหมครับพอดีไม่มีเงินวางทีนี้ปัญหาก็เกิดคือคุณฟางเขาต้องพิมพ์ลายนิ้วมือเพราะหลักฐานและข้อเท็จจริงมันปรากฏแล้ว
1: ก็คือเหมือนพิมพ์ลายนิ้วมือตอนที่ไปรับทราบข้อกล่าวหา
2: ในฐานะผู้ต้องหาแล้ว
1: ก็คือตกเป็นผู้ต้องหา
2: ถูกต้อง
1: เลย
2: ใช่แล้วเมื่อไหร่ที่มีการพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยจะเข้าสู่ระบบของตำรวจเลยว่าเป็นผู้เคยกระทำความผิดอาญามาก่อนเรื่องอะไรอะไรเงี้ยผลทางคดีอาจจะเป็นการถอนฟ้องหรือเป็นการยอมความอะไรเงี้ยครับมันจะมีเหตุผลอยู่
1: อันนั้นก็ค่อยไปดูกันอีกในขั้นหนึ่งแต่ว่าเบื้องต้นมีประวัติแล้ว
2: มีประวัติแล้ว
1: แน่นอน
2: แน่นอนแล้วเป็นประวัติเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยบอกเลยครับหลายๆหน่วยงานไม่รับครับ
1: ถ้าโอนผิดยอด500กับยอด500,000ต่างกันไหมคะท่าน
2: ไม่ต่างครับ
1: ไม่ต่างเลย
2: ไม่ต่างเลย
1: โทษเหมือนกัน
2: โทษเหมือนกันแต่ถ้าเกิดติดคุกจริงอ่ะยอด500,000ติดคุกจริงแน่นอน
1: แล้วถ้ายอด500จะเป็นยังไงบ้าง
2: ถ้าเกิดว่าไม่มีคืนบางคนอาจจะเดือดร้อนลำบากจริงๆเนี่ยไม่มีคืนก็ศาลท่านอาจจะรอการลงโทษครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าสุดท้ายก็ยังต้องคืนอยู่ดีนั่นแหละ
1: มาถึงประเด็นที่บอกว่าเมื่อช่วงที่แล้วนะคะทนายจอมบอกว่าจะต้องดำเนินการตามกระบวนการเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนโอนผิดก็จะต้องไปลงบันทึกประจำวันต้องปริ้นสลิปนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ทางผู้รับโอนก็ห้ามโอนคืนเอง
2: เด็ดขาด
1: เด็ดขาด
2: จะ
1: ต
2: ้
1: องเด็ดขาดเลยจะต้องให้ทางธนาคารเป็นผู้ตัดยอดเงินคืนไปเท่านั้น
2: โดยธนาคารจะต้องติดต่อมาที่เราก่อนเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วธนาคารที่ติดต่อมาเนี่ยมันก็จะต้องมีรายละเอียดมีเหตุผลทั้งหมดให้ครบนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวพอรายการที่ออกไปเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นวิธีการของมิจฉาชีพที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู
1: ้
2: นะครับมันจะบอกว่าเนี่ยก็มียอดโอนผิดมานะอันนี้เป็นเรื่องที่คุณต้องตรวจสอบด้วยตัวคุณเองว่ามันมียอดโอนผิดเป็นยอดนั้นจริงหรือไม
1: ่
2: นะครับ
1: เพราะอะไรถึงแนะนำว่าจะต้องทำตามกระบวนการคะ
2: เพราะว่าอย่างนี้ครับคือวิธีการนะครับหนึ่งเลยมันจะไม่พบเส้นเงินที่ผิดปกติถ้าสมมุติเรามีคนโอนผิดมาแล้วเราโอนคืนเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดโอนคืนไปบัญชีเดิมเนี่ยก็ยังพอได้นะครับแต่ถ้าเกิดโอนไปบัญชีอื่นนี่พอเลย
1: เพราะอะไรคะ
2: เพราะเขาอาจจะใช้วิธีการคือใช้วิธีการก็คือเอาบัญชีของคุณฟางเนี่ยมาตัดเส้นเงินของเขา
1: เหมือนบัญชีม้า
2: เหมือนบัญชีม้าถูกต้อง
1: ที
2: เ
1: นี้ยก็อยู่ดีไม่ว่าดีกลายเป็นบัญชีม้าไปเลย
2: ใช่กลายเป็นบัญชีม้าแล้วประเด็นนะครับบางเคสบางคดีเนี่ยบางคนเนี่ยแค่โอนเงินแค่หน2หนเนี่ยติดคุกก็มีนะครับตอบอะไรไม่ได้ไม่รู้จะตอบยังไงไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลยอย่าใจเร็วด่วนได
1: ้
2: นะครับในกรณีถ้ามีคนโอนเงินผิดมาเหมือนที่บอกครับวิธีการผมคือดีที่สุดคือ1เสียเวลาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเสียเงิน10บาทอันนั้นป้องกันตัวเองก่อนครับ
1: คือต่อให้ทางนู้เขาเร่งให้โอนยังไงแต่เขาก็ต้องรอเพราะเป็นความผิดของเขา
2: ถูกต้องครับแล้วที่สำคัญคนที่จะทำดำเนินการในการตัดโอนเงินคืน

0: ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับ
1: ค่ะเหมือนเราจะต้องไปเช็คเนาะในเดี๋ยวนี้ในเว็บไซต์กลโกงมิจฉาชีพ
0: ถูกต้อง
1: เยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านคุณผู้ชมหลายท่านเลยบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอยังไม่มีประสบการณ์ในการโอนเงินผิดแต่เชื่อว่าเราทุกคนมีความเสี่ยงนะคะยิ่งในยุคที่แบบมีเน็ตแบงก์กดปุ๊บโอนปั๊บสั่งของปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะทีเดียวจบนะธุรกรรมทางการเงินเดี๋ยวนี้ง่ายมากๆแล้วก็มีพร้อมเพย์เข้ามาด้วยพร้อมเพย์เดี๋ยวนี้ก็มีทั้งเบอร์โทรมีทั้งเลขบัตรประชาชนนะคะซึ่งบางทีอาจจะคลาดเคลื่อนนิดนึงแล้วก็กลายเป็นโอนผิดไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามกระบวนการที่ทางทนายจอมบอกเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทั้งผู้โอนแล้วก็ผู้รับโอนนะคะต้องไปแจ้งความเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนแล้วก็ดำเนินการให้ธนาคารเป็นสื่อกลางนะคะในการที่จะโอนเงินคืนเรานะคะตัดเงินเขาไม่ได้ว่าโอนเงินเรียกว่าตัดเงินนะคะตัดเงินผู้ที่โอนผิดมานั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่โอนผิดก็ต้องยอมรับตัวเองนะว่าเราผิดจริงๆนะคะแล้วก็ใช้เวลารอสักนิดนึงเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่ให้มิจฉาชีพเนี่ยเอากลตรงนี้เนี่ยมาแทรกแซงนะคะในชีวิตประจำวันของเราได้วันนี้หมดเวลากับหมอความแล้วนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะจะพามาพูดคุยในเรื่องกฎหมายอะไรนั้นกลับมาจะเจอกันในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

วันนี้โลกกำลังเผชิญวิกฤตด้านพลังงานราคาน้ำมันผันผวนค่าครองชีพสูงขึ้นกระทบชีวิตพวกเราทุกคนแต่ในวิกฤตเรารับมือได้เริ่มต้นที่ตัวเราอยากรอดต้องรัดอยากประหยัดต้องเริ่มมาร่วมรับฟังแนวทางการปรับตัวและข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐด้านพลังงานติดตามได้ในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานพร้อมออนแอร์และออนไลน์จากสื่อกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเชื่อมโยง9สถานีสวทสงขลาตรังพัทลุงสตูลปัตตานีนราธิวาสสุไหงโกลกยะลาและสวทเบตงทุกวันเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาเพราะพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือทางรอดของคนไทยรวมสู้วิกฤตโลกฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกัน

0: เฮ้ยกินเหล้าไหมล่ะเหมือนวันนั้นไงที่บอกว่าเราเป็นเพื่อนตายกันนะ
1: ดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย

สวัสดีค่ะพบกับรายการศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้ทาง MBT ภาคใต้กับดิฉันฟ้านัฐาพรธนโชธธนันสกุลกันอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะดนตรีพื้นบ้านไม่ใช่เพียงมรดกนะคะ

แต่คือพลังสร้างสรรค์ค่ะที่เดินหน้าควบคู่กับยุคสมัยวันนี้ฟันจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวงพัทลุงศิลปินที่นำรากวัฒนธรรมภาคใต้มาสร้างสรรค์สีสันบนเวทีแห่งยุคใหม่ไปชมพร้อมกันเลยค่ะ

0: รักคนสุราษฎร์นั่นเนียนครับพี่น้องครับ
1: และเมื่อรากวัฒนธรรมถูกถ่ายทอดผ่านดนตรีร่วมสมัยค่ะความเป็นใต้ก็ยิ่งเข้าถึงผู้คนได้กว้างไกลขึ้นแต่เรื่องราวของวงพัทลุงค่ะยังมีอีกหลายแง่มุมที่น่าสนใจสัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อในสายสินถิ่นใต้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: วันนี้อาจดูปกติแต่พรุ่งนี้อาจไม่ใช่รู้ภัยติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เข้าใจวางแผนเตรียมพร้อมเมื่อภัยมาทันลดผลกระทบรอดพ้นได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนติดตามข้อมูลได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรู้ภัยเข้าใจรับมือได
1: ้มันคือไอ้ตรงโอ้ยนายโต้ไม่จะกินรถกินเนื้อต้องเรื่องไว้เลยฝากไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านจ้อยผมมันบอกกินเจ็ดตึงไอ้ต้องงั้นมาบอกไอ้ตู้บอกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ตึงออกตางไปก่อนแรงในจัดจีนนะ
2: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างี้นะผู้เม้นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยนะ
1: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดไงทำให้คนสนใจคนเลยข้าไปเล่นกันมา
2: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่กันเต็มมัด
1: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ลืมนักตะลุงเพราะมันจะซึมซับโดยเสน่ห์ของมันเองเพี่ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตะลุง
2: ตันเพื่อครับ
1: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทพมาเล่นั่งลุงกันว่าหนังเล่กันเช็ดแล้วปรากฏว่าเจ้าเทพมันท่ามเลยท่ามเจ้าตายว่าเขาเรียกว่าหนังอะไรเช็ดแล้วจังว่ามันจะโตมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยเจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเจ้าเทพได้ยินนั้นมันเข้าใจผิดแล้วมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
2: มั่วไปไงจ๊ะ
1: มั่วเลยดุจริง
3: น้องคนนี้เขาวิ่งมาได้20นาทีแล้วครับปกติแค่5นาทีน้องเขาก็หยุดแล้วแต่รู้ไหมทำไมน้องเขาถึงยังไม่หยุดเพราะน้องเขาอยากมีร่างกายที่ดีมีปัญญาที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีมีสังคมที่ดีคือสุขภาวะมันดีไปไหมแค่ออกกำลังกายไอ้ไรๆก็ดี
4: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
5: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
4: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

0: เมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี
1: ถ้าวันนี้คุณอยากพบการท่องเที่ยวแบบรักโลกถ้าคุณเป็นสายกรีนที่นี่ตอบโจทย์มากนะคะรายการเมืองไทยดีดีนำคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านแหลมค่ะชุมชนนี้ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มาก

0: ของคุณจะมีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนโดยตรงและยังเป็นการท่องเที่ยวที่เบียดเบียนธรรมชาติน้อยที่สุดอีกด้วยนะคะเราไปบ้านแหลมโฮมสเตย์เพื่ออะไรคะเราไปถอดหน้ากากความเหนื่อยล้าเราไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไปรับประทานของอร่อยไปรับพลังงานบวกจากธรรมชาติและผู้คนค่ะ
1: 14ปีที่เราได้อยู่กับบ้านแหลมโฮมสเตย์รู้สึกยังไงคะบางวันนี้เราได้เห็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของบางและก็สมาชิกทุกคนเลย
2: ถ้าถามผมว่ารู้สึกยังไงลึกๆนะครับ
1: ค
2: ือนึกดูว่าคือเราหวังอะไรแล้วเราได้อย่างหวังอะ
1: หวังไว้แบบนี้เลยเหรออ
2: าจจะน้อยอาจจะน้อยกว่านี้นะครับที่ผมหวังตอนนั้นน้อยกว่านี้มากแต่ว่าทั้งหมดนี้ผมต้องขอบคุณชุมชนนะครับขอบคุณสมาชิกทุกๆคนขอบคุณเพื่อนบ้านขอบคุณเครือข่ายหมู่บ้านใกล้เคียงกันที่ให้ความสนับสนุนแนวคิดที่แนวคิดแบบนี
1: ้
2: นะครับที่เราทำท่องเที่ยวแบบนี้เพราะว่าที่นี่ผมตั้งใจจะทำท่องเที่ยวเพื่อชุมชนนะครับทีนี้คือตอนนั้นผมไม่ได้คาดหวังเยอะขนาดนี้นะครับผมคือตอนนั้นคิดยังไงทำยังไงให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานประจำที่มีอยู่แล้วได้อยู่กับลูกได้อยู่กับพ่อแม่ได้อยู่กับญาติได้อยู่กับคนในชุมชนโดยที่ผมไม่ต้องอพยพไปไหนทีนี้14ปีมานี้มันทำให้ผมถ้าในทางของศาสนาผมนะพระเจ้าให้ผมเยอะกว่าที่ผมคาดหวังไว้เยอะมากนะครับทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับผมจะมาถึงนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีคนในชุมชนช่วยเหลือผมถ้าไม่มีนักวิชาการที่คอยให้บริการความรู้นะครับไม่มีสื่ออย่างที่อย่างคุณโบที่ช่วยสนับสนุนช่วยกระจายข่าวให้พวกเรา
1: คือเวลาเรานึกถึงการท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นชุมชนต้นแบบเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนหนึ่งในตัวเลือกไม่ใช่ตัวเลือกเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราแบบต้องนึกถึงคือถ้าเรานึกถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนึกถึงการท่องเที่ยวชุมชนที่อยู่กับนครศรีธรรมราชมาอย่างยาวนานอย่างที่บอกนะคะว่าคนแรกที่เรานึกถึงต้องเป็นบางทักษิณและภาพที่เราเคยมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วจนถึงวันนี้เราก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านทั้งเรื่องของmindset ทั้งเรื่องของการพัฒนาหรือว่าการสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนเกิดขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวตอนนี้บอกว่าพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เขาได้มาพักผ่อนที่นี่ให้เขาได้มาทํากิจกรรมที่นี่วันนี้เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการทํากิจกรรมแบบเยอะแยะมากมายกับบังแต่ว่าสิ่งที่เรามาสัมผัสกับบังมีทั้งเรื่องการไปทําสปาโคลน ม
2: ี
1: ทั้งเรื่องของการขับรถชมพื้นที่ต่าง
2: ๆนั่งรถคาร์ลิงเที่ยววิถีชุมชน
1: ใช่บังเล่าให้ฟังได้ไหมเพราะว่ามันเป็นภาพที่เราแบบอยากเห็นนะ
2: คือก่อนอื่นนะครับผมต้องออกตัวก่อนนะครับที่นี่นะครับถ้าพี่กรสังเกตดูนะครับ10ปีมาก่อนหน้านี้กับ10หลังจาก10ปีมานี้นะครับถ้าพูดในแง่ของโครงสร้างในการพัฒนาโครงสร้างต่างๆสิ่งอาคารต่างๆผมได้พัฒนาอะไรมากมายนะครับสิ่งที่ผมชวนชาวบ้านหรือชุมชนพัฒนาก็หลักๆก็คือพัฒนาวิธีคิดของพวกเขาแต่ให้คงดำรงวิถีชีวิตเอาไว
1: ้
2: เพราะผมเชื่อสิบกว่าปีมานี้ผมเชื่อ 100% ว่าวิถีชีวิตชาวบ้านวิถีชีวิตชุมชนเนี่ยมันขายได้เรามาสามารถดัดแปลงเป็นโปรแกรมแล้วก็ไปนำเสนอให้กับบุคคลภายนอกหรือว่านักท่องเที่ยวได้ครับผมเนี่ยผมเลยพยายามเรียนชวนคนในชุมชนมาเรียนรู้ปรับเปลี่ยนวิถีคิดเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยนะครับที่มันเปลี่ยนไปทุกเวลานาทีแต่ทีนี้วิธีคิดเราเปลี่ยนได้เจ้าบ้านนักท่องเที่ยวมาเราจะรับเขายังไงเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่ามาแล้วอยากจะมาอีกนะครับโดยที่หลักๆ ก็คือคงรักษาวิถีชีวิตของพวกเราเอาไว้ชุมชนสมาชิกสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้นะครับเพราะเขามีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนเขาต้องมีความสุขสบายมันเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้มันเป็นโอกาสของเขาแต่สิ่งที่ผมย้ำเตือนและขอร้องให้พวกเราถ้ารักษาไว้นะครับวิถีชีวิตเนี่ยถ้าเรารักษาไว้มันสามารถตอบโจทย์ท่องเที่ยวชุมชนได
1: ้ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเราเห็น mindset เราเห็นการเปลี่ยนวิธีคิดให้มันเกิดเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนเกิดขึ้นวันนั้นจนถึงวันนี้บางมีแผนอะไรไหมว่าเราจะรองรับนักท่องเที่ยวเชื่อเลยว่าก่อนหน้านี้คนไม่ได้มาเยอะขนาดนี้แต่ว่าพอเราได้เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวพอเขาเข้ามาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมันเกิดขึ้นทันทีอะบางอันนี้เราปรับยังไง
2: คือก่อนอื่นเราต้องตั้งเขาเรียกคือเราต้องมีวางแผนไว้ก่อน

0: ว่ารายได้จากท่องเที่ยวชุมชนต้องมาจากนักท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับที่จะมาหล่อเลี้ยงพวกเราได้ถ้าเราไปตั้งเป้าหมายผิดเรารวมกลุ่มขึ้นมาทำท่องเที่ยวชุมชนเราต้องมีงบประมาณจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มาสนับสนุนมาส่งเสริมถ้าเรามุ่งไปประเด็นนั้นเราจะเดินต่อลำบากและก็เดินต่อไม่ได้แต่ถ้าเราคิดทำยังไงให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่นะครับทีนี้พอนักท่องเที่ยวมาแน่นอนพอสิ่งที่จะตามมากับนักท่องเที่ยวก็คือรายได้ทีนี้เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วจะทำยังไงให้เขารู้อยากจะรู้สึกอบอุ่นมีความสุขแล้วอยากจะมาอีกที่สำคัญอยากจะไปบอกต่อให้คนข้างนอกได้มาสัมผัสกับชุมชนเราอีก
1: จริงๆถ้าใครชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่อ่ะในขณะที่เราคุยอะค่ะบางวิถีชีวิตก็ดำเนินกันต่อไปดำเนินต่อไปแน่นอนเพราะว่าพี่ๆที่เขาทำประมง
0: ก็มันเป็นอาชีพของเขาครับ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคุณผู้ชมที่เป็นนักท่องเที่ยวแบบแนวนี้อ่ะ
0: ผ
1: มแนะนำเลยว่ามาที่บ้านแหลมโฮมสเตย์เพราะว่าเราจะได้เห็นในตื่นเช้ามาในทุกๆอิริยาบถทุกๆกิจวัตรประจำวันว่าตื่นเช้ามาคนที่นี่ทำมาหากินยังไงนะคะเรามาดูวิถีชีวิตว่าเขาอยู่กันยังไงสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นในพื้นที่อย่างเช่นเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่มันสมบูรณ์อย่างเช่นโคลนเนี่ย
0: มันมีโคลนคือกิจกรรมหลักของพวกเรานะครับตอนนั้นอ่ะคือทะเลที่นี่ต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างนะครับทะเลในอ่าวท่าสาราจากท่าสาราจนไปถึงปากพนังอ่
1: ะ
0: ถ้าออกทะเลไปมันจะเป็นโคลนหมดเลยทีนี้เราจะทำยังไงให้วิกฤตนี้เป็นโอกาสนะครับพวกเราก็เลยคิดว่าเอาละในเมื่อทะเลของเราเป็นแบบนี้เราก็เอาสิ่งที่มีอยู่ในทะเลเราเนี่ยมาสร้างกิจกรรมมาทำยังไงก็ได้ให้นักท่องเที่ยวชอบให้นักท่องเที่ยวนะครับขอย้ำให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกชอบไอ้พวกเราเนี่ยแน่นอนเราอยู่กับมันจำเจกับมันค่อนข้างจะลึกๆแล้วพวกเรารังเกียจมันด้วยซ้ำแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นความแปลกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวนี่ผมจะคุยกับชุมชนเสมอว่าเราทำท่องเที่ยวชุมชนสิ่งที่เราต้องพึงตระหนักก็คือให้มองจากข้างนอกมาข้างในอย่ามองจากข้างในไปหาข้างนอกประมาณว่าอย่าเอาวิธีคิดของตัวเราเป็นตัวตั้งในการนำเสนอนักท่องเที่ยว
1: ก็คืออย่าไปคิดแทนเขาว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบแค่เราเปิดพื้นที่ให้เขาเห็นว่าเรามีอะไรน
0: ัก
1: ท่องเที่ยวมาให้เป็นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวว่าชอบหรือไม
0: ่
1: แต่เชื่อเถอะค่ะว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตวิถีชุมชนและที่นี่คือหนึ่งพื้นที่ที่โบอยากบอกคุณผู้ชมว่ายั่งยืนจริงๆไม่ได้ปรับเพิ่งมาเป็นบ้านแหลมโฮมสเตย์นะอยู่กับเรามา14ปีในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนกระทั่งบางเองค่ะบางทักษิณท่านนี้ก็ได้เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้ทราบว่าคนนี้คือผู้ที่บุกเบิกแล้วก็สร้างพื้นที่ขึ้นมาให้เป็นพื้นที่ของธรรมชาติและอยู่กับนักท่องเที่ยวได้ทำได้ยังไงนี่คนนี้เลยคุณผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเรามาถึงบ้านแหลมโฮมสเตย์ไหนๆก็ไหนๆมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยากจะพรีเซนต์เราอ่ะมีโคลนเรามีโกงกลาง
0: มีเรามีทะเลโคลนเรามีป่าโกงกลางที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด
1: แล้วเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้
0: เดี๋ยวจะให้คุณโบไปดูนะครับอยากจะไปดูผมไม่บอก
1: มีคนพรีเซนต์หรือเปล่าม
0: ีครับต้องเที่ยวชุมชนถ้ามีแต่ผมก็มันไม่ต้องเที่ยวชุมชนนี่คุณโบ
1: ใครพรีเซนต์ใคร
0: เดี๋ยวจะให้คุณโบไปเจอกับเขาเองเดี๋ยวไปเจอเขาเองดีกว่านะครับไปเจอเขาเองดีกว่า
1: แล้วก็เดี๋ยวจะได้รู้ว่าบังอ่ะเตรียมอะไรไว้รอแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรที่เอามาต่อยอดได้เพราะวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่ว่าเที่ยวอย่างเดียวนะบังเนาะเที่ยวใช้เงินนอนพักผ่อนตื่นมาทานข้าวแต่เราได้มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราว
0: ่
1: าเขาสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วไม่มีคุณภาพนะบางได้ข่าวมาว่ามีการวิจัยแล้วก็มีการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่นครศรีธรรมราชเข้ามาช่วยเหลือเราด้วย
0: ครับผม
1: ดีจังเลยค่ะบางเหนื่อยไหมเนี่ยทุกวันนี้
0: จับเราทำงานนะครับถ้าเราไม่เหนื่อยถือว่าเราไม่ได้ทำถ้าเราเหนื่อยแล้วก็ถ้าเรามีความสุขกับงานถึงเราเหนื่อยก็ถือว่าไม่เหนื่อยนะครับ
1: คุณผู้ชมเอาเราก็เดินมาจนเพลินเนาะทางนี้เป็น
0: นี่คือนี่จริงๆเหล่านี้คือวิธีอาชีพหลักของที่นี่เลยอาชีพเหล่านี้คือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมทำท่องเที่ยวชุมชนเลยอาชีพเหล่านี้ครับเนี่ยสมมตินะครับนักท่องเที่ยวไม่อยู่วิถีชีวิตเขาก็ยังเหมือนเดิมวันนี้สมมติถ้าคุณโบอยากจะนั่งเรือของพวกเราก็เนี่ยเรือประมาณนี้
1: ก็ไปกัน
0: ครับเนี่ยเอาตาข่ายออกแต่ว่าไม่รู้จะเป็นคิวของใครก็เรือเหล่านี้ครับไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็เอาตาข่ายหรือว่าอวนใส่เรือไปหากินตามปกติ
1: ค ค่ะแล้วตอนนี้เขาทำอะไร
0: ช่วงฤดูนี้เป็นฤดูปลาครับปลาทะเลเป็นปลาแล้วอีก 2-3 เดือนหลังอย่างนี้ก็จะเป็นปูสลับสับเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาล
1: ก็คือนักท่องเที่ยวที่มาก็สามารถบอกสกิดบางขออนุญาตแล้วช่วยกันหาปลากับพี่เขาหน่อย
0: ได้เลย
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ครับได้เลยคุณจะไปกับชาวประมงโดยตรงก็ได้หรือว่าจะนั่งเรือของชาวประมงไปดูเขาจับอีกทีก็ได้แล้วแต่เรื่องเลยแต่ทั้งหมดนี้นะครับมันต้องอยู่ในกรอบผมจะพยายามไม่ให้นักท่องเที่ยวหรือพวกหรือชุมชนมาให้มาอยู่ในบาลานซ์ให้มาอยู่กันในพอดีอะครับไม่ถึงกับว่าไปทำให้เขารู้สึกคนมาเยอะแล้วกูรู้สึกรำคาญไม่เอาแล้วเราไม่เอาแล้วคนมาเยอะแบบนี้เราไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ใช่วิถีชุมชน
1: แต่จริงๆเรามีระบบอยู่แล้ว
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะคะว่ามาเที่ยวที่นี่เนี่ยอยากจะมามีส่วนร่วมกับพี่น้องชาวประมงอยากจะไปลงเรือไปด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วพี่ๆเขาก็เต็มใจคุณผู้ชมนะคะแต่ว่านั่นแหละอยู่ในเซตที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้ให้อาจจะไม่ได้แบบว่า24ชั่วโมงด้วยกันแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ได้ใช้ชีวิตบางส่วนร่วมกันว
0: ่
1: าวันนี้มีกิจกรรมอะไรเราใช้ชีวิตกันแบบไหนชาวบ้านแหลมโฮมสเตย์ทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละบอกสกิดบางได้เลยบางแบบอยากนั่งเรืออ่ะบางอยากลากอวนขึ้นมาลองทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ที่สำคัญนะคุณบูต้องเที่ยวชุมชนนะแต่ละปีแต่ละมีค่าบำรุงรักษาน้อยถึงน้อยมากมากจริงๆไม่มีเลยยกตัวอย่างเรือเหล่านี้ถ้านักท่องเที่ยวไม่มาชาวประมงเขาก็ต้องดูแลของเขาอยู่แล้วทำไมพระอาทิตย์นิดเดินขึ้นทุกเช้าเราก็ไม่ต้องไปดูแลมันเราแค่ไม่ต้องไปดูแลมันเราแค่ทำยังไงพาคนไปดูมันขึ้นแค่นั้นไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาต้นไม้ในป่าชายเลนมันก็อุดมสมบูรณ์เรามีหน้าที่ดูแลรักษามันอย่าไปตัดมันอย่าไปทำลายมันเอาไว้พอมันโตเราก็เอามาใช้ประโยชน์อย่างเราจะมาทำประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์บ้างเป็นอาหารบ้างอย่างที่คุณโบจะไปเจออีกสักครู่นะครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปดูผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนก็เหมือนการท่องเที่ยวทั่วไปแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้เราได้สัมผัสธรรมชาติของวิถีชีวิตอย่างลึกล้ำขนาดไหนอย่างที่คุณผู้ชมได้รู้และได้เห็นมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์จากโคลนนี่นะคะวันนี้อยู่กับกัสุนีสวัสดีค่ะกัสค
2: ่ะ
1: เมื่อสักครู่นะคะเราตามกัสุนีมาบอกว่ากัสุนีเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่เที่ยวเสร็จแล้วทานข้าวเสร็จแล้วพักผ่อนเสร็จแล้วก็อยากจะแบบรีบูทให้กับผิวของเราได้ออกมาสดใสสดชื่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้าคือผลิตภัณฑ์จากโคลน
2: ใช่ค่ะ
1: จากพื้นที่ของเราตรงนี้เลยบอกว่าลึกล้ำมากๆมีหลายอย่างมากเลยค่ะทำให้เราอยากจะรู้ว่าสิ่งไหนใช้ทำอะไร
2: ค่ะอันดับหนึ่งที่เรามีผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็คือหนึ่งเรามีทรัพยากรที่มีอยู่แล้วค่ะถ้าเรามีทรัพยากรที่มีอยู่แล้วอ่ะต้นทุนเราก็คือลดไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมอย่างเช่นโคลนเรามีสปาโคลนที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวไปเล่นสปาได้ใช่ไหมแล้วก็เราเอาโคลนตรงนั้นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชค
1: ่
2: ะอ๋อ
1: นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้ามาช่วยด้วยเรื่องอะไรคะ
2: ทั้งแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ
1: ์โอ้ดีเลยทีนี้เหมือนกับเราก็มีที่ปรึกษาที่ดีนะคะทำให้เราได้มีผลิตภัณฑ์น่ารักน่ารักแบบนี้ไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราวันนี้นะคะโคลนเนี่ยสรรพคุณจริงๆแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ถ้าตัวนี้ก็คือตัวนี้เราใช้เป็นตัวดีท็อกหน้า
1: ดีท็อกหน้าม
2: ันตัวเป็นมาสก์หน้าอาทิตย์ละครั้งเราใช้นะคะถ้าเราจะใช้ทุกวันก็ได้แต่เราก็กลัวเปลืองเพราะว่ามันก็ราคาค่อนข้างจะสูงใช่ไหมคะ
1: ตรงๆกันเลยตรงน
2: ี้ใช่ค่ะตัวนี้เหมือนกับเราดีท็อกลำไส
1: ้ค่ะ
2: ถ้าเกิดเราทำตัวนี้อาทิตย์ละครั้งผิวเราจะสะอาด
1: ค่ะ
2: เมื่อสะอาดเราใช้เซรั่มหรือว่าตัวไหนที่เราคิดว่าจะบำรุงหน้ามันจะดูดซึมได้ดีกว่า
1: ค่ะนะคะเนื้อเย็นๆ นะ
2: ใช่ค่ะเราจะมีรางวัลการันตีด้วยค่ะ
1: เป็นรางวัลอะไร
2: เป็นรองชนะเลิศนวัตกรรมแต่ว่ารางวัลเราหักเราก็เลยมาสามารถมาโชว์ได้นะคะแต
1: ่รางวัลที่นี่เป็นรางวัลที่แบบโชว์ตลอดเวลานักท่องเที่ยวมาเอามาโชว์ตลอดแต่ตอนนี้มันหัก
2: ใช่ส่วนใหญ่หน่วยงานต่างๆที่มาที่นี่เขาก็จะเอาโคลนเราไปมันเหมือนแปรรูปเหม
1: ือ
2: นโรงพยาบาลท่าศาลาก็จะเอาโคลนไปเป็นพ่อหัวเข่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วเขาก็ชนะเลิศเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: เขาเอาโคลนของเราไปประกวดนะคะแล้วก็โรงมหาลัยราชภัฏก็ เอาโคลนของเราไปประกวดที่ต่างประเทศก็ได้รางวัลที่1เหมือนกันค่ะ
1: โอ้โห
2: แต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาเอาของเราไปแต่เราไม่ได้ทำเองเพราะเรายังไม่มีศักยภาพที่จะนำสู่ไปเหมือนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจำเป็นต้องใช้มหาลัยเป็นตัวสื่อเพื่อจะให้ของคนคือจะให้ผลิตภัณฑ์เรารู้จัก
1: ค่ะแต่ว่าจริงๆตอนนี้ผลิตภัณฑ์โคลนอ่ะก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้วนะคุณผู้ชมนะคะหลายคนที่เคยได้ใช
2: ้
1: ก็กลับมาเพื่อที่จะซื้อซ้ำซื้อตุนอะไรก็ว่าไปความรู้สึกของการพอกโคลนอันนี้ไว้ใช้สำหรับใบหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่พร้อมใช้กับใบหน้าเราก็ลองตอนนี้มันมีความรู้สึกเย็นไม่ให้ความเย็นกับผิวของเรา
2: ใช่
1: แล้วเดี๋ยวเรารอให้มันแห้ง
2: แต่ว่าถ้าคนไหนที่มีปัญหาหรือเหมือนซิตรอยอยู่บนหน้าเนี่ยมันจะรู้สึกยิบยิบเหมือนอะไรกัด
1: มันไปสู้กันหรอ
2: ใช่มันเหมือนกับดูดมันกำลังต่อต้านสิ่งที่เราสิ่งที่มีสเตียรอยอยู่บนหน้าส
1: ่
2: วนใหญ่ลูกค้าถ้าเอาไปเขาจะรู้สึกว่าเขาจะคันยิบยิบว่านั่นแสดงว่าคุณมีสเตียรอยอยู่บนหน้าน
1: ี่แหละค่ะแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนจริงๆเป็นโคลนจากพื้นที่ของเราจริงๆนะคะนี่แหละการท่องเที่ยวนะคุณผู้ชม
2: เหมือนขายของไง
1: เหมือนขายของแต่ไม่ใช่นี่เป็นการโปรโมทเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ของเรานะคะเราได้หนึ่งเชิงท่องเที่ยวด้วยแล้วเราสามารถพลิกฟื้นจากแผ่นดินที่บางครั้งก็ประสบกับปัญหาเรื่องของน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นี่แหละ ให้มันเป็นเงินเป็นรายได้ขึ้นมาสร้างเศรษฐกิจพื้นที่ซึ่งจริงๆอ่ะบางทักษิณนะคะตัวตั้งตัวตีโน
2: ก็
1: นะบางทักษิณคือทุกอย่างของที่นี่เราจริง
2: ประธานที่เริ่มจากศูนย์จริงๆ
1: ค่ะจึงได้มองเห็นความสำคัญวันนี้เพราะว่าเราได้ยินบ้านแหลมโฮมสเตย์มานานมากแล้วก็ขึ้นชื่อมากๆเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ยั่งยืนได้ยังไงเพราะเรามีความคิดเรามีการดำเนินการที่ดีในเรื่องที่จะหยิบยกเอาทรัพยากรที่มันมีคุณค่าจริงๆในพื้นที่มาทำให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ไม่ใช่แค่โคลนธรรมดานะเป็นโคลนที่ผ่านการคิดค้นวิจัยแล้วก็นำมาให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอ่ะได้ลองใช้
2: ใ
1: ช่แล้วเราก็ทำการตลาดด้วยถูกไหมคะ
2: ถูกค่ะ
1: ตอนนี้ถ้าใครอยากซื้ออยากจะลองทำไงคะกา
2: เข้าไปที่เพจบ้านเหลมโฮมสเตย์ได้เลยค่ะส่งฟรีทุกกรณี
1: ส่งฟรีทุกกรณีนะคะบ้านแหลมโฮมสเตย์เข้าไปก็กด follow เพจให้ด้วยละกัน
2: กดติดตาม
1: ติดตามกดแชร์อะไรก็ว่าไปผลิตภัณฑ์ที่1อันนี้คือโคลนพอกหน้า
2: ใช่ค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์ที่2
2: ก็คือโคลนเหมือนกันค
1: ่
2: ะ
1: แต่เป็นโคลนในลักษณะของ
2: สบู
1: ่วันนี้นะคะเราทำสบู่บ้านแหลมโฮมสเตย์เป็นสบู่ดินโกลเด้นเบย์เป็นเคลย์โซฟนะคะอันนี้สรรพคุณเป็นไงคะ
2: สรรพคุณคือเรื่องของเรื่องจะมีลูกค้าคนหนึ่งรู้สึกว่าบางบอกว่าเขาเป็นมะเร็งเขาได้มาใช้โคลน
1: ค่ะ
2: คือผิวเขาว่าเหมือนกับโดนทำร้ายโดนมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางเขาก็อยากจะอาบโคลนบางก็พาเขาไปอาบแล้วอยู่ๆเขาก็โทรมาบอกบางว่า
1: ด
2: ี
1: ข
2: ึ้
1: น
2: บางก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะทำสบู่นะใครที่คันหรือว่าอะไรเงี้ยมันน่าจะมีตัวนี้ตอบโจทย์ได้ก็เลยสร้างเป็นสบู
1: ่ด้วยสรรพคุณโคลนอย่างที่รู้กันว่าก็โอเคเรื่องของการดีท็อกอยู่แล้วนะคะก็เป็นได้ทั้งโคลนพอกแล้วก็เป็นสบู่อันนี้จะช่วยผิวนุ่มชุ่มชื่นนะคะอ่อนโยนไม่มีสารก่อฟองโอ้ธรรมชาติล้วน
2: ๆ
1: นะคะใครสนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปที่เพจบ้านแหลมโฮมสเตย์ได้หรือเอาจริงๆนะมาเที่ยวที่นี่เจอทุกอย่างได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะจริงๆถ้ามาเที่ยวที่นี่ค่ะนอกเหนือจากการที่เราจะได้เห็นกับผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วยังมีการเปิดโอกาสอยู่ในเซตการท่องเที่ยวด้วยว่าเราไปอาบโคลนถูกไหมคะนั่งเรือออกไปเป็นสปาโคลนกันดีท็อกกันไปค่ะเราทำความสะอาดผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้หอมมากอยากจะบอกแอบมาเปิดด้วยอะเมื่อกี้นะคะมันคือโลชั่น
2: โลชั่นอะไรเอ่ย
1: เป็นโลชั่นอันนี้ใบอะไรนะใบอะไรนะเอ๊ะใบอะไรนะ
2: อันนี้ถ้าพูดถึงมันเหมือนนางเอกนะโคลนคือพระเอกนางเอกของเราก็คือต้นกลางที่ชุมชนชาวบ้านนักศึกษานักเรียนมาปลูกเมื่อปริมาณมันเยอะขึ้นเราก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะตั้งแต่ยอดจนถึงรากเราใช้ได้หมดเลยยอดก็คือเราเคยทำใบชานะคะแล้วก็เทมปุระที่เราเคยแค่กินไหมคะ
1: ยังค่ะ
2: เป็นใบกลางเทมปุระอร่อยมาก
1: ยังค่ะ
2: เสร็จแล้วเราก็สามารถเอาใบเอาเปลือกมาทำเป็นผ้ามัดย้อมได้เลย
1: ค่ะ
2: นะคะแล้วสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นโลชั่น
1: นี่โลชั่นตัวนี้นะสัมผัสแรกก็คือมันไม่ได้มีความแบบว่าหนึบขนาดนั้นพอทาลงไปได้ความเย็นๆเหมือนได้แบบว่าใช้ธรรมชาติมาบำบัดเลยนะคะอุ้ยซึมง่ายด้วยนะคะหมายถึงครีมนะไม่ใช่หนูยังไม่ซึมตอนนี้นะคะก็คือซึมง่ายหอมมาก หอมจริง
2: ใช่ค่ะ
1: หอมมากๆนะคะเป็นใบกงกางเอามาทำเป็นโลชั่น
2: ที
1: ่
2: นี่โชคดีจงว่าทรัพยากรของเรามีเยอะ
1: ค่ะ
2: และสังเกตดูบนผิวของใบกงกางมันจะตึงมันคล้ายๆ

0: มือมีน้ำมันเคลือบไว้ถ้าเราทาบ่อยๆผิวเราก็จะ
1: ตึงเหมือนใบกงกลางเลยนะคะโอ้ย3ผลิตภัณฑ์นี้มันจะมีอีกไหมคะจะมีอีกไหม
0: น่าจะมีเรื่อยๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอขาย3ผลิตภัณฑ์นี้ก่อน
1: ค่ะน่าสนใจมากนะคะสำหรับที่นี่มีบริการนะมาเที่ยวกันค่ะแล้วก็มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะจะได้ช่วยกันแบบเขาเรียกว่าสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนบ้านแหลมด้วยนะคะนี่คือ
0: ผ้ามันยอมันจากต้นกงกลางนางเอกเราอีกแล้วค่ะทำไมถึงสีออกเป็นสีนี้
1: ทำไมคะ
0: ไปกงกลางเราอยู่ในทะเล
1: ค่ะ
0: เกลืออะไรอย่างเงี้ยทำให้สีมันจะเป็นโทนสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นทุกคนจะบอกว่าเอ้ยทำไมอ่ะเวลาเราต้มใบเขียวมันก็ต้องเป็นสีเขียวใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่กงกลางของเราจะออกโทนเป็นสีน้ำตาลเป็นสีที่แบบไม่ล้าสมัยใช้ได้ตลอด
1: มินิมอลมินิไซน์คุณผู้ชมนะคะสวยงามมากเรามีกี่ผลิตภัณฑ์คะมีเสื้อยืด
0: มีกระเป๋ามีผ้าคลุมไหล่นะคะแต่จริงๆอ่ะตรงไอ้ผ้ามัดย้อมเนี่ยเราจะเป็นฐานเรียนรู้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาทำกับเราได้เลย
1: โอ้ลงมือทำเองเป็นสินค้าที่ตัวเองทำเอง
0: วันนี้ฉันอยากจะทำเสื้อมัดย้อมเป็นของตัวเองลายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะให้เขาทำในกิจกรรมของในโปรแกรมการท่องเที่ยวได้เลย
1: ได้ค่ะอันนี้ขอแกะดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้เราใช้วิธีการเทียนไขโดยการใช้ตัวแตมค่ะ
1: อันนี้เป็นลายปลา
0: ปลาค่ะใช่ค่ะ
1: ขออนุญาตนะคะ
0: มันจะแตกต่างกับตัวนี้คือใช้มือแต่ตัวนี้ใช้บล็อกใช้บล็อกในการทำลายนะอันนี้ล่าสุดที่เราไปเรียนมาก็คือใช้บล็อกใช่ค่ะใช้บล็อกในการทำเราจะมีเป็นบล็อกปลาตีนด้วยแต่ว่าตอนนี้ลายมันขายหมดแล้วนี่ค่ะเป็นบล็อก
1: สวยเนอะสวยเนอะ
0: ใช่บล็อกมันจะเป็นตามที่เราทำแต่ว่าถ้าเป็นมัดย้อมมือจะเป็นตามที่ลายแล้วที่เรามัด
1: อันนี้ที่เรามัดเอง
0: ที่เรามัด
1: ดีไซน์ดีไซน์ขึ้นมาเองมันก็จะสวยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้อะไรว่าไปแต่อันนี้พอเป็นบล็อกมันก็จะเป็นลายที่แบบว่ามีความเป๊ะในตัวลายนะคะปลาก็เป็นปลาอะไรอย่างนี้
0: เป็นสิ่งที่เรากำหนดได้แต่อันนี้มันอยู่ที่ลายมือล้วนๆฝีมือใช่ค่ะ
1: มีชิ้นเดียวเท่านั้น
0: ใช่ถูกต้องค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวหรือฝรั่งที่มาเขาจะชอบทำแบบ
1: นี้มากกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะก็คือมาเที่ยวที่บ้านแหลมโฮมสเตย์ที่นี่นะคะได้เรียนรู้วิถีชีวิตนะได้เห็นผลิตภัณฑ์ดีๆของชุมชนนะคะได้มาพูดคุยกับคนพื้นที่เนี่ยเหมือนวันนี้มาเจอกับกะสุนีเนี่ยก็บอกว่าเราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายมีอะไรอยากฝากนักท่องเที่ยวไหมคะกะ
0: อยากจะให้เข้ามาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่นี่บ้านแหลมโฮมสเตย์ยินดีต้อนรับค่ะที่นี่ไม่มีอะไรมีแต่หัวใจและความสุขค่ะ
1: นี่เรื่องของผลิตภัณฑ์เมื่อตะกี้นี่โบได้ไปลองใช้ครีมโลชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเห็นพวกผ้าที่ย้อมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันยากมันง่ายมันอะไรยังไงแล้วเราทำเองหมดเลยหรือไงคะเนี่ยอะไรเยอะแยะ
2: คือจริงๆแล้วครับสิ่งเหล่านี
1: ้
2: ผมไม่ได้ทำเองคือพยายามกระจายคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมยากมากที่สุดอย่างเช่นยกตัวอย่างคุณครอบครัวนี้มีหน้าที่ไปหาผลิตภัณฑ์จากต้นกองกลางมาได้แล้วคุณก็ไปเก็บเมื่อก่อนใช้เก็ตนะครับเดี๋ยวนี้เราประหยัดต้นทุนก็ไปหาเศษไม้นะครับมาทำอีกอาชีพอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีหน้าที่ต้มน้ำก็อีกครอบครัวหนึ่งเพราะฉะนั้นพยายามกระจายให้เขาไอ้คือเหมือนกับที่ผมตั้งเป้าไว้ครับว่าพยายามกระจายรายได้ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมให้เยอะที่สุด
1: พื้นที่ตรงนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้หมดทุกอย่าง
2: ใช่ครับผม
1: ใช้อันนี้ก็เวิร์กช็อป
2: เวิร์กช็อปผม
1: พูดในแบบใช่ไหม
2: ใช่ครับอย่างพวกนี้จะมีครอบครัวจากเดนมาร์กประเทศเดนมาร์ก
1: ค่ะ
2: จะมาทำเวิร์กช็อปเหมือนที่คุณบัวพูดนี่แหละ
1: ค่ะมาเวิร์กช็อปมาลงมือทำว่าผลิตภัณฑ์ที่นี่ทำยังไงอย่างเช่นผ้ามัดย้อมอะไรอย่างน
2: ี้ใช่ครับ
1: แต่สีสวยมากนะบาง
2: สีผมขอย้ำนะครับว่ามันเป็นสีที่ธรรมชาติ 100% เลย
1: โอ้โห
2: ธรรมชาติ 100% จริงๆเลยครับเราไม่ได้เอาสารเคมีมาใส่มันเพื่อให้มันสีดูดีขึ้นไม่เลยครับเราผมใช้ธรรมชาติ 100% เลย
1: วันนี้เราต้องขอบคุณนะขอบคุณชุมชนที่แบบอุตสาห์เข้มแข็งเอาพูดแบบนี้ว่าขอบคุณชุมชนขอบคุณพลังของบางและคนในชุมชนที่อุตสาห์ทำมันให้เข้มแข็งขนาดนี้แล้วขอบคุณมากๆเลยบางมีความรู้สึกยังไงที่สามารถทำให้พื้นที่มัน
2: ลึกๆของผมนะครับผมรู้สึกว่าท่องเที่ยวชุมชนถ้าเราตั้งมีความตั้งใจจริงนะ

0: เขาก็ดำเนินชีวิตไปโดยที่ไม่ได้ไปกระทบกระแท่งวิถีชีวิตดั้งเดิมของเลย
1: ค่ะได้อยู่ที่ว่าจะเห็นจะหยิบจะนำมาต่อยอดจะพัฒนาและปรับ mindset ให้ธรรมชาติเหล่านี้มันสร้างสรรค์พื้นที่ให้ตอบโจทย์การท่องเที่ยวได้อย่างไรเท่านั้นเองนะคะวันนี้มีความรู้สึกดีใจแล้วก็มันปิตินะบาง เพราะว่าเราได้คุยกับคนที่มี mindset ที่ดีเราไม่อยู่นิ่งเฉยเราไม่รอภาครัฐเราไม่รอหน่วยงานไม่รอใครทั้งสิ้นเราจะทำพื้นที่ของเราให้เปิดรับนักท่องเที่ยวได้แบบเป็นการท่องเที่ยวชุมชนวิถียั่งยืน
0: ครับผม
1: ดีใจจังเลยวันนี
0: ้ที่ได้มาเจอกันขอบคุณมากครับขอบคุณ NBT ที่ไม่ลืมพวกผมนะคร
1: ับ
0: ขอบคุณมากมาก
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากค่ะบาง
0: ผมจะทำแบบนี้ผมไม่ถึงผมไม่อยู่ผมจะรุ่นหลังทำยังก็ได้ให้มีแสงอยู่ตลอดเวลาวันนี้คุณบูไม่เห็นอาทิตย์หน้าอาจจะเห็นอาทิตย์หน้าไม่เห็นปีหน้าต้องเห็นพวกเราแต่มีข้อแม้ว่าพวกเรายังอยู่ในกรอบในกรอบของท่องเที่ยวชุมชน
1: ตบมือให้ตัวเองตบมือเลย
2: และนี่คือการล่องใต้มาที่นครศรีธรรมราชวันนี้นะคะเราไม่ได้

0: เดี๋ยววันนี้จะใส่เที่ยวให้ดูว่าใส่แล้วก็มีสไตล
1: ์เที่ยวสามวัฒนธรรมแฟชั่นท้องถิ่นก็เอาอยู
0: ่เที่ยวแบบสายธรรมชาติ
1: ก็ฟีลกู๊ด
0: ใครๆก็ใส่ได้
1: สนุกได้ทุกที่ทุกวัน
2: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
3: ่ชุมนุมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
4: เดี๋ยวมาช่วยจุดให้อาม่า
3: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
5: มากลับบ้านกันนะครับ
3: มาจะไปรถไฟฟ้าบ้า
2: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.555 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
6: ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
7: ่ฮะนี่มันขาบเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
6: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
7: ้ฮึนี่ก็ขาบกลางๆถ้าขาบน้อยๆต้องนี่
8: นับขาบแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่ขาบสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได
6: ้เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
9: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

หนังตะลุงศิลปะการแสดงพื้นบ้านอันทรงคุณค่าของภาคใต้ไม่ได้เป็นเพียงมหรสพที่สร้างเสียงหัวเราะและความบันเทิงให้กับผู้ชมเท่านั้นนะคะแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตภาษาดนตรีและอัตลักษณ์ของชุมชนไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้หนังตะลุงกำลังก้าวข้ามจากเวทีท้องถิ่นสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยในสาขาดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมที่สามารถสร้างการรับรู้สร้างคุณค่าและเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านท่วงทำนองดนตรีพื้นบ้านเสียงภาค

ันเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของการเล่าเรื่องที่ร่วมสมัยมากขึ้นท่ามกลางกระแสโลกที่เปิดพื้นที่ให้วัฒนธรรมท้องถิ่นได้เปล่งประกายหนังตะลุงจึงไม่ใช่เพียงมรดกของอดีตแต่คือพลังสร้างสรรค์ที่พร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในอนาคตของไทยอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะล่องใต้วันนี้ค่ะจะนำคุณผู้ชมมาพบกับสุดยอดนายหนังตะลุงนะคะนายหนังเอิบน้อยเสน่ห์ศิลป์ค่ะจากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนั่นเองนะคะซึ่งคณะนี้นะคะได้รับรางวัลการันตีค่ะรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลอื่นๆอีกหลากหลายรางวัลเลยล่ะค่ะและวันนี้นะคะดิฉันก็มานั่งอยู่นะคะในโรงย่อยๆค่ะของน้องนะคะจากคณะนายหนังภาคภูมิหนังตะลุงรุ่นใหม่นั่นเองค่ะเหมือนที่เห็นอยู่นะคะตอนนี้ก็มีน้องๆหน้าใหม่หลายท่านเลยแต่ที่นั่งข้างดิฉันนะคะนั่นก็คือในหนังเอิบน้อยนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นตัวต้นเรื่องของเราในวันนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะจะให้คุณผู้ชมมาดูดนตรีพื้นบ้านของแต่ละชนิดกันนะคะว่ามีดนตรีประเภทไหนบ้างที่มาเล่นประกอบหนังตะลุงที่เราจะนำเสนอในวันนี้นั่นเองค่ะ

0: และในวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสพูดคุยกับนายหนังตะลุงรุ่นใหม่เด็กชายภูมิพัฒน์อักษรสิริหรือนายหนังภูมิซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนควรเนียงวิทยาค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของครูสอนชัยและนายหนังเอิบที่บอกว่าตนเองนั้นชื่นชอบในศิลปะการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็กโดยใช้เวลาว่างจากการเรียนมาฝึกทักษะการเล่นหนังตะลุงไม่ว่าจะเป็นการเชิดตัวหนังหรือการขับบทกลอนค่ะ
1: ชื่อในวงการหรือชื่อของนายหนังตะลุงก็คือนายหนังภูมิตะลุงรุ่นใหม่ครับเป็นเด็กคือผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับที่อยากจะสืบสานและต่อยอดหนังตะลุงให้ไปได้สูงขึ้นแล้วก็พยายามมาศึกษากับรุ่นครูบาอาจารย์มาศึกษากับพวกครูหนังสอนชัยสอนทวีพรเทพครับเนี่ยซ้อมกันที่หลาตรงนี้ครับฝึกซ้อมกันทุกคืนฝึกซ้อมทุกค่ำคืนผมก็มีความขวัญครับว่าอยากให้หนังตะลุงของผมไปถึงมรดกโลกเลยครับก็อยากให้น้องๆถ้าคนหนึ่งคนใดที่ว่าสนใจอยากจะหัดหนังฝึกหนังตะลุงนะครับก็เชิญได้เลยครับที่บ้านหนังสอนชัยสอทวีพรเทพที่อำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาครับเชิญมาฝึกซ้อมกันได้ครับสามารถติดตามผมได้ในช่องทาง TikTok และ Facebook แฟนเพจนายหนังภูมินะครับช่อง TikTok ก็คือนายหนังภูมิเลยครับไปติดตามแล้วก็ถ้าเล่นมีการแสดงที่ไหนผมก็จะโพสต์ลงใน Facebook หรือโพสต์ลงใน TikTok ครับโพสต์ลงทุกช่องทางเลยครับฝากพ่อๆแม่ๆติดตามด้วยนะครับ

0: ช่นเดียวกับนายธีรวุฒิสิงห์เนี่ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนควรเนียงวิทยาเหมือนกันรับหน้าที่เป็นมือกลองในคณะนายหนังภูมิตะลุงรุ่นใหม่โดยนอกจากจะเป็นนักดนตรีแล้วนะคะน้องธีรวุฒิยังมีอีกหนึ่งความสามารถค่ะนั่นก็คือมีคณะโนราของตัวเองอีกด้วยซึ่งถือได้ว่ามากความสามารถจริงๆเลยค่ะ
1: ก็รับหน้าที่เป็นนักดนตรีอยู่ในคณะนายหนังภูมิตะลุงรุ่นใหม่นะครับเป็นมือกลองแล้วก็ส่วนมากก็จะทําได้ทุกหน้าที่ครับแล้วก็ความสามารถพิเศษอีกอย่างคือผมก็เป็นศิลปินอีกแขนงหนึ่งคือว่าเป็นมโนราครับมีคณะเป็นของตัวเองครับรับงานได้ทั่วราชอาณาจักรเหมือนกันครับผมถนัดเป็นเครื่องเป็นกลองครับถ้าสนใจก็ฝึกไม่นานครับถ้าเราสนใจแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนจริงๆครับไม่นานขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยครับส่วนตัวผมใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีก็ถือว่าได้ครับถ้าเราไม่ทํามันก็จะหายไปครับผมคิดว่าอยากจะพยายามอนุรักษ์รักษามันไว้ถึงมันจะน้อยแต่ก็อยากให้มีอยู่ผมคิดว่าตรงนี้มันก็ไม่ได้น้อยแต่ก็ไม่ได้มากครับถ้าถามว่าอยากให้เหมือนเมื่อก่อนไหมก็อยากครับแต่ก็อยากให้มันเพิ่มมากกว่าเดิมตอนนี้ผมก็พยายามทําแบบเค้าเรียกว่าเผยแพร่หนังตะลุงแบบผมเป็นเหมือนกับร่วมกับหนังสั้นครับผมพยายามทําหนังสั้นในรูปแบบของหนังตะลุงครับล่าสุดก็ส่งไปประกวดที่กรุงเทพครับติดลําดับ1ใน15แล้วประกวดทั้งหมด79ทีมครับก็เสมือนกับอยากจะติดตามผ่านในช่องทางโซเชียลนะครับก็ติดตามได้ครับสไตล์ผมก็อยากจะทําเป็นหนังสั้นนะครับอยากทําเป็นหนังสั้นแบบแล้วก็จะพยายามส่งไปต่างประเทศให้เขาได้รับรู้ว่าหนังตะลุงมีคุณค่าอย่างไรครับหลักๆเลยครับที่อยากให้แนะนําคืออยากให้ติดตามคือฟีด TikTok ของนายหนังภูมิครับนี่ครบวงจรเลยเกี่ยวกับหนังตะลุงนะครับแล้วก็อย่างคือจะเป็นช่องหนังสั้นของโรงเรียนคนในวิทยานะครับสามารถไปค้นหาดูได้ชื่อทีมว่า KN Film นะครับจะทําหนังสั้นรูปแบบเรียนนี้มาเยอะมากครับอยากให้ทุกคนไปติดตามชมกันครับ
2: แล้วตาคนกองนั่งลองเลียพ่อผัวน้องมาแล้ว
3: โป้ร้อยนัดเตินตอนนู้นผมตั้งลงเตินมาพ่อผมขันนั่นแต่เตินไม่พอหายผมไม่ใหญ่แล่นนั่งลุงนั่น
1: หายนักเลงสิก็เล่นกันเหมือนกันนั่นแหละไม่ปักใจปีก็เล่นได
3: ้โอ้ไม่ได้เลยนั่งลุงมันต้องกลัวปีเท่านั้น
2: แล้วผัวน้องมาแล้ว

0: ทางด้านนายลาบวัดนวลพรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จากรั้วโรงเรียนมัธยมสิริวรรณวดี2สงขลาก็บอกค่ะว่าน้องได้ศึกษาศาสตร์ของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ประเภทเครื่องเป่านั่นก็คือปี่ค่ะเพราะว่าต้องการที่จะสืบทอดจากบรรพบุรุษให้คงอยู่ไว้ไม่ให้สูญหายไป
1: กับผมในฐานะเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้ศึกษาด้านดนตรีของภาคใต้ในขณะนี้ผมก็เล่นเป็นเครื่องเป่านะครับปีมันมาปีเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งของภาคใต้เป็นเครื่องเป่าชนิดเดียวที่อยู่ในวงหนังตะลุงและวงมโนรานะครับและผมเนี่ยก็ยังเป็นมโนรานะครับร่ายรำอยู่กับคุณพ่อสอนชัยและก็หลายๆคณะกับผมนะครับมีชื่อในวงการก็มโนราลูกมาร์คลาภวัตนะครับที่ผมได้เลือกปีนะครับเพราะว่าเป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษครับพ่อปู่ของผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยท่านเป็นมือปีอยู่กับหนังตะลุงเล่นโนราหลายๆคณะและก็เมื่อท่านเสียชีวิตเนี่ยผมก็รู้สึกเสียดายที่ลูกหลานไม่ได้สืบทอดอะไรเลยผมก็เลยได้ทำการฝึกหัดกับอาจารย์หลายๆท่านครับเพื่อจะได้สืบต่อจากปู่ต่อไปครับผมคิดว่าการผลักดันวัฒนธรรมแบบนี้นะครับอยากผลักดันไปทางโซเชียลยุคใหม่ทาง TikTok YouTube หรือว่า Facebook เวลาเนี่ยก็ผมก็มีสอนนะครับแต่จะเป็นช่วงวันหยุดหรือว่าตอนเย็นนะครับเพราะว่าก็ยังศึกษาอยู่เหมือนกันครับผมก็อยากตั้งเป้าให้เครื่องดนตรีทุกชนิดนะครับและก็การแสดงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหนังตะลุงมโนรานะครับผลักดันออกสู่สากลครับให้ทุกคนได้รู้จักกันทั่วโลกครับผมก็อยากให้ผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับช่วยสนับสนุนเรื่องเครื่องดนตรีอุปกรณ์การแสดงนะครับให้กับโรงเรียนที่ขาดทุนทรัพย์นะครับแต่ก็เพราะว่านักเรียนบางคนเนี่ยสนใจแต่โรงเรียนไม่มีอุปกรณ์ในการสอนก็อยากฝากน้องๆ นะครับหรือว่าพี่ๆทุกคนนะครับที่สนใจในด้านการเล่น

0: อย่างตะลุงมโนราหรือว่าอยากจะฝึกดนตรีนะครับก็เข้ามาวัดควรเนียงนะครับวันเสาร์จะปรึกษาอะไรก็ทักมาได้เลยนะครับ Facebook ราภวัฒน์นนพรหมครับ
1: ลูกหาขึ้นมาได้ก็ต้องมีครูบาอาจารย์ที่คอยสั่งสอนเช่นเดียวกับน้องทั้งหนังตะลุงและมโนราให้กับชนรุ่นหลังเพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่และต่อยอดให้สูญหายไปกับกาลเวลา
2: ตรงนี้ก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ดีใจและภูมิใจในตัวของเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่เขาขวักไขว่วัฒนธรรมของเราเนี่ยจะไม่สูญหายแล้วก็อีกอย่างคำว่าหนังตะลุงเนี่ยมันไม่ตายอยู่แล้วนะครับไม่อย่างผมเนี่ยอายุมากอายุเยอะแล้วก็มีลูกศิษย์ไว้เยอะแต่ก็ยังไขว่คว้ายังหาวิชาหนังตะลุงก็มาพบกับหนังเอิบน้อยนะครับเสด็จสินเขาก็เป็นแชมป์พระราชทานงานเดือน10หน้าเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าผมนิดหนึ่งแต่วิชาหนังอายุของหนังน่ะเขามากกว่าผมทีนี้ผมก็ยามไขว่คว้าหาคนไหนที่เขาเก่งคนไหนก็มีของดีๆเราไปแลกเปลี่ยนก็ได้บางอย่างผมไม่มีไปหาที่เขาแต่บางอย่างเขาไม่มีเอ้าเรามาแลกเปลี่ยนกันไม่เหมือนหนังตะลุงสมัยโบราณสมัยโบราณนี่คุณเป็นนายหนังผมเป็นนายหนังนี่ไม่คุยกันแล้วเขาไม่ไว้ใจกันแต่เดี๋ยวนี้นายหนังตะลุงเนี่ยกอดคอกันกินข้าวถ้วยเดียวกันนั่งร้านกาแฟร้านเดียวกันไม่อย่างผมกับหนังเอิบเนี่ยอยู่กันมาเป็นเวลาประมาณ20กว่าปีสมัยผมยังไม่ได้เล่นหนังเลยผมมาได้เล่นหนังก็ตอนปี40นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จในด้านหนังตะลุงก็ในชีวิตสิ่งที่ไขว่คว้าแล้วก็ไขว่ขวัญก็ประสบความสำเร็จเมื่อปีพ.ศ. 2546นะครับ46ก็ได้มีโอกาสเลือกเป็นหนังตะลุงดีเด่นของจังหวัดสงขลานั่นคือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจก็ตอนนี้ก็พยายามนะครับคือถ้าเราสอนโดยที่ว่ามีค่าใช้จ่ายหายากบางคนนี่เขาไม่รักหนังตะลุงบางคนก็ดูหนังตะลุงไม่เป็นอีกดูสักแป๊บหนึ่งก็ไปรูปหนังตะลุงก็ไม่รู้จักด้วยแต่ว่าเยาวชน3คนเนี้ยที่มาเนี่ยนะแต่ทั้งหมดมันมีหลายคน20กว่าคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเชื่อรูป3ตัวนี้ได้ดีมากพยายามฝึกสอนกันอยู่แล้วผมก็ภูมิใจในตัวของเด็กเนี่ยพยายามนะครับพยายามไอ้เรื่องวัฒนธรรมทางฝั่งตะวันตกอ่ะมันเข้ามาโจมตีเราเยอะแต่มโนราเราเอาชนะใจเขาได้เป็นมรดกโลกแต่หนังตะลุงเนี่ยผมจะพยายามอย่างที่สุดเหมือนอย่างคุณเอิบก็พยายามอย่างที่สุดพยายามฝึกฝนเอาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเยาวชนรุ่นใหม่มารักในศิลปะพื้นบ้านของเราสักวันหนึ่งความขวัญและความสำเร็จน่าจะเป็นของพวกหนังตะลุงทุกๆคนนะครับฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆวัฒนธรรมจังหวัดหรือว่าสภาวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมของอำเภอพยายามดูแลช่วยผลักดันนะครับศิลปะแขนงนี้ซึ่งเป็นสมบัติของชาวใต้โดยกำเนิดเนี่ยย้ายมันสูญหายเพราะฉะนั้นผมขอวิงวอนถึงฝากไปถึงวัฒนธรรมจังหวัดอำเภอและก็วัฒนธรรมของตำบลช่วยส่งเสริมหนังตะลุงและมโนราให้ถึงที่สุดนะครับผมขอบคุณรับการนี้ด้วยครับ

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะดิฉันก็ได้อยู่กับพ่อเอิบเสน่ห์ศิลป์นะคะหรือว่าในหนังเอิบนั่นเองค่ะวันนี้เรามาเยือนถึงถิ่นปากพยูนกันเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือรางวัลต่างๆมากมายที่หนังเอิบได้รับมานะคะตอนนี้หนังเอิบก็อยู่กับดิฉันแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะเห็นรางวัลมากมายอย่างนี้แสดงว่าคร่ำวอดในวงการหนังตะลุงมานานแล้วแน่ๆเลยมาตั้งแต่ปีไหนได้คะพ่อถ้าพูดถึงการเริ่มต้น
2: เนี่ย
1: พอสอเท่าไหร่ลองดูเริ่มจากต้นนี
0: ้อ๋อค่ะก็นานมากแล้วตั้งแต่2541เลย
2: ค
0: ่ะก็ถือว่านานเลยทีเดียว
1: ก็ไปชิง
0: ที่มาที่ไปของการเข้าวงการมาเป็นนายหนังตะลุงตรงนี้ค่ะพ่อมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
2: ต้นเรกนะครับผมอยู่มโนรา

0: ยู่ในวงมโนราก่อน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วอยู่วงมโนราที่หนังตะลุงอาจารย์พร้อมบุญฤทธิ์พร้อมน้อยตะลุงสากลผมไปนั่งไปกราบครูมโนราแสดงมโนราเขาบอกว่าให้ผมนั่งหยุดเสียงนี้ไม่ใช่เสียงมโนราเป็นเสียงหนังตะลุงเอ๊บอกว่าผมไม่ชอบเขียนไม่ชอบก็ต้องทำใช่ไหมผมไม่ชอบก็ต้องทำก็ผมบอกไม่ชอบเขาบอกอุปกรณ์ต่างๆไปสร้างให้ผมไม่เป็นไรหรอกอาจารย์มีความประสงค์ให้ผมสืบทอดนะผมจะทำให้
0: ค่ะแต่จริงๆตอนนั้นใจยังไม่ได้รักก็คือใจรักมโนรามากกว่าแต่ว่าบรมครูที่เห็นหน่วยก้านเราแล้วเนี่ยน่าจะมาทางแขนงของศิลปะหนังตะลุงมากกว่าค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของหนังเอิบเสน่ห์ศิลป์นั่นเองรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สุดเลยที่พ่อได้รับมาคือรางวัลอะไรคะ
1: ทุกรางวัล
0: ทุกๆรางวัลเลยค่ะแต่ว่าก็มีรางวัลใหญ่สุดที่เราเห็นวางอยู่นี้ก็คือในตอนนั้นก็คือเป็นรางวัลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันนี้คือพ่อภูมิใจมาก
1: ภูมิใจเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรเกียรติประวัติแล้วก็วงตระกูล
0: ค่ะตรงนี้เองพ่อมองว่าเราจะต่อยอดหรือว่าผลักดันหนังตะลุงไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ยังไงได้บ้างเพราะว่าตอนนี้อะไรๆเขาก็ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งนั้นคราวนี้มโนราก็ไปยูเนสโกแล้วในส่วนของหนังตะลุงเองตรงนี้พ่อมีความคิดเห็นยังไงบ้างที่จะรวมกลุ่มกันกับเป็นแบบรุ่นพ่อเองในเรื่องของการมาจัดให้มีแบบน้องๆเยาวชนมาสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดต่อไปให้กับคนรุ่นหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: คือผมขอพูดอย่างนี้เลยครับพวกเราหนังตะลุงเนี่ยผมใช้คำนี้เลยนะครับว่าเด็กรุ่นหลังนะครับอย่ามาเรียนรู้จากผมคนเดียวนะต้องไปเรียนรู้ให้เยอะๆแล้วก็มาประถมฌานนะครับและที่สำคัญถ้าเราจะเป็นศิลปินไม่ว่าหนังตะลุงไม่ว่ามโนรานะครับต้องปฏิภาณก่อนได
0: ้แล้วตรงนี้เองค่ะถ้าสมมุติว่าน้องๆหนูๆเยาวชนดูรายการเราอยู่แล้วก็อยากจะมาศึกษาศิลปะแขนงนี้พ่อเปิดสอนยังไงแบบไหนบ้างสามารถติดต่อได้ที่ไหนมาเรียนได้ตอนไหนยังไงบ้างคะ
1: ได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยคิดอะไรที่ขาดเหลือไม่ได้ผมให้คุณากรเครื่องอุปกรณ์ผมให้ไปหมดเลยมันเหลืออยู่ไม่มากเดี๋ยวผมให้ไปนะ
0: ท่านี้พ่อฝากถึงรัฐบาลหรือว่าผู้ใหญ่นิดนึงว่าอยากให้ผลักดันอะไรยังไงเกี่ยวกับศิลปะการแสดงสาขาหนังตะลุงของเราบ้างให้แบบสู่สากลอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ขอโทษนะครับผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับนะหากท่านฟังแล้วไม่เสถียรสักเท่าไหร่ก็ผมขอโทษนะครับผมอยากให้ท่านนะช่วยเหลือแต่ผมหวังว่าท่านนะผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือแล้วว่าแต่ว่าพวกศิลปินหนังตะลุงเรานี่แหละอย่าไม่กล้าเข้าไปนะครับก็ไปขอไปที่บายขยายความบอกว่าผมจะเป็นหนังตะลุงผมจะเป็นมโนราผมขันนั่นขันนี่เอาละครับถ้าขอไม่ให้คุณมาที่ผมให้เอง
0: อันนี้พ่อเอิบเสน่ห์ศิลป์ก็ยืนยันเลยนะคะว่าถ้าเกิดน้องๆหนูๆท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถที่จะมาหาพ่อได้พ่อมีเบอร์โทรติดต่อโดยตรงไหมคะเบอร์อะไรเอ่ยบอกได้เลย
1: 0810940353ครับ
0: เบอร์นี้ได้เลยนะคะน้องๆหนูๆท่านใดสนใจหรือว่าใครจะจ้างหนังเอิบเสน่ห์ศิลป์ไปเล่นให้ดูก็สามารถที่จะจ้างได้ในเบอร์นี้ด้วยเช่นกันซึ่งพ่อบอกว่าก็พร้อมที่จะส่งต่อแล้วก็สื่อสารให้กับเยาวชนรุ่นใหม
1: ่
0: มาศึกษาศิลปะการแสดงสาขานี้นั่นเองค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ดีครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขขอให้รวยรวยนะครับ
0: ท้ายที่สุดแล้วการต่อยอดหนังตะลุงภาคใต้ไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านให้อยู่รอดเท่านั้นนะคะแต่คือการปลุกชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ผ่านการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ทั้งด้านดนตรีการแสดงสื่อดิจิทัลและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้หนังตะลุงเข้าถึงคนรุ่นใหม่และผู้ชมระดับสากลได้มากยิ่งขึ้นหนังตะลุงจึงไม่ใช่เพียงเงาบนจอผ้าหากแต่เป็นพลังทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตและจิตวิญญาณของคนใ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพสร้างรายได้และหากทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนอย่างจริงจังหนังตะลุงก็จะยังคงมีชีวิตมีเสียงดนตรีและมีคุณค่าสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยอย่างยั่งยืนและล่องใต้วันนี้ค่ะขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพการแสดงของคณะหนังเอิบน้อยเสน่ห์ศิลป์นั่นเองค่ะ

เปลี่ยนแปลไปตามกระแสโลกสุขและโศกหมุนเวียนย่อมจะเปลี่ยนแปลงโอ้ชั่วกับดีย

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที
0: ่ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ยิ่งได้ไปกับคนที่รักลองไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
3: ปัจจุบันเทคโนโลยี AI ก้าวหน้าไปอย่างมากทำให้บางครั้งเราเผลอเชื่อข่าวปลอมที่สร้างมาจาก AI จนแยกไม่ออกจากภาพถ่ายจริงและการแพร่ระบาดของข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนจากการใช้ภาพ AI ส่งผลต่อความคิดของเราโดยไม่รู้ตัว
4: อยู่ได้ยังไงนี่เมียวโอ้โหสิ่งเร้นลับใต้ท้องกันเลยโอ้โห
5: ไปอาจจะไม่ใช่ข่าวจริงก็ได้
4: รู้ได้ยังไงนี่ดูลูกดูน
5: ี่เนี่ย AI ชัดๆเลยข่าวจริงบางทีมันไม่ได้เป็นขนาดนี้ก็ได้
4: ไม่รู้หรอก
5: คนที่มันดูโอเวอร์จากความเป็นจริง
4: แล้วเราจะรู้ยังไงลูกก็มันเหมือนจริง

0: ฉันจะโดนหลอกไหมเนี่ยลูกประสังไปด้วย
1: No way เจอแบบนี้ให้ปฏิเสธการรับของหรือเปิดก่อนจ่ายตามมาตรการส่งดี
0: ป้องกันการตกเป็นเหยื่อเช็คก่อนเชื่อเพื่อตัวคุณเองนะคะ
2: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
3: สงสัยอะไรพี่สงสัยที่ชาวบ้านอ่ะ
2: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
3: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
2: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค
4: ์รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: สภายกล้องท่องแคนาดาในวันนี้ครับพาทุกคนครับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
6: รอบบรรยากาศก็จะเห็นรอบเมืองปัตตานีเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งมอปัตตาน
5: ีจุดเช็คอินของปัตตานีครับและส่วนสะพานเฉลิมพระเกียรติแม่น้ำปัตตานีนะครับซึ่งว่าพื้นที่ปัตตานีเนี่ยก็มีที่ที่สวยงามและก็ที่ที่มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลย
6: มาถึงกลางประจำจังหวัดปัตตานีครับหรือว่าเป็นทัชมาฮาล
5: เรียกว่าตลาดขยะ
6: ตลาดขยะ
5: ใช่ครับ
6: ชื่อแปลกมากนะ
5: ชื่อแปลก
6: ว้าว
5: ว้าวมาถึงแล้วนะครับที่โรงปี๊บสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: สะพายกล้องท่องแคนาดาในวันนี้ครับพาทุกคนครับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับซึ่งพาน้องพัทครับมาเที่ยวปัตตานี
6: ครับ
5: เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับ
6: หลายครั้งแล้วแต่ว่าวันนี้จะมาเที่ยวแบบเจาะลึกก็คืออยากให้พี่ยุ้ยเนี่ยแหละพาเที่ยวในพื้นที่แบบวันเดย์ทริปน่ารัก
5: ได้เราจะไปแชะชิมแล้วก็
6: ช็อป
5: หรือเปล่านะ
6: ต้องรอดู
5: ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยจะพาน้องพัดไปทั้งกินไปทั้งชิมไปทั้งช็อปในพื้นที่ต่างๆของตัวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับซึ่งช่วงเย็นๆที่นี่ครับก็จะมีบรรดาผู้คนมาถ
6: ่
5: ายร
6: ู
5: ปนะนักศึกษามาออกกำลังกาย
6: มาวิ่งกันรอบสระตรงน
5: ี้แล้วก็มาเนี่ยถ่ายรูปตรงนี
6: ้ก็สวยครับเพราะว่าคือข้างในถ้าเข้าไปอีกเนี่ยก็จะเป็นหอดูนกใช่ไหมครับ
5: เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปดูเหมือนกันว่าหอดูนกข้างในจะเป็นแบบไหนจะมีสวยงามขนาดไหนไปกันเลยครับ
6: มาได
5: ้นี่เราก็มาถึงแล้วนะครับป่าในเมือง
6: ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับ
5: ครับ
6: ก็วัยรุ่นปัตตานีก็ชอบมาดูวิวการช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าจะเป็นวิวพระอาทิตย์ตกแล้วก็มีเรือขับผ่านนะครับระหว่างที่พระอาทิตย์ตกก็คือสวยจริงๆครับก็มันเป็นอีกสเปซนึงให้พี่น้องชาวปัตตานีแล้วก็นักศึกษามาใช้พื้นที่ตรงนี้ออกกำลังกายก็ได้มาหิวใจตอนเย็นก็ได้นะครับ
5: ถูกต้องครับ
6: โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูที่หอดูนกกันครับ
5: นี่นะครับเป็นหอดูนกนะครับเดี๋ยวไปขึ้นข้างบนกันที่นี่เคยมาไหม
6: เคยมารอบนึง
5: มาตอนเย
6: ็นสวยมากมันจะเห็นดวงอาทิตย์กลมๆใหญ่ๆ
5: จะขึ้นเสิร์ตภาพไหม
6: แล้วก็ค่อยเดี๋ยวดูอินเสิร์ตนี้นะแล้วก็ค่อยๆหายไปกับขอบทะเลครับคือสวยมากมันเป็นโกลเด้นเฮาส์แบบเป็นช่วงเวลาสีทองที่สวยจริงๆอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสที่นี่เลยสวยมาก
5: เหนื่อย
6: ก็คือเย็นสบายอ่ะครับตอนเย็นๆนี้ก็คือแนะนำว่ามาเดินเล่นได้จ็อกกิ้งเบาๆได้ครับก็จะได้บรรยากาศก็จะเห็นรอบเมืองปัตตานีเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งมอปัตตานีเห็นทั้งปากอ่าวปัตตานีก็จะมีเรือเล่นผ่านไปมากับนกนะครับที่ดูสวยงามเลยล่ะนะฮะ
5: ครับอีกหนึ่งจุดเช็คอินของปัตตานี
6: ครับ
5: นั่นคือสะพานเฉลิมพระเกียรติแม่น้ำปัตตานีนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสะพานปลา
6: อ๋อสะพานสูงเลย
5: ใช่ครับ
6: เรือสามารถเข้าได้นะครับเรือประมงเข้าได้
5: หอบ
6: หอบมากทุกคนคือเดินขึ้นมาเหนื่อยมาก
5: แต่ว่า
6: แต่คุ้ม
5: คุ้มไหม
6: คุ้ม
5: สวยมากคุณผู้ชมไปดูกันเป็นสะพานปลานะครับซึ่งข้างล่างเนี่ยก็จะมีการซื้อขายปลาเนี่ยคือสะพานปลาปัตตานีเลย
6: ครับ
5: เป็นที่เรือมาลงปลาที่นี
6: ่ก็ยังคงเรียกว่าปัตตานีนี่ยังคงเป็นเมืองท่าสำคัญอยู่นะครับเรื่องของเศรษฐกิจอาหารทางทะเลนะครับ
5: ถูกต้องครับ
6: นี่ก็จะมีภาพแบบนี้ยังให้เห็นอยู่ยังมีกลิ่นอายความเป็นชุมชนประมงให้เห็นอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีครับ
5: ใช่เลยครับผมเคยมาไหมครับที่นี่
6: ไม่เคยเลยครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันกับสะพานเฉลิมพระเกียรติ ไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้สูงมาก
5: หอบแต่ว่าสวยเนาะ
6: สวยครับสวย
5: บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของปัตตานีนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยครับเป็นท่าเรือหมดเลยเวลาเรือเข้ามาจาก
6: เ
5: ข้าเทียบท่าก็จะมาลงปลาที่นี
6: ่ครับ
5: ตอนเช้าๆเนี่ยตีสามตีสี่ก็จะมีผู้คนมาซื้อปลามาจับจ่ายมันจะมีของสดที่นี่เยอะมาก
6: ก็คือบอกว่าเป็นตลาดปลาเลยใช่ไหมครับ
5: ที่
6: จะม
5: ี
6: แบบว่ามารับซื้อปลาไปขายปลีกขายส่งกันอีกส่งต่อไปจากนอกจากปัตตานีก็ส่งต่อไปสงขลาแล้วแต่พื้นที่นะครับว่าปลาที่เข้ามาเนี่ยจะออกไปที่ไหนบ้างครับ
5: ใช่หิวเรื่องพัด
6: เริ่มหิวแล้วครับอยากจะให้พี่ยุเนี่ยพาไปดื่มชาเย็นแบบที่เป็นชาเย็นที่ถึงใจอ่ะอยากทานอ่ะ
5: คิดแป๊บ
6: ชาเย็น
5: ปัตตานีเลยเหรอ
6: ใช่ครับ
5: ชาเย็นที่มันถึงเลยเหรอ
6: ที่มันถึงเลยหรือว่าอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นแบบของปัตตานี
5: ของซิกเนเจอร์เลยใช่ไหม
6: ใช่ครับ
5: เดี๋ยวพาไปดีกว่าเป็นร้าน
6: จำไม่ได้ไปดูกัน
5: เดี๋ยวไปดูกัน
6: เพราะเมื่อกี้เราบอกคุณผู้ชมไปว่าเราจะพามาหาอะไรกิน
5: ใช่
6: ตอนนี้คืออยากกิน
5: นี่นี่อยู่นี่ครับนมฤดีเคยมาไหมครับที่นี
6: ่เคยผ่านอย่างเดียวไม่เคย
5: ผ่าน
6: วันนี้ครั้งแรก
5: เพราะว่าที่นี่มีนมที่รสชาติดี
6: นมฤดี
5: วิสวยงาม
6: พอเข้ามาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะแบบได้กลิ่นอายความเป็นวิถีพหูก็จะมีเสียงอาสานนะครับ
5: น้องป้าจะกินอะไรครับ
6: เมื่อกี้สั่งขนมปังไปขนมปังนม
5: งนี
6: ่แล้วก็ชาไทยนม
5: ที่นี่แนะนำเลยชาไทยฉาบ๊วย
6: เนื้อซิกุ๊ดอายัง
5: นี่ถ้า

0: ถ้าสมมติมาที่3จังหวัดเนี่ยก็จะสั่งอันนี้กันนาชิคุกุฮายอนก็จะเป็นข้าวที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยชิคุกุก็จะมีเครื่องเทศต่างๆมีตะไคร้มีอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ำแกงปาต้องโกปกติที่นี่ก็จะเน้นขนมนะครับก็จะมีข้าวด้วยมีข้าวเนื้อย่างนาชิคุกุอายามข้าวไก่ทอดแล้วก็พวกต่างๆข้าวมันไก่ข้าวหน้าไก่อะไรเงี้ยก็มีโจ๊กกุ้งกะเพรานี่ที่เราจะมากินตรงนี้ก็คือพวกของกินเล่นแล้วก็ขนมนี่ที่เราว้าวอันนี้เป็นชาคุ้ยนมสดไอศกรีมกะทิน้องพักกินอะไร
1: กินชาไทยนม
0: ชาไทยนม
1: โอเคเดี๋ยวรอดู
0: น้องพักตรงนี้เขาจะมีแบบริมน้ำเป็นน้ำปัตตานีเลย
2: จะมีงานประจำปีที่เป็นขึ้นชื่อเลยก็คืองานประเพณีของเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวครับก็จะมีการนำเอาองค์เจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวนะครับมาทำพิธีลุยน้ำลุยไฟนะครับเป็นงานประจำปีที่เรียกว่าคนในพื้นที่อ่ะคือให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงความพยายามและความมุ่งมั่นขององค์เจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวครับในการที่แบบข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ยมันเป็นตำนานอยู่ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจะให้ดูภาพพิธีที่มีการแห่องค์เจ้าแม่ลงในน้ำข้ามไปอีกฟากหนึ่งนี่ก็เป็นแรงศรัทธาในพื้นที่ความเป็นพหุวัฒนธรรมครับก็จะมีการแห่องค์เจ้าแม่รอบเมืองเพื่อให้พี่น้องจีนนะครับได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลก็จะมีพิธีอยู่หลายวันเลยครับนี่ก็เป็นสีสันหนึ่งที่จังหวัดปัตตานีก่อนที่จะลุยน้ำลุยไฟครับก็วันแรกเลยก็จะมีการแห่องค์เจ้าแม่ด้วยเกี้ยวแห่พระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อแห่เสร็จปุ๊บตอนกลางคืนก็จะเป็นพิธีลุยไฟเช้ามาก็จะลุยน้ำแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยคือคนแน่นตลอดพื้นที่เลยครับถนนอโนรูคือแน่นจริง
0: ๆซึ่งที่นี่ก็จัดเมื่อไม่นาน
2: ไม่นานมานี้ครับก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปสำหรับงานขององค์เจ้าแม่ลิ้นกอเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิถีของความเป็นจีนวิถีมุสลิมเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสถาปัตยกรรมนะครับมัสยิดหรือว่าเสียงอาซานเนี่ยก็ถือว่ามีความกินอายความเป็นมุสลิมอยู่แล้วครับ
0: ด้วยความที่นี่มีความหลากหลายทาง
2: วัฒนธรรม
0: อยู่แล้วก็จะเห็นเป็นมัสยิดเห็นเป็น
2: หลักเมือง
0: เห็นเป็นวัดจีนต่างๆที ่เรียกว่าแบบหลากหลาย
2: จริงๆคือปัตตานีเนี่ยเขาขึ้นชื่อจริงๆนะครับเรื่องของความเป็นพหุวัฒนธรรมเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเมืองเก่าเนี่ยคือปัตตานีเนี่ยชัดมากครับ
0: ทั้งผู้คนเนาะผู้คนก็ชัด
2: ผู้
0: คนที่สถาปัตยกรรมต่างๆก็ชัด
2: เน
0: ี่
2: ย
0: เห็นเสียงอาซาน
2: คืออันนี้จะเป็นวิถีของมุสลิมนะครับแล้วซึ่งเขาอ่ะอยู่กันได้แบบกลมกลืนมาก
0: ค
2: ือผมก็ไปงานเจ้าแม่นี่แหละครับ
0: uh-huh.
2: เป็นงานของความเป็นจีนแต่พี่น้องมุสลิมก็ไปค้าขายในงานได้พี่น้องพุทธก็ไปค้าขายในงานได้เราไปถามถึงเจ้าของพื้นที่เขาก็บอกว่าเขาอยากเปิดโอกาสให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้แบบมีความสุขแฮปปี้แล้วก็จอยกันได้ทุกงาน

0: ป็นร้านนมฤดีอันนี้พัดเข้ามาครั้งแรกเหมือนกันก็จะขายเหมือนฟิลพวกเมนูนมแล้วก็พวกอาหารที่เป็นอาหารของปัตตานีก็มีเนาะอาหารของปัตตานีก็มีนาซิดาแกแล้วก็เป็นพวกเมนูขนมปังอะไรเงี้ยครับเยอะแยะมากมายแบบมาก็เที่ยวก็มาพักที่นี่ได้มาแวะกินอะไรที่นี่ได้อันนี้คือ
1: เ
0: ฉากล้วยนมสดถ้าเป็นภาษายาวีเรียกว่า
2: เฉากล้วย
0: ฮะ
1: บุเดอร์ฮิตเต้
0: บุเดอร์ฮิตเต้ตูซูซูบุเดอร์ฮิตเต้ตูซูซูฮะมา

0: จะกินน้ำกับทุกคนเลยเขาสั่งน้ำมาเป็นสอง
1: แต่ว่าอันนี้อร่อยมากครับชอบครับเป็นชาเย็นเน
2: า
1: ะ
2: ชาไทยนมสด
1: ชาไทยนมสด
2: ก็จะเน้น

0: ผิวนมนิดนึงเพราะว่าชื่อร้านนมคือดี
1: ถ้าใครที่อยากจะมากินขนมที่ร้านนี้ก็จะสามารถที่จะมาได้เลยลงสะพานชินาเทนีแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาข้างๆกับร้านสปากาแฟพรีเมียม
0: ก็เข้ามาในย่านเมืองเก่า
1: ขนมเยอะเลยมีอาหารทานเล่นแล้วก็มีข้าวด้วยมีไก่จงไก่จอเฟรนช์ฟราย
0: น้ำผงน้ำชา
1: ใช่ชานม
0: เป็นภาษาเดียวที่ไม่ต้องเรียนเราต้องกลมเราต้องโก
1: ้เรากินตรงนี้เสร็จแล้วเราจะไปเดินเล่นที่หาดรูสมิแล
0: ท่านอยากเดินเล่น
1: เดินเล่นที่นั่นพักพักตรงนี้เป็นหาดรูสมิแลชายรูสมิแลคืออะไรรู้ไหม
0: ไม่รู้ครับความหมาย
1: รูก็คือต้นสน
0: สมิแล
1: สมิแลคือ9
0: ต้นสน
1: 9ต้น
0: คือจุดเริ่มต้นของรูสมิแล
1: ใช่แต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนเป็นในใจเหมือนกันเป็นข้อมูลที่รูก็คือต้นสนสมิแลคือ9ซึ่งที่นี่นะครับช่วงเย็นๆก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่นี่กันเป็นจำนวนมากเลย
0: ครับนี่ก็เป็นสีสันนะ
1: ใช่เดี๋ยวเขาจะมีมาวิ่งเล่นแถวๆนี้ตอนเย็นไปเราไปกันต่อ
0: ไปที่ไหนต่อครับ
1: มาแบบแป๊บ
0: เป็นทัวร์ชะโงก
1: ทัวร์ชะโงก
0: แล้วก็เดี๋ยวพาไปหาอะไรกินเพราะเมื่อกี้ค้างมาอยู่ว่าจะพา
1: จริงๆเราก็มาเกือบทุกที่แล้วแหละแต่ว่าน้องพัดก็มาเกือบทุกที่แล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นเนี่ยว่าพื้นที่ปัตตานีเนี่ยก็มีที่ที่สวยงามแล้วก็ที่ที่มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับเรามาถึงอีก1จุดแล้ว
0: ใช่ครับ
1: นั่นก็คือที่
0: มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีครับหรือว่าเป็นทัชมาฮาลเมืองไทยนะครับที่นี่ด้วยตัวมัสยิดแล้วก็ตัวอาคารที่มีความสวยงามมากๆนะครับ
1: นี
0: ่ก็มัสยิดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่บนถนนยะรังตำบลอาเนาะรูอำเภอเมืองปัตตานีนะครับก็เป็นหนึ่งในศาสนสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็ย้อนไปก่อนในนี้ในหลวงรัชกาลที่9ก็เสด็จมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันสถาบันกษัตริย์นะครับที่ยังคงให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมแล้วก็มีการเสด็จมาเป็นประจำทุกปีปีไหนท่านไม่ได้เสด็จมาเนี่ยก็จะมีการมอบหมายให้องคมนตรีเนี่ยครับเป็นผู้แทนมานะครับ
1: อยู่ถนนยะรังใช่ไหมครับ
0: ถนนยะรังครับก็จะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับมัสยิดแห่งนี้ถูกออกแบบจากกรมการศาสนาโดยนายประสิทธิผลม่วงเขียวได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็มีต้นแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมนะครับมาจากทัชมาฮาลประเทศอินเดียผสมผสานกับศิลปะตะวันตกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นนะครับ
1: ไปดูอีกที่นึง
0: ครับ
1: ทำยังไม่จบนี
0: ่ก่อนจะลาเราจะพาทุกคนไปอีกที่หนึ่งที่ไหนก็
1: 2ที่3ที่เลยมั้ง
0: รอดูเลย
1: ไปดูตลาดขยะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปัตตานี
0: ตลาดขยะ
1: น้องพักข้างมัสยิดตรงนั้นก็เป็นมัสยิดใช่ไหมครับตรงข้ามนี้ก็จะเป็นตลาดมือ2นี่เป็นตลาด
0: สดเทศบาลเมืองปัตตานี
1: ใช่ครับแล้วก็ตอนเช้าจะเป็นตลาดสดแต่ตอนเย็นๆนี่ก็จะเป็นตลาดมือสองเขาเรียกว่าตลาดขยะ
0: ตลาดขยะ
1: ใช่ครับ
0: ชื่อแปลกมากนะ
1: ชื่อแปลก
0: ได้ยินชื่อเหมือนกัน
1: ตลาดขยะที่นี่ครับซึ่งจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาอนำเสื้อมือสอง
0: เสื้อมือสองคือ
1: ก็ของใช้มือสองทั้งหมดอ่ะ
0: ของใช้มือสองมาแบกกระดินคือกลางเลยแล้วก็ขาย
1: ใช่นี่สวยๆนั่นเลย30 บาท20 บาท60 บาท40 บาทมีหมดนะครับชอบไหมที่นี
0: ่ได้อยู่นะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรให้เราแบบจุกกลับบ้านได้บ้าง
1: เออนี่เขาจะซื้อการกลางแจ้งอย่างนี้เลยทุกคน
0: ก็ห่างจากมัสยิดกลางนิดเดียว
1: ใช่ประมาณ300 เมตร
0: ประมาณ300 เมตรก็คือถึงเลยนะครับตอนเย็นๆเปิดทุกวันไหมพี
1: ่เปิดทุกวัน
0: เปิดทุกวันนะครับตลาดขยะ
1: ตลาดเป็นตลาดมือสองเนาะ
0: ตลาดมือสองเออ
1: ของพื้นที่จังหวัดปัตตานีเลยตอนเช้าที่นี่อ่ะก็จะขายพวกอาหารสดปลาต่างๆ
0: ครับ
1: นะครับพอตอนเย็นก็จะ
0: แปลงสภาพ
1: แปลงสภาพ
0: เป็นตลาดมือสองนะครับไม่ตลาดมือสองดีกว่าเดี๋ยว
1: เราตลาดมือสอง
0: ตลาดอะไรชื่อไม่น่าเดินเลยจริงๆของเยอะมากนะครับของดีๆราคาถูกเยอะมากนะครับ
1: ใช่ครับรู้สึกหิวอย่างน้องพัท
0: รู้สึกหิววันนี้รู้สึกกินเยอะมากกินจุก
1: ๆแต่ว่าของหนักเราจะไม่กินเลยเมื่อกี้เรากินของหวานไปละเดี๋ยวอยากกินแบบของข้าวบ้างเดี๋ยวไปดู
0: คุณพี่ยุทธพาเราไปทานอะไรครับเย็นนี
1: ้ไปกินราดหน้าที่ขึ้นชื่อของที่เลยเป็นราดหน้าหมี่กรอบ
0: ครับ
1: ครับของโรงปี๊บ
0: โรงปี๊บ
1: โรงปี๊บเนี่ยเป็น โรงปิ๊บเก่าโรงทำปิ๊บเป็นโรงงานทำปิ๊บสมัยโบราณ
0: แต่อันนี้ก็คือมาเป็นร้าน
1: ใช่เขารีโนเวทมาเป็นร้านเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกัน
0: โอเคไปเลยครับร้อย
1: อู้ว้าว
0: ว้าว
1: มาถึงแล้วนะครับที
0: ่โรงปิ๊บ
1: มาเย็นๆอย่างนี้เรามากินข้าวเย็นที่นี่นะครับนี่โรงปิ๊บอุ๊ยเห็นไหมนี่โรงปิ๊บคืออะไรน้องพัด
0: โรงปิ๊บคือได้ยินมาว่าที่นี่เมื่อก่อนเขาทำปี๊บมาก่อน
1: เป็นโรงงานทำปี๊บนั่นเองนะครับดูทางเข้า
0: ได้ยินเขาก็ปรับใหม
1: ่ทางเข้าก็แคบนิดเดียวนะครับ
0: ร้านละ
1: แต่ว่าที่นี่นะครับขึ้นชื่ออาหารหลายอย่างมากนะครับ
0: อย่างเช่น
1: แม่ราดหน้าหมี่กรอบเดี๋ยวจะลองชิมเหมือนกันว่าที่นี่จะมีความอร่อยขนาดไหนนี่ลึกลับนะทางเข้าค่อนข้างจะลึกลับเน
0: า
1: ะ
0: ซอยเข้าตรอก
1: เข้าตรอกซอกซอยลึกๆนะครับนี่สมัยก่อนเนี่ยที่นี่จะเป็นโรงปี๊บเดี๋ยวไปดูว่าสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: อันนี้นี่โรงปี๊บอยู่นี่ว้าวนี่ครับครับ
0: นี่ปี๊บ
1: ใช่
0: เห็นไหมนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทำปี๊บสมัยก่อนนะครับยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดี
1: แต่ตอนนี้น่าจะไม่ใช้แล้ว
0: ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวต้องขอบอกเลยปี๊บเยอะมากปี๊บที่หลายคนชอบเอาไปตีนักกีฬา
1: ที่มาของโรงปี๊บ
0: นี่คือโรงปี๊บตอนนี้ก็ปรับเป็นร้านอาหารแล้ว
1: ไปนั่งไปหาที่นั่งที่นี่มีบรรดานักท่องเที่ยวนะมาเวลามาก็จะถ่ายรูป
0: ใช่ก็มีแอร์นะครับโซนจะร้อนมีแอร์นะครับสบายมากแล้วก็มันให้ฟิลเหมือนเราอยู่ในโรงงานนี่แหละดูนี่มันอยู่บรรยากาศมันเป็นแบบเรืออะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่ามันกระจกแนวแบบชิโน
0: ยูโรเปียน
1: ชิโนโป
0: รตุเกสหรือเปล่านะชิโนยูโร
1: ชิโนโปรตุเกสนี่
0: ก็จะมีความหินขัด
1: ใช่
0: ประตูหน้าต่างแบบมีความจีนอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ก็ยังคงความเป็นสมัยก่อนอยู่นะ
0: ใช่ตัวโครงสร้างตึกยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่มีการตกแต่งเพิ่มขึ้นเพื่อ
1: ดูจากทางเข้า
0: ใช่
1: ทางเข้าย
0: ังเข้าฟอย
1: แค่ตรอกเลยแค่อะไรอย่างงี้ครับนี่เป็นเมนูอาหารของที่นี่นะครับสั่งเลยอยากกินอะไรแต่ว่าเมนู
0: ไม่
1: แนะนำที่นี่ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ก็จะเป็นร้านหน้าโรงปิ๊บ
0: โอเคร้านหน้า
1: แล้วก็เมนูเครื่องดื่มก็จะเป็นชาเย็นแล้วที่เราจะสั่งก็คือจะมีร้านหน้าโรงปี๊บแล้วก็ข้าวผัดปูแล้วก็กระเพราเนื้อ
0: นี่
1: แค่นี้พอก็มีสุกี้แห้งด้วยใช่ไหมพี่
2: ไม่มีข้าวผัดปู
0: ครับ
1: สวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ได้มาเที่ยวปัตตานีครึ่งวันบ่าย
0: ครึ่งวันบ่าย
1: ยังไม่หมดนะพูดถึงปัตตานีเนี่ยเรามาแค่นิดเดียวเอง
0: ครับก็ฟูลฟิลนะมันเป็นแบบช่วงสั้นๆแต่ว่าคือมันก็มีหลายที่อีกที่เราแบบอยากไปอะไรเงี้ยใครว่างๆก็เชิญชวนดีกว่านะครับแบบมาเที่ยวดูปัตตานีมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยครับ
1: แต่ว่าส่วนใหญ่ปัตตานีเนี่ยถ้าจะอย่างเช่นส่วนทานนะหรือริมหาดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวในช่วงเย็น
0: ครับช่วงเย็นคุณก็สองประเดี๋ย
1: วแต่ว่าวันเนี้ยเรามีเวลาจำกัดเนาะเรามาเที่ยวแค่ช่วงครึ่งวันบ่ายในครึ่งวันบ่ายวันนี
0: ้แต่ก็ได้หลายที่อยู่นะ
1: ได
0: ้เราไปที่ไหนมาบ้างนะครับเราไปที่
1: มอปัตตาน
0: ี
1: ที่อะไรนะ
0: ที่สวน
1: ลู่วิ่งจุดชมวิว
0: ของปัตตานีแล้วก็หอดูนกแล้วเราก็ออกมาไปที่สะพานปลาแล้วก็ไปกิน
1: ที
0: ่
1: นม
0: ฤ
1: ด
0: ีแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราไปมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีนะ
1: ลืมไปที่ริมหาด
0: ริมหาดแล้วก็ไปด้วย
1: ริมหาดเขาเรียกหาด
0: รูสมิแล
1: แล้วก็มัสยิดกลางปัตตานีก็แวะละหมาดเป็นไงบ้างสวยไหม
0: สวยนี่ขนาดเป็นคนพุทธแต่พอเข้าไปมันรู้สึกมันได้กลิ่นของความเป็นสถาปัตยกรรมที่มันสวยแล้วคืออย่างเงี้ยด้วยแสงด้วยสีเป็นการจัดวางของมัสยิดที่มันถูกออกแบบมาอย่างดีแล้วพอเข้าไปมันสวยมากก็เชิญชวนนะครับพุทธก็เข้าไปได้เนาะพุทธก็เข้าไปถ่ายรูปได้ของเฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าผู้ชาย
1: ผู้หญิงก็จะผู้หญิงจะเข้าก็ต้องแบบใส่กลุ่ม
0: เรียบร้อยมิดชิด
1: เรียบร้อยใช่ครับห้ามผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายถ้าจะเข้าก็คือต้องกางเกงต้องเลยหัวเข่า
0: ก็คืออย่างนี้กว่าครับว่าไม่ว่าจะศาสนาไหนทุกอย่างเราก็ต้องให้เกียรตินะครับด้วยการแต่งกายที่มิดชิดไปวัดเราก็ต้องมิดชิดไปมัสยิดเราก็ต้องมิดชิดเป็นการให้เกียรติสถานที
1: ่ครับผมหลังจากที่เราละหมาดก็ไปที่ ตลาด
0: ตลาดขยะหรือว่าตลาดมีคลอง
1: ตลาดขยะนี่ดูชื่อแบบแปลกๆนะ
0: ชื่อแปลกๆคือ

0: อันนี้ตีความหมายเองนะคิดว่าแบบเหมือนเขาตีว่าของมือสองเนี่ยเป็นขยะอย่างนี้เปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรมาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็คือเหมือนที่พี่ยุบอกไปช่วงเช้าคือตลาดสดขายของสดช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นขายของมือสองพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยซึ่งเหมาะสำหรับนักช็อปมือสองมากหลายคนเนี่ยมาซื้อต่อไปอัพขายราคาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเหมือนกันนะครับ
1: เพราะว่าตลาดนี้ก็จะอยู่ประมาณ 2-3 ทุ่มก็จะวายตลาดก็จะวายในช่วงนั้น
0: ครับ
1: แล้วที่สุดท้ายที่เรามาคือ
0: โรงปี๊บ
1: เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วของ
0: ครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันมาที่นี
1: ่
0: โรงปี๊บก็ตามชื่อเลยเน
1: า
0: ะก็คือเคยเป็นโรงงานทำปี๊บมาก่อนแล้วก็พอเวลาผ่านไปมันก็ลืมใช้ความนิยมก็ลดน้อยถอยลงจากโรงปี๊บก็แปรสภาพมาเป็นร้านอาหาร
1: วันนี้เราสั่งเป็น
0: ราดหน้า
1: โรงปี๊บซึ่งเป็นด้านหน้าที่เป็นเมนูที่มียอดนิยมยอดฮิตเลยที่นี่ถ้าใครมาต้องห้ามพลาดที่จะสั่ง
0: เดี๋ยวจะชายอินให้ดู
1: ชายอินให้ดู
0: ว่าจะชุมได้เห็นว่ามันอร่อยแค่ไหนพัก
2: มาเลยเร็วจัง
1: นี่เป็นเมนูอะไรครับ
3: ส
1: ุ
3: ก
1: ี้
3: เน
1: ื้อ
3: หมู
1: นี่สุกี้เนื
3: ้อ
2: คือมันไม่ใช่ราดหน้าราดหน้า
1: ราดหน้า
2: ใหญ่มากยังเป็นแก้ว
1: เป็นแก้วแล้วก็นี่กะเพราเนื้อ
2: กะเพราเนื้อไข่ดาว
1: ไข่ดาวอันนี้เป็นเมนูราดหน้าโรงปิ๊บ
0: ใช่ครับ
1: นี่ราดหน้าโรงปิ๊บ
0: ใหญ่มาก
1: ใหญ่มาก
0: จานใหญ่กว่าหน้าอีกอ่ะ
1: นี่หน้าใหญ่เลยนะเฮ้ยจานใหญ่กว่าหน้าอีกแล้วก็ยำ
0: เส้นแก้ว
1: น
0: ี่ก็จะเป็นกุ้งสดๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสุกี้แห้ง
1: สุกี้แห้ง
0: แล้วก็ข้าวกะเพราเนื้อไข
1: ่ดาว
0: คือแค่คิดก็อิ่มแล้วทุกคนมันใหญ่มากจริงๆจะกินหมดไหม
1: นี่ราดหน้าดูราดหน้านะดูกุ้งนะ
0: ตัวเติบๆเลย
1: ตัวเติบๆนี่ราคาไม่แพง
0: เป็นไงรสปะ
1: มันจะมีกลิ่นไหม้ของกระทะลองถ้ากินดู

0: ไงบ้างทุกคนวันนี้อิ่ม
1: อิ่มสนุก
0: สนุก
1: แล้วก็แบบได้ถ่ายรูป
0: ใช่เนาะไปชิมช็อปแชะ
1: ชิมช็อปแชะแล้วก็อิ่มมากวันนี้คือพี่อายุจัดเต็มมากแพ้แม้ว่าครึ่งวันแต่แบบเที่ยวได้หลายที่มากในจังหวัดปัตตานีครับ
2: ครับผม
0: น้องพัชจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ไหมครับว่าให้แนะนำที่ท่องเที่ยวในปัตตานีครับ
1: เชิญชวนนะครับคนทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็มาเที่ยวได้นะครับปัตตานีมีที่เที่ยวเยอะมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องกลัวเลยที่นี่แบบมันเป็นเมืองที่ต้องมาเที่ยวอ่ะต้องไม่พลาดครับ
0: อืมน้องพัชมาจากนคร
1: ครับนครศรีธรรมราชครับ
0: วันนี้ก็
1: มาอยู่ที่นี่
0: ทุกคนน่ารักไหม
1: ทุกคนน่ารักคือทุกคนแบบเอนจอยสนิทนิดนึงแจกขนมแจกขายได้แจกหมด
0: ถูกต้องครับ
1: วันนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับที่จังหวัดปัตตานีพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปช็อปนะครับ
0: ครับผมครั้งหน้านะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหน
1: ต้องติดตาม
0: ไปเที่ยวที่ไหนนั้นก็ต้องติดตามชมรายการครับสำหรับวันนี้เราสองคนน้องพัชกับผมนะครับอายุอามินต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่นี่คืออนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้าเล็กน่ารักไหมแต่ด้วยความเล็กของมันจึงสามารถพาสารพิษมากมาย

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักเอาไปรักเมืองไทย
1: น่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลย
0: ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: น่ารักอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: จากวัชพืชท้องถิ่นในวันวานสู่เส้นใยแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ร้อยเรียงเป็นกระเป๋าแฟชั่น

0: คือแฟชั่นของประเทศไทยซอฟต์พาวเวอร์ไทยความภูมิใจของคนไทยทุกคน
1: จากการวิจัยพบว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะหาอาหาร ได้ช้าเนื่องจากนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบส่งผลต่อการประมวลผลดูดิยังหาไม่เจอช่วยเขาหน่อยช่วยเขาอีกช่วยเขาอีกนี่ช่วยสุดๆแล้วนะ
2: มีผลต่อสมองด้วยเนี่ยมีผลต่อสมองด้วยเนี่ยมีผลต่อสมองด้วยเนี่ย

0: ดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงนะคะเจอกันวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับคุณวิรศักดิ์ขอบเขตดิฉันอัมพิกาชวนปรีชาพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงสุดสัปดาห์วันนี้ครับเราจะไปดูความคืบหน้าคดีอดีตพระโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่ร่วมกับสีกาเอหญิงคนสนิทกับยักยอกเงินวัดและฟอกเงินล่าสุดนั้นทั้งสองคนต้องนอนคุกต่อหลังศาลไม่ให้ประกันตัวขณะที่ตำรวจก็กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานประสานปปง.ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพื่อขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องคาดว่าจะมีอีก 1-2 คนพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสวรรค์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีอดีตพระโชติและสีกาเอว่าคดีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีใน2ส่วนคือส่วนแรกกรณีอดีตพระโชติได้ทำผิดวินัยสงฆ์ยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวโดยออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและส่วนที่2ตรวจสอบหาเส้นทางเงินเชื่อมโยงผู้กระทำผิดร่วมเนื่องจากพบเส้นเงินที่พบนั้นมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคเงินและใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมถึงใบอนุโมทนาร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า92ล้านบาททั้งนี้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์คาดว่าจะมีบุคคลที่3เกี่ยวข้องด้วย 1-2 คนซึ่งจะเป็นสีกาหรือว่าพระนั้นยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมคดีการได้ส่งเอกสารให้ปปง.เรียบร้อยแล้วเพื่อตรวจสอบหาเส้นเงิน

0: การทุจริตเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่นายประกรณ์นินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้กำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำงานในเชิงรุกมากขึ้นรวมทั้งวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยได้มอบนโยบายให้จัดทำระบบบัญชีของวัดในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนกลางเพื่อตรวจสอบได้ว่าวัดมีการรับเงินหรือใช้เงินรวมถึงทรัพย์สินต่างๆถูกต้องหรือไม่ส่วนการจัดทำฐานข้อมูลระบบบัญชีกลางนายประกรณ์บอกว่าเพิ่งได้รับงบประมาณในปีนี้ประมาณ60ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกวัดเข้าด้วยกัน
1: มีพ.ศ.อีก10พ.ศ.มีกฎหมายอีก100ฉบับถ้าคนยังไม่สามารถที่จะควบคุมกองกิเลสในใจตัวเองได้มันก็จะเกิดปัญหานี้ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเราก็ต้องจัดการให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกยกตัวอย่างในเรื่องทรัพย์สินนะครับพ.ศ.เขาได้รับมอบนโยบายจากผมไปแล้วว่าให้ไปทำระบบบัญชีของวัดที่ง่ายๆแล้วก็เชื่อมโยงกับส่วนกลางจะได้ตรวจสอบได้ว่ามีการรับหรือใช้เงินหรือทรัพย์สินอะไรต่างๆไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรหรือไม่จะได้ตรวจสอบได้แล้วก็ปรามได้แต่เนิ่นๆเพราะว่าถ้าเราดีเทคเรื่องนี้ได้แต่เนิ่นๆเราสามารถที่จะรู้ว่าใครมีพฤติกรรมประมาณไหนนะครับแล้วสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นได้อีก
0: ด้านนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวถึงเงินบริจาคของวัดว่าแม้วัดจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่ก็ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องส่วนมูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่ได้มีสถานะเป็นองค์กรสาธารณกุศลหากมีรายได้อื่นที่ไม่ใช่เงินบริจาคมีหน้าที่ต้องยื่นแบบพ.ง.ด.55และเสียภาษีตามกฎหมายซึ่งกรมสรรพากรก็จะเข้าไปติดตามตรวจสอบรายได้ขององค์กรกลุ่มนี้เพื่อให้เสียภาษีถูกต้องตามความเป็นจริงและในวันที่22กันยายนนี้ทางกรมสรรพากรก็จะหารือร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเงินบริจาคผ่านระบบ e-donation รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากรของวัดให้ถูกต้องตรงกันซึ่งปัจจุบันมีศาสนสถานลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วประมาณ 46,000 แห่งในจำนวนนี้เป็นวัด 43,000 แห่งและมีที่มีอยู่ 45,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งก็ถือว่าเข้าสู่ระบบเกือบทั้งหมดแล้ว
2: ผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือว่าดีมากนะคะจนมีเสียงเรียกร้องจากทางประชาชนแล้วก็บรรดาร้านค้าอยากให้รัฐบาลขยายโครงการนี้ออกไปอีกค่ะซึ่งเรื่องนี้เองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ากำลังพิจารณาอยู่นะคะอาจจะได้อีก1หรือ2เดือนแต่ทั้งนี้ต้องขอดูสภาพเศรษฐกิจก่อนค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะบอกว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ทั้งหมด 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินก็ยังมีเหลืออยู่ซึ่งจะเพียงพอขยายไปได้อีก1หรือ2เดือนขอดูก่อนต้องดูสภาพเศรษฐกิจด้วย
3: กำลังพิจารณาอยู่ด้วยครับ
4: เห็นก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าไม่มีเงินแต่ว่ารอบนี้เหมือนไม่ค่ะวันนี้มีแล้ว
3: ไม่ครับเงินทั้งหมดเป็น 200,000 ล้านวันนี้เราใช้ยังมีเหลืออยู่ครับ
4: ยังเพียงพอ
3: กำลังพิจารณาอยู่ครับว่าจะได้เดือนหรือ2เดือนนะครับขอดูอยู่นะครับแล้วดูสภาพเศรษฐกิจด้วยนะครับ
0: เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับของโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปฟังเสียงประชาชนในย่านใจกลางกรุงเทพที่ยังคงใช้สิทธิ์ในการสแกนซื้อสินค้าและอาหารกันอย่างต่อเนื่องโดยบรรดาผู้ขายก็บอกนะครับว่าช่วยเพิ่มยอดในการขายจึงอยากให้มีโครงการนี้ต่อไปขณะที่ประชาชนบอกว่าโครงการนี้มีประโยชน์ใช้ได้ทั้งการเดินทางและซื้ออาหารวันนี้ทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสบริเวณย่านประชาสงเคราะห์ดินแดงห้วยขวางกทม.ซึ่งก็พบว่าประชาชนยังคงออกมาซื้ออาหารและรับประทานอาหารที่ร้านอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าของร้านหมูสเต๊ะและบะหมี่บอกว่าหลังมีโครงการบรรยากาศการจับจ่ายคึกคักขึ้นอย่างได้เห็นได้ชัดลูกค้านั้นกล้าจ่ายมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนมีโครงการที่ค่อนข้างจะเงียบโดยประเมินว่าช่วยเพิ่มยอดขายมากกว่า 50% และหวังว่าโครงการช่วยได้ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนพร้อมอยากให้รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
5: คนละครึ่งก็ช่วยได้เยอะ

0: ชนก็กล้าใช้เงินแล้วก็เศรษฐกิจมันก็จะฟุ้งขึ้นมาหน่อยถ้าไม่มีคนละครึ่งคนก็ไม่กล้าใช้เงินเพราะว่าตอนนี้ก็ให้เยอะอยู่นะ60 40เนี่ยคือรัฐบาลก็ให้เยอะอยู่คนก็กล้าใช้เงินกล้าใช้อะไรอย่างงี้ไงก็กระเตื้องอยู่ดีมากก็อยากจะให้มีต่อก็ถามลูกค้าบอกอยากจะให้มีต่ออย่าเพิ่งนั่นอย่าเพิ่งหยุดโอ้ก่อนมีนิ่งน้ำนิ่งเลยพอมีโครงการปุ๊บก็เพิ่มเลยก็ยังดีขึ้นมาเลยสักประมาณสัก 55%ก็ดีหน่อย
1: ขณะที่ร้านขายน้ำชงและข้าวกล่องก็ระบุว่าภาพรวมยังคึกคักพร้อมเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์และอยากให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องส่วนเจ้าของร้านอาหารอีกรายก็มองนะครับว่าโครงการช่วยเพิ่มยอดขายได้ประมาณ 10% และเห็นว่าการจำกัดวงเงินทำให้บรรยากาศนั้นคึกคักในเฉพาะช่วงต้นเดือนจึงอยากให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มวงเงินหรือว่าการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยตรง
2: ช่วงที่เข้าร่วมโครงการเขาจะมาใช้เยอะหน่อยแต่ก็อีกนะเพราะว่าเป็นร้านกาแฟร้านเล็กๆใช่ไหมล่ะบางคนเขาก็จะไปใช้ร้านที่แบบว่าราคาแบบว่าแต่ยังช่วยลดได้อันนี้ก็ประหลาดประลายแต่ส่วนมากจะเป็นร้านอาหารนะที่ถามน้องนะค่ะ
1: ด้านประชาชนที่มาใช้บริการก็ระบุว่าโครงการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยนำไปใช้ทั้งค่าเดินทางรถไฟใต้ดินและซื้ออาหารพร้อมกับมองอีกว่าวงเงินวันละ200บาทและวงเงินเดือนละ 1,000 บาทอยู่ในระดับที่เพียงพอและช่วยเหลือประชาชนได้หลายกลุ่ม
3: ก็ได้เยอะนะคะในแต่ละเดือนมันก็ช่วยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายของเราได้ระดับหนึ่งแล้วค่ะส่วนใหญ่เกิดก็จะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็อาจจะอาหารนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ใช้หมดภายในวันเดียวว
4: ันละ200เนี่ยถือว่าสำคัญ
3: ไม่นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะอยากได้เงินสดหรืออยากได้เต็มลิมิตกว่านี้แต่ว่าก็คิดว่า200นี่ก็พอดีนะคะเพราะบางคนเราก็ไม่ได้ใช้เยอะ
5: รัฐบาลสั่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็วนะคะเพื่อออกปฏิบัติการล่าจับและควบคุมปลาหมอคางดำที่แพร่ระบาดอยู่ใน21จังหวัดพร้อมเตรียมงบกลางค่ะเพื่อสนับสนุนงานควบคุมและแก้ไขปัญหาเชิงรุกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าข้อมูลในปัจจุบันยังคงพบปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อมาแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดหรือ Task Force ใน21จังหวัดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีถือเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้นะคะที่ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งการกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำปล่อยปลาผู้ล่าเพื่อควบคุมปริมาณจำนวนปลานำปลาที่จับได้ไปแปรรูปทำปุ๋ยหมักปลาป่นเพื่อสร้างรายได้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปแหล่งน้ำใหม่ดึงชาวบ้านร่วมเป็นหูเป็นตาใช้นำเทคโนโลยีวิเคราะห์ DNA และนำระบบ tracking มาใช้ติดตามการกระจายตัวและฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมพื้นที่สำเร็จนอกจากนี้รัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ไว้ประมาณ 70-90 ล้านบาทนะคะแต่ว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดถือว่าเป็นวงกว้างมากขึ้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้หารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งปูพรมตรวจโรงงานกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสมุทรสาครป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5บูรณาการร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปูพรมตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยเน้นเฝ้าระวัง3แนวคลองสำคัญอย่างคลองภาษีเจริญคลอง4วาพาสวัสดิ์คลองเอกชัยหลังมีประชาชนร้องเรียนเรื่องของปัญหาน้ำเน่าเสียส่งผลต่อคุณภาพน้ำที่มันเสื่อมโทรมลงรวมถึงมีการร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมตรงที่ปรึกษากรมควบคุมมลพิษก็เปิดเผยว่าจังหวัดสมุทรสาครนั้นเบื้องต้นมีแผนตรวจสถานะประกอบการและโรงงานกลุ่มเสี่ยง36แห่งโดยระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนที่ผ่านมาตรวจแล้ว25แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครและอำเภอกระทุ่มแบนครอบคลุมกิจการแปรรูปอาหารแปรรูปสัตว์น้ำฟอกย้อมหล่อหลอมและชุบโลหะขณะที่ทางด้านของสำนักงานในส่วนของภาค5เองก็จะเดินหน้าสนับสนุนการตรวจสอบคำแนะนำทางวิชาการและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดการปัญหามลพิษทางน้ำโดยเฉพาะคลอง4วาพาสวัสดิ์ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่กรมควบคุมมลพิษให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังและการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
5: ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชนจัดมหกรรมแก้หนี้ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะเปิดแผนเชิงรุกทุกหน่วยงานต้องทำงานเร็วขึ้นค่ะไม่ปล่อยให้ประชาชนรอความยุติธรรมจนสายเกินไปพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงทิศทางการทำงานที่ผ่านมาผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินย้ำชัดเจนนะคะว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมจึงวางกรอบเวลาทำงานเข้มข้นใน7นโยบายหลักเพื่อให้ทุกกรมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีโดยจุดเปลี่ยนสำคัญเรื่องแรกคือเรื่องของความเท่าเทียมทางกฎหมายด้วยการใช้กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือค่าทนายและเงินประกันตัวให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยพร้อมส่งศูนย์ยุติทำชุมชนและสายด่วนเข้าไปดูแลเพื่อเปิดโอกาสให้คนขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ต่อสู้คดีตามสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
1: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
2: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่ได้แต่ว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ยังไง
1: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมการบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะครับโดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับเราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้
0: ส่วนเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจเข้มที่บริเวณรอยต่อสามเหลี่ยมทองคำสกัดสารตั้งต้นผลิตยาบ้าหลายพันล้านเม็ดไม่ให้ข้ามพรมแดนควบคู่กับการตัดวงจรผู้มีอิทธิพลยึดทรัพย์และเปิดศูนย์บำบัดรักษา1อำเภอ1ศูนย์การปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ได้ตั้ง7ชุดปฏิบัติการพิเศษปราบแก๊งออนไลน์นอมินีและการฟอกเงินหลังพบกลโกงเปลี่ยนไปใช้บัญชีนิติบุคคลแทนบัญชีม้าบุคคลทั่วไปพร้อมดึงระบบศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์อายัดบัญชีให้ไวที่สุดล่าสุดสามารถยึดทรัพย์และเฉลี่ยเงินคืนผู้เสียหายไปแล้วกว่า130ล้านบาท
1: ตอนนี้นะครับทางสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาพัฒนาระบบนะครับเพราะรู้ปัญหาว่าเงินเนี่ยถ้าถูกหลอกไปแล้วนะครับโอนเข้าบัญชีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่เร็วมากที่ทางคนร้ายเนี่ยจะโยกเงินไปเป็นมันบัญชีม้าแถวหนึ่งก็เป็นแถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้า
2: ครับ
1: ปัญหาคือตอนนี้ทางตำรวจเนี่ยก็ได้ตั้งศูนย์ ACSC นะครับแล้วมีเจ้าที่เนี่ยเป็นวอลลุ่มเลยนะครับก็จะมีทั้งทุกธนาคาร
2: ครับ
1: นะครับอยู่ในศูนย์นั้นตลอดเวลามีทั้งตำรวจมีทั้งปปง.นะครับหากเกิดเหตุนะครับแล้วก็แจ้งนะครับแจ้งมาที่พนักงานสอบสวนแจ้งมาโดยตรงตรงนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็จะไปเข้าถึงที่เกิดเหตุเลยนะครับไปสกัดไปจับนะครับคนที่เอากดเงินที่ตู้ ATM ครั้งแรกเลยนะครับวอลลุ่มของ ACSC ตรงนี้ผมว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากนะนี่คือเบื้องต้นนะตอนเกิดเหตุ
2: ครับ
1: ส่วนที่เป็นคดีแล้วเนี่ยในส่วนของทางทั้งตำรวจทั้ง PSI เนี่ยมีการจับกุมมีการยึดทรัพย์กลุ่มคนร้ายไปแล้วเนี่ยยึดทรัพย์เสร็จก็จะเป็นเรื่องของการเฉลี่ยคืนทรัพย์ในจำนวนของผู้เสียหายซึ่งเราทำมาแล้วหลายๆนะครับก็เป็นจำนวนเกือบ700รายนะครับผู้เสียหายก็เกือบ600คนเนี่ยเป็นเงิน100กว่าล้านนะครับ130กว่าล้านซึ่งตรงนี้เราก็ได้ประสานกับทางปปง.นะครับก็ดำเนินการปปง.ก็มีเรื่องของการขายทอดตลาดในเรื่องทรัพย์สินต่างๆรถหรูอะไรต่าง
2: ๆครับ
1: พอขายทอดตลาดเสร็จก็มาเฉลี่ยคืนทรัพย์ให้กับทางผู้เสียหายตามมูลค่าที่เขาได้รับความเสียหายตรงนั้นครับ
0: ขณะที่นโยบายด้านปากท้องค่ะมีการจับมือกับสถาบันการเงินจัดมหากรรมแก้หนี้ลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยหนี้สิน23ครั้งทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนสำเร็จกว่า 40,000 รายมูลค่าทรัพย์สินกว่า 8,000 ล้านบาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้านไปกว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ยกตัวอย่างเคสจริงที่ช่วยเจรจานะคะเช่นค่างวดรถจากเดิมเดือนละ 15,000 บาทลดเหลือเพียง 1,500 บาทหรือหนี้บัตรเครดิต 100,000 บาทเจรจาปิดจบเหลือ 15,000 บาทช่วยให้คนค้ำประกันและลูกหนี้กลับมาตั้งหลักใช้ชีวิตได้อีกครั้งพร้อมประกาศเดินหน้าจัดงานแก้หนี้สินต่อเนื่องทั่วประเทศ
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมองการใช้วาทกรรมระบอบสีน้ำเงินนำมาโจมตีฝ่ายรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่าเป็นขบวนการเพื่อจะดิสเครดิตทางการเมืองนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Today Live ตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยที่กำลังถูกฝังความเชื่อด้วยคำว่าระบอบสีน้ำเงินโดยได้ตั้งคำถามกลับว่าประเทศไทยมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่แล้วแต่ว่าวาทกรรมนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อดิสเครดิตทางการเมืองหลังจากที่บางพรรคการเมืองนั้นขับเคลื่อนแคมเปญปราบกลุ่มทุนสีเทาไม่สำเร็จจึงมีการเปลี่ยนเป้าหมายใหม่หันมาเรื่องของการบริหารงานการเมืองในสภาไปจนถึงข้อกล่าวหาเรื่องการหัวสวเข้าด้วยกันเพื่อสะสมความไม่พอใจของสังคมเอาไว้ใช้ในการเลือกตั้งรอบหน้าส่วนข้อกล่าวหาหัวสวนั้นโฆษกรัฐบาลระบุว่าหากมีหลักฐานควรส่งเข้ากระบวนการตามกฎหมายไม่ใช่เลือกเปิดข้อมูลบางส่วนเพื่อหวังผลชี้นำสังคม
0: รัฐบาลเดินหน้าผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571นะคะโดยประกาศใช้มาตรฐานสากลนี้เป็นตัวเร่งในการยกเครื่องการบริหารประเทศทั้งระบบทางมิติเศรษฐกิจราชการและการศึกษานางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยขณะนี้ไทยได้เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเชิงเทคนิคแล้วภายหลังจากที่ได้ส่งบันทึกเบื้องต้นไปเมื่อปลายปี2568โดยปัจจุบันคณะกรรมการของ OECD จำนวน25คณะกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบกฎหมายและนโยบายของไทยในทุกมิติซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้34หน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเร่งรัดการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นเอกภาพซึ่งมีเป้าหมายคือการยกระดับประเทศทั้งการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมลดขั้นตอนและภาระของภาคธุรกิจทำให้ระบบราชการคล่องตัวและโปร่งใสขึ้นรวมถึงพัฒนาคนไทยให้มีทักษะพร้อมสำหรับเศรษฐกิจใหม่โดยหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จที่เห็นผลเป็นรูปธรรมคือผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือปีซ่าประจำปี2025ที่ OECD เพิ่งประกาศผลเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาซึ่งพบว่านักเรียนไทยมีคะแนนปรับตัวสูงขึ้นจากปี2022ครบทั้ง3ด้านได้แก่ทักษะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และทักษะด้านการอ่านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับนะคะว่าแม้ทิศทางคะแนนจะดีขึ้นแต่ภาพรวมยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD โดยเฉพาะสัดส่วนของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะขั้นพื้นฐานรัฐบาลจึงเตรียมนำผลประเมินนี้มาต่อยอดเพื่อปิดช่องว่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่เนื่องจากคุณภาพการศึกษาคือสิ่งที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีโลกในระยะยาว
2: สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติวกสทช.ก็ร่วมกับกองทุนกทกทปสนะครับและก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปิดตัวโครงการประกวดนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเปิดทางให้กลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุตลอดจนผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้อย่างเท่าเทียมนายชันทพัฒน์คำโคกกรวดรักษาการรองเลขาธิการกสทช.พร้อมด้วยผู้บริหารจากสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนาหรือกทปส.และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมเปิดตัวโครงการ Thailand Accessible Innovation Challenge InnoAct 2026โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีโดยมุ่งสร้างเครือข่ายนักพัฒนานักวิจัยและกลุ่มสตาร์ทอัพให้นำแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคนหรือว่า Inclusive Design มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถใช้งานได้จริง
3: ด้านคณะผู้จัดงานก็คาดหวังว่าเวทีนี้จะก่อให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้นแบบอย่างน้อย10ผลงานพร้อมสร้างเครือข่ายนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกว่า100คนเพื่อยกระดับให้เป็นมาตรฐานในการออกแบบเทคโนโลยีของประเทศไทยในอนาคต
4: โครงการนี้นะคะเป้าหมายคือเราคาดหวังว่าเราจะได้ต้นแบบนวัตกรรมนะคะที่สามารถที่จะตอบโจทย์เพนพอยต์ให้กับกลุ่มคนพิการผู้สูงอายุหรือผู้ได้โอกาสนะคะได้เท่าถึงกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมค่ะโดยเราจะคาดหวังว่าเราจะได้ต้นแบบผลงานนวัตกรรมเนี่ย10ผลงานในรอบสุดท้ายซึ่งสามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็จะมีเครือข่ายผู้พัฒนานวัตกรรมหรือเรียกว่าเครือข่ายนวัตกรนะคะจาก100คนทั่วประเทศนะคะท้ายสุดเนี่ยเราต้องการจะเสริมสร้างเกิดคอมมูนิตี้หรือสังคมของนวัตกรรมสำหรับคนกลุ่มนี้ค่ะ
3: สำหรับนักวิจัยสตาร์ทอัพหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศเงินสด 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและรางวัลอื่นๆอีกมากมายโดยโครงการเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์แล้วไปจนถึงวันที่20กันยายน2569และจะประกาศผล50ทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกในวันที่22กันยายนนี้เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาแนวคิดเชิงลึกต่อไป
0: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องที่บริเวณจุดคัดกรองภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยวันนี้มีตัวแทนนักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายนำแซนด์วิชจำนวน300ชิ้นมาร่วมแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยหนึ่งในตัวแทนนักเรียนทุนได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของนักกฎหมายด้วยพระปรีชาสามารถและความเสียสละเพื่อสังคมพร้อมทั้งตั้งปณิธานว่าจะเจริญรอยตามพยุคลบาทนำความรู้ด้านกฎหมายไปใช้พดุงความยุติธรรมและช่วยเหลือสังคมต่อไป
5: พระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นทรงเป็นนักกฎหมายที่มีพระปรีชาสามารถค่ะแล้วก็มีความเสียสละเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างให้พวกเราที่เป็นนักเรียนทุนในฐานะนักเรียนทุนก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็อยากจะดำเนินรอยตามพระองค์ท่านในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะเพื่อที่จะใช้ความยุติธรรมในฐานะนักกฎหมายอย่างพวกเราอยากจะใช้ความยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือกับสังคมในปัจจุบันให้มากที่สุดค่ะ
0: ขณะที่ประชาชนจากจังหวัดนครราชสีมาได้บอกเล่าถึงความประทับใจในพระกรณียกิจโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงและสตรีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
6: ประทับใจที่ว่าองค์พาน่ะเรียนด้านกฎหมายแล้วก็ได้ไปช่วยผู้ต้องขังผู้หญิงนะคะที่ผู้หญิงอื่นๆที่ว่าไม่ได้ต้องขังก็แล้วแต่ที่ว่ามีปัญหาเรื่องว่าโดนรังแกโดนข่มเหงทางอะไรเงี้ยพระองค์ก็จะไปแนะนำให้ความช่วยเหลือถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับประชาชนผู้หญิงทุกคนที่บางทีก็จะเสียเปรียบเห็นว่าผู้หญิงเป็นคนอ่อนแออย่างเงี้ยท่านก็จะช่วยอันนี้ซาบซึ้งใจมากเลยค่ะ
0: สำหรับประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาคือ8นาฬิกา15นาทีถึง19ถึง9นาฬิกา15นาที11นาฬิกาถึง13นาฬิกา15นาที15นาฬิกาถึง16นาฬิกา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและ9นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองเริ่มเปิดในเวลา7นาฬิกา45นาทีและปิดในเวลา19นาฬิกา
3: ช่วยไปติดตามการสรุปข่าวในภาคภาษาอังกฤษนะครับกับ MBT World Brief ครับ
7: สวัสดีครับThank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Nat Nakavisut. In our first story this afternoon, Thailand is pushing ahead with plans to join the Organization for Economic Cooperation and Development by 2028, using the process to drive broad reforms across the economy, public administration, and education. Deputy Government Spokesperson Lalida Preut Wipattana revealed that Thailand has now entered the technical review stage after submitting its initial memorandum late last year to join the Organization for Economic Cooperation and Development, or OECD. 25 OECD committees are reviewing Thailand's laws and policies across a wide range of areas, while 34 government agencies have been tasked with coordinating efforts to accelerate legal and regulatory reforms. The government aims to use the process to promote fairer competition, reduce regulatory burdens on businesses, and make the public sector more efficient and transparent. It also aims to strengthen the skills of Thai workers to prepare them for the changing economy. One measure of progress highlighted by the government is the latest program for International Student Assessment, or PISA. The OECD's 2025 results, released on September 8th, showed Thai students improved their scores from 2022 in all three areas tested, namely science, mathematics, and reading. However, Ms. Lalida acknowledged that Thailand's overall performance remains below the OECD average, particularly in the proportion of students reaching basic proficiency levels. The government plans to use the findings to identify remaining gaps and improve education outcomes, which it sees as closely linked to workforce productivity and Thailand's long-term competitiveness. The government has set 2028 as its target for completing Thailand's OECD accession process. The Ministry of Natural Resources and Environment is stepping up inspections of high-risk factories in Samut Sakhon province to prevent illegal wastewater discharges into public waterways, following complaints over deteriorating water quality. Minister of Natural Resources and Environment Suchat Chomklin has instructed the Pollution Control Department, together with the Samut Sakhon provincial authorities and relevant agencies, to carry out inspections of high-risk factories and businesses. The operation is focusing on three major canals, following complaints from local residents about wastewater pollution. The issue has also been raised by members of parliament and relevant house committees. Pollution Control Department Director General Dr. Surin Warakit Thamrong said 36 high-risk factories and businesses have been identified for inspection. Between September 8th and 10th, officials inspected 25 establishments in the province, covering food processing, seafood processing, dyeing, metal casting, and metal plating operations. The Environment and Pollution Control Office 5 will continue supporting the inspections, providing technical advice and gathering information to help address water pollution. Meanwhile, water quality in Klong Siwa Pasawat remains a particular focus due to its ongoing environmental risks and the need for continued monitoring and corrective action. The Justice Ministry is stepping up efforts to help people resolve their legal and financial problems, with the Justice Minister pledging faster action to help reduce wait time in the judicial processes. Speaking on the talk with the Anutin Cabinet Program, the Minister of Justice, Police Lieutenant General Ruttapon Nawarat, has outlined key policy areas with tighter working timelines to ensure government agencies respond more quickly to public needs. The Justice Minister said the Ministry is using the Justice Fund to help low-income people cover legal fees and bail, while community justice centers and hotlines are being used to provide additional assistance to people who cannot afford legal support. On drug suppression, the ministry is working with neighboring Laos and Myanmar to strengthen checkpoints around the Golden Triangle and prevent precursor chemicals from being smuggled across borders. Measures also include targeting influential figures, seizing assets, and establishing a drug treatment center in every district. The ministry has also established seven special task force to tackle scam syndicates, nominee businesses, and money laundering, as criminals increasingly use corporate accounts instead of individual mule accounts. Working with the Anti-Money Laundering Office, authorities have so far seized assets and returned more than 130 million baht to the victims. On household debt, the ministry is working with financial institutions to hold debt resolution fairs and conduct mediation nationwide. 23 events have helped more than 40,000 people resolve debts involving assets worth over 8 billion baht, reducing their financial burden by more than 5 billion baht. Minister Ruttaporn said debt resolution fairs will continue to be held across the country to help debtors and guarantors regain financial stability. And that's a wrap for our NBT World Brief this afternoon. For more updates, please scan the QR code on your screen to stay connected with all of our stories. Until next time, สวัสดีครับ

ยจิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้ราชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: ข่าวต่างประเทศครับผู้นำสหรัฐเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรมนายวันวันพร้อมกล่าวถึงความจำเป็นในการทำสงครามกับอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเข้าร่วมพิธีรำลึก25ปีเหตุวินาศกรรมนายวันวันที่อนุสรณ์สถานกระทรวงกลาโหมรัฐเวอร์จิเนียได้กล่าวสุนทรพจน์ว่าเขาจะไม่มาลืมเหตุการณ์ความสูญเสียใหญ่หลวงครั้งนั้นซึ่งเกิดจากฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายและยังบอกอีกว่าเวลานี้สหรัฐยังคงทำสงครามปราบปรามการก่อการร้ายอยู่ซึ่งเขาระบุว่านั่นคือสงครามอิหร่านดังนั้นเขาจึงถือโอกาสนี้กล่าวสดุดีทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อทำให้อิหร่านไม่มีโอกาสในการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้สัมภาษณ์แก่สื่อว่าเขาไม่เสียใจที่สั่งการทำสงครามอิหร่านแม้ความขัดแย้งดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้เนื่องจากการปล่อยปละละเลยให้อิหร่านนั้นถือครองอาวุธนิวเคลียร์คือสิ่งที่เลวร้ายกว่า
1: สำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการว่าเจ้าหญิงอัสตริดพัชเชตภัคคินีในสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5สิ้นพระชนม์เมื่อวานนี้ขณะมีพระชนมายุ94พรรษาหรือหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5เพียง2วันนับเป็นข่าวเศร้าซ้ำสองสำหรับประสบกรณิกรชาวนอร์เวย์ในแถลงการของสำนักพระราชวังนอร์เวย์ยังได้ระบุถึงพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8ว่าเจ้าหญิงอัสตริดทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระราชวงศ์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งนี้เจ้าหญิงอัสตริดมีพระพลานามัยไม่แข็งแรงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนมีนาคมพระองค์ทรงเข้ารับการรักษาพระวรกายในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดบวม
0: สายการบินเมียนมาแอร์เวย์สอินเตอร์เนชั่นแนลรายงานว่าได้ระงับเที่ยวบินเข้าออกที่สนามบินนานาชาติมันทะเลเมืองใหญ่อันดับ2ของเมียนมาแล้วในช่วงนี้โดยเปลี่ยนขึ้นลงไปยังสนามบินใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัยหลังมีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธได้ส่งโดรนเพื่อโจมตีสนามบินมันทะเลขณะที่สื่อ Global New Line of Myanmar ของรัฐบาลเมียนมารายงานว่าโดรนเหล่านั้นเป็นของกองกำลังประชาชน PDF ที่ต่อต้านรัฐบาลโดยมีจำนวนทั้งสิ้น6ลำทั้งไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: เนปาลเร่งดำเนินการฆ่าเชื้อโรคตามพื้นดินและซากปรักหักพังในเขตนูวาโกดที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ในช่องเขาหิมาลัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาหลังมีความวิตกกังวลว่าจากนี้อาจเกิดสถานการณ์โรคระบาดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นน้ำขังและการจัดการขยะที่ยังไม่มีประสิทธิภาพส่วนการกู้ภัยที่ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องได้ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 1,400รายและเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกกว่า 5,600 คนซึ่งเป็นตัวเลขรวมกันระหว่างพื้นที่ประสบภัยในเนปาลและเขตทิเบตของจีนด้านการฟื้นฟูพื้นที่เสียหายรัฐบาลเนปาลระบุว่าอาจต้องใช้งบประมาณสูงเกือบ 4,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยอาจจะร้องขอจากประชาคมโลกในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติต่อไป
0: สมาชิกของครอบครัวลีจกหยานและโจหังถุงได้แสดงความผิดหวังต่อเหตุการณ์ที่ศาลฮ่องกงตัดสินจำคุกทั้ง2คนคนละ7ปีฐานความผิดยุยงในการให้เกิดล้มล้างการปกครองกรณีที่จัดกิจกรรมเมื่อปี2563เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ปราบปรามผู้ประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งของจีนเมื่อ37ปีก่อนโดยทั้งสองจัดกิจกรรมขึ้นโดยไม่สนใจต่อคำสั่งห้ามของทางการฮ่องกงจึงถูกจับกุมดำเนินคดีอย่างไรก็ตามลีเจิกหยานและโจหังถุงนั้นถูกควบคุมตัวในเรือนจำมาตั้งแต่ปี2564ซึ่งก็เท่ากับว่าทั้งสองจะเหลือเวลารับโทษอีกคนละไม่ถึง2ปี
1: กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมที่พยายามผลักดันให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับผลกระทบของ AI และระบบอัตโนมัติต่างๆที่มีต่อตลาดแรงงานได้นำหุ่นยนต์ราว30ตัวออกมารวมตัวประท้วงที่หน้าอาคารกระทรวงกิจการดิจิทัลในกรุงวอร์ซอของโปแลนด์เพื่อเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น

0: ในการกำกับดูแลและควบคุม AI โดยหุ่นยนต์เหล่านี้ยังได้ถือธงและตะโกนข้อความว่าอย่ารอช้าพวกเราต้องการกฎหมายทั้งนี้ประเด็นภัยคุกคามจาก AI กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอีกครั้งหลังจากที่เจคอบและโคซอนอดีตวิศวกรที่เพิ่งลาออกจาก Anthropic ได้ออกมากล่าวหาว่าทั้ง Anthropic และ OpenAI ต่างกำลังเร่งพัฒนาความก้าวหน้าด้าน AI อย่างขาดความรับผิดชอบซึ่งก็มีนักวิจัยของ Anthropic ที่ได้แสดงความเห็นสมทบด้วยว่าสิ่งที่โคซอนพูดนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
1: ศาลฎีกาของอินเดียมีคำสั่งให้รัฐบาลต้องสั่งการให้บรรดาผู้ผลิตสินค้าดำเนินการติดฉลากคำเตือนอาหารบนผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อต่างๆภายใน10วันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามอาหารที่ไม่ปลอดภัยโดยเป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านอาหารของอินเดียได้เสนอโครงการติดฉลากคำเตือนในหมวดหมู่อาหารที่มีน้ำตาลเกลือและไขมันอิ่มตัวเกินปริมาณที่กำหนดและเพิ่มกฎระเบียบเข้มงวดอื่นๆให้แก่สินค้าเหล่านั้นซึ่งก็เป็นข้อเสนอที่ต้องเผชิญกับกระแสคัดค้านจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของอินเดียที่มองว่าอาจทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้บริโภคได้
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเวียดนามส่งออกกาแฟในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยปริมาณสูงเกือบ 1.7 ล้านตันเพิ่มขึ้นกว่า 10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแต่มูลค่าการส่งออกอยู่ที่กว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 11.2% เนื่องจากราคาส่งออกเฉลี่ยปรับตัวลดลงส่วนตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม3อันดับยังคงเป็นเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นคิดเป็นสัดส่วน 13.2% 8.2% และ 7.1%ของการส่งออกทั้งหมดตามลำดับอย่างไรก็ตามทางสมาคมกาแฟและโกโก้แห่งเวียดนามคาดการว่าปริมาณการส่งออกกาแฟของเวียดนามตลอดปีนี้จะเพิ่มขึ้น 10% โดยได้รับแรงหนุนจากการผลิตกาแฟฤดูกาลใหม่ซึ่งจะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้
1: ในค่ายผู้ลี้ภัยในฉนวนกาซาก็มีปัญหาเรื่องของวิกฤตเกี่ยวกับโรคอีสุกอีใสที่ระบาดนะครับติดตามจากรายงานครับ
2: เด็กหญิงรูบาซาเดวัย8ขวบต้องใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานภายในเต็นท์พักพิงในฉนวนกาซาที่เธออาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวทั่วทั้งร่างของเธอเต็มไปด้วยตุ่มพองสีแดงที่เกิดจากการอักเสบท่ามกลางการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคอีสุกอีใสแพทย์และครอบครัวผู้พลัดถิ่นในกาซาเปิดเผยว่าโรคติดต่อร้ายแรงนี้ได้แพร่ระบาดหนักในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากภัยสงครามได้บีบบังคับให้ชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนต้องเข้าไปอาศัยอยู่ในเต็นท์ที่เบียดเสียดโดยไม่มีแม้กระทั่งน้ำสะอาดสำหรับรักษาความสะอาดขั้นพื้นฐานแต่คุณหมอก็ต้องทำความสะอาดร่างกายให้หนูน้อยทุกวันและต้องแยกกักตัวหนูน้อยจากสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆของเธอองค์การยูนิเซฟระบุว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้บันทึกสถิติพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีสุกอีใสแล้วมากกว่า 9,300 คนทั่วฉนวนกาซาเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบาดหนักที่สุดในเมืองคานยูนิสทางตอนใต้ซึ่งราเอลซาริยาแพทย์ผิวหนังจากสมาคมเสี้ยววงเดือนแดงแห่งปาเลสไตน์ได้ชี้ว่าการขาดแคลนพื้นที่แยกกักตัวผู้ป่วยคือปัจจัยหลักที่ทำให้โรคแพร่กระจายอย่างรวดเร็วสำนักข่าว AFP ได้เผยภาพแอ่งน้ำที่ขังเน่าเสียและเต็มไปด้วยขยะรายล้อมเต็นท์ที่พักชั่วคราวโดยมีเด็กๆ เดินเท้าเปล่าไปมาตามแนวเต็นท์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสุขอนามัยที่เลวร้ายของเด็กๆในค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นเหมือนการบ่งบอกว่าน่าจะเป็นการยากลำบากอย่างยิ่งต่อการที่จะควบคุมโรคระบาดใดๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีลักษณะเช่นนี้อลาพี่สาวของรูบากล่าวโทษว่าการแพร่ระบาดเกิดจากความแออัดในเต็นท์และความจริงที่ว่าเราได้รับน้ำเพียงสัปดาห์ละครั้งแถมยังเป็นน้ำเค็มและไม่สะอาดนอกเหนือจากนี้เธอยังเสริมว่าครอบครัวของเธอต้องดิ้นรนอย่างยากลำบากเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดขั้นพื้นฐานและครอบครัวของเธอต้องใช้ชีวิตเช่นนี้มานาน3ปีแล้วตามภาวะสงครามอีกทั้งยังได้ตัดพ้อว่าพวกเธอทำผิดอะไรจึงต้องมาใช้ชีวิตเช่นนี้ในสภาพที่มีผื่นขึ้นเต็มตัวไปหมดบรรดาแพทย์ระบุว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้เน้นย้ำถึงความท้าทายด้านสาธารณสุขที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสำหรับประชาชนผู้พลัดถิ่นในกาซาซึ่งในปัจจุบันการป้องกันการติดเชื้อนั้นกลายเป็นเรื่องที่ยากลำบากพอๆกับการรักษาโรคเนื่องจากเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ขาดแคลนอย่างหนักและนอกจากอีสุกอีใสแล้วผู้พลัดถิ่นเหล่านี้ก็ยังต้องเผชิญกับโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงและในตอนนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของครัวเรือนต่างรายงานว่าพบโรคผิวหนังหมัดเหาและหิดอีกด้วย ที่ผ่านมาระบบสาธารณสุขของกาซาเสียหายหนักจากการที่อิสราเอลได้ยิงถล่มโรงพยาบาลต่างๆโดยอ้างว่าเป็นกบฏที่กบดานของกลุ่มติดอาวุธดังนั้นบรรดาแพทย์จึงมองว่าเมื่อโรงพยาบาลไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วก็จำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาด้วยการขนส่งยาเข้าสู่พื้นที่ให้ได้มากขึ้นไม่เช่นนั้นระบบสาธารณสุขของกาซาก็ถือว่าใกล้ล่มสลายลงอย่างแท้จริง
1: เข้าดาวสู่เอเชียนเกมแล้วนะครับติดตามจากคุณโก้โคชพลครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีสองท่านนะครับเหลือ7วันเท่านั้นนะครับเอเชียนเกมจะมาถึงแล้ววันนี้มีความพร้อมของทีมฟุตบอลหญิงไทยรวมถึงฮอกกี้สาวไทยด้วยครับ
1: เชิญครับ
0: เชิญครับ
3: สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูความพร้อมของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับซึ่งก็พร้อมลงทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026เรียบร้อยแล้วครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียครับหรือว่า OCA นะครับจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนะครับซึ่งรายการดังกล่าวฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ครับร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไชนีสไทเปและก็เวียดนามจะแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มครับผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปในงานแถลงข่าวครั้งนี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยส่งทางด้านของโค้ชอัลเฟรดครับเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเข้าร่วมงานนะครับซึ่งโค้ชอัลเฟรดก็กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่มีโอกาสมาร่วมการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นที่นี่มีวัฒนธรรมและระบบการจัดการที่ดีมากครับโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยรวมถึงความใส่ใจในการดูแลและให้ความสำคัญกับนักกีฬาและทุกทีมเป็นอย่างดีนะครับตอนที่เคยเป็นนักกีฬาก็มีโอกาสเดินทางมาแข่งขันที่ญี่ปุ่นหลายครั้งครับรวมถึงการแข่งขันซูเปอร์คัพที่โยโกฮาม่าซึ่งทุกครั้งที่มาที่นี่ก็รู้สึกประทับใจในความเป็นมืออาชีพและระบบการจัดการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมครับเราพยายามเตรียมนักกีฬาให้มีแรงกระตุ้นและมีความพร้อมมากที่สุดเพราะการได้ลงเล่นกับทีมระดับโลกอย่างญี่ปุ่นสำหรับนักกีฬาบางคนอาจมีความกดดันอยู่บ้างแต่ก็พยายามเปลี่ยนความกดดันให้กลายเป็นแรงกระตุ้นครับเพื่อให้นักกีฬามีความมุ่งมั่นและสนุกกับการได้ลงแข่งขันกับทีมญี่ปุ่นอย่างเต็มที่เป้าหมายคือการเล่นให้เต็มร้อยครับเพราะไม่ใช่ทุกวันที่เราจะมีโอกาสได้แข่งขันกับทีมระดับท็อปของโลกดังนั้นจึงอยากใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่ที่สุดเพื่อเรียนรู้พัฒนาตนเองและก็พัฒนาทีมให้ดีขึ้นต่อไปครับนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยนะครับให้โอวาทนักกีฬาก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายสรันรังคศิริผู้จัดการทีมฮอกกี้หญิงและนางนฤมลศิริวัฒน์ครับผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายเปิดคุ้มขุมพลให้โอวาทนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนจะออกเดินทางในเช้ามืดวันที่14กันยายนนี้นะครับนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยก็หวังว่านักกีฬาทุกคนจะมีความเชื่อมั่นมีความตั้งใจและมีใจที่สู้ครับเพื่อสร้างผลงานในการแข่งขันครั้งนี้ให้ดีกว่า4ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะทีมชายถือว่าได้โอกาสที่ดีได้เข้าร่วมเล่นอย่างเป็นทางการครับและหวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จโดยทางสมาคมนะครับก็ตั้งเป้าทีมชายไว้อันดับที่9สำหรับทีมหญิงต้องดีกว่าครั้งที่แล้วครับก็เชื่อว่าน่าจะอยู่ในลำดับที่5นะครับส่วนมาดามนครับหรือว่านางนฤมลศิริวัฒน์ผู้จัดการทีมฮอกกี้ทีมไทยนะครับก็เปิดเผยว่านักกีฬาได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเป็นทีมสุดท้ายใน12ทีมของเอเชียนเกมโดยโค้ชทีมชายก็มีเทคนิคการฝึกซ้อมที่ดีครับตั้งเป้าว่าครั้งนี้จะทำผลงานด้วยการจบอันดับที่9สิ่งที่อยากเตือนทั้งทีมชายและหญิงก็คือการใช้สารต้องห้ามครับถือเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดโดยเฉพาะการใช้ยาหรือว่าป่วยหากนักกีฬาบาดเจ็บหรือป่วยครับให้แจ้งทีมงานโดยด่วนอย่าทานยาเองเพราะหากถูกจับได้อาจโดนปรับแพ้ทั้งทัวร์นาเมนต์นะครับสำหรับกีฬาฮอกกี้ในเอเชียนเกม2026จะแข่งขันระหว่างวันที่18กันยายนถึง3ตุลาคมครับโดยทีมชายไทยอยู่ในสาย B ร่วมกับปากีสถานมาเลเซียจีนโอมานอุซเบกิสถานส่วนทีมหญิงไทยก็อยู่ในสาย B ครับร่วมกับอินเดียญี่ปุ่นสิงคโปร์อินโดนีเซียอุซเบกิสถานครับ ขณะที่ทัพแบดมินตันไทยก็พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมก็หวัง 1-2 เหรียญครับนำโดยเมย์รัชนกอินทนนท์พร้อมกับประกาศเล่นทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัวและประกาศความพร้อมทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยนะครับชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยครั้งนี้ส่งไป20คนทั้งชายและหญิงและก็เจ้าหน้าที่อีก8คนครับฝ่ายชายก็นำมาโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารพนิชพลธีรรัศกุลนะครับแล้วก็เดชาพลพัววรานุเคราะห์ส่วนทีมหญิงก็มีจอมเก๋านำทีมมาโดยเมรัชนกอินทนนท์ครับหมิวพรปวีช่อชูวงศ์และก็สุพนิดาเกตทองส่วนในด้านของความพร้อมหลายคนลงเล่นระดับอาชีพมาต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแต่ก็กังวลเรื่องสภาพร่างกายที่กำศึกหนักมาหลายรายการติดต่อกันครับต้องเช็คกันเป็นรายบุคคลเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดพร้อมมั่นใจก็มีลุ้น 1-2 เหรียญจากทั้งบุคคลและก็ประเภททีมนะครับขณะที่เมรัชนกอินทนนท์ครับนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวขวัญใจชาวไทยก็พยายามฟื้นฟูร่างกายเรียกความฟิตครับเพิ่งจะหายเจ็บจากศึกชิงแชมป์โลกโดยเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของครั้งสุดท้ายของเธอด้วยครับสำหรับการแข่งขันกีฬาแบดมินตันเอเชียนเกม2026 29กันยายนที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นส่วนผลงานทัพนักตบลูกขนไก่ไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่แล้วหางโจเกมส์ครับคว้ามาได้1เหรียญทองแดงในประเภททีมหญิงครับไปดูทัพยูยิสุไทยนะครับตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ติดตามจากรายงานนี้ครับ

0: ยูซูทีมชาติไทยภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมพร้อมเดินหน้าสู่เวทีแห่งความฝันกับเป้าหมายที่ชัดเจนคือการคว้าเหรียญทองในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ให้ได้โดยเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่าครั้งนี้ยูจิสูมีแข่งขันเนวาซ่าหรือจับล็อกประเภทเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกจังหวะทุกเทคนิคและทุกวินาทีสามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ซึ่งประเทศไทยส่งจอมล็อกร่วมล่าเหรียญรางวัลทั้งหมด15คนแบ่งเป็นชาย9คนและหญิง6คนละครับ
1: กีฬายูจิสูเนี่ยมีในเวิลด์เกมเอเชียนเกมส์นะครับแล้วก็มีระดับโลกวันนี้นะครับก็นักกีฬาได้ลองสนามก่อนไปเหมือนวอร์มครับก่อนไปเจอเอเชียนเกมสนามจริงนะครับอย่างนี้ครับเราหวัง1เหรียญทองครับพูดเลยแล้วก็มีหวังเหรียญย่อยด้วยแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นกีฬาต่อสู้นะครับผมมองว่าผมหวังอยู่แล้วแต่เหตุการณ์ซึ่งหน้าซึ่งจะเจอกันเนี่ยในเวลาแข่งขันเนี่ยมันเกิดได้ตลอดนะครับก็ทำให้ดีที่สุดแต่ว่าหวัง1เหรียญทองครับผม
0: ทีระดับเอเชียครั้งนี้นักกีฬาทุกคนผ่านการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและที่สำคัญสมาคมกีฬายูจิสูแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานถึง1เดือนประสบการณ์จากการฝึกซ้อมในต่างแดนกลายเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสำคัญเพิ่มทั้งความแข็งแกร่งเทคนิคและความมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามแข่งขันจริงรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับคือความหวังเหรียญทองทั้งเพชรดาเคซีตันเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วและมิยูซูซูกิดาวรุ่งดีกรีไม่ธรรมดานะครับคว้าแชมป์เยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน18ปีมาแล้วจากประสบการณ์ของรุ่นพี่ผสมพลังของดาวรุ่งกลายเป็นความหวังใหม่ของทัพยูจิสูไทยแหละครับ
2: ครับสำหรับนักกีฬายูจิสูนะครับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมก็เราก็เตรียมตัวมานะครับต่อเนื่องซ้อมต่อเนื่องมาจากซีเกมปีที่แล้วนะครับก็มีความพร้อมนะครับพร้อมที่จะสำหรับเอเชียนเกมปีนี้นะครับนักกีฬาก็สภาพร่างกายก็สมบูรณ์ดีครับสำหรับเอเชียนเกมที่ผ่านมานะครับ3ครั้งก็มีแค่อีเวนต์เดียวก็คืออีเวนต์ของจับล็อกนะครับเนวาซ่านะครับก็ส่วนอีเวนต์อื่นที่เราก็มีนักกีฬาที่มีความสามารถก็มีไม่ได้อยู่ในเอเชียนเกมนะครับแต่ว่าในรุ่นในประเภทเนวาซ่า

0: ุตบอล BYDC เล่นซิกลีก1ฤดูกาล2026ครึ่งแรกราชบุรีนำอยู่1-0เข้าสู่ครึ่งหลังเริ่มเกมไปเกือบ10นาทีก็ต้องมีการหยุดเกมการแข่งขันชั่วคราวครับเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักก็ทำให้เกมล่าช้าไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับกลับมาแข่งขันต่อก็มีจังหวะทำประตูกันหลายต่อหลายครั้งแต่สุดท้ายไม่มีประตูเพิ่มจบเกมราชบุรีเอาชนะไป1-0เก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลนี้ได้สำเร็จครับไปดูคู่ต่อมาแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประเดิมโค้ชคนใหม่ครับมาริโอซินวานะครับเปิดสนามช้างอารีนาเจอกับกวางซงเชียงรายยูไนเต็ดครึ่งแรกผ่านไป32นาทีบุรีรัมย์ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากลูกยิงของกิโยโมบิสโซลีครับเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกครึ่งหลังนาทีที่77ทีมเยือนเชียงรายได้เฮบ้างครับโรบินโยจูเนียร์ได้โอกาสยิงนะครับแล้วก็เป็นประตูตีเสมอ1-1ครับให้กับเชียงรายท้ายเกมนาทีที่88บุรีรัมย์พลาดโอกาสได้ประตูที่2ครับอลิซันดรูทูโดรี่นะครับส่งบอลเข้าประตูไปแล้วแต่ว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนครับก็ไม่ได้ประตูนี้สุดท้ายจบ90นาทีเสมอกันไป1-1เชียงรายครับแบ่งแต้มจากแชมป์เก่าบุรีรัมย์ได้สำเร็จปิดท้ายกันอีก1คู่ครับสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของราชันโคขาวลำพูนวอลเลอร์สนะครับเริ่มเกมไป14นาทีท่าเรือขึ้นนำครับจากการสังหารจุดโทษของอิสซัมอัลซาบีกองหน้าจากโอมานนะครับเป็นประตูเดียวในครึ่งแรกเข้าสู่ครึ่งหลังลำพูนตีเสมอได้จากโรดิโก้มารันเยาครับนาทีที่61สกอร์มาเท่ากัน1-1กระทั่งนาทีที่76เจ้าบ้านการท่าเรือได้เฮครั้งครับธีรศักดิ์เผยพิมายยิงสุดคมครับลูกนี้เข้าประตูไปการท่าเรือขึ้นนำเป็น2-1และก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้นะครับเดี๋ยวไปดูจังหวะการยิงของธีรศักดิ์เผยพิมายครับลูกนี้เฉียบคมจริงๆครับจบเกมชนะไป2-1เก็บชัย2นัดรวดขึ้นเป็นจ่าฝูงครับส่วนเชียงรายมีอยู่4คะแนนและลำพูนตอนนี้ยังไม่มีแต้มนะครับโปรแกรมวันนี้แข่งขันคู่แรก18:00 น.ศรีสะเกษยูไนเต็ดเจอกับอยุธยายูไนเต็ด18:30 น.อุทัยธานี FC จะเจอกับปัตตานี FC และคู่สุดท้าย19:00 น. BG ปทุมยูไนเต็ดจะเจอกับราศีสไลยูไนเต็ดครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยงวันนี้นะคะด้วยภาพปรากฏการณ์ฝนดาวตกเอปไซลอนเพอร์เซอิสค่ะซึ่งสามารถมองเห็นได้หลายพื้นที่ในมณฑลไหหลงเจียงของจีนค่ะ
1: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: อร่อยมากรสชาติดีมังคุดทิพย์พังงาค่ะ
1: มังคุดของอำเภอกระปง1ต้องผิวลาย2ลูกโตรสชาติหวานอมเปรี้ยวเป็นซึ่งเป็นลักษณะเด่นของมังคุดทิพย์พังงาได้รับบรรจุให้ใช้การทางรัฐ GI ด้วย

0: นี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะอยู่กับท่านนายกเช่นเดิมค่ะนายกขาเมื่อวานเราไปตะลุยสวนทุเรียนกันมาแล้วนะคะไปชิมทุเรียนอร่อยๆมาแล้วอย่างวันนี้นายกก็พาขวัญลงพื้นที่อีกหนึ่งสวนผลไม้ก็คือสวนมังคุดค่ะที่นี่ที่ไหนคะนายก
1: ครับที่นี่เขาเรียกว่าตำบลท่านาบ้านปากผู้เป็นสวนของสวนมังคุดพิงๆของคุณบุญรัตน์ศรีนวลเป็นประธานของมังคุดด้วยครับ
0: ก็เรียกงานนั้นอร่อยสมคำล่ำลือจริงหรือเปล่าค่ะไปกันเลยค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับ

0: เชียนด้วยครับ
1: อันนี้ก็คือแบบทางจากที่ฝนตกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่
1: แต่วันนี้คือดีว่าเรามาสวนแล้วแบบอากาศดีนะคะ
0: ใช่ครับเมื่อวานเจอฝนตก ตกหยุดตกหยุดวันนี้อากาศร้อน
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ ครับเนี่ยครับเนี่ยเจ้าของสวน
1: ครับ
3: กับผมนายบุญรัตน์ศรีนวลเป็นเจ้าของสวนมังคุดปิงปิงครับสำหรับสวนมังคุดของสวนปิงปิงก็เริ่มปลูกประมาณกลางปีพ.ศ. 2537ครับสมัยก่อนมันเป็นปลูกยางแล้วก็ด้วยสภาพราคายางไม่ดีก็เลยค้นยางแล้วก็เปลี่ยนสภาพมาปลูกไม้ผลซึ่งดูแล้วการปลูกไม้ผลที่ให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ทนต่อโรคก็มังคุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แปลงนี้ก็เลยปลูกมังคุดครับครับสำหรับราคาผลผลิตปีนี้ก็ช่วงแรกๆก็ราคาค่อนข้างโอเคอยู่ตกไซส์ A ก็ประมาณ70บาท70ถึง75บาทไซส์ B ก็50กว่าบาทไซส์ C ก็ประมาณ30กว่าบาทแล้วก็ลูกดำก็ประมาณตกไซส์นี่ประมาณ20กว่าบาทก็ยืนระยะมาได้ประมาณสัก20วันก็ประมาณ6วันนี้ราคาค่อนข้างไม่ค่อยโอเคเลยคือเหลือประมาณเมื่อวานนี้ก็15บาทเบอร์1เบอร์2ก็11บาทเบอร์3ก็9บาทซึ่งเป็นราคาที่เจ้าสวนขายแล้วขาดทุนไม่คุ้มกับค่าแรงงานที่เก็บครับ

ที่นี่นะคะสวนมังคุดผิงผิงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสวนมังคุดทิพย์พังงาซึ่งถือว่าเป็นราชินีมังคุดในอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะสำหรับมังคุดทิพย์พังงานั้นเป็นมังคุดที่ขึ้นทะเบียน GI นะคะรับรองเรื่องของรสชาติแล้วก็คุณภาพของมังคุดนะคะการันตีความเป็นมาตรฐานของมังคุดที่พังงาซึ่งที่สวนผิงผิงแห่งนี้นะคะมีพื้นที่ประมาณ13ไร่ปลูกมังคุดกว่า300ต้นนะคะซึ่งเริ่มปลูกมาตั้งแต่ปี2537 32ปีแล้วล่ะค่ะที่มังคุดที่พังงายังคงอยู่คู่กับอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะคะและที่สำคัญสวนแห่งนี้จะเห็นถึงความร่มรื่นเห็นถึงความสะอาดเห็นถึงความใส่ใจในการที่จะคงคุณค่าแล้วก็รสชาติของมังคุดเอาไว้นะคะเพื่อจะให้มังคุดที่พังงานั้นยังคงเป็นมังคุดราชินีของอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของมังคุดชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสวนผลไม้สวนเกษตรนะคะก็สามารถแวะมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาที่นี่ได้นะคะมาเที่ยวชมสวนผลไม้ในช่วงเกรียนซีซั่นหรือว่าในฟรุตซีซั่นแบบนี้นะคะก็มาชิมผลไม้สดๆจากต้นอย่างที่ขวัญได้นำชิมไปนะคะซึ่งต้องบอกว่ามังคุดที่พังงานั้นรสชาติดีสมคำล่ำลือจริงๆค่ะ

0: สำหรับมังคุดทิพย์พังงาก็เป็นตัวล่าสุดที่ได้รับ GGI ซึ่งประมาณปี2567ซึ่งลักษณะเด่นของมังคุดทิพย์พังงาก็คือผิวลายรสชาติหวานอมเปรี้ยวตามสโลแกนที่ว่ารสชาติหวานอมเปรี้ยวหนึ่งเดียวในประเทศไทย
1: อร่อยมากรสชาติดีมังคุดทิพย์พังงาค่ะ
0: สำหรับที่มาของทิพย์พังงาก็คือเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2550กว่าซึ่งดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขานิกนุการมูลนิธิชัยพัฒนาในขณะนั้นท่านได้มาที่จังหวัดพังงาแล้วก็มีคนนำมังคุดพังงาไปมอบให้กับท่านท่านก็นำไปถวายให้กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาท่านก็ทรงทานดูแล้วก็ดูในรสชาติท่านก็บอกว่าเป็นรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็ไม่ฉ่ำน้ำเนื้อขาวแล้วก็ท่านดร.สุเมธท่านก็เลยตั้งชื่อว่าทิพย์พังงาก็มาอันหมายถึงผลไม้จากเทวดาก็ประมาณนี้ที่มาแล้วก็เมื่อปี2567ก็ได้เป็นพืชที่ได้รับบรรจุให้ใช้การทางรักษ์ GGI ด้วยสำหรับมังคุด

หลังจากได้รับราจีไอแล้วนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะเด่นของพื้นที่ในการปลูกมังคุดซึ่งเรามีผลผลิตของเรามันเด่นอยู่แล้วสามารถไปประกาศเชิดชูให้คนได้รับรู้ทั้งประเทศว่าพังงาเราก็นอกจากมีทุเรียนดีแล้วสาลิกไอ้มังคุดก็รสชาติไม่แพ้ใครในประเทศ

สภาพพื้นดินก็ต้องเป็นที่ลาดสักนิดหน่อยเนื่องจากทางพื้นที่ทางอำเภอกระโปงนี่ฝนจะเยอะแต่พื้นที่ลาดมันได้มังคุดมันจะอุ้มน้ำน้อยแล้วก็สภาพภูมิอากาศก็มังคุดเป็นพืชที่ทนแล้งแล้วก็ทนฝนทนโรคมันเหมาะสำหรับพื้นที่อำเภอกระโปงที่ใช้ในการปลูกมังคุดสำหรับทางสวนมังคุดผิงๆนอกจากไอเราอำผลผลิตไปขายแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่สวนโดยการซื้อมังคุดจากสวนไปครับ

นี่นะคะก็คือผลมังคุดทิพย์พังงาจะเห็นได้เป็นแบบลักษณะเด่นก็คือผิวลายใช่ไหมคะแล้วก็จะมีผลคือแบบกระทัดรัดนะคะเปลือกบางนะคะแล้วก็เนื้อจะเป็นสีขาวแล้วก็วิธีดูว่ามังคุดมีกี่กลีบข้างในก็ดูจากตรงนี้นะคะนี่จะมี1 2 3 4 5 6กลีบนะคะเดี๋ยวเราแกะกันค่ะเดี๋ยวให้กูแกะให้มาดูเนื้อนะคะเนื้อสวยนะคะขาวช่ำนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าเนื้อแบบเนื้อช่ำแบบรสชาติต้องหวานนำก่อนนะคะแล้วค่อยเปรี้ยวเดี๋ยวขวัญจะกินทั้งหมดนี้เลยนะคะหวานหอมค่ะอร่อยมากรสชาติดีมังคุดทิพย์พังงาค่ะ

แล้วก็เคี้ยวเมล็ดด้วย

0: หนึ่งสองสามหวานนำตามด้วยเปรี้ยวนิด
1: ๆรสชาติอร่อยค่ะ
2: มังคุดทิพย์พังงาสวนทิ้งๆ

0: ครับสำหรับผมนอกจากเป็นเจ้าของสวนมังคุดปิงปิงแล้วก็ยังเป็นประธานกลุ่มมังคุดแปลงใหญ่ตำบลท่านาด้วยครับซึ่งเราก็ดำเนินกิจกรรมการรวบรวมมังคุดก็ซื้อขายในปริมาณวันละประมาณ3ตันถึง5ตันมีสมาชิกมาขายก็ประมาณ30ลายถึง50ลายครับสำหรับอำเภอกระปงพื้นที่การเพาะปลูกก็ประมาณ 4,000 กว่าไร่ครับคือในพื้นที่อำเภอกระปงแต่สำหรับในกลุ่มแปลงใหญ่ก็ประมาณสัก 1,000 ไร่ครับท่านผู้ใดที่สนใจจะเข้ามาที่สวนมังคุดปิงๆก็ติดตามได้ทางช่องทาง Facebook มังคุดสวนปิงๆซึ่งเราก็ปักหมุดแล้วท่านก็เข้ามาได้เลยครับแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยถ้าท่านใดก็ขอความกรุณาให้โทรมาสอบถามก่อนครับเพราะบางครั้งเราไม่ได้เก็บทุกวันครับปีนี้ผลผลิตมันเป็นน้อยครับครับใกล้ให้โทรมาสอบถามก่อนครับช่องทางอากิจเราก็ทาง Facebook มังคุดสวนปิงๆเบอร์โทรก็อยู่ในนั้นแล้ว
1: สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของมังคุดชื่นชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสวนผลไม้สวนเกษตรนะคะก็สามารถแวะมาที่อำเภอกระปงจังหวัดพังงาที่นี่ได้นะคะมาเที่ยวชมสวนผลไม้ในช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าในฟรุตซีซั่นแบบนี้นะคะก็มาชิมผลไม้สดๆจากต้นอย่างที่ขวัญได้นำชิมไปนะคะซึ่งต้องบอกว่ามังคุดที่พังงานั้นรสชาติดีสมคำล่ำลือจริงๆค่ะ

เชิญนักท่องเที่ยวเข้ามาในอำเภอกระปงเราก็มีของดีนอกจากทุเรียนสาลิกาแล้วเราก็ยังมีมังคุดทิพพงาซึ่งรสชาติก็ดังที่ได้เรียนไปแล้วท่านก็คงทราบดีเพราะการกินทุเรียนมันต้องกินมังคุดตามครับมันถึงจะรักษาสมดุลของร่างกายได้ครับสำหรับมังคุดของอำเภอกระปงอย่างน้อยหนึ่งต้องผิวลายสองลูกโตแล้วก็รสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็รสชาติหวานอมเปรี้ยวซึ่งเป็นลักษณะเด่นของมังคุดที่นี่ครับคือที่ลูกลายก็เพราะเราไม่ใช้สารเคมีครับ

ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองกระปงนะคะซึ่งวันนี้ที่นี่ค่ะเขามีการรวบรวมเกษตรกรผลงานผลิตผลทางการเกษตรมากมายนะคะมาไว้ที่นี่นะคะซึ่งเป็นเทศกาลประกวดทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดทิพย์พังงา นะคะรวมทั้งมีเกษตรกรเจ้าของสวนมากมายนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่ตามขวัญมาเลยค่ะ

สวัสดีค่ะณัฐยาผาสุขค่ะนามเภอกระโปงค่ะสำหรับงานนี้นะคะชื่องานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระโปงประจำปี2519นะคะซึ่งอำเภอกระโปงร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนนะคะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้ประกอบการชาวสวนเกษตรกรนะคะร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนะคะสินค้าคุณภาพซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของอำเภอกระโปง

อีกหนึ่งสีสันนะคะถ้าใครที่ชื่นชอบเรื่องของผลไม้การท่องเที่ยวในช่วงฤดูผลไม้นะคะหากเดินทางมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงา นะคะก็จะได้พบกับความสุขแบบนี้ค่ะมาชิมผลไม้สดๆจากสวนนะคะหลากหลายเลยละค่ะทางที่เดินทางมาชิมผลไม้นะคะภายในสวนทั้งสวนทุเรียนทั้งสวนมังคุดนะคะไปชิมผลไม้สดๆจากสวนไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรในสวนกันแล้วนะคะยังมาทานผลไม้หลากหลายที่นี่นะคะที่อำเภอกระโปงค่ะมีการจัดงานมหกรรมของที่อำเภอกระโปงนะคะที่รวบรวมผลไม้ต่างๆภายในอำเภอกระโปงนะคะมาไว้ที่นี่ค่ะเพื่อให้ชาวบ้านนั้นได้มาร่วมกันทานเป็นบุฟเฟ่ผลไม้นะคะมีทั้งมังคุดทิพย์พังงาทุเรียนสาริกาทุเรียนขึ้นชื่อนะคะกล้วยเล็บมือนางซึ่งมีการแข่งขันมีการประกวดการรางวัลชนะเลิศกันด้วยนะคะรวมทั้งจำปาดะนะคะมีเงาะมีหลากหลายผลไม้ในพื้นที่เลยละค่ะซึ่งเรียกว่าก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งของอำเภอกระโปงนะคะในช่วงฤดูผลไม้ค่ะมาที่อำเภอกระโปงในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้นะคะก็มาชิมผลไม้สดๆที่นี่กันได้ค่ะ

ดูผลไม้นะคะที่นี่ก็จะมีชาวสวนทุกสวนนะคะทั้ง30กว่าสวนซึ่งได้รับGI นะคะเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดจากสารพิษปลอดจากสารเคมีก็เชิญชวนทุกท่านนะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมที่สวนของทุกสวนได้นะคะ

0: ันนี้มาที่สวนลุงแก้วค่ะคืออยากมีสวนทุเรียนเป็นของตัวเองเนี่ยไม่คิดเลยว่าสวนทุเรียนมันจะเลิศขนาดนี้ดีมากค่ะสวนทุเรียนลุงแก้วนี่เป็นสวนเก่าแก่นะคะมีทุเรียนสาลิกาต้นเก่าแก่เลยไม่ใช่สวนใหม่แล้วก็มีหมอนทองอร่อยมากสวนลุงแก้วทุเรียนอร่อยมากอร่อยทั้งแล้วลุงแก้วใจดีมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนมานะคะได้ประสบการณ์ได้ตัดทุเรียนเองด้วยมีความสุขมากไม่เคยคิดเลยว่าการที่แบบว่ามากินทุเรียนในสวนจริงๆเนี่ยมันดีมากอ่ะยังไงอยากเรียนเชิญให้ทุกคนมากินทุเรียนที่สวนลุงแก้วกันเยอะๆนะคะไม่อยากบอกเยอะอ่ะอยากให้มามากกว่าเดี๋ยวบอกแล้วมันไม่เซอร์ไพรส์อ่ะมาแล้วจะมียิ่งกว่าที่พูดยิ่งกว่าที่คิดมาเที่ยวทุเรียนที่สวนลุงแก้วกันนะคะ
1: ก็อย่างนี้ยังไม่ปลูกประมาณอีก3วัน2วัน3วันแบบนี้ปลูกแล้วเนี่ยเสียงจะหลวมครับทุเรียนสุกมีกลิ่นหอมเคาะเถียงลุเถียงแล้วหลวมแล้วก็ดูถ้าว่าให้นิ่มสักหน่อยก็เริ่มคั่วเริ่มปริถ้าคั่วเริ่มหลุดแล้วจะนิ่มมากถ้าสุกคือมีกลิ่นแล้วก็เคาะแล้วเถียงหลวมถ้ายังแน่นเถียงยังแน่นนี่ทุเรียนยังไม่สุกครับก็รสชาติหวานมันเข้มข้นแล้วก็เป็นเนื้อเป็นครีมอร่อยเพราะต้นมันอายุเยอะแล้วประมาณ20ปี20กว่าปีครับ

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงสิระกรานประนตนาฏบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: ใครจะคิดเขาว่าใบไม้ที่ร่วงอยู่รอบบ้านจะกลายเป็นสีสันบนผืนผ้าและกลายเป็นแฟชั่นที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนรอบภูมิภาควันนี้ฟันจะพาไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนเล็กๆในจังหวัดชุมพรค่ะที่เปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามอง
1: มองว่าการออกแบบนะคะจะต้องอยู่ในห้องออกแบบเท่านั้นแต่ที่นี่ค่ะกับวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนนะคะตรงนี้การออกแบบของเขาเนี่ยอยู่ที่ต้นไม้ใบหญ้ารวมไปถึงดินด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะฟังก็ได้อยู่กับผู้ดูแลวิสาหกิจชุมชนของเรานะคะพี่ออสสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ พี่ออสคะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าจากทางวิสาหกิจชุมชนหมดเลย
2: ครับ
1: ทำเองหมดเลย
2: ทำเองหมดเลยผลิตเองดีไซน์เอง
1: ค่ะ
2: คร
1: ับตั้งแต่คิดลายเอ
2: เอง
1: ทำสีเอ
2: เอง
1: ตัดเย็บ
2: ตัดเย็บเอง
1: อ๋อออกแบบเองด้วย
2: ออกแบบเองแฟนวีดีไซเนอร์คร
1: ับอ๋อแฟนวีดีไซเนอร์นะคะที่เห็นทั้งหมดนี้ออกแบบเองทำเองแล้วเห็นบอกว่าอันนี้วาดเองด้วย
2: วาดเอง
1: โอ้โหนะคะแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของที่นี่เลยก็คือสี
2: ธรรมชาติครับ
1: เดี๋ยวให้พี่ออสช่วยบอกทีละชิ้นสักนิดนึงว่าอันไหนที่เป็นสีจากธรรมชาติอะไรบ้าง
2: อันนี้เป็นสีธรรมชาติจากดินฮะดินเขาสวนจะเป็นดินแดงแถวนี้จะเป็นดินแดงเป็นดินแดง
1: ดินที่เราเอามาชง
2: ใช่เป็นเด็กๆเล่นติดเสื้อนั่นแหละ
1: ก็บางคนบอกว่าเอ๊ะพอลูกๆหลานๆเราไปเล่นดินติดเสื
2: ้อ
1: กลายเป็นสีแบบออกเหมือนชาเย็นวันนี้เราก็เลยแปลง
2: ร่างให้มันเป็นดิน
1: แล้วนี่ถ้าซักหลุดไหมคะพี่
2: ไม่หลุดแล้วครับเพราะเราฟิกแล้ว
1: เราได้แนวคิดที่จะแบบใช้ดินใช้พวกสีจากธรรมชาติแบบนี้มาจากอะไรคะ
2: ปกติเนี่ยไอ้บริบทของพื้นที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันบ้านเรามีมังคุดที่เราทานทิ้งมีเปลือกเงาะมีใบแล้วก็เพกาเนี่ยของเราก็จะมีต้นเพกาอยู่เต็มไปหมดครับแล้วก็มีสมมุติใบอย่างใบหูกวางเนี่ยผมก็จะไปเอาที่วัดบ้างที่โรงเรียนบ้างเพราะบ้านเราไม่นิยมปลูก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใบหูกวาง
1: ก็ไปเก็บมาทํา
2: แล้วก็มีต้นสักจะมีใบสัก
1: มีใบสักด้วยอันไหนที่เป็นสีจากใบสักมั้ง
2: สีใบสักนั้นก็จะเป็นสีใบสักมันจะเป็นสีพวกนี้แหละครับ
1: ก็จะเป็นสีออกมน
2: ไม่มันไม่หมดนะเป็นสีชมพู
1: อ๋อเป็นสีชมพู
2: แต่ว่ามันอยู่ที่เราฟิก
1: แล้วแต่ว่าเราจะฟิกให้มันออกมา
2: เรามาทำดอกเพราะตัวฟิกเราก็จะมีอยู่มีเขาเรียกว่าอะไรสนิมเหล็กแล้วก็มีน้ำปูนใสแต่ละแสละฟิกบางทีผ้าชิ้นเดียวกันให้สีไม่เหมือนกันถ้าเป็นสารส้มก็จะสว่างขึ้นใบหูกวางเนี่ยสารส้มจะสว่างขึ้นคร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้คือใช้
2: นี่เป็นลายพระราชทานลายใหม่ที่เราไปรับมาจาก
1: ถ้าถามถึงจุดเริ่มต้นเลยของวิสาหกิจชุมชนของเราเริ่มต้นจากอะไรคะพ
2: ี่จริงๆวิสาหกิจชุมชนเราเมื่อก่อนเราอยู่กรุงเทพเราผลิตเสื้อผ้าส่งออกแล้วก็ให้โมเดิร์นเทรดหนึ่งแล้วที่หลังๆมามันคือว่ากำไรมันก็โมเดิร์นเทรดเขาไม่ได้ให้กำไรมากนี่ไม่ได้นั่นนะครับแต่ว่าแล้วก็เราส่งออกไปทางแอฟริกา ผ่านตัวแทนแต่ว่าพอเราส่งออกเนี่ยมันจะมีคือว่ามีปัญหาคือว่าเราไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสัญญาแต่สัญญาปากเปล่าแต่เวลาไปเจอแอฟริกาไปเจอไนจีเรียเนี่ยถ้าเราพูดถ้าแฟนพูดฟังไม่ได้ก็จะหาล่าม
1: อ๋อก็จะมีล่าม
2: แล้วก็จะสั่งแล้วเขาก็จะมัดจำไว้ทีหลังเวลามัดจำเสร็จเขาก็ไม่มาเอาสักทีทิ้งเวลานาน
1: ก็เลยเกิดเป็นปัญหา
2: ครับมีปัญหาขึ้นมาว่าวันหลังเขาก็จะส่งคนมาซื้อสต็อกเราเพราะว่าสต็อกที่เราขายมันก็จะไม่ได้กำไรแล้ว
1: ค่ะ
2: มันมีปัญหาแบบอย่างนั้นมาแล้วก็แฟนก็หลังไม่ได้ทำโมเดิร์นเทรดเสร็จแล้วก็มาเป็นบริษัทหนึ่งที่ว่าอยู่ในโบเบ้แล้วทีนี้เขาก็ป้อนงานให้เราทำเรื่อยมีโรงงานแล้วก็ป้อนทำทีนี้พอดีที่บ้านอ่ะมันเกิดน้ำท่วมช่วง54ใช่ไหมเราจะมาอยู่บ้านทีนี้บริษัทเขาบอกว่าถ้าจะมาเย็บที่บ้านก็ได้แล้วก็ฝึกคนแถวนี้แหละมาเย็บจากห้องนี้แหละที่พ่อแม่ทำให้แล้วก็พามาเย็บที่บ้านนั่นแหละแล้วนานเข้าแล้วก็จะมีปัญหาอีกเพราะบริบทของคนในภาคใต้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเขาไม่ได้มีเฉพาะงานเหมือนทางภาคทางอีสานทางภาคเหนือทางที่ว่าพอฤดูทำนาเสร็จแล้วก็เริ่มอยู่เฉยๆแล้วแต่ที่นี่เขาเดี๋ยวจะมีงานบวชงานแต่งก็มีปัญหากับเราอีกเพราะว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเวลาที่เราทำอ่ะมันกำหนดไม่ได
1: ้
2: ก็เลยต้องหยุดพอหยุดเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็หันมาทำไปเข้าโอท็อปก็ทำเสื้อผ้าเด็กได้สีดาวมาเสื้อผ้าเด็กครับ แล้วก็มีผ่านมาตรฐานก่อนที่เราจะมีดาวเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานทุกครั้งอุตสาหกรรมมาตรฐานมพช.เรา
1: ครับ
2: ค่ะนะครับจุดเริ่มต้น
1: ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้น
2: ที่
1: ถือว่าใช้เวลาหลายขั้นตอนใช้เวลานานไหมคะกว่าจะมาเป็นวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบัน
2: เมื่อแรกๆผมก็ไม่ได้จดเพราะว่าเมื่อเกษตรอ่ะเวลาเขาจะจดเนี่ยเขาจะดูว่าเอ๊ะเราจดเพื่ออะไรจดไปทำไมจดหางบประมาณไหมมันก็มีอะไรอ่ะวิสาหกิจชุมชนต่างๆอ่ะที่แบบว่ามันก็จะล้างไปโดยพอจดเสร็จแล้วก
1: ็กลุ่มก็หายไป
2: มันก็หายกลุ่มมันก็ที่ทางใต้เขาเรียกว่ากลุ่มนะไม่ใช่กลุ่ม
1: ค่ะ
2: กลายเป็นกลุ่ม
1: คืออาจจะอยู่แบบ
2: ค
1: ือ
2: มันไม่ได้ไม่บริบทของคนทางบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนทางที่อื่นคือว่าเพื่อพับหมายถึงว่า
1: อาจจะด้วยความที่แบบบ้านเรามีสวนมีผลไม้อะไรหลายอย่าง
2: มันต้องมีเขาต้องมีปาล์มตัดเขาต้องมีเวลาที่กลางคืนคือจะทำเราให้เราได้ก็คือเวลากลางคืนกลางคืนเนี่ยนี่อย่างน้องเนี่ยที่มาช่วยเนี่ยกลางวันเช้าก็กรีดยางเช้าแล้วก็ให้มาก็มาตอนบ่ายก็มาตอนนี้ก็ได้มาอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ยนั่งตัดขี้ได้มี QC เก่ง
1: ค่ะ
2: QC ทั้งหลาย
1: แบบ QC
2: ตัดขี้ได้ให้แล้วนั่งคุยกันก็ได้นี่ครับนั่นแหละ
1: ถ้าถามว่าแพร่ไหมสินของสวนคำนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะ
2: จริงๆอยากได้ลูกสาวแล้วทำเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเวลาเราลองเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงจะให้ลูกชายเป็นคนลองแล้วเวลาเราต้องปิดตาก่อนว่าเอ้ยทำยังไงเพราะน้องก็จะเขินว่าไม่ให้ใส่ชุดผู้หญิงเนี่ยเขินคือลองอะนั่นแหละมันก็เริ่มต้นมาพอคิดได้ว่ามันเราก็ทำกิจกรรมไหมคือมันแพร่แล้วเมื่อก่อนช่วงก่อนเนี่ยผมเลี้ยงไหมด้วยปู่หมอนเลี้ยงไหม
1: ค่ะ
2: แต่ว่าไม่ได้ทอผ้าไม่ได้ผลิตให้ขายให้เครื่องสำอางเป็นโปรตีนไหมเราขายเขาเรียกว่าขายเปลือกไหมคือเราตัดเอาดักแด้ต้มขายแล้วก็ขายรัง
1: ค่ะ
2: ทีนี้มันมีปัญหาอีกว่าบ้านเราเนี่ยเขาทำทุเรียนไหมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นบริสุทธิ์แม้แต่น้ำยาที่เราปรับผ้านุ่มแล้วเข้าไปในโรงไหมไม่ได
1: ้บุหรี่ที่
2: ครับบุหรี่ที่สูบก็เข้าไม่ได้เพราะไหมมันจะไม่ทำรังครับแล้วทีนี้ปัญหาอย่างนึงคือว่าพื้นที่เราเนี่ยมอนอ่ะมันพื้นที่ผมไม่พอต้องไปเอาที่ศูนย์มอนแล้วมันช่วงนี้ไปอีก40กว่าพอมาคันรถนึงวันนึงกินหมดหนอนอ่ะ
1: ค่ะ
2: นั่นแหละมันก็มีปัญหาก็เลยหยุดหลังก็เลยมาทำเสื้อผ้าอย่างเงี้ยทำแต่เสื้อผ้าเนี่ยทำมานานแล้ว
1: ค่ะ
2: ในที่ว่าแฟนเป็นดีไซเนอร์เก่าก็ช่วยเหลือรัฐบาลอะรัฐบาลให้ทำอะไรก็ทำ
1: ก็เลยเอาชื่อที่เราเคยทำไหมมารวมกลายเป็นแพร่ไหมสิน
2: เสื้อผ้าเราก็แพร่ไหมสินก็สว
1: นแล้วแนวคิดที่เอาใบไม้เอาดินเอาของจากวัสดุรอบๆข้างแบบนี้มาทำเกิดจากอะไรคะ
2: คือว่าแต่ละที่ก็ที่มันไม่เหมือนกันบางที่ก็จะเป็นยางกล้วย
1: ค่ะ
2: แต่ยางผมก็ลองมาหมดแล้วอะบางทียางกล้วยเนี่ยที่ว่าสีสวยๆเนี่ยเราทำแล้วมันไม่ขึ้นมันก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆครับกว่าเราจะได้พวกนี้ก็มีหลายอาจารย์ที่มาสอนเพราะว่าสีธรรมชาตินี่เป็นอะไรที่ยากมากครับ
1: ค่ะ
2: คือว่ามันไม่คุมได้เราจะเอาสีเดิมเหมือนเดิมฟิกก็ไม่ได้มันไม่ใช่เคมีมันก็เลยแต่ว่าใบเพกาอะไรหูกวางนี่เราก็หาง่ายๆครับอย่างใบเหลียงที่เขาใช้ก็มันก็ได้แต่อย่างเป็นอีโคปิ้นเนี่ยแล้วในสวนเราเนี่ยก็มีหลายอย่างที่เราสามารถเอามานึ่งได้แต่ทีนี
1: ้
2: ครับนึ่งเป็นอีโคปิ้น
1: ก็คือมีคนมาสอนเราถึงที่นี่ในเรื่องของการใช้สีธรรมชาติ
2: ครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เก่งมาก
1: ค่ะ
2: เพราะอาจารย์ที่มาสอนก็เวลามันสั้นอย่างเขามา3วันเนี่ยก็สอนน้องๆไปบางทีจะอาสาสอนแต่ต้มเนี่ยสมมติจะเป็นสีพื้นนี่สีจะใบหูกวางพอเราฟิกแล้วมันพอเราฟิกมันไม่ไปแล้วมันไม่ไปสีอื่น
1: ค่ะก็เลยมาคิดค้นแบบใหม่แต่ที่แปลกใจก็คือดินอันนี้มาได้ยังไงคะ
2: ดินนี่คือว่าปกติเนี่ยดินที่อื่นมันจะไม่แดง
1: ค่ะ
2: ดินเขาเนี่ยจะเป็นดินแดงเพราะเริ่มจากแฟนแหละแฟนบอกว่าไปโรงเรียนแล้วก็เสื้อมันเลอะถ้ามันไม่ออกซ้ำมันซักไม่ออกสีจากดินก็เราก็ลองดูว่าถ้าเอามาย้อมผ้าเนี่ยจะอันนี้ไหมอันนี้คือการหมักไม่ได้ดิน
1: อ๋ออันนี้คือการหมัก
2: ครับหมายถึงเอาดินใส่ในถังแล้วก็เอาแช่ไว
1: ้ค่ะแล้วก็เอามาวาดลวดลาย
2: ไม่เราต้องวาดก่อน
1: อ๋อต้องวาดก่อน
2: เพราะว่าพวกนี้มันเป็นเทียน
1: ฮะ
2: เราทำงานกับเทียนก็ลำบากอีก เพราะว่าเทียนมันไม่เหมือนกับสีที่เขาย้อมเขาเพ้นท์คือว่าเพ้นท์นี่เราไม่ต้องต้มแล้วแต่นี่เราต้องต้มเทียนออกก็เริ่มจากเนี่ยลายอัตลักษณ์ก็คือเม็ดดอกกาแฟใบกาแฟแล้วก็แฟนไปรับลายพระราชทานมาแล้วก็ปีนึงก็เปลี่ยนทีนึงปีนึงก็เปลี่ยนทีนึงนี่ของล่าสุด
1: ค่ะลวดลายหลักๆเลยของที่นี่เราชูตัวไหนเป็นอัตลักษณ์คะ
2: เขาเรียกว่าที่นี่ไอ้ดอกประจำจังหวัดก็เป็นพุทธรักษา
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีดอกกาแฟใบกาแฟที่เราทำนี่แหละครับดอกกาแฟแล้วก็มีกล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บนางก็จะเป็นสมัครแฟนก็จะเป็นใบกล้วยเล็บมือนางก
1: ็อ๋อก็เหมือนกับว่าเราเอาลายที่เราเห็นที่เป็นลายแบบท้องถิ่นนี้ใช่ไหมคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ใบดอกพริก
1: เอามาผสมรวมกัน ให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นผ้าที่เล่าเรื่องราวของชุมชนได้
2: ใช่ครับมันจะเป็นอัตลักษณ์ไทยอัตลักษณ์มันส่วนใหญ่ก็ทางอีกเจ้านึงก็จะมีอัตลักษณ์ของมันจะไม่ซ้ำกัน
1: ก็จะไม่เหมือนกัน
2: เขาจะให้เราเลือกระหว่างบางคนก็เป็นเม็ดกาแฟ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เราแบกกาแฟแล้วก็ไอ้ส่วนใหญ่ก็บางทีแฟนก็วาดเองโดยที่แบบว่าไม่ได้ระบุมากส่วนใหญ่เขาจะให้ 20% ของลายอัตลักษณ์ที่เหลือเป็นลายพระราชทานเวลางานประกวดอะเพราะว่าราชการ
1: ก็เหมือนเอามาผสมผสานกัน
2: ผสมผสานกัน
1: ที่นี่ก็มีประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลด้วย
2: ครับมันก็แฟนเขตรับรางวัลระดับเขตหมายถึงการเขาเรียกว่าหมายถึงการที่นำเงินของสตรีอ
1: ะ
2: มาบูรณาการเสื้อผ้าแล้วเนี่ยมันเขาว่าที่นั่นเขาก็จะมีเงินกู้สตรีบทบาทสตรีเพื่อนำมาทำผลิตสินค้าเราเนี่ยตอนเราเขียนโครงการเข้าไปแล้วพอเราชนะระดับจังหวัดเสร็จแล้วก็ต้องประกวดระดับเขตทีนี้ก็ไปชนะระดับเขตก็เคยไปรับโล่ที่กรุงเทพเหมือนวันนี้ที่เขาไปกันเนี่ยเขาก็จะรับโล่
1: นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะมาเป็นผ้าชิ้นๆแล้วก็มีลวดลายสวยงามรวมไปถึงกระเป๋าสวยๆแบบนี้นะคะเราไปดูกันว่ามีขั้นตอนในการย้อมแล้วก็การตัดเย็บเนี่ยยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ออสพาไปชมใช่ไหมคะ
2: เย็บน้องจะเย็บอยู่ข้างในส่วนหนึ่งเจออยู่ฝั่งโน้นเวลาตัดเนี่ยเขาจะตัดจากที่นี่เสร็จแล้วก็ให้น้องมาเย็บครับ
1: โอเคนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าที่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะเริ่มจากตรงย้อมก่อนใช่ไหมคะพี่ออสเดี๋ยวไปดูที่โรงย้อมนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไหมสินเขาสวนค่ะ

0: ตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงย้อมนะคะวันนี้ที่เราจะทำก็คือเป็นมัดย้อมใช่ไหมคะพี่ออฟมัดย้อมนี้เนี่ยใช้สีธรรมชาติ
1: สีธรรมชาตินี่คือจากใบสัก
0: สีจากใบสักก็จะออกมาสีม่วง
1: สีใบสักเนี่ยมันจะมี2ใบสักแห้งก็ใช้ได้ใบสักเหน็บก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นอย่างอีโคพิ้นเนี่ยถ้าสีเข้มก็คือจากยอดก็จะเข้มมากส่วนใบหมายถึงว่าใบ 2-3 ใบล่างนั้นก็จะจืดจะน้อย
0: ก็จะจางลงไปนิดนึงวันนี้สีใบสักของเราเป็นสดหรือว่าแห้งคะ
1: สดฮะ
0: สีใบสักสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมารูปร่างหน้าตายังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มได้เลยใช่ไหมคะ
1: ค่อยๆใส่ไป
0: ใส่เลยนะ
1: ใส่เบาๆลง
0: โอ
1: ้แต่ว่ามัน
0: ตัวที่
1: สีมันสีธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไม่เอาละน้องค่อยลง
0: มันใช้เวลานานไหมคะพี่ออด
1: ใช้เวลาประมาณตามที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น10-20นาทีอ่ะ
0: เนาะ10-20นาทีก็ถือว่าไม่นาน
1: ไม่นาน
0: วันนี้มัดแบบลายแบบง่ายๆแล้วก็มาจุ่มให้ดูนะคะว่าสีธรรมชาติสีใบสักเนี่ยออกมาแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนมีสีที่แบบสวยขนาดไหนถึงแม้ว่าจะเป็นสีธรรมชาติใบสักที่หาได้ไม่
1: ยาก
0: ที่นี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะออกมาก็จะสีประมาณนี้แหละค่ะ
1: นี่อันนี้เป็นอีโคพิ้นก็จะ
0: ก็จะเห็นเป็นถ้าอีโคพิ้นเนี่ยก็คือจะเห็นเป็นลายแล้วก็เขาจะใช้ในการนึ่งแต่วันนี้เราทำเป็นมัดย้อมนะคะพี่ออดก็ทำการมัดให้เป็นลวดลายแบบง่ายๆแล้วก็มาลองทำให้คุณผู้ชมดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสีผ้ามัดย้อมนะคะเสื้อมัดย้อมสีจากใบสักเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอกันสักครู่แล้วก็มาดูกันค่ะ

0: แล้วตอนนี้นะคะก็ได้ผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกใบสักเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะคะพอต้มเสร็จแล้วค่ะพี่ออสเราจะเข้าไปทำการฟริกฟริกวันนี้เราจะมีน้ำจากสนิมเหล็กกับอะไรนะคะปูนแดง
1: น้ำปูนแดง
0: เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าการฟริกของเราจะทำยังไงแล้วก็จะมีขั้นตอนยังไงบ้างการฟิกนี่หมายถึงว่าจะทำให้สีมันอยู่คงทนใช่ไหมคะ
1: ธรรมชาติฟิกธรรมชาติ
0: ฟิกจากธรรมชาติเลยน้ำสนิมเหล็กก็คือเอาตะปงตะปูเอาเหล็กต่างๆมาแช่แล้วก็เอาน้ำออกมา
1: จะมีกลิ่นของเหล็กอยู
0: ่มันจะต่างกันไหมคะพี่ออสระหว่างฟิกกับปูนแดงกับฟิกกับสีสนิม
1: ต่างอะถ้าเป็นบางตัวก็จะสีก็จะเปลี่ยน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้พี่จุ่มสนิมเหล็กก่อน
0: เลยอันนั้นจะเป็นสนิมเหล็กวันนี้2ตัวเราจะจุ่มต่างกันนะคะอันนึงจะจุ่มปูนแดงอันนึงจะจุ่มเป็นสนิมเหล็กแช่นานไหมคะ
1: ไม่นานครับปกติเนี่ยจะเป็นผ้าผืนตรงนั้นแล้วก็เราแช่แป๊บเดียวแล้วก็ขึ้น
0: ตากก็คือแค่แบบจุ่มๆแล้วก็เอาขึ้นได้เลย
1: แต่สีมันก็จะไม่ต่างมากไม่เปลี่ยน
0: สีไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะมาดูความแตกต่างแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ออสลองอธิบายว่า
1: อันนี้จะเป็นอันนี้มันจะเข้มขึ้นสนิมเหล็ก
0: อ๋อถ้าสนิมเหล็กมันจะเข้มขึ้น
1: จะเป็นม่วง
0: แล้วก็ถ้าเป็นปูนแดงจะยังสีเหมือนเดิม
1: ตุ่นๆ
0: ก็คือสีไม่ได้ต่างอะไรกันแล้วอันนี้เราแกะได้เลยไหมคะพี่ออสหรือว่าเราต้องมัดเอาไว้ก่อน
1: ก็จริงๆเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วเราก็แกะเดี๋ยวไปแกะข้างบนก็ได้รอให้น้ำมัน
0: อ๋อ
1: จริงๆมันก็แกะได้เพราะว่ามันไม่ได้อันนี้อะไรแล้วเพราะว่าสีมันก็ไม่ซึมแล้ว
0: ค่ะ
1: ก็เราฟิกแล้ว
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปแกะด้านบนนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเรายังมีโรงงานที่ตัดเย็บนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดเย็บกระเป๋าเอาผ้านู่นนี่นั่นมาทำเดี๋ยวอยู่ข้างบนกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปชมด้านบนนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนกันต่อเลยค่ะ

0: แล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องตัดเย็
1: บ
0: ใช่ไหมคะอันนี้คือกำลังเย็บกระเป๋าอยู่เลยใช่ไหมคะพี่ออนเนี่ยกระเป๋าแบบที่เราเห็นข้างหน้
1: า
0: เมื่อสักครู่ถ้าถามถึงจุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนของเราในมุมของพี่ออนแล้วจุดแข็งของเราคืออะไรคะ
1: จุดแข็งของเราคือว่าต่างกับวิสาหกิจอื่นเพราะจุดแข็งเราคือว่าตัวประธานวิสาหกิจเองเป็นดีไซเนอร์เก่าสามารถออกแบบหรือว่าลูกค้าต้องการสิ่งไหนก็ทำได้ทุกอย่าง
0: เราไม่ต้องไปจ้าง
1: เราไม่ต้องไปจ้างใครไม่ต้องแต่ว่าเราก็มีช่างของเรานี่แหละ
0: ค่ะ
1: เราก็จะจ่ายเป็นงานชิ้นปานอะไรงานเป็นรายวันบ้างแล้วแต่งานบางทีไปยกกองข้างนอกก็พาน้องไปด้วยแล้วก็เพื่อไปเป็นผู้ช่วยเพราะว่าเราไปสอนที่ป่ากล้วยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะนักเรียนต้อง 4-50 คนต้องมีผู้ช่วยสอนไม่งั้นมันต้องมาช่วยเย็บเพราะน้องเขาเย็บไม่เป็นเลยที่นู่น
0: อ
1: ่ะ
0: คือเราไปสอนเขาเย็บ
1: สอนเย็บด้วยสอนทำแพทเทิร์นให้ทำกระเป๋าด้วยตอนนี้เขาก็ทำได้หมดแล้วทุกคนทำกระเป๋าเอง
0: สอนตั้งแต่แบบวางแพทเทิร์น
1: วางแพทเทิร์นขึ้นมาแล้วก็สอนเย็บให้น้องสอนเย็บก็จะในวิสาหกิจของเขาก็จะมีคนเป็นอยู่มั่งเย็บผ้าจากกรุงเทพมาอย่างนี้แล้วก็คนนั้นก็จะเป็นหลักอยู
0: ่อ๋อก็แต่เราก็ไปถ่ายทอดให้มีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของการออกแบบเราไปถ่ายทอดยังไงให้เขาบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่การออกแบบอ่ะเราถามความต้องการเขาก่อนว่าเขาจะเอาอะไรเขาจะเอากระเป๋าเราก็ทำตัวอย่างให้ก่อนเอาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขาทำแพทเทิร์นไปให้เขาเลยทำแพทเทิร์นไปให้เขาแล้วเขาให้คนทุกคนตัดแล้วเขาก็เหมือนกันตัดเสื้อก็เหมือนกันเขาไม่มีจักรหักกระดุมใช่ไหมเขาต้องสอยมือว่าป้าทั้งหลายต้องนั่งสอยมือแต่ทั้งนั้นเป็นคนอีสานทั้งหมดทางปากกล้วยจะมีความเข้มแข็ง
0: ถ้าเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นแล้วแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยเราก็จะนึกถึงคำว่าการส่งเสริมอัตลักษณ์ให้คนได้เห็นได้รู้จักกับแฟชั่นในพื้นถิ่นมากขึ้นอยู่แล้วอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ในมุมของพี่ออสที่มากกว่าการที่จะให้คนได้รู้จักแฟชั่นท้องถิ่นของเราได้รู้จักอัตลักษณ์ของเราคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยค่ะส่งเสริมในเรื่องของอัตลักษณ์พื้นถิ่นในเรื่องของท้องถิ่นของเรายังไงบ้าง
1: ก็ทางใต้เราเนี่ยทั้งงานบวชงานแต่งก็จะอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: หมายถึงบางทีก็งานด่วน 3-4 วันน่ะ30ตัวพี่แอนก็สามารถเร่งให้ได้หมายถึงว่าเสื้อทีมเสื้อสตรีทั้งหลายที่ทํามาเพราะว่าเราทําตรงนี้เราสกรีนให้ด้วย
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เราจะสกรีนแต่ว่าถ้าหลายสีก็เราก็ต้องไปหาข้างนอกอย่างงานแม่บ้านมหาไทยเนี่ยเราก็ต้องไปจ้างร้านทำเพื่อไอตัวสกรีนมันจะได้เพราะมันไปทั้งประเทศเพราะว่านายบอกว่าของไปกรมนะต้องทำให้ดีว่าอย่างนั้น
0: ทำให้เขารู้จักพื้นถิ่นเรามากขึ้นไหมคะ
1: รู้จักพื้นถิ่นถ้าเป็นกระเป๋าเป้ก็จะที่เราทำก็จะมีเราที่เดียวที่เราทำขึ้นมา
0: เหมือนเวลาเราเอากระเป๋าของเราไปออกบูธไปจัดบูธในที่ต่างๆผลตอบรับจากคนที่เข้าชมบูธเราเนี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้าง
1: ก็ปกติเขาก็ไม่คิดว่าเราจะทำกันเองที่นี่
0: ค่ะ
1: เขาเย็บเองทำเองทุกอย่างเขาไม่ค่อยเขาจะถามว่านี่ทำเองเหรอ
0: ค่ะ
1: นายทั้งหลายมาที่มาจากที่อื่นเขาจะถามว่าทำเองเหรอทุกอย่างนะครับผ้าเราก็ทำเองผ้าเราทำเอง
0: เราเริ่มจากผ้าทำเองวางแพทเทิร์นเอง
1: ต
0: ั
1: ดเย็บเอง
0: ด้วยเรียกว่าที่นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ช่วยส่งเสริมชุมชนได้เหมือนกันนอกจากจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของแฟชั่นทราบมาว่ายังส่งเสริมในเรื่องของรายได
1: ้รายได้แรงงาน
0: ยังไง
1: ก็เป็นอาชีพเป็นงานอดิเรกสำหรับอาชีพเสริมอย่างน้อยเนี่ยก็กรีดยางมาแล้วตัดกรีดยางทั้งตัดปาล์มยังรับจ้างสวนผู้อื่นด้วยแต่กรีดยางอ่ะนั่นแหละแล้วว่างก็มาเย็บแต่น้อยก็ที่บ้านก็มีจัดเมื่อก่อนที่นี่เราใช้ของบริษัทตีเราก็จะซื้อจักให้ซื้อจักพงจักเย็บให้ไปไว้ที่บ้านเลยไม่ต้องมา
0: อ๋อคือเราซื้อให้เขา
1: ไม่ใช่ไม่ได้ซื้อให้เขาหมายถึงว่าใช้เงินบริษัทตีอ่ะซื้อกันเองแล้วก็จ่ายเงินกู้มันล้านละมันไม่ได้มันถูกไงบริษัทตีอ่
0: ะ
1: แสนละบาทแสนละสลึง
0: ก็ถือว่าช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในชุมชนใช่ไหมคะที่มาทำงานที
1: ่
0: น
1: ี่ก็น้อยนี่ก็อยู่ต่างตำบลนะแต่ไม่ได้อยู่ตำบลเดียวกันแต่ตำบลเดียวกันก็มีอยู่หลายบ้านเหมือนกันครับ
0: แล้วไปรู้จักกันมาได้ยังไงคะ
1: เป็นน้องสะใ
0: ภ้อ๋อเป็นน้องสะใ
1: ภ้แฟนนั่นเป็นน้องแฟนเป็นลูกพี่ลูกน้อง
0: ก็เลยพามาทำงาน
1: ก็เมื่อก่อนก็ที่นี่ทำจับเป็น10ตัวทำกับข้าวเลี้ยงทุกวันแต่เมื่อก่อนไฟดับเดี๋ยวก็ดับมันจ้างไปรายวันก็ไม่ได้
0: ค่ะ
1: ลำบากนี่ยังดีขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนไฟดับบ่อยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะ
0: ค่ะก็ถือว่าวิสาหกิจชุมชนนะคะแพรหมายสินเขาสวนที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะที่นี่เนี่ยก็ถือว่าวันนี้ได้มาเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนเลยได้รับชมว่าจุดเริ่มต้นนะคะจากที่เคยไปทำงานจ้างคนอื่นวันหนึ่งหันกลับมาเพื่อที่จะส่งเสริมท้องถิ่นเป็นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นให้กับชุมชนที่ตัวเองวางหลักรากฐานพื้นถิ่นอยู่ที่นี่นะคะเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มวิสาหกิจค่ะที่จะช่วยให้คนได้รู้จักอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรมากขึ้นค่ะ
2: ลายเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในโลกค่ะไม่มีผืนไหนเหมือนกันเพราะธรรมชาติเป็นผู้ออกแบบร่วมกับช่างฝีมือและแฟชั่นไม่ได้หมายถึงเสื้อผ้าราคาแพงเสมอไปแต่คือเรื่องราวที่ผู้คนเลือกพกพาไปในทุกวันค่ะจากใบไม้ธรรมดาวันนี้กลายเป็นงานแฟชั่นที่เต็มไปด้วยคุณค่าเพราะสิ่งที่ผู้คนเลือกซื้อไม่ใช่เพียงเสื้อผ้าหมวกหรือกระเป๋าใบหนึ่งแต่คือเรื่องราวของชุมชนคือภูมิปัญญาและคือหัวใจของคนที่นี่และนี่คือเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพรไหมสินเขาสวนตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรที่สรรสร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยหวังว่าเรื่องราวในวันนี้ค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายชุมชนได้นำแนวคิดดีๆไปต่อยอดในพื้นที่ของตัวเองวันนี้หมดเวลาแล้วตอนหน้ารอบภูมิภาคจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะ
3: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
4: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
3: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินพี่ซ้อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งแนวคิดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกนำมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนในชุมชนโคกหนองนาค่ะพื้นที่การเกษตรพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนวันนี้นะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาก็ได้เดินหน้าขับเคลื่อนโคกหนองนากว่า168แห่งครอบคลุม8อำเภอพร้อมพลังของคนในชุมชนที่ร่วมการเปลี่ยนพื้นดินให้เกิดประโยชน์และเปลี่ยนการพึ่งพาธรรมชาติให้กลายเป็นพลังแห่งการพึ่งพาตนเองติดตามเรื่องราวของการเกษตรสู่ก้าวต่อไปของโคกหนองนากับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่บ้านแหวกคาเฟ่กันค่ะกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนามาตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาค่ะมีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาจำนวน168แห่งครอบคลุมทั้ง8อำเภอสิ่งที่เกิดขึ้นมีการตั้งศูนย์เรียนรู้เกิดขึ้นมากมายและก็ยังเห็นถึงพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคประชาชนและเครือข่ายการพัฒนาที่เข้าร่วมมามีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าโคกหนองนาไม่ได้หมายถึงการปลูกพืชหรือทำการเกษตรเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการออกพื้นที่ให้คนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลค่ะมีการบริหารจัดการดินน้ำและป่าควบคู่กับการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต

สนุนในเรื่องของก่อนอื่นนะคะเราต้องค้นหากลุ่มที่เขามีความสมัครใจนะคะทั้งโดยการประชาสัมพันธ์ทั้งโดยการเชิญชวนนะคะซึ่งคนที่จะเข้ามาทำกับเราตรงนี้ต้องมีความสมัครใจแล้วก็เห็นถึงความก้าวหน้าในเรื่องของการที่จะทำเรื่องโคกหนองนานะคะแล้วก็ในส่วนของทางราชการคือสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดยะลาเนี่ยเราได้มีการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ทางเจ้าของแปลงเนี่ยนะคะได้มาต่อยอดนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขุดดินนะคะหรือว่าในเรื่องของพันไม้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เราสนับสนุนก็คือในเรื่องของการส่งเสริมองค์ความรู้นะคะเราส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับทางเจ้าของแปลงเพื่อให้เขาได้มีความรู้ในเรื่องของการทำในเรื่องของโค้งหนองนาให้เกิดประสิทธิภาพนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีการสนับสนุนต่อยอดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเขาที่เกิดผลออกมานะคะอย่างเช่นมีผลผลิตแล้วก็ไปต่อยอดในเรื่องของการตลาดให้หรือไม่ก็ในเรื่องของการส่งเสริมให้เป็นโอท็อปเพื่อเป็นการยกระดับในอีกระดับหนึ่งในเรื่องของการก้าวหน้าเรื่องการทำกิจกรรมของโค้งหนองนาเนี้ยค่ะ168กลุ่มนะคะ168เจ้ารายนะคะซึ่งก็ภาพใหญ่เนี่ยก็ถือว่าขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีค่ะค่ะในจุดเด่นนะคะก็คือเจ้าของแปลงตรงนี้แบแวเนี่ยแกเป็นคนที่มีความตั้งใจนะคะแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองไปไกลในเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่ของแกเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางราชการต้องการที่จะให้คนที่จะเข้ามาร่วมงานกับเราตรงนี้ได้มีมุมมองวิสัยทัศน์ในลักษณะนี้นะคะและถ้าเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะจากเดิมเนี่ยแบแวแกเคยบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่นานะคะจนณวันนี้ด้วยความตั้งใจท่านก็พัฒนานะคะจนให้เกิดเป็นบริบทตามที่เราได้เห็นคือความสวยงามมีคาเฟ่นะคะแล้วก็มีจุดที่ถ่ายเช็คอินท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆเนี่ยการพัฒนาของโคกหนองนาของแบแวเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นปรับมาในรูปของการเป็นเชิงท่องเที่ยวนะคะเชิงท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะที่มีร้านอาหารนะคะแล้วก็มีพืชพันธุ์ที่จะให้ผู้ที่เข้ามาชมเนี่ยได้มาศึกษาเรียนรู้อย่างต้นไม้ประจำถิ่นอย่างเช่นต้นขี้เหล็กซึ่งได้มีการปลูกไว้ให้แล้วมีพันธุ์ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ต่างๆที่มีอยู่นะคะและมีต้นมะพร้าวมีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นจุดที่ผู้ที่สนใจหรือไม่ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ศึกษาได้ต้นแบบก็คือแบแวเขาเป็นต้นแบบเรียกว่าเป็นปราชญ์ท่านหนึ่งนะคะที่จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็เป็นตัวอย่างของคนที่มีความตั้งใจนะคะแล้วมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลค่ะ

เดิมทีเนี่ยก็คือพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็คือเป็นนาร้างก็คือเป็นนาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยก็จริงๆแล้วเนี่ยนาเนี่ยอายุที่ไม่ได้ใช้งานเลยประมาณ 40-50 ปีแต่ว่าเราก็มองเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยส่วนนึงเรารู้สึกว่าค่าของดินเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าการต่อยอดได้เพราะเราเริ่มต้นด้วยการเกษตรเพราะว่าหน่วยงานรัฐได้ส่งเสริมในเรื่องของพื้นที่ด้วยอะไรด้วยก็คือโคกหนองนาก็เลยต่อยอดตรงนี้เนี่ยก็คือขยายเป็นคาเฟ่ก็นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราก็ค่อยๆสร้างก็คือเอาในมุมที่เราคิดว่ามันรู้สึกดีที่สุดสำหรับเราแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆทำก็ใช้เวลาจริงๆเนี่ยก็ประมาณ2ปีถามว่าผลปอดตอบรับเนี่ยมันแรกๆเนี่ยช่วงเศรษฐกิจดีๆครับก็ขายได้ก็อยู่ได้ครับกิจกรรมเนี่ยก็ตอนนี้ของเราเนี่ยก็คือจะมีแคมปิ้งก็คือจะเริ่มเดือนหน้าครับเดือนหน้าเนี่ยก็คือแต่เรารับเฉพาะคือไม่ได้เยอะก็คือจำกัดอะครับก็ประมาณสองครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณโดยประมาณครับแบบแคมปิ้งในสวนแล้วก็แบบเรียบง่ายแล้วก็ใครจะทำอะไรเกี่ยวกับอาหารอะไรก็คือมาทำที่นี่ได้เลยครับก็ยังไงก็ขอฝากบ้านแวร์คาเฟ่ในเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวหรือว่ามาคาเฟ่บ้านแวร์เนี่ยก็จะอยู่แบบเป็นครอบครัวชิลๆแบบนึกถึงสมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนำมา

0: ันเยอะๆครับใครแบบมาเที่ยวแบบสบายๆก็คิดว่าบ้านแวร์นี้ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าครับ
1: จากโคกหนองนาพื้นที่ต้นแบบทางการเกษตรต่อยอดกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนและนำไปสู่การขยายกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีทั้งคาเฟ่ร้านอาหารอีกหนึ่งภาพสะท้อนของการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เริ่มต้นจากคนในชุมชนและเติบโตจากศักยภาพของชุมชนเองและหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนของทุกคนค่ะที่ร่วมกันสร้างการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์

0: ะค่ะก็ที่เห็นนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือเราขุดขึ้นมาเองเลยน้ำตรงนี
1: ้
0: ใช้เป็นการเกษตรด้วยไหมหรือว่าขุดมาเพื่อแบบหนึ่งสวยงามด้วยหรือว่ายังไงด้วยคะ
1: คือจริงๆขุดมาเนี่ยก็คือเราตั้งใจจริงๆเราจะต้องใช้น้ำ
0: ก็คือว่าใช้ในการเกษตร
1: ใช่การเกษตร
0: เอาสูบน้ำตรงนี้ไปรดในของที่เราปลูกด้วย
1: เมื่อก่อนเนี่ยต้นยางมันจะเล็กอยู่
0: อะ
1: ใช้ปลูกถั่วบ้างการเกษตรพวกอะไรก็คือพืชสวนครัวอย่างเงี้ยเราจะปลูกในสวนยางต้นเล็กอะแล้วก็เริ่มต้นจากตรงนั้นมา
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แต่อยากจะให้คุณผู้ชมสังเกตอย่างนี้นะคะว่าน้ำที่เห็นอะคือสีมันสวยมากคือนอกจากที่เราจะใช้แบบรดในของการเกษตรแล้วใครที่เป็นสายแบบเซลฟี่มาเที่ยวเนี่ยพี่ซ่อนว่าพอมองน้ำแล้วมันก็เย็นตาสบายตาด้วยตรงนี้เรามีการบริหารจัดการน้ำยังไงที่ทำให้ดูแบบน้ำสีมันไม่ขุ่นนะคะ
1: ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยบ่อเนี่ยก็คือเป็นดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นบ่อโบราณอยู่แล้วก็คือจะเป็นบ่อที่แม่เนี่ยไว้ปลูกอะไรก็ใช้บ่อตัวนี้ก็คือเมื่อก่อนมันจะเป็นร่องคล้ายๆร่องบ่อโบราณเขาเรียกว่าบ่อสมัยก่อน
0: อ
1: ะก็เลยจากตรงนี้ผมก็ขยายก็คือขุดเพราะว่าดั้งเดิมพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือข้างล่างเนี่ยจะเป็นทรายสีขาวคือเริ่มต้นจากทรายสีขาวเนี่ยจะทำให้น้ำเนี่ยสะอาดเพราะว่าเราต้องขุดพวกโคลนพวกอะไรออกให้หมดแล้วก็จะเหลือแต่ทรายเนี่ยน้ำก็จะสะอาดครับเนี่ยครับ
0: แล้วตรงนี้เรามีการแบบบริหารจัดการน้ำยังไงบ้างตรงนี้คือหน้าที่บ้านเราฝนตกหนักท่วมไหมท่วมไหมคะ
1: ตรงนี้ก็คือมาเป็นทางผ่านครับ
0: อ๋อทางผ่าน
1: ไม่ได้ท่วมพื้นที่ตรงนี้ไม่ท่ว
0: ม
1: แต่ว่าข้างล่างนี
0: ้ท่วมเลย
1: เพราะว่าเป็นพื้นที่น้ำไหลผ่าน
0: ก็คือเราสบายใจได้ว่าถ้าในช่วงของหน้าฝนพื้นที่ตรงนี้ไม่ท่วมแล้วถ้าหน้าแล้งอ่ะแบ
1: ถ้าหน้าแล้งเนี่ย
0: เราขาดแคลนน้ำไหมหรือเรามีการบริหารจัดการน้ำได้ดี
1: ถ้าหน้าแล้งเนี่ยพื้นที่ผมเนี่ยก็คือโคกหนองนาที่เราทำอยู่เนี่ยก็คือปริมาณน้ำเนี่ยจะใช้ได้ทั้งปีแต่ใช้ได้ทั้งปีเนี่ยเราใช้ของเราเองแต่เพื่อนบ้านเนี่ยก็ยังมาสูบ
0: ใช้ได้ด้วย
1: ใช้ได้ด้วยครับ
0: คุณผู้ชมนี่คือเป็นแนวคิดที่สามารถคือจะทำยังไงที่เรามีน้ำใช้ทางการเกษตรแล้วก็ในพวกการดำเนินชีวิตได้ในส่วนของตัวเราเองแล้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญแบยังแบบเผื่อแผ่ให้กับพี่น้องในระแวกนี้ในชุมชนได้ใช้น้ำด้วย
1: เครื่องสูบน้ำก็มาใช้ได้
0: ใช้ได้เลย
1: ใช้ได้เลย
0: นี่แหละเป็นการบริหารจัดการน้ำที่ดีมากๆเพราะอย่างน้อยค่ะเป็นการเอื้อกูลต่อกันในระหว่างของคนระแวกนี
1: ้
0: สวยมากค่ะ
1: คือวันนี้เนี่ยถามว่าให้เนี่ยไม่ว่าให้อะไรเนี่ยค่าของการให้เนี่ยมันรู้สึกดีอ่ะสำหรับผมผมจะมองอย่างนั้น
0: คือรู้สึกว่าให้แล้วเราก็รู้สึกแบบอบอุ่นดีใจภูมิใจแล้วก็
1: สบายใจแต่วันนี้เนี่ยถือโอกาสเลยว่าถ้าเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมที่มองแล้วก็อยากจะทำเนี่ยผมอยากจะให้ข้อคิดในมุมมองส่วนผมเองแล้วก็อยากให้เป็นแรงบันดาลใจเนี่ย
0: ว่า
1: ถ้าเราตั้งใจแล้วก็เราชอบอะไรเราคิดว่าพื้นที่เราเนี่ยมีประโยชน์หรือว่าไม่ได้มีประโยชน์แต่เราทำให้มีประโยชน์เนี่ยเราต้องคิดไม่ใช่ว่าทำก่อนเราต้องคิดว่าเราอยากทำเราอยากได้เราก็ต้องทำให้ได้นี่คือสิ่งที่เราคิดว่ามีวันนี้ได้เพราะสิ่งที่เราคิดแล้วก็ตั้งใจทำมาตลอดแล้วก็ไม่เคยหยุดทำ
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมหัวใจสำคัญเลยคือคิดก่อนว่าเราจะทำอะไรและทำสิ่งนั้นมันเกิดประโยชน์หรือไม่ถ้าคิดแล้วแต่เราไม่ได้ลงมือทำมันก็ไม่เห็นแบบเหมือนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคิดปุ๊บเริ่มทำการที่เราก้าวที่จะเริ่มทำอะไรสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเพราะถ้าเราไม่ได้ลองเลยเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะสำเร็จหรือไม่เพราะฉะนั้นเราต้องลองคิดแล้วก็ลองทำค่ะเหมือนกับแบลวา

0: ครับซึ่งแปลงของแปรวาเนี่ยเป็นแปลงที่เข้ามาดำเนินการเมื่อปี64แล้วก็ประสบความสำเร็จในแปลงของพวกน้องนาสามารถที่จะขยายผลมาทำธุรกิจเป็นแปรวาคาเฟ่นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการถอดบทเรียนนะครับสำนักงานประชาชนก็แนะนำเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาตอบประเด็นว่าทำยังไงแปลงของแปรวาถึงได้ประสบความสำเร็จนะครับก็อยากให้ที่อื่นใช้เป็นตัวอย่างนะครับในการที่จะไปต่อยอดโคกหนองนาให้ประสบความสำเร็จต่อไปครับที่ตรงนี้ก่อนหน้านี้เป็นที่นานะครับก็ส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากที่แปรวามีใจรักในการที่จะเป็นเกษตรกรด้วยประการที่สองก็มีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็หน่วยงานก็มาสนับสนุนนะครับที่นี่ก็จะส่งเสริมให้กับน้องๆเยาวชนนะครับเมื่อขยายกิจการมาเป็นคาเฟ่ก็ส่งเสริมให้คนที่นี่ได้มีงานทำอีกอย่างก็เป็นโคกหนองนาที่ให้ชาวบ้านนะครับเข้ามาดูงานสามารถไปขยายผลในพื้นที่ได้ครับครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าหน่วยงานไหนนะครับหรือพี่น้องราษฎรที่ไหนสนใจอยากมาดูงานนะครับอยากมาศึกษาว่ามาถอดบทเรียนว่าทำไมที่นี่ประสบความสำเร็จก็สามารถมาเยี่ยมแปลงของแปรวาได้นะครับที่คาเฟ่ที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาของเรายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
1: สิ่งที่เห็นจากการเปลี่ยนแปลงและก้าวการต่อยอดของโคกหนองนานะคะของพื้นที่บ้านแปรวาในครั้งนี้สู่อาชีพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำเกษตรในรูปแบบของโคกหนองนาที่มีทั้งสถานที่พักผ่อนรับอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติได้ริมรสอาหารพื้นบ้านที่นำวัตถุดิบจากแปลงโคกหนองนามาปรุงแต่งเป็นเมนูอาหารที่ชวนรับประทานมากๆเลยล่ะค่ะ

0: ที่นี่นะคะสิ่งแรกที่ทุกคนมาแล้วก็จะกลับมาอีกนะคะก็สิ่งที่ประทับใจก็คือในเรื่องของครั้งแรกก็คือในเรื่องของโคกหนองนานะคะซึ่งเป็นโคกที่เราทำพิเศษกว่าจุดอื่นนะคะโดยที่เรามีคาเฟ่เป็นจุดเชื่อมนะคะระหว่างโคกหนองนากับคาเฟ่นะคะทำให้คนที่มานะคะอาจจะไม่ได้มาแค่ดื่มกาแฟนะคะแต่ก็จะได้ชมธรรมชาติด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นทุเรียนนะคะก็จะมีสวนทุเรียนให้ชมนะคะก็อาจจะเป็นกิจกรรมหลายๆอย่างอย่างเช่นก็จะมีอาหารนะคะที่ทานแล้วนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านแต่ว่ารสชาติพิเศษที่จะไม่เหมือนที่อื่นนะคะทานแล้วก็อยากจะกลับมาทานอีกนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำสมุนไพรนะคะที่ทางร้านได้จัดทำขึ้นมานะคะแล้วก็อาจจะเป็นต้นที่คือเราปลูกในโคกหนองนาด้วยนะคะมาทำแปรรูปเป็นเครื่องดื่มที่กินแล้วรู้สึกสดชื่นนะคะมาเหนื่อยๆนะคะค่ะก็นอกจากนี้นะคะก็ทางเจ้าของคาเฟ่นะคะหรือคุณเรือนต้นแบบเขาก็ได้มีการพัฒนาพื้นที่ไม่หยุดหย่อนนะคะก็คือจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะทราบว่าในอนาคตเขาก็จะทำเป็นคาเฟ่พรีเมียมนะคะซึ่งเป็นจุดที่ขยายต่อจากโคกหนองนานะคะซึ่งจะอยู่ท้ายจากพื้นที่ตรงนี้ก็มาที่นี่หนึ่งเราก็จะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาตินะคะแล้วก็สิ่งที่เรามาถึงปั๊บไม่เห็นก็จะเป็นเรือนโบราณนะคะที่ทางเจ้าของเขาได้ประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาหรือว่าได้มีไอเดียในการเชิงสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของสถานที่ที่เราจากพื้นที่นาร้างหรือพื้นที่นาทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะคะ
1: สำหรับจังหวัดยะลานะครับในการกับเพื่อนงานศูนย์เรียนรู้นะครับโคกหนองนาโมเดลซึ่งกรมการพัฒนาชนเราได้มีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี2564นะครับซึ่งจังหวัดยะลาเราก็มีแปลงศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาอยู่เกือบทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอสำหรับศูนย์เรียนรู้ทุกแปลงนะครับเราก็จะมีการขับเคลื่อนตามศูนย์เรียนรู้หรือตามฐานการเรียนรู้ที่มีการขับเคลื่อนตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชนกำหนดเนาะนะครับสำหรับศูนย์เรียนรู้นี่นะครับก็จะมีการพัฒนาอยู่หลายรูปแบบนะครับตามความถนัดหรือตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่แล้วหรือไม่ก็ตามที่เจ้าของแปลงเขาถนัดด้วยนะครับสำหรับแปลงศูนย์เรียนรู้ที่นี่ก็ทางเจ้าของแปลงนะครับก็มีความถนัดที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของคาเฟ่เป็นร้านอาหารนะครับก็ส่งให้นะครับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ที่นี่นะครับก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้นอกจากว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของด้านการเกษตรโดยตรงนะครับก็ศูนย์เรียนรู้ที่นี่ก็จะมีการพัฒนานะครับเอาผลผลิตจากแปลงศูนย์เรียนรู้โคกหนองนามาป้อนสู่คาเฟ่นะครับพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาต่อไปนะครับไม่อาจจะทางที่อื่นนี่อาจจะเป็นเรื่องศูนย์เรียนรู้ที่เป็นการท่องเที่ยวนะครับศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรนะครับแต่ที่นี่หลักของแปลงศูนย์เรียนรู้ก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการนำศูนย์คาเฟ่มาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในพื้นที่ครับ

0: บ้านแวร์คาเฟ่นะคะเป็นอีกหนึ่งต้นแบบภายใต้นโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อพี่น้องประชาชนที่ต้องการให้พัฒนาชุมชนค่ะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงนโยบายของภาครัฐให้เข้าถึงชีวิตจริงของพี่น้องประชาชนเป็นการสร้างโอกาสพึ่งพาตนเองและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงทำให้ทุกก้าวของโคกหนองนาจังหวัดยะลาเป็นพื้นที่แห่งศูนย์การเรียนรู้ในการเข้าใจพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อยอดสู่การสร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างรายได้และสร้างชุมชนที่เข้มแข็งจากฐานรากกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนที่ทำหน้าที่เป็นนักพัฒนาผู้มีหัวใจรักชุมชนตลอดจนตัวเกษตรกรเองนะคะที่ร่วมกันลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นสร้างวิถีชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองและสานต่อแนวคิดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงให้ยังคงอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยค่ะ
1: ก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้ที่อยู่ใกล้เคียงนะคะหรือผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าได้มาแวะมาชมที่บ้านแวร์คาเฟ่นี้นะคะเราก็จะได้เห็นถึงพัฒนาการนะคะแล้วก็ได้รับฟังนะคะจากการเล่าเรื่องของเจ้าของแปลงนะคะซึ่งจากเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะไม่มีอะไรเลยมีแต่นานะคะจนบัดนี้นะคะเราก็ได้ปรับเป็นโคกหนองนาที่มีทั้งคลองไส้ไก่ทั้งมีทั้งสระนะคะแล้วก็มีทั้งต้นไม้พืชพันธุ์ที่ให้ท่านได้มาเรียนรู้ที่สำคัญนะคะทางเจ้าของแปลงเนี่ยได้พัฒนามาเป็นคาเฟ่นะคะซึ่งก็จะมีร้านอาหารบริการให้กับท่านด้วยนะคะมีกาแฟอร่อยอาหารอร่อยที่เป็นสำรับของพื้นถิ่นนะคะมาดูแล้วก็จะแปลกตานะคะแล้วก็จะมีความสวยงามรวมทั้งบริเวณนะคะก็จะมีทั้งการจัดภูมิทัศน์ของพื้นที่นะคะได้อย่างสวยงามมากเข้ามาแล้วก็จะร่มรื่นนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาชื่นชมมาใช้บริการและก็มาเรียนรู้นะคะจากที่บ้านแวร์คาเฟ่ตรงนี้ได้ค่ะถ้าท่านมาที่นี่แล้วนะคะท่านก็จะรู้สึกเหมือนท่านเข้ามานั่งอยู่ในบ้านของตัวเองมีความสบายใจมีความอบอุ่นนะคะอย่าลืมนะคะมาที่บ้านแวร์คาเฟ่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะ

0: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
1: ปล่อยตัวแล้วแต่กลับถูกจับมาขังอีกครั้งเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผู้ต้องโทษรายหนึ่งชี้ให้เห็นปัญหาในการบังคับใช้โทษปรับของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเมื่อปี2556ผู้ร้องเรียนกระทำความผิดคดียาเสพติดศาลพิพากษาให้จำคุก50ปีและปรับ4ล้านบาทระหว่างต้องโทษผู้ร้องเรียนได้รับพระราชทานอภัยโทษหลายครั้งจนในปี2565ได้มีการประกาศใช้กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ผู้ร้องเรียนจึงยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขอกำหนดโทษใหม่ซึ่งศาลอาญาพิจารณาแล้วปรับลดโทษเหลือจำคุก25ปีปรับ 1.5 ล้านบาทและเมื่อคำนวณตามกำหนดโทษใหม่ประกอบพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแล้วผู้ร้องเรียนรับโทษมาครบแล้วและได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำไปในปีเดียวกันนั่นเองแต่แล้วในปี2568ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้ไขโทษปรับและนำตัวผู้ร้องเรียนไปกักขังแทนค่าปรับทั้งที่ผู้ร้องเรียนได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในคดีนี้ไปแล้วตั้งแต่ปี2565
2: หนูไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะคือหนูรู้สึกว่าหนูถูกต้องโทษอยู่ในเรือนจำก็คือ10ปีแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้รับใบบริสุทธิ์มาเราคือผู้บริสุทธิ์แล้วทำไมเราถึงยังต้องกลับเข้ามาอยู่ในจุดเดิมอีก
1: เมื่อผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานได้เร่งประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบ
3: กรณีนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับหลายหน่วยงานและส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรงทางเราจึงได้เร่งประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานศาลยุติธรรมกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขความเดือดร้อนและคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ร้องโดยเร็วที่สุด
1: ในที่สุดศาลอาญาได้ออกหมายปล่อยผู้ร้องเรียนในวันที่1พฤษภาคม2565ยุติความเดือดร้อนในครั้งนี้ได้ในเวลาอันรวดเร็วไม่เพียงแก้ไขปัญหาเฉพาะรายผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีข้อเสนอแนะให้กรมราชทัณฑ์การทำการสำรวจผู้ต้องขังทั่วประเทศที่อาจเผชิญปัญหาลักษณะเดียวกันพร้อมทั้งร่วมกันบูรณาการการแก้ไขอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคต
3: ภารกิจของเราไม่ได้หยุดอยู่เพียงการให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเรียนรายนี้เท่านั้นแต่ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐานที่ชัดเจนเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินยืนยันจะยืนหยัดเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุด
4: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
5: แหมชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
6: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกได้เลย
7: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
5: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
6: นี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดนิดมันหน่อยหน่อยได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มส้มขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลกระหนุ่งผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกล่อมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยนิ้วหนึ่งใบ
5: อุ้ยแต่ละอย่าง
8: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
5: อืม
8: สองแถววิววิว

0: อ้าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 เลยนะพ่อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
4: คุณจะโดนน็อกครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าไม่ใส่ใจความปลอดภัยร่วมเสริมสร้างความปลอดภัยใส่ใจสวมหมวกกันน็อกวัยรุ่นพังงาสวมหมวกกันน็อกไม่มีน็อกแน่นอนด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.จังหวัดพังงา
5: ก็รออยู่แล้วแต่ทิ้งจะเต็มบิดมาต่อมือทุกช่องขาทุกขั้นคุณว่ามันเร็วรวมถึงความเป็นความตายผมก็ผ่านน้ำแม่นเร็วแล้วผมคงไม่กลับไปจุดนั้นอีกแล้วครับ
6: ชีวิตเป็นเรื่องครั้งเดียวชายอย่างมีสตินะครับด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: สวัสดีค่ะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้นะคะจะนำคุณผู้ชมมาเจาะลึกภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตชาวยะลาไปกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาค่ะแน่นอนค่ะว่าในยุคที่เมืองต้องก้าวไปข้างหน้านะคะการพัฒนาจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะโดยเฉพาะการสร้างอารยสถาปัตย์นะคะหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานค่ะที่ออกแบบมาโดยเฉพาะคนทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีกลุ่มผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษค่ะเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นนะคะสามารถใช้ชีวิตนอกบ้านได้อย่างอิสระปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปฟังวิสัยทัศน์ของท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากันค่ะว่าการเปลี่ยนโฉมเมืองยะลาสู่การเปลี่ยนผ่านเมืองแห่งความเท่าเทียมจะเป็นอย่างไรติดตามในรายการพร้อมๆกันวันนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและขณะนี้ค่ะดิฉันก็ได้อยู่กับท่านมูฮัมหมัดอามีนมะทาเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนเดินเข้ามาทางขาขึ้นก็คืออายุขนาดนี้ก็ได้ใช้ทางลาดแล้วเหมือนกันค่ะท่าน
1: ค่
0: ะวันนี้นะคะก็จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนของอบจ.ยะลาค่ะในเรื่องของการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์นะคะเพื่อคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมที่เรามาพูดกันในเรื่องนี้วันนี้ค่ะท่านคะเพราะจริงๆแล้วหลักๆตอนนี้ในสังคมผู้สูงอายุบ้านเราก็เข้ามาเกือบ 100% แล้วใช่ไหมคะท่าน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: จำนวนผู้สูงอายุผ่านเปอร์เซ็นต์ตัวนี้พุ่งสูงขึ้นมากสำหรับสังคมไทย
0: ใจหายมากเลยค่ะ เราสองคนอยู่ในกลุ่มนั้นหรือยังคะ
1: เกือบ
0: นะคะแต่หน้าตาอาจจะยังไม่ให้นะคะคุณผู้ชมค่ะเหมือนที่บอกไปค่ะวันนี้ค่ะจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการขับเคลื่อนอรยสถาปัตย์ของอบจ.ยะลาค่ะตอนนี้นโยบายหลักสำคัญเลยมีการขับเคลื่อนยังไงแบบไหนบ้างคะเพื่อความเท่าเทียมกัน
1: ครับเนื่องจากว่าอาคารสถานที่ราชการนะครับซึ่งเป็นของอบจ.ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่สำนักงานหรือหน่วยงานในสังกัดหรือสถานที่อบจ.ดูแลเช่นสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ที่เป็นรปสต.นะครับซึ่งทุกแห่งของที่อยู่ในสังกัดเนี่ยเป็นอาคารราชการทั้งหมดซึ่งมันมีเกี่ยวเนื่องกับระเบียบกฎหมายด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของนโยบายของท่านนายกมุกนามาธานายกอบจ.ยะลาเน้นย้ำในเรื่องของการรักษาอารยสถาปัตย์ส่งเสริมให้เกิดให้มากที่สุดเพราะท่านก็รับทราบรับรู้ถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุประกอบกับคนพิการเด็กตัวเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะถึงบริการของภาครัฐได้อย่างไรให้มีความเสมอภาคกันก็เลยเป็นนโยบายท่านนายกที่จะต้องทำเรื่องนี้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปครับท่านจะสังเกตได้ว่าเหมือนที่พิธีกรมาเมื่อกี้เมื่อขับรถเข้ามาในอบจ.เนี่ยโดยเฉพาะสำนักงานเนี่ยจะมีที่จอดผู้พิการให้สำหรับบริการสำหรับคนพิการที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไกลๆได้ก็มีที่จอดแล้วก็มีทางลาดขึ้นยังสำนักงาน
0: ก็คือใกล้เคียงกันเลยกับที่จอดรถ
1: ใช่ครับใช่ครับตรงนี้บริการเฉพาะให้ผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กตัวเล็กๆที่จะต้องพึ่งมีต้องภาวะพึ่งพิงนะครับตรงนี้ก็เป็นนโยบายท่านนายกมาตั้งแต่ต้นครับ
0: ค่ะแล้วจริงๆแล้วในความหมายคำว่าอารยสถาปัตย์เนี่ยถ้าเราแปลให้เป็นไทยอีกทีนึงจะประมาณไหนได้คะท่าน
1: ก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเอื้อให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ว่าจะเป็นผู้พิการนะครับที่ไม่สามารถที่จะเดินเหินสะดวกผู้สูงอายุที่การใช้ร่างกายที่ไม่สะดวก
0: หรือว่าต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยในการพยุงตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการเอื้ออำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้สามารถใช้อาคารของทางราชการในส่วนต่างๆหรือในสถานที่ที่เป็นที่ราชการรับผิดชอบต้องมีความเท่าเทียมกันเสมอภาคกันที่จะไปถึงเป็นบริการสาธารณะให้ได้ตรงนี้เป็นความคิดที่ง่ายๆก็คือต้องเข้าถึงให้ได
0: ้ค่ะแล้วในส่วนของอบจ.ยะลาเองตอนนี้ที่ทราบมาก็คือได้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่เหมือนที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วเป็นอาคารหลังเก่าใช่ไหมคะก็คืออาจจะมีบ้างเล็กน้อยเหมือนที่ท่านบอกก็คือมีทางลาดแล้วก็มีที่จอดรถคนพิการ
1: มีลิฟต
0: ์แต่อันนี้เป็นอาคารหลังใหม่ใช่ไหมคะที่ท่านบอก
1: ก็อาคารหลังเก่าก็มีอยู่แล้วพอเราสร้างอาคารหลังใหม่ ก็เน้นย้ำในเรื่องของการที่จะรักษาอารยสถาปัตย์ที่สามารถที่จะตอบสนองกลุ่มที่ต้องใช้ภาวะพึ่งพิงเนี่ยครับให
0: ้เพิ่มมากขึ้น
1: เพิ่มมากขึ้น
0: มีเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาบ้าง
1: ก็ในส่วนที่เป็นลิฟต์นะครับคนพิการที่นั่งวีลแชร์ก็สามารถเข้าไปแล้วก็มีที่กดลิฟต์ที่อยู่ในระดับที่คนพิการใช้ได้เด็กๆใช้ได้ผู้สูงอายุที่ใช้ง่ายนะครับตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของการบริการแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือห้องน้ำสาธารณ
0: ะ
1: ที่เกิดขึ้นที่ต้องมีให้เยอะขึ้นสำหรับบริการเพราะว่าสถานที่ของอบจ.หลังๆมีผู้พิการผู้สูงอายุเข้ามาเพิ่มมากขึ้น
0: มาใช้บริการ
1: มาใช้บริการมาติดต่อประสานงานแล้วก็เวลามีกิจกรรมกลุ่มเหล่านี้จะเข้ามาเป็นจำนวนมากขึ้นท่านนายกมีนโยบายว่าต้องให้มีสถานที่นี้รองรับผู้คนที่จำนวนมากขึ้นเนี่ย อย่างไรก็เลยเป็นที่มาของการสร้างอาคารใหม่ก็มีสิ่งเหล่านี้อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้ครับ
0: ค่ะแล้วจากที่ผ่านมาค่ะตรงนี้เสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้มาใช้บริการเองทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุมีเสียงสะท้อนหรือว่าเสียงตอบรับยังไงกับเราบ้าง
1: ตรงนี้ก็เป็นอย่างนึงที่สัมผัสเองนะครับซึ่งพอมีคนพิการผู้สูงอายุมาที่อบจ.นะครับซึ่งตรงนี้พอได้พูดคุยกันพอถามถึงห้องน้ำถามถึงทางเดินเราสามารถบอกได้ชี้ได
0: ้
1: ทำให้ความรู้สึกของคนกลุ่มนี้เขารู้สึกว่าสถานที่เป็นมิตรสำหรับเขาเขาจะมาแล้วมันรู้สึกว่าเราขอบริการให้เขาเรามีห้องน้ำที่สามารถใช้วีลแชร์เข้าไปได้เรามีทางลาดที่เขาให้ลูกๆหลานๆเนี่ย
0: เข็นเข้าไปได้
1: ตรงนี้ทำให้เขารู้สึกว่าสถานที่เป็นมิตรสำหรับคนกลุ่มนี้ตรงนี้ก็เป็นอย่างนึงที่เราภูมิใจนะครับในส่วนของที่เป็นสถานที่ที่เป็นอยู่ในสังกัดไม่ว่าจะเป็นรปสต.สิ่งเหล่านี้มีหมดนะครับซึ่งหลังๆเมื่อเข้ามาอยู่ท่านนายกก็มีนโยบายว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเพื่อบริการให้กับคนกลุ่มนี้ให้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปในสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่านพยายามที่จะสร้างจุดที่สามารถที่จะบริการคนกลุ่มนี้ให้เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวของอบจ.เนี่ย คนกลุ่มนี้ต้องสะดวกเข้ากับคนปกตินะครับตรงนี้เป็นนโยบายท่านนายกครับ
0: ให้ความเท่าเทียมกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทั่วไปหรือว่าผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุสามารถที่จะมาใช้บริการได้ให้มีความทัดเทียมแล้วก็เท่าเทียมกันนะคะค่ะแล้วก็ทราบมาว่าในส่วนของอบจ.ยะลาเองนะคะก็ได้มีการจ้างงานสำหรับผู้พิการแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุด้วยตรงนี้เนี่ยเรามีการจ้างงานยังไงแบบไหนกับกลุ่มเหล่านี้บ้างคะ
1: ครับเนื่องจากว่าเหมือนที่พูดถึงเมื่อกี้การบูรณาการทำงานเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มนี้นะครับซึ่งคนพิการนะครับสำหรับคนพิการเนี่ยที่สำนักงานนะครับมีผู้พิการที่เรารับมาทำงานเนี่ยจำนวน3คนรปสต.ที่อยู่ในสังกัดอีกประมาณ2คนนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุอีก1คนเข้ามาทำงานเพื่อให้เห็นว่าอบจ.ยะลาไม่ได้ทอดทิ้งถ้าหากว่ามีตำแหน่งมีอะไรที่สามารถทำงานได้คนกลุ่มนี้ยังไม่ได้โดนทอดทิ้งยังสามารถมาทำงานกับเราได
0: ้
1: ในตำแหน่งที่เอื้ออำนวยให้กับการทำงานแล้วก็มาช่วยราชการนะครับมาช่วยราชการเพื่อขับเคลื่อนงานช่วยเหลือสังคมได้อีกถึงแม้ท่านจะเป็นผู้พิการตรงนี้อยากจะสร้างกำลังใจให้กับคนกลุ่มนี้ซึ่งนายกเน้นย้ำมากว่าคนกลุ่มนี้ต้องมีสิทธิ์มีการเข้าถึงบริการสาธารณะและมีสิทธิ์ถึงงานของอบจ.ด้วยตรงนี
0: ้ค่ะค่ะท้ายนี้ท่านตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าในเรื่องของการทำให้เป็นอารยสถาปัตย์ทั่วเมืองยะลาเลยมีความมีอนาคตจะเป็นยังไง
1: ก็อย่างแรกที่สุดก็คือสำหรับงานของอบจ.ยะลาไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางสิ่งก่อสร้างต่างๆต้องมีอารยสถาปัตย์เข้ามาอยู่แล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปหรือกับทำไปแล้วเนี่ยก็คือการพูดคุยในเรื่องของกับหน่วยงานอื่นๆภาคเอกชนประชาชนทั่วไปจะเห็นว่าหลังๆที่เราไปสร้างอาคารที่เป็นมีอารยสถาปัตย์นะครับมัสยิดต่างๆที่สร้างโดยเอกชนทั่วไปประชาชนทั่วไปตอนนี้เข
2: ขาก็มีอารยะสถาปัตย์มีทางขึ้นของผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้เด็กเล็กหรือผู้สูงอายุมีทางเดินของเขาหมดเลยตรงนี้อยากจะบอกว่าเมื่อราชการหรือหน่วยงานลักษณะเป็นองค์กรของรัฐเนี่ยไปสร้างเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนนะประชาชนเขาก็ทำตามเพราะเขารู้ว่าในหมู่บ้านตัวเองในชุมชนตัวเองมีคนกลุ่มนี้เยอะอยู่เขาก็เลยทำตามหรือว่านำเรื่องของอริยสัจไปสร้างโดยเฉพาะอาการสถานที่ที่เป็นฐานะของชุมชนต่างๆตรงนี้เกิดขึ้นเยอะเลยครับ
0: ค่ะท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านฝากนะคะหรือว่าบอกถึงพี่น้องชาวยะลานะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านอื่นๆที่ดูรายการของเราอยู่ด้วยว่าในส่วนของอบจ.ยะลาเองเนี่ยได้มีการทำในเรื่องของอารยสถาปัตย์เป็นยังไงไปถึงไหนแล้วแล้วก็ในส่วนของอบจ.ยะลาเองเนี่ยมีการให้บริการสำหรับคนกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุไว้โดยที่ไม่ต้องมีความกังวลว่าจะต้องเดินไปไหนมาไหนได้โดยไม่สะดวกอย่างเงี้ยค่ะเชิญค่ะ
2: สำหรับอบจ.ยะลานะครับอยากจะฝากถึงทุกท่านนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของสำนักงานของอบจ.ยะลายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เรามีทางลาดที่จะให้สำหรับท่านให้มีบริการห้องน้ำสำหรับท่านท่านไม่ต้องกังวลถ้ามายังอบจ.ยะลาสำหรับอาคารทั่วไปนะครับที่เป็นสิ่งก่อสร้างของอบจ.ยะลาไม่ว่าจะเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่อยู่ตามชุมชนต่างๆหรือแหล่งท่องเที่ยวของอบจ.ยะลานะครับการพัฒนาต่อไปหรือพัฒนาไปแล้วเนี่ยคำนึงถึงคนกลุ่มเปราะบางนะครับคนลักษณะพิเศษที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เราพยายามเน้นย้ำตัวนี้เพราะเราถือว่าท่านก็เป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมที่มีสิทธิ์เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอบจ.ยะลาในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลประชาชนนะครับก็เลยนำเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักในการที่จะให้สังคมมีความเสมอภาคนะครับเท่าเทียมกันในการใช้บริการสาธารณะสำหรับราชการครับ
0: ค่ะและนี่ก็เป็นข้อเน้นย้ำของท่านเลขานุการนะคะในเรื่องของอารยสถาปัตย์ของอบจ.ยะลาแล้วก็ในส่วนของอบจ.ยะลาที่ดูแลอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเราสองคนนะคะจะนำคุณผู้ชมไปดูอารยสถาปัตย์ที่เกิดขึ้นในอบจ.ยะลานะคะว่ามีอะไรแบบไหนบ้างที่สามารถให้กับผู้ที่จะมาใช้บริการเกิดความเท่าเทียมกันค่ะเดี๋ยวตามเราสองคนไปเลยนะคะ
1: ครับ
0: เชิญค่ะ
1: ครับ

0: คุณผู้ชมคะพอเราเข้ามาจากอบจ.ยะลาทางเข้าปุ๊บถ้าสำหรับผู้พิการก็คือมาตรงนี้เป็นยังไงคะท่าน
1: เป็นสถานที่ที่จอดรถสำหรับผู้พิการแล้วก็ผู้มีภาวะพิการหรือเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุนะครับจอดที่นี่เรามีที่จอดโดยเฉพาะเลย
0: ไว้บริการเลย
1: ไว้เป็น
0: มีป้ายให้เห็น
1: เ
0: รียบร้อย
1: จ
0: อดตรงนี
1: ้จอดตรงนี้
0: พอจอดเสร็จปุ๊บ
1: เดินขึ้นไปทางลาดนะครับทางลาดนี้เป็นทางลาดสำหรับใช้รถเข็นแล้วก็การเดินของผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเดินได้สะดวกกว่าที่จะต้องก้าวขึ้นบันไดนะครับจะทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็มี
0: ราวจับด้วย
1: ให้มีความปลอดภัยมากข
0: ึ้
1: น
0: มากขึ้น
1: ครับ
0: อันนี้จุดแรกนะคะพอเข้ามาอันนี้คือด้านหน้า
1: ครับผมด
0: ้
1: านหน
0: ้
1: าน
0: ะครับ
1: เป็นทางลาด
0: ทางลาด
1: สำหรับการเดินที่มีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับผู้ที่เดินแล้วก็
0: หรือว่าใช้วีลแชร์
1: วีลแชร
0: ์ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาคาร
1: อาคาร
0: หลังเก่า
1: หลังเก่าแล้วเราก็ค่อยไปอาคารหลังใหม
0: ่แต่ว่าทางเชื่อมระหว่างอาคารหลังเก่ากับหลังใหม่ก็เป
1: ็
0: นทางลาดเหมือนกัน
1: นะครับสำหรับจะให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการสามารถใช้แล้วก็มีราวจับเพื่อความปลอดภัยความมั่นคงของการเดินสำหรับผู้สูงอายุและก็คนพิการนะครับตรงนี
0: ้เชื่อมกันไว้เลย
1: เชื่อมกันไว้เลยนะครับซึ่ง
0: ก็สะดวกสบายนะคะ
1: สำหรับอาคารหลังใหม่นะครับซึ่งเป็นอาคารที่เพิ่งเปิดใช้ได้ยังไม่ถึง2ปีนะครับตรงนี้ก็เป็นอาคารที่คำนึงถึงในเรื่องของอารยธรรมได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่นโยบายท่านนายกอยู่แล้วเป็นทางลาดสำหรับ
0: อันนี้ลาดเลย
1: ครับผม
0: ไม่ใช่ลาดบุรีนะคะ
1: ไม่ใช่ลาดบุรีเป็นทางลาดที่ใช้สำหรับรถเข็นแล้วก็ผู้สูงอายุจะสังเกตได้ว่าเป็นประตูสไลด
0: ์
1: เพราะว่าใช้ได้ง่ายสำหรับผู้ที่ใช้รถ
0: เข็น
1: ครับ
0: ค่ะประตูสไลด์นะคะ
1: ครับ
0: เข้ามาด้านใน
1: ลิฟต์นะครับเราจะสังเกตได้ว่าการกดลิฟต์ก็ไม่สูงมาก
0: อ๋อระยะของการกดนะคะ
1: ใช่เพราะว่า
0: จะอยู่ในลักษณะถ้าเกิดคนนั่งวีลแชร์ก็สามารถจะได
1: ้
0: ความพิเศษของลิฟต์เป็นยังไงคะ
1: ก็
0: ต้องลองเข้าไปดูใช่ไหมคะ
1: ต้องลองเข้าไปดูแล้วก็จะสังเกตว่าเป็นลิฟต์กระจกเพราะว่าสามารถที่จะดูว่าเหตุการณ์ในลิฟต์มีอะไรบ้างกลัวว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
0: คาดคิด
1: ก็สามารถเห็นได
0: ้ดังนั้นลองเลยค่ะคุณผู้ชม
1: ครับ
0: จะมีเสียงพูด
1: จะมีเสียงพูดสำหรับแนะนำนะครับจะสังเกตได้ว่ากดปุ่มนะครับมีอยู่2ด้านที่เป็นคนปกตินะครับตัวเลขของชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะเรียงแต่ว่าถ้าหากเป็นผู้พิการหรือว่าผู้นั่งวีลแชร์มีปุ่มกดทางด้านนี้มันจะต่ำลงนะครับต่ำลง
0: ก็คือมี2ระดับ
1: ครับ
0: ห้องน้ำสำหรับผู้พิการจะมีทุกชั้นไหมคะ
1: มีทุกชั้นนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามีทุกชั้นนะครับห้องน้ำ
0: ก็จะมีป้ายบอกไว
1: ้
0: นะคะก็จะถูกสุขลักษณะด้วยนะคะก็คือจะมีราวจับนะคะที่อย่างล้างหน้าก็มีราวจับนะคะที่นั่งก็มีราวจับเพื่อให้สำหรับ

0: ู้สูงอายุด้วยค่ะเห็นแล้วนะคะในส่วนของอารยสถาปัตย์ของอบจ.ยะลาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่จอดรถคนพิการพอจอดรถเสร็จปั๊บก็จะคือทางลาดเลยแล้วก็เข้ามาแล้วก็เป็นทางลาดอีกทีนึงสำหรับเข้ามา
1: ลิฟต์ก็สามารถบริการได้โดยทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกฐานะไม่ว่าจะเป็นคนพิการผู้สูงได้ใช้ได้หมดคร
0: ับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะไปพูดคุยกับน้องผู้พิการรวมไปถึงผู้สูงอายุที่ถูกจ้างงานโดยอบจ.ยะลากันค่ะลงลิฟต์มาก่อนนะคะ

ที่นี่รู้สึกดีค่ะที่อบจ.เล็งเห็นให้กับคนพิการได้มีโอกาสเข้ามามีงานทำแล้วก็ที่นี่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรครบที่จอดรถแล้วก็ห้องน้ำห้องท่าอะไรแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะมาใช้บริการคนพิการสามารถใช้ได้แล้วก็มีสิ่งอำนวยความครบครันนะคะ

านอยู่ในจ้างเหมาผู้พิการในอบจทำมาอยู่13ปีแล้วฮะก็ถือว่าโอเคทำที่นี่ก็พี่ๆเขาก็ดูแลดีนะฮะไม่ใช่ว่าก็บอกไม่ถูกเพราะเราไม่ได้ออกไปไหนตามกฎกติกามารยาทที่เขากำหนดมาก็ถือว่าโอเคนะฮะมันไม่อะไรก็เรียกมาตามรูปแบบเพราะว่าที่เราเคยไปที่ไหนไปหลายๆที่มาแล้วเราได้ประสบเจอมามีทางลาดเอียงมีสาธารณูปโภคที่สำหรับผู้พิการใช้มีพร้อมห้องน้ำห้องท่าสำหรับผู้พิการก็มีแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันที่ผมเคยไปเที่ยวมาเคยไปสัมผัสมาพื้นที่ไหนแบบไหนมันก็ไปตามลักษณะของพื้นที่อาคารหรือและสถานที่ที่เขาทำงานผู้พิการทุกท่านที่มาเที่ยวจังหวัดยะลาไม่ต้องกลัวว่าสถานที่บริการมีพร้อมครบสมบูรณ์แบบที่เหมือนกับที่อื่นที่เขาทำกันทั่วไปไม่ต้องกังวลว่าไม่มีสำหรับผู้พิการ

0: อนนี้ทำงานอยู่ที่อบจ.ยะลาตำแหน่งก็คือผู้ช่วยงานสารบัญงานเอกสารบางทีก็ทำงานตั้งแต่เขานั่นบางทีก็ตัดหญ้าตัดดอกไม้บ้างครับเป็นผู้พิการด้านการด้านการเคลื่อนไหวก็คือแขนผิดรูปครับก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือหางานก็คือค่อนข้างจะลำบากหน่อยแต่ก็อบจ.รับงานก็ดีครับในส่วนนี้ก็จะดูจากที่อื่นก็อบจ.ยะลาก็มีก็จะสถานที่เหมาะกับคนพิการเหมือนกันนะครับอย่างเช่นทางลาดให้กับคนพิการแล้วก็ห้องน้ำกับคนพิการแบบนี้ครับที่นี่ก็มีจุดเด่นก็คือมีกระจกใสก็คืออยู่ถ้าเราอยู่ด้านในก็คือมันจะมองเห็นด้านนอกเลยครับอยากขอบคุณอบจ.ก็คือที่สนับสนุนคนพิการที่ให้คนพิการมีงานทำครับ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับประเทศไทยวันนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ค่ะและขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมความพร้อมและการพัฒนาเมืองให้สอดรับกับมาตรฐานสากลอารยสถา

ปัดจึงไม่ใช่เพียงนโยบายด้านสังคมแต่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการลงทุนการคมนาคมการศึกษาและการสาธารณสุขเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งการสร้างอริยสถาปัตย์จะเกิดขึ้นไม่ได้หากมองว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐที่คอยกำหนดนโยบายและบังคับใช้กฎหมายภาคเอกชนที่ออกแบบสินค้าและบริการให้ครอบคลุมทุกคนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พัฒนาพื้นที่สาธารณะและประชาชนที่ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพสิทธิและความแตกต่างท้ายที่สุดแล้วอารยสถาปัตย์ไม่ใช่เพียงการสร้างทางลาดลิฟต์หรือห้องน้ำสำหรับผู้พิการแต่คือการสร้างสังคมที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังเป็นรากฐานของความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
0: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เมื่อเรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับนึงค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อย

0: ก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ Power Nap
1: ใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
2: ตัวเองกินข้าวยังครับ
3: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
4: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะมานั่งพูดคุยประเด็นที่จะยกระดับศักยภาพของพี่น้องประชาชนค่ะให้มีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่อบจ.นราธิวาสค่ะเราจะมาพูดถึงแผนของการปฏิบัติงานและการวางแผนงบประมาณของปี2570ว่าคนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะก้าวไปด้วยกันกับอบจ.นราธิวาสได้อย่างไรค่ะและตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับท่านรองนายกอบจ.นราธิวาสนะคะเรานั่งอยู่กับท่านรองนายกชาคริตโตนากายอนั่งอยู่กับเราสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรามาพูดคุยค่ะท่านรองคะอยากจะให้ท่านรองได้พูดค่ะว่าแน่นอนว่าปีงบประมาณ2569ผ่านไป2570ก็ต้องผ่านมาทีนี้อยากจะให้ท่านได้พูดหน่อยค่ะว่าวิสัยทัศน์กับทิศทางของปีงบประมาณ2570ค่ะอบจ.นราธิวาสจะมีทิศทางยังไงบ้างคะ
1: ครับสำหรับท่านนายกอุเซงยาวฮัสซันนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับให้ความสำคัญประชาชนนะครับอยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยให้คงอยู่นะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของกีฬาห่างไกลยาเสพติดนะครับ
0: ค่ะทีนี้ในการบริหารจัดการงบประมาณที่ผ่านมาจากประสบการณ์การทำงานค่ะมีพี่น้องประชาชนมองการทำงานของเราว่ามีบางเรื่องที่เราบริหารจัดการยังไม่ตรงจุดหรือว่ายังไงตรงนี้เนี่ยเรามีการแก้ปัญหาหรือว่าบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะ
1: ครับก็เป็นคำถามที่ดีนะครับซึ่งที่ผ่านมานี่นะครับในเรื่องของที่ประชาชนที่อยู่ในระหว่างสองชายแดนนะครับเพราะว่าจังหวัดนราธิวาสเรานี่มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียและกลันตันนะครับก็จะมีปัญหาที่โดนพี่น้องประชาชนอยากจะให้เรื่องของแพร่ขนานยนต์นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางอบจ.นราธิวาสโดยท่านนายกอุเซงยาวฮัสซันนี่นะครับเรามีแพร่ขนานยนต์บริการพี่น้องประชาชนอยู่เพียงแค่1ลำเท่านั้นเองนะครับทีนี้แพขนานยนต์นี่นะครับเวลาใช้เวลาที่ไม่มีปัญหาเวลาไม่เสียก็ไม่เป็นไรนะครับเกิดเสียขึ้นมานี่ก็ต้องใช้เวลาในการดูแลรักษาในการซ่อมแซมบำรุงนะฮะแล้วก็1ปีเนี่ยเราจะมีการเขาเรียกถ้าเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็คือต้องเข้าไปตรอ.นะครับถ้าเกิดแพขนานยนต์นี่ก็คือต้องไปขึ้นคานนะครับต้องยกไปขึ้นคานนะฮะซึ่งเวลายกไปขึ้นคานเนี่ยจะต้องใช้เวลานานพอสมควรประมาณเดือน2เดือนนะครับซึ่งถ้าเกิดต้องหยุดบริการนี่จะทำให้พี่น้องประชาชนทางจังหวัดนราธิวาสที่จะเดินทาง

0: ข้ามไปมาเลเซียแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่จะข้ามมาฝั่งประเทศไทยเราเนี่ยก็จะไม่มีเรือจะข้ามเรือจะไม่มีแพขนานยนต์จะข้ามนะฮะที่จะต้องใช้รถโดยสารหรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการนักลงทุนที่ค้าขายชายแดนเขาก็จะส่งสินค้ากันไม่ได้อันนี้คือปัญหาเลยนะครับผมครับ
1: ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เร่งด่วนที่เราจะต้องร่วมกันแก้ไขใช่ไหมคะ
0: อัน
1: นั้นก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะ
0: ครับผ่านพ้นไปด้วยดีครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของการบริหารจัดการปีงบประมาณ2570เนี้ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรแตกต่างบ้างหรืออะไรคือหัวใจสำคัญของการจัดสรรงบประมาณในปีนี้ค่ะ
0: ครับท่านนายกกูเซียงเยาฮัสซันนะครับท่านให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของถ้าพูดถึงเรื่องของการศึกษานี่นะครับก็ปี2569นี้ท่านได้จัดทุนการศึกษานะครับตามระเบียบตามกฎหมายนะฮะทุนการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วก็อยู่ในคุณสมบัติที่ตามระเบียบที่เปิดเนี่ยนะครับประมาณ3ล้านบาทนะครับเป็นปีแรกนะครับของปี2569นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าท่านให้ความสำคัญเรื่องของกีฬานะครับท่านได้วางโรดแมปไว้ว่าอนาคตเนี่ยสนามกีฬาจะเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ก็คือว่าจะครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลสนามกีฬาในร่มสระว่ายน้ำก็คือมันจะเป็นเฟสไปนะฮะซึ่งท่านได้วางเฟสเอาไว้ว่าอนาคตเนี่ยเรื่องของสนามกีฬาที่จะรองรับพี่น้องประชาชนได้ออกกำลังกายเนี่ยท่านจะทำเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่ครบวงจรเลยนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าจะได้เห็นภาพในปี2570นี
0: ้ครับใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งท่านนายกกูเซียงเยาวฮัสซันได้รับการถ่ายโอนภารกิจรพสต.จำนวน97แห่งนะครับซึ่งท่านก็ให้ความสำคัญนะครับที่จะให้ปี70เนี่ยรพสต.ทั้ง97แห่งนี้นะครับดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างมาตรฐานอย่างมีคุณภาพนะฮะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แน่นอนว่าถ้าเราจะก้าวไปปี70เราก็คงต้องถามว่าภาพความสำเร็จของปี69ที่เราภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการตอบรับที่ดีของพี่น้องประชาชนคืออะไรบ้างคะ
0: ครับอย่างแรกเลยก็คือว่าเรื่องของสนามกีฬานะครับสนามกีฬานี่ก็ทางอบจ.เราท่านนายกก็ได้ดูแลให้พร้อมให้สมบูรณ์ในการใช้สนามนะครับแล้วก็มันจะมีถนนสุขภาพด้วยนะครับที่สนามกีฬาแห่งนั้นนะครับแล้วก็ท่านได้สร้างอาคารละหมาดนะครับให้กับสนามกีฬานะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี้เวลามีอีเวนต์มีงานแข่งขันกีฬาที่สนามกีฬาเนี่ยพี่น้องประชาชนที่เป็นมุสลิมนี่ก็จะไม่มีที่ละหมาดแต่ปัจจุบันนี้ท่านได้สร้างอาคารละหมาดไม่ใช่เฉพาะประชาชนที่มาเล่นกีฬาเท่านั้นนะฮะก็คือว่าศูนย์ราชการทั้งศูนย์เลยนะครับที่เป็นมุสลิมก็จะได้มีที่ละหมาดนะครับอันนั้นคือความภาคภูมิใจของชาวอบจ.นราธิวาสเรานะครับที่ได้สร้างอาคารละหมาดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าของกองทุนไม่ใช่กองทุนนะครับกองสาธารณสุขเนี่ยนะครับเราได้มีการขับเคลื่อนเรื่องของสุขภาพนะครับซึ่งเราจะมีกองทุนสุขภาพจังหวัดนะครับให้ยืมกายอุปกรณ์นะครับซึ่งกองทุนดังกล่าวนี่นะครับเป็นกองทุนที่ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางครึ่งหนึ่งแล้วก็อบจ.ครึ่งหนึ่งนะครับในการมาจัดหาครุภัณฑ์กายอุปกรณ์นะครับแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดเตียงหรือว่ามีปัญหาที่จะเดินไม่ได้หรืออะไรเนี่ยเราจะให้ยืมกายอุปกรณ์โดยจะมีศูนย์ปั่นสุขเขาเรียกศูนย์ปั่นสุขนะครับซึ่งเรียกว่าศูนย์ปั่นสุขประจำทุกอำเภอ13อำเภอนะครับผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าชาวบ้านที่เขาเรียกอะไรนะพิการที่ต้องการใช้กายอุปกรณ์เนี่ยสามารถไปทำเรื่องผ่านรพสต.หรือว่าไปทำเรื่องยืมที่ศูนย์ปันสุขชุมชนแต่ละอำเภอได้อันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือว่าทางอบจ.นราธิวาสเรานี่นะครับได้ไปร่วมทุนกับสสส.นะครับก็สสส.ครึ่งหนึ่งของอบจ.ครึ่งหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณเพื่อมาขับเคลื่อนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพี่น้องประชาชนเรานะครับซึ่งตอนนี้ทางสสส.ทางอบจ.นราธิวาสโดยกองสาธารณสุขเนี่ยได้ทำโครงการ10โครงการลงพื้นที่นะครับซึ่ง จับประเด็นในเรื่องของผู้สูงอายุกับ NCD 2ประเด็นนะครับซึ่งตอนนี้ทางผู้รับทุนกำลังดำเนินขับเคลื่อนภารกิจอยู่นะครับ แล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะขออนุญาตนำเรียนก็คือว่าเรื่องของทุนการศึกษาที่พูดถึงสักครู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ปีแรกนะครับ3ล้านบาทนะครับก็จะแบ่งเป็นช่วงชั้นนะครับตั้งแต่โรงเรียนประถมมัธยมแล้วก็ปริญญาตรีนะครับก็จะมีการจัดสรรให้ตามระเบียบวิถีงบประมาณนะครับ
1: และในปัจจุบันนี้ล่ะคะจากการขับเคลื่อนนโยบายเราจะเอาทั้งแผนการปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือในแผน70นี้ยังไงบ้างคะ
0: ปี70นี้ก็คือว่าเรื่องของโรงเรียนอาหารเช้าโรงเรียนปชด5โรงเรียนนะครับซ
1: ึ่
0: งท่านนายกอุเซงยาวาซันท่านก็ได้จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนทุกปีนะครับแล้วก็ในเรื่องของสนามกีฬาก็อย่างที่ผมนำเรียนตอนแรกว่าจะต้องเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่ครบวงจรในอนาคตนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของรพสตที่จะต้องทำงานมากขึ้นเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าในเรื่องของมหกรรมตาดิกานะครับซ
1: ึ่
0: งจะเป็นเวทีในการแข่งขันเพื่อพัฒนาคุณภาพของวิชาการและก็คุณภาพของการกีฬาซึ่งท่านนายกก็จัดทุกปีนะครับในเขตจังหวัดนราธิวาสเราโดยมีตาดิกา13อำเภอเข้าร่วมนะครับซึ่งก็จะมีการพัฒนาต่อยอดรูปแบบของการจัดโครงการให้ดีขึ้นไปนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านรองค่ะได้ฝากถึงผู้ชมว่างบประมาณปี2570นี้อบจ.เราจะเดินไปด้วยกันเคียงคู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ครับก็อบจ.นราธิวาสเรานะครับโดยท่านนายกอุเซงยาวาซันนะครับก็จะดูแลในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยอาศัยกลไกของรพสต97แห่งนะครับที่จะทำให้ภารกิจในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีมาตรฐานและก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการกีฬาการออกกำลังกายนะครับซึ่งจะเป็นการพัฒนาเรื่องของสนามกีฬาเพื่อรองรับกีฬาทุกประเภทนะครับจะเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะครับตอนเย็นๆก็จะมีพี่น้องประชาชนได้มาใช้สนามกีฬาที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็เรื่องบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับก็ที่นำเรียนก็เบื้องต้นมีแค่นี้ครับผมครับ
1: ค่ะมีอะไรฝากบอกถึงคุณผู้ชมบ้างคะกับการทำงานของเราค่ะ
0: ครับก็ทางอบจ.นราธิวาสเรานะครับเราก็จะทำโครงการต่างๆที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็จะเป็นการทำงานที่ทุ่มเทด้วยกำลังใจด้วยใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทางพี่น้องประชาชนมีอะไรที่จะคอมเมนต์หรือว่าจะแนะนำทางเรายินดีรับฟังนะครับแล้วก็แก้ไขนะครับเพราะว่าทุกการทำงานของคนเราไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นองค์กรก็ย่อมมีความผิดพลาดนะครับแต่ว่าความผิดพลาดที่มองเห็นก็บอกกล่าวกันได้เรายินดีแก้ไขปรับปรุงนะครับ
1: อันนี้ขอบคุณท่านนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเรามาติดตามรับชมแล้วก็พูดคุยกันต่อค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอยู่กับรายการระเบียงใต้ค่ะวันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นรายการว่าเราจะมาพูดคุยเรื่องของการขับเคลื่อนแผนนโยบายของอบจ.นราธิวาสว่าในปี2570จะเดินหน้าก้าวไกลกันได้อย่างไรค่ะและตอนนี้ค่ะเรานั่งอยู่กับท่านหัวหน้าฝ่ายงบประมาณอบจ.นราธิวาสนะคะเรานั่งอยู่กับหัวหน้าทวีปุ๋ยสวัสดีค่ะค่ะหัวหน้าคะถ้าเราพูดถึงแผนงบประมาณแน่นอนว่าแต่ละปีเนี่ยแผนงบประมาณก็จะมีแตกต่างกันไปมีทั้งแผนเดิมแล้วก็แผนเพิ่มเติมทีนี้อยากจะทราบว่าภาพรวมค่ะของปีงบประมาณ2570ของอบจ.นราธิวาสเนี่ยเรามีการวางกรอบแนวทางของการจัดสรรแผนยังไงบ้างคะ
1: ครับสำหรับในส่วนของงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเขาจะเรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับก็ในภาพรวมปีนี้นะครับเราตั้งงบประมาณไว้อยู่ที่800ล้านเศษนะครับก็สำหรับในภาพรวมก็ถือว่าครอบคลุมภารกิจงานของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสที่เราได้จัดสรรลงตามที่ประชาชนได้เสนอแผนเข้ามานะครับ
0: ครับค่ะแล้วในส่วนของหลักสำคัญในการพิจารณาโครงการล่ะคะว่าโครงการไหนควรได้งบประมาณก่อนหรือโครงการไหนควรได้งบประมาณทีหลังเนี่ยเรามีหลักการยังไงบ้างคะ
1: ก็ในเรื่องนี้นะครับเราจะมีแผนพัฒนานะครับซึ่งเรียกแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับก็จะเรียงลำดับความสำคัญของโครงการในส่วนของการจัดสรรงบประมาณอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์กับพื้นที่กับความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็ในขณะที่งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัดแต่เราก็ต้องใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุดโดยเรียงลำดับความสำคัญของโครงการนะครับครับผม
0: ทีนี้พอเราเรียงลำดับโครงการเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะทำยังไงให้งบประมาณที่จัดสรรไปตรงกับปัญหาจริงที่เกิดปัญหาไม่ใช่ว่าเป็นการเขียนแผนเพื่อให้ได้มีแผนของแต่ละปีอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเราจะมีตัวแทนอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งอย่างอบจ.ก็ถือว่ามีสมาชิกสภานะครับทั้งหมด30ท่านก็ครอบคลุมทั้ง13อำเภอนะครับก็ตรงนี้แหละครับที่จะเป็นผู้ที่เสนอปัญหามายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ให้ตรงประเด็นกับที่ทางพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความต้องการนะครับก็ถือว่าเขาเองก็ต้องทำหน้าที่ตัวแทนประชาชนตามที่ได้รับเลือกมานะครับครับผม
0: ค่ะแน่นอนว่ามิติของการพัฒนาศักยภาพของการบริหารจัดการของอบจ.เองเนี่ยอยากจะทราบในมิติของด้านสาธารณูปโภคบ้างค่ะในเรื่องของสาธารณูปโภคทั้งเรื่องของถนนการมีน้ำใช้น้ำสะอาดมีน้ำประปาทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่เพื่อให้โครงการนี้ได้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลเนี่ยค่ะเรามีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกยังไงบ้างค่ะ
1: ครับก็คงต้องกลับไปที่ในส่วนของการจัดทำแผนพัฒนานะครับมันจะมีกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับเขาเรียกว่าการประชุมประชาคมในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของปัญหาที่เสนอเข้ามายังอบจ.เนี่ยครับเราก็จะเรียงลำดับตั้งแต่การประชุมสมาคมในพื้นที่อยู่แล้วนะครับในส่วนของอบจ.ก็จะเป็นผู้รวบรวมปัญหานะครับโดยเรียงลำดับความสำคัญตามที่ทางประชาคมเขาต้องการนะครับแต่มันสามารถตอบโจทย์เต็มทั้งพื้นที่ได้ไหมอันนี้มันขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดอาจจะปีละ1โครงการปีละ2โครงการก็ทยอยไปนะครับเพราะแผนมันจะตั้งไว้ทั้งหมด5ปีนะครับก็ทยอยทำไปตามที่มีงบประมาณอยู่อย่างจำกัดครับผมก็สำหรับในปีที่ผ่านมาในด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็เป็นในส่วนของถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.เองนะครับแล้วก็ถนนที่ทางอบท.ในพื้นที่นะครับได้ขอสนับสนุนขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับก็อบจ.ก็จะสนับสนุนไปนะครับ
0: ครับอีกหนึ่งส่วนค่ะการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขแล้วก็รวมไปถึงการดูแลรปสต.ค่ะเราจัดสรรงบประมาณตรงตามโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือแล้วหรือไม่ยังไงบ้างคะ
1: ครับณตอนนี้นะครับเท่าที่สอบถามทางรปสต.ที่เข้ามานะครับรปสต.เองก็รู้สึกประทับใจนะครับที่อบจ.ได้เข้าไปดูแลนะครับในส่วนแรกนะครับในเรื่องของงบประมาณแน่นอนครับงบประมาณของรปสต.เนี่ยครับเราจะใช้งบประมาณจากส่วนกลางนะครับเป็นงบประมาณหลักนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ได้รับจัดสรรตรงตามเป้าหมายที่ทางเราขอไปนะครับอาจจะมีเพียงนิดหน่อยนะครับที่อาจจะในส่วนของกรณีฉุกเฉินอย่างนี้ครับอบจ.ก็จะใช้เงินรายได้ที่มีอยู่ครับสมทบเข้าไปอีกนะครับก็ในส่วนของงบของรปสต.ก็ได้ครบเกือบทุกงบดำเนินงานนะครับแล้วก็แม้กระทั่งงบรายจ่ายอื่นๆนะครับเช่นในส่วนของครุภัณฑ์นะครับอย่างปีที่ผ่านมาก็ได้รถฉุกเฉินนะครับเครื่องมือแพทย์ก ก็ถือว่าตอบโจทย์ในส่วนที่ประชาชนต้องการเช่นกันนะครับ
0: ค่ะณตอนนี้สามารถยกระดับรพสตเข้ามาอยู่ในการดูแลของอบจ.นราธิวาส 100% แล้วหรือยังคะ
1: ณตอนนี้ที่ถ่ายโอนมาทั้งหมด97แห่งนะครับก็ถือว่าเกือบจะ 100% นะครับยังเหลืออีก11แห่งนะครับที่ยังไม่เข้ามานะครับก็ในส่วนนี้ต้องเป็นนโยบายของทางผู้บริหารนะครับว่าจะรับต่อให้ครบ 100% มั้ยนะครับแต่ในส่วน

0: นี้ก็คงต้องดูกับข้อจำกัดของทางอบจด้วยนะครับที่จะดูแลในตรงนี้นะครับ
1: ค่ะมาในส่วนเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณในการดูแลเด็กและเยาวชนทั้งเรื่องของการศึกษาด้วยนะคะงบประมาณตรงนี้ค่ะได้ถูกไปใช้แล้วก็มีการสนับสนุนกิจกรรมมีการมอบทุนการศึกษาถามว่ามันสามารถสร้างโอกาสให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้มากน้อยแค่ไหนคะ
0: เรื่องมอบทุนการศึกษาผมคิดว่าเป็นโครงการที่ทางผู้บริหารนะครับเป็นนโยบายที่ดีเลยแหละครับได้รับการตอบสนองจากพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างดีเลยแหละครับเพราะถือว่าสามารถตอบโจทย์ในแง่ของการสนับสนุนการศึกษาซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับเราไม่มีโรงเรียนที่รับถ่ายโอนมานะครับแต่ส่วนหนึ่งเรายังมีอำนาจหน้าที่ที่จะไปสนับสนุนในส่วนของด้านคุณภาพชีวิตนะครับให้กับทางพ่อแม่พี่น้องในประชาชนได้ก็สำหรับด้านการศึกษาก็ในเรื่องของทุนการศึกษาเนี่ยครับเลยตั้งงบประมาณขึ้นมามอบทุนการศึกษาให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับครับผม
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าเราก็มีการสนับสนุนหลักสูตรระยะสั้นให้กับคุณครูเพื่อได้พัฒนาศักยภาพคุณครูด้วยงบประมาณตรงนี้เรามีการจัดสรรยังไงคะ
0: ในส่วนของการสนับสนุนหลักสูตรตรงนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับทางหน่วยที่เขาขอมาอย่างอบจด้วยนะครับส่วนหนึ่งมันต้องอิงกับเรื่องของอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับหากอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเราก็จะนำเข้าแผนไว้ก่อนนะครับแล้วมาดูตามลำดับความสำคัญแล้วก็เม็ดเงินที่เรามีอยู่นะครับด้านการศึกษาหากณตอนนี้ก็ในส่วนที่จะสนับสนุนต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของการไปเสริมในโรงเรียนที่มีอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นด้านอย่างตอนนี้ทางโรงเรียนตาดีกานะครับอบจก็สนับสนุนไปเหมือนกันนะครับก็เป็นหน่วยที่จัดกิจกรรมรวมในระดับจังหวัดให้กับทางโรงเรียนตาดีกาเพราะถือว่าเขาก็มีงบประมาณน้อยส่วนใหญ่แล้วถ้าเขาจัดเขาจะจัดในระดับอำเภอก็ต่างคนต่างจัดอบจก็เลยจัดในระดับภาพรวมขึ้นมาก็ทำให้ในส่วนของการได้มาพบปะสร้างเครือข่ายในส่วนของการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ให้กับทางโรงเรียนตาดีกาได้เช่นกันนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงว่าประชาชนหลายคนบอกว่าเอ๊ะเขาก็ไม่ได้เห็นว่าในการจัดงบประมาณมีแผนอะไรยังไงวันนี้เนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นว่าเรามีการวางแผนงบประมาณแต่ละปียังไงบ้างแต่ว่าบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะงบประมาณที่ลงไปเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่าแล้วประเมินยังไงติดตามผลหรือเปล่าอันนี้ทางอบจ.เรามีคำตอบให้คุณผู้ชมยังไงบ้างคะ
0: ครับก็สำหรับในเรื่องนี้ก็อยู่ที่กองยุทธศาสตร์เช่นกันนะครับก็จะมีหน่วยงานนะครับซึ่งทำหน้าที่ติดตามนะครับติดตามงบประมาณติดตามโครงการที่ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณไปแล้วนะครับก็อาศัยเครือข่ายตามที่ผมได้บอกนะครับขั้นตอนแรกก็คืออาศัยสมาชิกสภานะครับที่จะต้องไปสอบถามมานะครับเราจะมีแบบสอบถามให้นะครับก็ตอบโจทย์ในส่วนของโครงการทุกๆโครงการนะครับที่จะมีข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาอบจก็จะนำไปปรับปรุงในปีต่อๆไปนะครับครับแต่กระบวนการติดตามผลมีแน่นอนครับผม
1: แล้วถ้าสมมติว่าโครงการบางโครงการแน่นอนว่าทุกโครงการที่เราวางแผนไว้เพื่อให้พี่น้องประชาชนแต่ก็คงไม่ทุกโครงการที่ประสบความสำเร็จ บางโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จนะคะเรากลับมาทบทวนหรือว่าแก้ไขปัญหาให้มันมีความสำเร็จในปีต่อไปยังไงบ้างคะ
0: ก็ยกตัวอย่างขึ้นอยู่กับปัญหาที่ทางพ่อแม่พี่น้องแจ้งเข้ามานะครับว่าให้เราปรับปรุงตรงด้านไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมาพิจารณาจากกรอบอำนาจหน้าที่ด้วยเช่นกันนะครับว่ามันอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่นะครับ อย่างเช่นบางโครงการก็ของงบประมาณเพิ่มอย่างนี้นะครับก็หากมันไม่เกินศักยภาพของอบจทางเราก็จะจัดให้นะครับเพราะเขามองแล้วเป็นโครงการที่ประชาชนมีความต้องการเขาขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเข้ามาขอโครงการเพิ่มเติมเข้ามานะครับอบจเองก็ต้องจัดให้คุ้มค่าตามงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเช่นกันครับผม
1: และในส่วนของการจัดงบประมาณพี่น้องประชาชนบอกว่าตอนเลือกตั้งเรามีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในการไปออกสิทธิ์เลือกตั้งท่านนายกทีนี้ในการจัดงบประมาณนะคะพี่น้องประชาชนมีส่วนหรือสามารถมีส่วนร่วมในการมาบริหารจัดการหรือรับฟังการจัดทำงบประมาณได้หรือไม่ยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆแล้วตรงนี้ครับประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มกระบวนการนำโครงการเข้าแผนมาแล้วใช่ไหมครับที่ผมได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นะครับก็เกิดจากประชาชนเสนอปัญหาเข้ามานะครับในส่วนของการจัดทำแผนพัฒนานะครับสเต็ปต่อมานะครับการจัดทำงบประมาณก็ต้องใช้แผนเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณนะครับก็ต้องไปหยิบโครงการตามระดับความสำคัญที่ประชาชนเสนอเข้ามาในส่วนของการจัดทำงบประมาณนะครับก็จะมีกระบวนการให้สภาเป็นคนอนุมัติให้คนเป็นคนเห็นชอบซึ่งกระบวนการตรงนี้ครับประชาชนสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมได้หรือในความเป็นจริงถ้าในทางทฤษฎีสมาชิกสภาก็คือตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับที่จะเป็นคนอนุมัติว่าโครงการไหนจำเป็นไม่จำเป็นโครงการจะปรับลดโครงการหรือไม่นะครับก็เป็นอำนาจของทางสภาอยู่แล้วนะครับสำหรับจุดเด่นของปี70ก็เท่าที่มองก็คือเป็นโครงการทุนการศึกษาแล้วครับเป็นโครงการใหม่ที่เสนอเข้ามานะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ถือว่า ประชาชนให้ความสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจากการเปิดรับสมัครนะครับไม่กี่วัน ก็เต็มแล้วนะครับก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความสนใจด้านนี้ก็คิดว่าทางผู้บริหารคงต้องมีนโยบายที่จะต่อยอดต่อไปให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลำดับต่อมาก็น่าจะเป็นโครงการของทางรพสตนะครับเพราะถือว่าหน่วยงานอยู่ในพื้นที่เมื่อประชาชนไปรับบริการที่มันดีขึ้นนะครับมันก็สะท้อนมายังอบจในฐานะผู้กำกับดูแลนะครับ
1: ค่ะสิ่งที่เราอยากจะฝากการันตีย้ำให้กับคุณผู้ชมว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เราจัดสรรงบประมาณไปคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็สามารถแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: ครับก็สิ่งที่การันตีตรงนี้หากผมมองนะครับผมคิดว่าจากการที่เราไปทอดแบบสอบถามนั่นแหละครับก็ส่วนใหญ่แล้วในส่วนของความพึงพอใจนะครับก็จะออกมาในระดับดีมากนะครับครับก็ถือว่าประชาชนมีความพึงพอใจในสิ่งที่อบจได้ไปดำเนินการตามหน้าที่ของอบจนะครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาพูดคุยกับเราค่ะกับประเด็นที่หลายคนอยากจะทราบนะคะว่าพี่น้องประชาชนจะได้มีส่วนร่วมอะไรในการขับเคลื่อนงบประมาณในปี2570ของอบจนราธิวาสค่ะคุณผู้ชมคะรายการระเบียงใต้ของเรานะคะยังคงมีประเด็นหลากหลายประเด็นนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการระเบียงใต้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันทีมงานรวมไปถึงท่านหัวหน้าต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: มันคือไอ้ต้องโอ้ยนายโต้มันจะกินรถกินเนื้อต้มเรืองไว้เลยฝากไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านจ้อยตรงนั้นบอกกินเสร็จถึงไอ้ต้องงั้นมาบอกไอ้โต้บอกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ถึงออกตังไปก่อนแรงไม่จัดจีนนะ
1: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างี้นะผู้เม้นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนเล่กันจังเนี่ยจังนะ
0: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่กันมา
1: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่กันเต็มมด
0: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ลืมนั่งตาลุงเพราะมันจะซึมซับด้วยเสน่ห์ของมันเองเรียกรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตาลุง
1: ตันเพื่อครับ
0: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทปมาเล่นั่งลุงกันว่าหนังเล่กันเช็ดแล้วปรากฏว่าเจ้าเถมันท่ามเนี่ยท่ามเจ้าตายวะเขาเรียกว่าหนังอะไรเช็ดแล้วจังหวะมันจะโตมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตาลุงหนังตาลุงหนังตาลุงเจ้าเถได้ยินนั้นมันเข้าใจผิดแล้วมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตาลุง
1: มัวไปไงจ๊ะ
0: มัวเลยดุจริง
2: กลับมาแล้วเหรอลูก
3: ค่ะแม
2: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
3: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวฉะนั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: ไปโรงเรียนก่อนพ่อ
3: เออเข้าโรงเรียนดีลูก
2: เออแล้วบวกกับนกอ่ะ

0: บาทเท่าไหร่ไหม
1: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
3: ่ฮะนี่มันคาร์บเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
2: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
3: ้หึนี่ก็คาร์บกลางๆถ้าขาบน้อยๆต้องนี
2: ่โอเคก็ได
4: ้นับขาบแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่ขาบสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้
2: เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
3: ฮะ
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะวันนี้เรามาปักหมุดกันที่ตำบลเปียนอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานะคะหลายคนอาจจะรู้จักที่นี่ในมุมมองของความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติค่ะแต่เสน่ห์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือหัวใจของชาวบ้านที่นี่ค่ะวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผ้าบาติกมูติงบาติกนะคะที่นี่ก่อตั้งขึ้นได้ไม่นานค่ะแต่ความร่วมมือและพลังของคนในชุมชนนั้นทำให้เราเห็นวิถีของการก้าวสู่ความสำเร็จของการร่วมมือกันสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะวันนี้จะนำทุกคนไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนี้กันค่ะ

0: การนะคะที่มาที่ไปของการตั้งกลุ่มมูติงบาติกเนี่ยเป็นมายังไงอะคะ
1: เริ่มแรกนั้นก็คือกันนะฮันจะเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่และทีนี้ก็คือได้มีโอกาสไปอบรมที่วจช.เพราะว่าวจช.เขาเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้าไปอบรม
0: ค่ะ
1: อาชีพ
0: ตอนนั้นเป็นอบรมอะไรคะ
1: อาชีพดีไซน์แฟชั่นดีไซน์ตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะ
0: ค่ะ
1: พอนั้นก็คือก็ไปเย็บอยู่ตรงนั้นพอเย็บก็จะมีสมาชิกประมาณ2คน3คนก็คือไปแบบไปเย็บเสื้อแล้วก็หลังจากนั้นก็คือแบบได้ลูกค้ามาแล้วก็ทีนี้จะมีแบบเศษผ้าจากลูกค้าที่เย็บเสื้อผ้า
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มต้นด้วยการแบบเสียดายก็เลยมานั่งประชุมว่าเรามีเศษผ้าอยู่ลองมาทำกระเป๋าใบเล็กๆดีไห
0: ม
1: เพื่อแบบเป็นของชำร่วยในโอกาสต่างๆนั่นนะ
0: ค่ะ
1: เขาสั่งพอหลังจากนั้นก็แล้วก็ได้ก่อตั้งเป็นกลุ่มทีนี้ทางวจช.ก็ถามว่าอยากต่อยอดอะไรอีกไหมก็บอกว่าอยากได้แบบกระเป๋าใบใหญ
0: ่
1: ๆที่เป็นจากผ้าแล้วก็เป็นผ้าบาติกทีนี้ก็เย็บจากผ้าบาติกก็นึกว่าได้ว่าแบบถ้าเป็นผ้าบาติกใครๆก็เย็บได้จากท้องตลาดเพราะว่าก็ขายทั่วไปจากท้องตลาดก็ที่เรื่องว่าเรามาทำผ้ากันดีไห
0: ม
1: ผ้าเป็นของกลุ่มอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันจะเป็นลายเอกลักษณ์ของเราเลยมันแบบไม่ได้ต้องซ้ำกับใคร
0: ค่ะ
1: พอจากนั้นก็ว่าลองดูซิว่าในหมู่บ้านเราพอมีอะไรที่แบบจะสูญหายหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเขาไม่เคยเห็น
0: ค่ะ
1: เป็นลูกโทดีไห
0: ม
1: พอเป็นลูกโทอันทีนี้ก็แบบโอเคเพราะว่ามันคืออัตลักษณ์เพราะว่าเด็กๆรุ่นหลังหรือว่าคนที่แบบบางอำเภอจะไม่มีนะลูกโทนี่เด็กรุ่นหลังก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่ได้ค่อยรู้ว่าลูกโทมันหน้าตามันเป็นยังไงหรือว่าเป็นผลไม้อะไรหรือว่าเป็นดอกยังไงก็คือเด็กๆ ก็จะไม่รู้จักแล้วทำยังไงอ่ะให้เขารู้จัก
0: ค่ะ
1: ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเอาลายลูกโทลงไปในผ้าเรามาทำผ้าบาติกดีไห
0: ม
1: ก็นั่นแหละค่ะที่เริ่มที่มา
0: สมาชิกของกลุ่มนี้ก็คือเป็นชาวบ้านเป็นสตรีที่อยู่ในละแวกนี้หรือว่ายังไงคะ
1: ค่ะจะเป็นสตรีแล้วก็จะมีแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เป็นกลุ่มเบาบางนั่นนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าส่วนมากทางนี้เขาจะเป็นแบบตอนเช้าวันเขาจะจ้างตัดยางพอมาแบบเขาทำนู่นทำนี่เรียบร้อยแล้ว10 โมงกว่าเขาก็จะเข้ามาที่กลุ่
0: ม
1: อย่างน้อยเขาก็มีรายได้ตรงนี้เพิ่มจากยางสวนยางอะค่ะเพราะว่าสวนยางจ้างนะไม่ใช่ของตัวเองก็คือได้ไม่น้อยเพราะว่าบางคนก็ถ้าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเองก็คือไม่มีคนซัพพอร์ตก็ทำยังไงให้แบบตัวเองได้ซัพพอร
0: ์
1: ต
0: แล้วตอนนั้นที่มารวมกลุ่มกันให้เรามีการพูดคุยหรือว่าสื่อสารกันในสมาชิกยังไงบ้างว่าเราจะเดินหน้าไปยังไงบ้างอะค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือจะคุยกันแล้วก็จะมาประชุมว่าเราจะทำยังไงต่อถ้าเป็นแบบเหมือนกับลายถ้าเป็นลายผ้าต่อปีนถ้าปีนึงเราก็ต้องแบบไล่ลูกโทษเหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่อีกแนวนึงอีกทรงนึง
0: ค่ะ
1: คือเราก็ต้องพยายามแบบทำแบบลายให้มันแตกต่างจากที่อื่นให้มันแปลกกว่าที่อื่น
0: แล้วเป้าหมายของสมาชิกในกลุ่มค่ะเรามองอนาคตไว้ยังไงคะเราได้พูดคุยกันไหมว่าจะเดินไปทางไหนหรือว่าสร้างความเข้มแข็งหรือว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เกิดขึ้นในครอบครัวของสมาชิกแต่ละคนยังไงคะ
1: ก็คือเราก็เนี่ยจะพยายามแบบทำลายผ้าแล้วก็ออกสู่ตลาดข้างนอกขายออนไลน์ขายนู่นนี่ให้เขาแบบรู้จัก
0: ค่ะ
1: ถ้าเรารู้จักงั้นเป้าของเราก็คืออยากให้แบบทางสมาชิกเขามีรายได้เพิ่มมากกว่าเดิมถ้าเรานั่นแหละก็เริ่มแบบจะออกไปสู่ข้างนอกตลาดข้างนอกหรือบางทีถ้าเป็นไปได้อยากโกอินเตอร
0: ์
1: ค่ะเป้าหมาย
0: การเติบโตของกลุ่มมูติงบาติกนอกจากจะเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของสมาชิกในกลุ่มแล้วนะคะกลุ่มผลิตผ้าบาติกที่นี่ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ที่มองเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มและร่วมกันส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดค่ะจนผืนผ้าบาติกทุกผืนของกลุ่มมูติงบาติกกลายเป็นโอกาสในการสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงให้กับสมาชิกในกลุ่มค่ะ
2: กลุ่มมูติงนะครับเป็นกลุ่มบาติกน้องใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับซึ่งผมเนี่ยให้ความสำคัญมากนะครับแล้วผมก็ได้ไปเยี่ยมหลายครั้งแล้วนะครับและในส่วนนี้ผมก็ได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมูติงเนี่ยนะครับได้ไปสื่อสารทั้งงานในการออกบูธร้านต่างๆนะครับทั้งงานกาชาดนะครับทั้งงานของดีของที่จังหวัดจัดขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ส่วนราชการต่างๆโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็ได้สั่งผ้าตัวนี้โดยคุณนายก็คือนายก เหล่ากาชาดเนี่ยนะครับก็ได้นำผ้าของมูติงเนี่ยไปตัดเป็นผ้าในเดินแบบในงานของกาชาดด้วยนะครับในส่วนนี้ก็อยากจะแนะนำว่ากลุ่มมูติงเนี่ยที่ผมไปสัมผัสมามันมากกว่ากลุ่มที่จะแค่กลุ่มอาชีพมันเป็นกลุ่มที่สื่อสารถึงอัตลักษณ์นะครับเป็นกลุ่มที่สื่อสารถึงความสวยงามของชุมชนนะครับซึ่งผมเข้าไปเนี่ยกลุ่มมีความตั้งใจมากครับก็เดิมแรกเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินทุนอะไรมากมายการพัฒนาเรื่องลายเรื่องผ้าอะไรต่างๆนะครับก็เป็นการเรียนรู้เดิมเนี่ยเป็นการเรียนรู้ในเชิงเขาเรียกว่าพื้นฐานนะครับก็ทำผ้าลายบาติกการทำจัดรูปแบบผ้าอะไรต่างๆแต่พอเราได้ไปส่งเสริมในเรื่องของการดำเนินการทั้งเรื่องพัฒนาการในเรื่องรูปแบบลายอะไรต่างๆเพราะเราได้เสริมเข้าไปนะครับการพัฒนาการนะวันนี้นะครับกลุ่มมูติงเป็นกลุ่มผ้าบาติกกลุ่มหนึ่งนะครับในจังหวัดสงขลาที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากนะครับและที่สำคัญกลุ่มนี้เนี่ยได้สร้างลายผ้าแล้วก็สร้างแนวคิดเรื่องการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและรายได้เกิดขึ้นมาในชุมชนนะครับแล้วก็กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นต้นแบบต่อไปที่จะให้กลุ่มเยาวชนกลุ่มคนในพื้นที่ได้เข้ามารวมกลุ่มเพื่อที่จะให้มีรายได้เสริมขึ้นมาจนเป็นรายได้หลักได้นะครับก้อนนี้เป็นสิ่งที่คาดหวังว่าจะต้องเป็นแบบนั้น
0: ในส่วนของพัฒนาชุมชนนะคะที่สนับสนุนกับให้กับกลุ่มมูติงบาติกนะคะก็คือในเรื่องของเราได้ของงบประมาณของงบอุดหนุนนะคะของทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดสงขลานะคะในการที่สนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีนะคะโดยลักษณะว่าพัฒนาศักยภาพสมาชิกนะคะในการเรียนรู้ในการทำผ้านะคะในเกี่ยวกับของบาติกนะคะซึ่งก็ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของผ้าบาติกนะคะซึ่งเราก็ได้เชิญกลุ่มของอัยยะบาติกนะคะมาเป็นอาจารย์สอนเทคนิคต่างๆในการลงเฉดสีนะคะลง

0: เป็น2เลเยอร์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็การมิกสีการผสมผ้าไอ้การผสมสีอะไรประมาณนี้นะคะในการที่จะผลิตผ้าที่ให้มันดูมีเท็กเจอร์มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือเราส่งเสริมกลุ่มนี้ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะเข้าสู่คอร์ดเดนดีนะคะในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO นะคะตรงนี้เรียกว่า Knowledge Based O-Top นะคะซึ่งก็จะเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อใช้ในการแข่งขันต่างๆแล้วก็พัฒนาสู่สากลต่อไปนะคะก็กิจกรรมที่4ก็คือในเรื่องของช่องทางการตลาดนะคะซึ่งเราก็ส่งเสริมให้ออกบูธต่างๆนะคะแล้วมีการส่งไปอบรมในเรื่องของการตลาดทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์นะคะในเรื่องออนไลน์ก็ในตลาดทาง TikTok อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งทางกลุ่มก็ทำได้ดีอยู่นะคะแล้วก็มีลูกค้าที่สั่งผ้าผ่านทาง TikTok ผ่านทางออนไลน์มาเหมือนกันนะคะแล้วก็ออกบูธของดีสบายย้อยนะคะแล้วก็งานของมอนะคะซึ่งเป็นหาดโอท็อปนะคะซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆปีนะคะแล้วก็กลุ่มก็ได้นำออกไปนำเสนอผลงานนะคะเพื่อที่แล้วก็ตลาดก็ตอบรับดีเหมือนกันค่ะ
1: เบื้องหลังผืนผ้าที่เต็มไปด้วยสีสันคือเรื่องราวชีวิตของผู้คนที่เคยเผชิญความยากลำบากค่ะบางคนไม่มีงานทำบางครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจนต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวนะคะแต่เมื่อก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมูติงบาติกพวกเขาได้เรียนรู้ทักษะได้มีอาชีพมีรายได้และค่อยๆสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอีกครั้งค่ะมาพูดคุยกันกับหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มมูติงบาติกค่ะน้องนีนะคะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการลงสีนะคะเดี๋ยวสอบถามก็เลยว่าก่อนหน้านี้ที่น้องนีจะมาเป็นสมาชิกของกลุ่มที่นี่เนี่ยเรามีอาชีพอะไรมาก่อนหรือว่าทำอะไรมาก่อนคะ
2: ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ากลุ่มมานะคะนีก็ขายข้าวต้มแล้วก็ทำเสื้อผ้าผ่อนค่ะทำไประยะหนึ่งก็ได้มีกลุ่มของมูติงบาติกเลยเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มมูติงบาติกตำแหน่งก็คือปาดสีลงสีอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะเทียนนี่ก็เป็นแม่เลี้ยงเดือด้วยค่ะจากการที่เราเข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี้ยทำให้เรามีรายได้เสริมแล้วก็จากการที่เราว่างงานจากการที่เราว่างงานเหลือจากที่เราขายของตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะเสร็จทีเนี้ยเราก็นี่ก็เป็นผู้ประสบภัยด้วย
1: คุณพ่อได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วยค่ะคุณพ่อตอนนั้น
2: ก็
1: เสียชีวิตจากเหตุการณ์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะประมาณปี48
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็หลังจากนั้นแม่ก็อยู่กับคุณแม่ก็ตอนนั้นยังอายุนี่ประมาณ18ปีค่ะก็อยู่กับคุณแม่ก็ไม่ได้แต่งงานใหม่ก็เลี้ยงลูกๆตามประสาตามที่มีเนี่ยค่ะเสร็จพอมาเข้าอยู่ในกลุ่มเนี่ยทำให้มีรายได้เสริมมากขึ้นจากการที่เราขายข้าวต้ม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วเราอยู่ที่นี่เนี่ยเราได้มีกำลังในการดูแลตัวเองคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นยังไงบ้างคะ
2: จากเมื่อก่อนเรารายได้ไม่ค่อยแบบมั่นคงเท่าไหร่ตอนนี้มาทำตรงนี้เราเสริมตรงนี้เราได้เป็นเงินเก็บเพื่อให้จะได้ไปส่งลูกเรียนอย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วสิ่งที่เราได้รับจากกลุ่มนี้ทุกวันนี้ทั้งจากการทำผลิตภัณฑ์เองหรือว่าจากเพื่อนๆในกลุ่มสมาชิกเองเราได้รับอะไรจากตรงนี้บ้างคะ
2: ก็คือหนึ่งเราได้ใช้เวลาที่มีประโยชน์ใช้เวลาว่างมาทำผ้าตรงนี้แล้วก็เราก็ได้ช่วยสังคมได้อะไรอ่ะสนับได้ชวนคนที่ว่างงานมาทำผ้าด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะจากการที่เศรษฐกิจยางเขาก็ได้อะไรอ่ะเหมือนกับได้ตังเสริมอย่างเงี้ยเงินเสริมอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูขั้นตอนของการผลิตผ้าบาติกนะคะมาดูกันว่ากว่าจะได้เป็นผ้าบาติกสวยๆสีสันสวยๆอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างค่ะขั้นตอนแรกเลยเริ่มเลยเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์ก่อนดีกว่านะคะกันนะคะ
3: ค่ะคือเริ่มแรกเราจะเป็นแบบตั้งเทียนก็คือเทียนต้องให้ร้อนตัวนี้จะเป็นเทียนแบบเทียนปั๊มอ่ะตัวปั๊มเทียนมันจะมี2ตัว
1: ค่ะ
3: ตัวปั๊มกับตัวเขียนกับจังติ้งค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวบล็อกที่เราบล็อกลงไปอ่ะก็คือ
1: ที่เราเห็นว่ามันเป็นลายอย่างนั้นอย่างเงี้ยคือมาจากบล็อกพวกนี
3: ้ค่ะ
1: ค่ะ

0: ก็คือเดี๋ยวเราก็จะเอาแบบเอาบล็อกลงไปในเทียนก่อนให้มันร้อนต้องรอให้ร้อนก่อนถ้า
1: ถึ
0: ไม
1: ง
0: ่
1: จะ
0: ร้อ
1: ใส
0: น
1: ่
0: ก็
1: ได
0: คื
1: ้
0: อจะไม่ติด
1: ค่ะอันนี้ต้องจุ่มไว้จนกว่ามันจะใช้เวลานานไหมคะ
0: ก็คือ3 นาที
1: ประมาณ3 นาทีก็จะร้อนแล้ว
0: ใช่ก็คือว่าต้องรอก่อนอันนี้ก็คือจะปั๊มลงในผ้า
1: อันนี้คือเราใช้สายตากะเอาเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นลายที่เราทำตามออเดอร์ของลูกค้าถูกต้องไหมคะ
0: ค่ะคือพอเวลาลูกค้ามาเราจะแนะนำลูกค้าหรือบางคนลูกค้าก็จะมีแบบของเขาอยู่แล้วแล้วก็ให้เราบอกว่าเขาจะรีเฟรชว่าเนี่ยเขาจะเอาแบบประมาณนี้สีนี้แต่ตัวนี้เขาจะเอาประมาณนี้
1: ค่ะแล้วปกติเราทำกันกี่คนคะอย่างการปั๊มเทียนแบบนี้ค่ะต่อผ้าผืนหนึ่ง
0: คนเดียว
1: อ๋อต้องคนเดียวเลย
0: ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบบเหมือนกับว่าเอาอีกคนมาทำก็คือเดี๋ยวว่าพอเวลาเราลงเทียนจะไม่สม่ำเสมอหรือไม่อ่ะเวลากะระยะอันเวลาลงบล็อกอ่ะ
1: ค่ะ
0: จะไม่สม่ำเสมอก็เลยต้องแบบต่อพื้นต่อคน
1: ค่ะนี่คือต้องมือนิ่งๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วคนที่จะทำหน้าที่ในการปั๊มเทียนแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องมีทักษะหรือว่าฝึกฝนมาก่อนหน้านี้สักพักไหมคะ
0: มันก็ก่อนหน้านี้ก็คือเราจะมีการอบร
1: ม
0: พออบรมเสร็จก็คือบางครั้งเหมือนกับว่าเขามีจิตวิญญาณอยู่แล้วในตัวก็เคยเลยไม่ยากนั้นกับการที่เขาจะวางลายเนี้ยคือเหมือนกับว่าตัวเขาตัวแม่คนปั๊มแล้วก็เขียนเหมือนเขาก็จะรู้ว่าเทคนิคอะเขียนยังไงทำยังไงเขาก็จะรู้ของเขาเหมือนกับว่าพอเวลานานๆอะเวลาเราทำอะงานอะมันจะสอนเราใช่ก็จะประมาณ
1: เดี๋ยวเราปั๊มแบบนี้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะนำไป
0: เครื่องเฟรม
1: ขึ้นเฟรมเพื่อที่จะวาดลาย
0: วาดลาย
1: เขาเรียกกันทำอะไรนะคะ
0: จันติ้งวาดกับจันติ้งต่อวาดมือค่ะตัวนี้ก็คือจะยากกว่าตัวปั๊มนะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ
0: จ้ะ
1: หลังจากที่เราปั๊มลายเทียนไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเรียกว่าขั้นตอนของการจันติ้งหรือว่าการเขียนด้วยมือใช่ไหมคะตรงนี้ขั้นตอนเป็นยังไงคะ
0: ตัวนี้เราจะลากเหมือนกับว่าลากเส้นเป็นเส้นโยงไปแบบอีกตัวมาถึงอีกตัวแล้วก็วาดใบลงไปเพื่อเพิ่มมิติและสีสันลงในผ้าให้มีลาย
1: อันนี้ก็คือเราใช้ศิลปะของเราเองในการวาดลงไปเลยถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือเขาเหมือนกับว่าเวลาเขาเขียนเขาจะอยู่ในหัวของเขาแล้วว่าเขาจะตีประมาณไหนแบบไหนลายที่ออกมาแล้วก็แต้มเหมือนกับว่าลงใบตรงไหนเขาก็จะมีเทคนิคของเขาอยู่แล้ว
1: อันนี้ต้องอาศัยความแบบทักษะในการทำบ่อยๆอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็คือก็ต้องพยายามฝึกบ่อยๆพอบ่อยๆทีนี้ตอนแรกๆก็คือเราจะเขียนด้วยดินสอก่
1: อ
0: นก็คือจะลากดินสอจากตรงนี้เริ่มแรกนะ
1: ใช่เหมือนเคยเห็นคุ้นๆ
0: ใช่ใช่พอหลังจากนั้นพอเริ่มเหมือนกับว่ามือเราผิวแบบกับจันติ้งแล้วคือวาดไปเอง
1: เป็นอัตโนมัติ
0: อัตโนมัติก็คือก็จะไปเองพอหลังๆก็คือไม่ต้องดินสอแล้วก็เวลาเหมือนกับว่าเขียนดอกก็เหมือนกันตอนแรกก็คือจะลงดินสอก่อนพอลงดินสอเสร็จก็คือลงจันติ้งตามดินสอแต่พอหลังๆด้วยความที่ว่าชำนาญกับเวลาหรือว่าทำบ่อยๆนั้นก็คือเขาจะเขียนด้วยมือเลยไม่ต้องลงดินสอ
1: ค่ะ
0: ก็คือมันจะเป็นเหมือนกับว่าธรรมชาติของมันไปเลย
1: ค่ะแล้วอย่างที่กลุ่มเนี่ยคนที่มีฝีมือในการลงลายลงจันติ้งแบบนี้มีหลายคนไหมคะ
0: ก็จะมีอยู่3 คน
1: ที่เป็นหลักๆเลยเป็นหลักๆเลย
0: หลักๆก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกเราก็จะให้ฝึกเขียนตัวลายก่อน
1: ค่ะ
0: ก็คือลายคนที่ว่าชำนาญก็คือลงใบไปแต่ว่าพอนานๆก็คือเขาก็จะขยับขึ้นมาเป็นจากลงลายอย่างเดียวแล้วก็มาเขียนใบแล้วก็มาเขียนดอก
1: โอเคค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทีนี้มันก็ว่าวาดมือเวลาเราวาดเราไม่ต้องแบบไปวุ่นว่าจะใหญ่ไหมจะเล็กไหมก็คือปกติของใบมันจะเป็นธรรมชาติมากกว่า
1: คือมันก็ไม่ได้ตายตัว
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็เหมือนเล็กบ้างใหญ่บ้างมันดูเป็นศิลปะด้วยถ้าเกิดมันเป๊ะๆไปมันก็เลยไม่ดูเหมือนทำมือถูกไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราทำทันไหมคะอย่างที่ออเดอร์เยอะๆแล้วการที่เราแบบต้องใช้มือในการวาดเองแบบนี้มันบริหารจัดการยังไงได้บ้างคะ
0: ก็คือเราก็คือเหมือนกับว่าเพราะว่ามันจะมีอยู่3 คน2 คนนึงก็คือลงบล็อกอีก2 คนก็ลงลายเส้นแล้วก็มันจะมีอีก2 คนก็ลงสีแล้วก็จะมีลงซิลิเกตเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราก็จะนำไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่งใช่ไหมซิลิเกตนั่น
1: ค่ะเดี๋ยวปล่อยให้คุณพี่นะคะได้วาดลวดลายลงบนผืนผ้าแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นของการลงสีนะคะแล้วก็เพื่อที่จะนำไป อยู่ขั้นตอนในการบล็อกสีเทียนอีกรอบนึงนะคะยังคงมีอีกหลายขั้นตอนเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ หลังจากที่เราจันติ้งวาดลายด้วยมือกันไปแล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญ
0: ค
1: ก็คือการลงสีเราใช้สีในการลงเนี่ยใช้สีอะไรแล้วก็ลงกี่รอบคะกัน
0: อ
1: ะ
0: เราจะตัวนี้เราจะเป็นสีเคมีแล้วก็ลงไป2รอบก
1: ็
0: คือรอประมาณสัก5นาทีถ้าเป็นรอบ2นะก็คือจะลงรอบแรกก่อนแล้วก็พักไว้สัก 5-10 นาทีแล้วก็ลงรอบ2เพื่อว่าจะให้แบบปาดสีให้มันสม่ำเสมอกันถ้าเรารอบเดียวนั้นก็คือสีมันจะไม่ค่อยชัดแล้วก็ไม่สม่ำเสมอ
1: มันจะเหมือนด่างๆอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยใช่ไหมคะก็เลยต้องลง2รอบ
0: ใช่
1: แล้วทีนี้ถ้าเกิดเป็นสีธรรมชาติล่ะคะเราได้มีการนำมาใช้ด้วยไหมคะ
0: ก็คือจะมีเหมือนกันถ้าว่าลูกค้ามาบางทีมีลูกค้าออเดอร์สีธรรมชาติเราก็ทำสีธรรมชาติแต่ว่าสีธรรมชาติมันจะช้ามากกว่านี้มากเพราะว่าตัวนั้นต้องแบบสับเปลี่ยนมันคือมีเป็นวิธีการที่ว่าแบบสีธรรมชาติมันจะยากกว่าสีเคมี
1: ก็คือเราก็ใช้สีธรรมชาติด้วยสีเคมีด้วยแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยขั้นตอนที่จะเร็วเพื่อการจำหน่ายเนี่ยก็คือต้องใช้สีเคมีทีนี้เทคนิคในการลงสีเนี่ยมันมีไหมคะมันต้องเป็นยังไงถึงแบบให้สีมันออกมาสม่ำเสมอค่ะ
0: ก็คือเราเนี่ยแหละเวลาลงสีเราก็ต้องปาดให้แบบทั่วๆแล้วก็เราก็พยายามดูว่าตรงไหนสีมาแบบไม่เยิ้มถ้าตรงไหนที่มันเยิ้มเราก็จะเช็ดกับฟองน้ำคือให้มันปรับสม่ำเสมอแหละนั่นแหละก็คือทางเราจะใช้แบบ2ครั้งปาดเพื่อปรับสีไม่ให้มันเป็นด่างเนี่ยถ้าเป็นด่างเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี
1: ้
0: มันจะเป็นคุยๆประมาณนี้แต่เราก็จะแบบพยายามแบบปาดให้มันแบบไม่งั้นเหมือนกับว่าทางนั้นผ้าก็จะมีตำหนิผ้าจะไม่สวย
1: แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้พอเราลงสีเสร็จปุ๊บเราก็จะนำไปล็อกสีใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ขั้นตอนเป็นยังไงคะ
0: ก็คือจะใช้โซเดียมซิลิเกตล็อกสีไว้เพื่อจะให้แบบสีไม่ตกตัวนี้จะเป็นขั้นตอนที่มันไม่ได้หมดแล้วก็เอาไปต้มอีกทีนึง
1: การล็อกสีให้สีเกาะแน่น
0: เกาะแน่น
1: ค่ะก่อนที่จะเอาไปต้ม
0: ใช่ใช่ค่ะ

0: ดิเกตแล้วก็ต้องเอาไปผึ่งให้แห้งอย่างน้อยใช้เวลา8ชั่วโมงใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะได้ผ้าที่พร้อมที่จะนำมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการต้มทีนี้ก่อนที่จะต้มเนี่ยเราต้องทำยังไงก่อนคะ
1: ก็คือตอนแรกมันจะอยู่ในเฟรมแต่ทีนี้ผ้ามันจะแข็งแต่ว่าถ้าเราโอ้แบบเฉยๆโดยไม่มีการเอาน้ำล้างก่อนให้มันชุ่มก่อนถ้าเราไม่ทำแบบนั้นก็คือผ้ามันจะหักได้ทีนี้เราก็ต้องเอาน้ำไปราดให้ผ้ามันให้นิ่มก่อนแล้วก็พอนิ่มเสร็จแล้วก็เอามาล้างตรงนี้ก็คือต้องเอาน้ำรากเลยก็คือจะให้มันนิ่มเพราะว่ามันแข็งพอแข็งทีนี้มันจะเขาเรียกอะไรมันจะเหมือนกับว่าพอผ้าแข็งมันจะหักง่ายงั้นก็เลยต้องให้แบบให้น้ำเอาน้ำให้ราดให้มันชุ่มให้มันชุ่มให้มันแบบให้มันแบบ
0: ให้มัน
1: นิ่มๆใช่ใช่
0: ไม่แข็งใช่ใช่ใช่ก็ตากมาตั้ง8ชั่วโมง
1: ใช่ใช่
0: ค
1: ่
0: ะนำมาล้างก่อนแบบนี้เนี่ยล้างหลายรอบไหมคะต้องใช้
1: ก็คือไม่เชิงว่าหลายรอบไปแหละก็คือให้ผ้ามันนิ่ม
0: แค่พอให้มันชุ่ม
1: ชุ่มชุ่มนิ่ม
0: แต่คือสีมันจะไม่หลุดแล้วถูก
1: ไหมไม่สีจะไม่หลุดแล้วสีจะอยู่อย่างเงี้ยแหละ
0: ค่ะเพราะว่าเราล็อก
1: สีเอาไว้แล้ว
0: คือถึงขั้นตอนนี้โดนน้ำได้แบบสบายๆเลยก็คือต้องล้างทั้งข้างหน้าข้างหลัง
1: จ้ะ
0: ให้มันมีความนุ่ม
1: ให้มันมีความแบบ
0: ใยมันนุ่มๆใช่ไหมคะอ๋อหลังจากที่เราราดน้ำไปแล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้มันชุ่มแบบกว่าเดิมอีกก็คือเอามาจุ่มล้างน้ำอีกทีนึงใช่ไหมคะ
1: ให้มันคลายตัวก็คือจะให้แบบซิลิเกตที่ว่าสีที่เราล็อกไว้เมื่อกี้ให้มันออก
0: ก็เหมือนเป็นการเอาซิลิเกตออกด้วย
1: ใช่
0: ก็มีการเหมือนต้องขยำ
1: ขยำขยำนิดนึงก็คือให้มัน
0: ล้างเอาซิลิเกตออก
1: ก็คือเราก็จะใส่สบู่ลงไปในน้ำก็คือเหมือนกับว่าให้มันแบบฟูงซักฟอกอ่ะล่ะ
0: อ๋อใส่ผงซักฟอกลงไปในกระทะก่อนก็คือจะให้
1: เพื่อได้ชะล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ในผ้าแล้วก็ซิลิเกตให้ออก
0: เป็นการเหมือนแบบทำความสะอาด
1: แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาผ้าลง
0: ได้เลยใช่ไหมคะ
1: เอาผ้าลงได้เลย
0: อันนี้คือเราต้องแบบให้น้ำเดือดเดือด
1: ใช่ใช่ให้น้ำเดือดเดือด
0: เวลาเราลงเนี่ยเราลงทีละผืนหรือว่า
1: ทีละผืนค่ะเพราะว่าทีละผืนถ้าว่ามันถ้าซ้อนกันก็คือเหมือนกับว่าเทียนเนี่ยมันจะไปติดอีกผืนนึงก็คือเราก็พยายามเอาแบบทีละผืน
0: ค่ะลงทีละผืนเลยแล้วเราใช้เวลาต้มนานไหมคะ
1: ก็คือจนกว่าไอ้เทียนมันจะออกก็คือจะดูว่ามันจะมีเมือกอีกไหมเมือกเทียนอ่ะ
0: อ๋อใช่สังเกตที่ผ้าเหรอ
1: ใช่ใช่ค่ะถ้าผ้าเหมือนกับว่าถ้าผ้าไม่มีเมือกแล้วเมือกเทียนอ่ะหมดก็คือโอเค

0: ก็คือสะอาดแล้วไงไหมพอผ้าพอเทียนออกผ้าลายผ้าก็จะเป็นสีขาว
1: อ๋ออันนี้คือวิธีสังเกตว่าเทียนก็คือออกหมดแล้วก็คือจากที่เราเห็นมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองที่เป็นรอยเทียนมันก็จะกลายเป็นสีเนื้อผ้าสีขาว
0: ก็คือข้างในมันเนี่ยจะเป็นรอยเทียนที่เป็นฟองๆข้างๆอ่ะก็คือเทียนที่มันหลุดออกจากผ้า
1: ค่ะโอเคทีนี้
0: นี่ก็คือลงน้ำ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะ
0: ลงน้ำ
1: ล้างน้ำอีก
0: 2รอบ
1: 2รอบนะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดหลังจากที่เราล้างน้ำเสร็จแล้วเราก็จะนำไปตากผึ่งอีกใช่ไหมคะ
0: ให้มันแห้งพอแห้งทีนี้พอมันแห้งแล้วก็เอาไปรีดอีกทีนึง
1: เราเน้นตากแดดหรือว่าตากลมคะ
0: ตากลม
1: อ๋อตากลมล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บิดให้หมาดๆ
0: หมาดๆพออย่าบิดม้วน
1: อย่าบิดแรง
0: อย่าบิดแรง
1: ใช่
0: ใช่
1: เหมือนแบบเน้นขยำ
0: ขยำแล้วก็ตาก
1: แล้วก็นำไปตากก็อย่างที่บอกไปก็คือเน้นตากลม
0: ใช่ใช่ตากลมอย่าตากแดดถ้าแดดก็คือเหมือนกับว่าแดดมันจะเลียพานนี่ซีดลง
1: ทีนี้พอตากลมแล้วก็ถ้าเราสังเกตว่ามันเริ่มจะแห้งแล้วคือเก็บได้เลย
0: เก็บได้เลยถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาไปรีดเลยก็คือตัวนี้เอาไปรีด
1: อ๋อพอตากเสร็จแล้วแห้งปุ๊บเราก็ต้องนำไปรีดก่อนแล้วก็นำมาเหมือนใส่แพ็กเกจให้ลูกค้าใช่ไหมคะ
0: ใช่ขั้นตอนสุดท้าย
1: เป็นขั้นตอนสุดท้ายก็จะออกมาเป็นผ้าสวยๆที่เราเห็นกันกลุ่มมูติงบาติกคือบทพิสูจน์ค่ะว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อได้รับการต่อยอดและสนับสนุนที่เหมาะสมสามารถสร้างคุณค่ามากกว่าผลิตภัณฑ์1ชิ้นแต่คือการสร้างโอกาสสร้างพลังให้ผู้คนในชุมชนได้ลุกขึ้นใหม่อีกครั้งทุกลวดลายบนผืนผ้าไม่ได้บอกเล่าเพียงความงดงามของศิลปะหากแต่ยังบันทึกเรื่องราวของความเข้มแข็งความหวังและการก้าวเดินไปข้างหน้าของทุกชีวิตในชุมชนค่ะวันนี้รายการใต้สันติสุขหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: ไหนชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
1: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีทได้เลย
2: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
0: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
1: นี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดนิดมันหน่อยหน่อยได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มซ่อมขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่มผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกล่อมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่อง

0: เขาว่าจะกินนี่ 1.7 ค่ะกินนี่1ค่ะนี่อีก2ค่ะกินนี่อีก2ค่ะ
1: คือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่คาร์บต่อวันสแกนเลย
2: นับคาร์บดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
0: โอเค
1: นับคาร์บลดโรค NCD ได้จากสสส.

ชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพร้อมประชาสัมพันธ์ THAI Passport ผู้เกตสอบข้อเท็จจริงนักศึกษาเสียชีวิตบริเวณพื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำหาแนวทางป้องกันและเยียวยาเอาใจสายกินเที่ยวกับพิกัดร้านอาหารเช้ายอดฮิตในย่านตลาดเก่าจังหวัดยะลากับนาลิกอเปิดวาร์ปความฟินขนมปังโฮมเมดและแกงเนื้อสูตรเด็ดที่ต้องมาลองติดตามข่าวนี้และข่าวอื่นๆที่น่าสนใจได้ในรายการข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันเสาร์ที่12กันยายน2569นะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมพงศกรบุญสุขและคุณณัฐยาใสวิริยะครับ
0: ค่ะ1ชั่วโมงเต็มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดค่ะนำมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันยามเย็นแบบนี้นะคะวันนี้ขอพาไปในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ได้เดินทางมาในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อจะติดตามค่ะในเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของดิจิทัลค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของเทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะชูให้กับเทศบาลนครศรีธรรมราชค่ะเป็นต้นแบบของสมาร์ทซิตี้ขยายผลไปยังเทศบาลอื่นๆค่ะเพื่อที่จะยกระดับการบริหารจัดการเมืองและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ห้องประชุมเทศบาลนครศรีธรรมราชนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะลงพื้นที่มาติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยดร.กนพเกียรติชาตินายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเทศบาลนครศรีธรรมราชค่ะขออภัยค่ะเทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะได้มีกิจกรรมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองและการให้บริการประชาชนครอบคลุม5ด้านค่ะคือการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวด้วยข้อมูลบริการภาครัฐดิจิทัลเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมยกระดับสุขภาพความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตพัฒนาทักษะดิจิทัลและการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะพร้อมร่วมมือกับเทศบาลนครศรีธรรมราชพัฒนาต่อยอดและขยายผลรูปแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปยังเทศบาลอื่นๆเพื่อให้เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะเข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที
2: ่ตัวกับเทคโนโลยีมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเลี่ยงไม่ได้ทางเทศบาลนี้ก็เมื่อกี้ก็พูดคุยกันว่าinstall ระบบนี้มาประมาณดำเนินกันมาเกือบ4ปีแล้วใช่ไหมครับในตอนครั้งแรกที่เข้ามานี่ก็ตีกันเป็นปีเหมือนกันกว่าที่จะปรับแนวทางแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันนำมาซึ่งระบบการทำงานที่ทั้งสะดวกขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถเข้าถึงพี่น้องประชาชนมากขึ้นผมว่าอุตสาหกรรมอื่นๆก็เหมือนกันครับมิติอื่นๆก็เหมือนกันผมว่ามันเป็นหน้าที่ของทางภาครัฐที่เราจะพยายามนำสิ่งดีๆเนี่ยมาให้พี่น้องประชาชนก็ส่วนหนึ่งแล้วแต่ทำให้เขาเข้าใจและเปิดใจรับมันเนี่ยก็เป็นอีกเพนพอยต์นึงซึ่งวันนี้เนี่ยผมเองก็ประสบปัญหาเหมือนกันอย่างเรื่อง THI Passport เนี่ยเรามั่นใจเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆในเชิงของคุณภาพในเชิงของมูลค่าที่รัฐต้องจ่ายเพื่อประชาชนจะได้รับเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยทำยังไงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงมันมากขึ้นได้ทดสอบทดลองการใช้งานมันมากขึ้น
1: อีกบรรยากาศที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมกับคณะร่วมประชาสัมพันธ์ THAI Passport แก่บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้ AI อย่างเหมาะสมเพิ่มประสิทธิภาพ

0: ภาพในการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการประชาชนโดยมีเดป้านะครับร่วมสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ AI ในภาครัฐครับ
1: ค่ะปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งบริการนะคะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีค่ะลงใต้นะคะในเรื่องของการดันการศึกษาดิจิทัลจับมือกับดีป้าลงนามโกลวิทดิจิทัลค่ะบริการที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชนายชัยชนกชิดชอบนะคะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะไปพบปะนักเรียนในโครงการ Coding for Better Life นะคะด้วยการสาธิตการดูสภาพอากาศทั่วโลกผ่านทางคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวค่ะจากนั้นได้ทำพิธีเปิดหอสมุดปิยปัญญาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นะคะแล้วก็ได้มีการเยี่ยมชมผลงานของน้องๆนักเรียนด้วยพร้อมกันนี้ค่ะได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโกลวิทดิจิทัลระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดีป้าและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้พร้อมมอบชุดเวเตอร์สเตชันหรือสถานีตรวจวัดสภาพอากาศให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และเก็บข้อมูลสภาพอากาศจริงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกตวิเคราะห์ข้อมูลและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้อีกด้วยค่ะ
0: พาคุณผู้ชมนะครับไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับติดตามภารกิจของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5และผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านประชาสัมพันธ์หมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายภูชงปานช่วยปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและผู้ดูแลหอกระจายข่าวเสียงตามสายให้การต้อนรับครับปัจจุบันนะครับกรมประชาสัมพันธ์มีสถานีโทรทัศน์5ช่องเครือข่ายวิทยุกว่า100คลื่นและแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า700 account นะครับในการเชื่อมโยงการทำงานกับหอกระจายข่าวในพื้นที่กว่า 80,000 แห่งเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนโดยตรงเนื้อหาจากรายการโทรทัศน์วิทยุและสื่อออนไลน์ยังสามารถนำไปเผยแพร่ต่อยอดนะครับผ่านทางช่องทางของชุมชนช่วยขยายการรับรู้ให้ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศรวมถึงต่อยอดสู่แพลตฟอร์มต่างประเทศครับผ่านความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้กล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์พร้อมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในการพัฒนาระบบหอกระจายข่าวให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับเปิดโอกาสให้หน่วยงานในพื้นที่นะครับได้ใช้ประโยชน์จากสื่อโทรทัศน์วิทยุและออนไลน์ของกรมเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงครับ
1: จากนั้นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมของศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยมีนางสาวธนวรรณชุมแสงประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับค่ะพร้อมกันนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้พบปะเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมรับฟังรายงานการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่อีกทั้งยังได้มอบข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตลอดจนหยิบยกข้อสังเกตและประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
0: มาในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็ได้มีการจัดนะครับโครงการ Final Show MC of YRU Season 2เฟ้นหา10สุดยอดดาวรุ่งนักสื่อสารนะครับในการสร้างผู้นำรุ่นใหม่สู่เวทีแห่งโอกาสต่อยอดอาชีพครับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการสำนักงานอธิการบดีจัดแข่งขัน Final Show กิจกรรม MC of YRU Season 2ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญสิทธิ์ชัยชนะรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรวมเป็นเกียรติในรอบคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจาก20คนสู่10คนเพื่อเป็นตัวแทน MC of YRU Season 2 นางสาวโนรีแสงรายานักประชาสัมพันธ์ชำนาญการผู้ริเริ่มและผู้จัดโครงการ MC of Value ก็ได้กล่าวนะครับว่าโครงการนี้เกิดจากแนวคิดในการสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการสื่อสารความมั่นใจบุคลิกภาพและการทำงานเป็นทีมจากความสำเร็จของซีซั่น1ต่อยอดสู่ซีซั่น2ครับมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและนำไปใช้ได้จริงความโดดเด่นของซีซั่น2นะครับคือการนำเมนเทอร์ซึ่งเป็นรุ่นพี่จากซีซั่น1กลับมาถ่ายทอดประสบการณ์และดูแลรุ่นน้องเกิดเป็นการสร้างทีมสร้างผู้นำส่งต่อแรงบันดาลใจขณะเดียวกันนะครับผู้เข้าแข่งขันยังได้รับการพัฒนาเวิร์กช็อปและโคชชิ่งรวมไปถึงการฝึกปฏิบัติจริงด้วยครับสำหรับรอบไฟนอลโชว์ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด20คนต้องแสดงศักยภาพผ่านภารกิจด้านการสื่อสารการนำเสนอและการทำงานเป็นทีมก่อนคัดเลือกให้เหลือ10คนสุดท้ายเพื่อก้าวสู่การเป็น MC of Value Season 2เครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไปครับ
1: ชื่นชมน้องๆนะคะต้องบอกว่าเราเคยเจอน้องๆซีซั่น1ด้วยต้องบอกว่าเก่งทุกคนเลยมีความสามารถนะคะจากการต่อยอดสู่ความชอบสู่การพัฒนาเป็นพิธีกร MC ของมหาวิทยาลัยเลยค่ะตอนนึงอีกหนึ่งโครงการนะคะในการขับเคลื่อนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะในเรื่องการคมนาคมค่ะล่าสุดนะคะครม.ค่ะได้เห็นชอบความร่วมมือไทยลาวนะคะสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางค่ะเชื่อมคมนาคมเพิ่มมูลค่าการค้าการท่องเที่ยวคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาววงเงินกว่า 1,783 ล้านบาทสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างไทยกับลาวโดยจัดสรรงบประมาณช่วงปี2571ถึง2574รวมกว่า891ล้านบาทโครงการดังกล่าวค่ะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งสินค้าโดยคาดว่าจะลดเวลาเดินทางระหว่างจังหวัดน่านหลวงพระบางได้30ถึง45นาทีค่ะพร้อมขยายโอกาสทางการค้าและการท่องเที่ยวคาดว่าในช่วง5ปีแรกนะคะจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังจังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ80,000คนสร้างรายได้เพิ่มประมาณปีละ360ล้านบาทตอกย้ำค่ะความร่วมมือระหว่างไทยลาวและก็การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน้ำโขงอีกด้วยค่ะ
0: จังหวัดภูเก็ตนะครับได้มีการประชุมประเมินราคาทรัพย์สินต่อเนื่องนะครับเพื่อรับศักยภาพเมืองท่องเที่ยวลงทุนและอสังหาริมทรัพย์ที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตครับที่ห้องประชุมชั้น3อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดภูเก็ตนายรอมฎอนฮะยีอาเวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่7ทับ2569โดยมีนายอดิศักดิ์คงสะอาดธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้นะครับได้มีการพิจารณากำหนดราคาประเมินห้องชุดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีทั้งพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางและพื้นที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตรวมถึงการพิจารณาราคาประเมินห้องชุดในโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับโดยจังหวัดภูเก็ตก็ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินอย่างรอบคอบและเป็นธรรมเพื่อให้ข้อมูลราคาประเมินมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการและการพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอีกบรรยากาศนะครับที่ห้องประชุมจันทร์พันวามุกหลังชั้น5สารกลางจังหวัดภูเก็ตนายรอมฎอนฮะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ประชุมกำหนดมาตรการส่งเสริมแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบประกันสังคมพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับการส่งเสริมให้นายจ้างผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างถูกต้องโดยหน่วยงานนะครับเสนอให้พัฒนาระบบเชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลแรงงานให้เป็นปัจจุบันโดยเฉพาะช่วงของการขึ้นทะเบียนและสิทธิประกันสังคมพร้อมกับจำแนกแรงงานแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลไม่ตรงกันและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของหน่วยบริการครับ
1: อีกหนึ่งนโยบายที่ภาครัฐเร่งดำเนินการค่ะคือการสำรวจนะคะบ้านของพี่น้องประชาชนที่ไม่มีเลขที่ค่ะเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการรับสิทธิ์ในการป้องกันแล้วก็เยียวยาช่วยเหลือในเรื่องของภัยพิบัติค่ะโดยในพื้นที่ของเทศบาลนครยะลานะคะก็เร่งสำรวจและลงทะเบียนครัวเรือนที่พักอาศัยในบ้านไม่มีเลขที่ค่ะเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลรองรับสิทธิ์ประกันภัยตามนโยบายของรัฐบาล ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเทศบาลนครยะลาเปิดรับลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่พักอาศัยในบ้านไม่มีเลขที่เพื่อจะทำฐานข้อมูลและรองรับสิทธิประกันภัยพิบัติตามนโยบายรัฐบาลระหว่างวันที่8ถึง14กันยายน2569ในวันและเวลาราชการโดยเทศบาลนครยะลาค่ะเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านนะคะแบ่งการดำเนินงานเป็น2 ส่วนค่ะได้แก่ในพื้นที่45

0: ชุมชนเทศบาลได้มีการประสานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการชุมชนลงพื้นที่สำรวจและรับลงทะเบียนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนถึงพื้นที่ขณะที่ประชาชนที่พักอาศัยนอกเขตชุมชนติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครยะลาเท่านั้นค่ะนางสาวลภัทรดาวรอัศวกุลหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเทศบาลนครยะลาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ค่ะเร่งรวบรวมและส่งข้อมูลให้กับทะเบียนราษฎรนำเข้าสู่ระบบเป็นประจำทุกวันเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมุ่งดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ซึ่งยังไม่มีเลขที่บ้านค่ะเพื่อเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะก็สามารถที่จะเข้าถึงการช่วยเหลือของรัฐบาลเยียวยาได้อย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายและไม่ตกหล่นทั้งนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลติดต่อกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครยะลาค่ะ
1: ชาวบ้านก็สงสัยนะคะว่าลงแล้วได้เงินไหมแต่เราก็บอกแล้วว่าเป็นการสำรวจนะคะเป็นแค่การสำรวจเพื่อขอประกันภัยพิบัติซึ่งตรงนี้เรายังตอบไม่ได้ว่าได้เงินจริงไหมแต่เราก็ให้ข้อมูลตามที่นโยบายรัฐบาลแจ้งมาให้ท่านรักษาสิทธิ์ของท่านก่อนค่ะอย่างแรกเพราะว่าบ้านไม่มีเลขที่เนี่ยจะไม่มีในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรดังนั้นเนี่ยจะเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นหากท่านได้รับประสบเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นวาตภัยอุทกภัยก็สามารถใช้ประกันตัวนี้ได้ดังนั้นเนี่ยหากท่านไม่มีบ้านเลขที่ก็ขอให้ท่านมาลงทะเบียนโดยชุมชนก็ไปลงในเขตชุมชนนะคะนอกเขตชุมชนก็มาลงที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครยะลาได้ค่ะเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านเอง
2: ช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูเงือกที่จังหวัดสงขลานะครับโดยจังหวัดสงขลาก็ได้มีการจัดนะครับเปิดโลกการเรียนรู้สัตว์น้ำและระบบนิเวศทางทะเลครับผ่านงานสงขลา Aqualife 2026ชวนเยาวชนสัมผัสประสบการณ์จริงเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์นี่เป็นภาพบรรยากาศความตื่นเต้นและรอยยิ้มของเด็กๆนะครับที่พากันมารอชมการแสดงของเงือกหนุ่ยและเงือกโดนัทในงานสงขลา Aqualife 2026มากรรมสัตว์น้ำปีที่3นะครับที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้เรื่องสัตว์น้ำและระบบนิเวศทางทะเลผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและเข้าถึงได้ง่ายพร้อมปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนโดยภายในงานนะครับได้รวบรวมนิทรรศการเกี่ยวกับสัตว์น้ำเพื่อให้เด็กๆและประชาชนได้เรียนรู้โลกใต้น้ำผ่านประสบการณ์จริงก่อนถึงในช่วงของพิธีงานนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากนายประทีปอุ่ยเจริญปลัดจังหวัดสงขลาครับเป็นประธานในพิธีและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมภายในงานมีกิจกรรมไฮไลท์มากมายครับประกอบไปด้วยโซนทัชพูลบ่อสัมผัสสัตว์ทะเลโซนสัตว์ทะเลน่ารักที่จัดแสดงสัตว์ทะเลขนาดเล็กส่วนไม้น้ำถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศผ่านการจัดตู้กระจกพร้อมแนะนำวิธีดูแลไม้น้ำและโซน Safe to the Sea ACT Experience Power by Epson นี่ครับที่เปิดประสบการณ์ให้เด็กๆได้สัมผัสโลกใต้ทะเลเสมือนจริงผ่านห้อง Digital Impoship และจอโค้งขนาด180องศาครับทั้งนี้ยังมีการแสดงจากเงือกโดนัทนะครับระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569วันละ2รอบด้วยกันครับเวลาบ่ายโมงแล้วก็5โมงเย็นนะครับเปิดให้เข้าชมฟรีผู้สนใจสามารถเที่ยวชมงานได้ที่หาดใหญ่ฮอชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ครับระหว่างวันที่9ถึง13กันยายนนี้ครับ
0: ยังมีเวลาอีก1วัน12แล้วก็13นะวันนี้ใครไม่สะดวกพรุ่งนี้ก็ยังไปได้
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปดูเงือกหนุ่ย
0: ขอไปด้วยได้ไหมคะ
2: ได
0: ้เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศดีๆนะคะขอพี่น้องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ก็ไปเที่ยวงานกันได้ค่ะน้องๆชอบมากไปดูเงือกนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะเกิดขึ้นค่ะสำหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะเดินทางเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะเนื่องในวันธรรมสวนะค่ะครอบครัวหิ้วตระก้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนนะคะส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่วัดนกงางตำบลราชกูฏอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะนายวิทวรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตระก้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนประจำปี2569จังหวัดระนองโดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองในอำเภอเมืองระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะส่งเสริมให้ประชาชนและครอบครัวเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมและใช้โอกาสวันธรรมสวนะในการสืบสานพระพุทธศาสนาควบคู่กับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และสินค้าของ ของชุมชนซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โครงการครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนมุ่งสร้างกระแสให้ประชาชนพาครอบครัวเข้าวัดทำบุญและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2: ใกล้ช่วงเทศกาลเดือน10ของพี่น้องชาวไทยพุทธแล้วนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูเรื่องของความเป็นพหุวัฒนธรรมนะครับในการที่จะทางวัดรังสิตาวาสนะครับก็ได้มีการจัดแข่งขันแทงต้มขนมเจาะหูครับเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีศาสตร์เดือน10ต้องบอกว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยครับกลิ่นหอมกรุ่นของข้าวเหนียวผัดกะทิและแป้งโชยกรุ้งไปทั่ววัดรังสิตาวาสอำเภอรามันจังหวัดยะลาท่ามกลางรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนที่มารวมตัวกันในงานสืบสานมรดกเดือน10พหุวัฒนธรรมถิ่นท่าธงประจำปี2569ไฮไลท์ที่สร้างสีสันและความคึกคืนให้กับงานคือการแข่งขันประกวดทำขนมพื้นบ้านโบราณนะครับคู่บุญศาสตร์เดือน10ได้แก่การประกวดแห่งต้มหรือว่าข้าวต้มใบกระเพาะและการประกวดขนมเจาะหูครับโดยมีผู้เข้าแข่งขันทีมละ2คนใช้เวลาประลองฝีมือกันคนละ1ชั่วโมง30นาทีเวทีนี้นะครับก็ได้หยิบยกเอาความเป็นเสน่ห์ของสังคมพหุวัฒนธรรมเมื่อบรรดาพี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมจูงมือกันมาร่วมทีมลงสนามแข่งขันกันอย่างสนุกสนานการแข่งขันแทงต้มผู้เข้าแข่งขันต้องเร่งมือนะครับห่อเหนียวด้วยใบกระเพาะให้ได้รูปทรงสามเหลี่ยมที่ประณีตมุมเหลี่ยมคมชัดผูกปมแน่นหนาเพื่อไม่ให้ข้าวทะลักยามสุกนะครับแต่ละทีมต้องผลิตต้มไม่น้อยกว่า30ลูกซึ่งกรรมการจะตัดสินจากความสมส่วนรสชาติความสะอาดตลอดจนความคิดสร้างสรรค์นายปรีชาบุญเนื่องผู้จัดการประกวดได้บอกเล่าถึงที่มาและความพิเศษของงานในครั้งนี้ว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่มีเดือน8 2ครั้งตามปฏิทินท้องถิ่นของวัดรังสิตาวาสจึงทำให้ต้องมีการจัดงานบุญศาสตร์เดือน10ถึง3ครั้งด้วยกันแล้วก็ได้มีการเตรียมจัดกิจกรรมทำบุญศาสตร์เดือน10ช่วงรับตายายวันที่27ตุลาคมนี้นะครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธมาร่วมทำบุญและก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษอย่างพร้อมเพรียงกันครับ
3: กิจกรรมอย่างนี้นะครับทำให้พี่น้องชุมชนไทยพุทธได้เกิดความรักความสามัคคีได้เข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมรวมไปถึงเรานำพระหุวัฒนธรรมนะครับที่เกิดขึ้นในท้องที่ดังเช่นกิจกรรมวันนี้ท่านจะได้เห็นความหลากหลายนะครับเรามีพี่น้องมุสลิมที่มาร่วมทำการแข่งขันมาร่วมทำการประกวดในการทำขนมโจ๋ก็ดีในการทำขนมใบโพกระต้มใบโพก็ดี
0: ค่ะต้องบอกว่าขนมต้มเนี่ยเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวไทยพุทธแล้วก็มุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเพราะว่างานพุทธเนี่ยเราก็ทำไปแบ่งกับพี่น้องชาวมุสลิมงานของพี่น้องมุสลิมเนี่ยก็นำมาแบ่งเราใช่เป็นอีกขนมที่เชื่อมสัมพันธ์ที่ดีในพื้นที่ภาคใต้ก็ว่าได้เลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะต้องบอกว่าอีกหนึ่งการประกอบศาสนกิจที่สำคัญของพี่น้องมุสลิมนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะก็คือการทำฮัจญ์นั่นเองนะคะสำหรับปี2570ค่ะต้องบอกว่าฮัจญ์เนี่ยคือการเดินทางครั้งสำคัญของชีวิตค่ะซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้เริ่มเมื่อถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่เริ่มตั้งแต่การก้าวแรกของการเตรียมตัวการวางแผนเดินทางค่ะขณะเดียวกันภาครัฐก็พร้อมดูแลและสนับสนุนทุกก้าวแห่งศรัทธาให้พี่น้องมุสลิมนะคะประกอบศาสนกิจได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยรายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรรับชมจากรายงานพิเศษค่ะ
4: พลังศรัทธาสำคัญที่สุดหนึ่งในชีวิตของชาวมุสลิมทั่วโลกคือการประกอบพิธีฮัจญ์หรือการทำฮัจญ์หนึ่งในการเดินทางครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของชาวมุสลิมและเป็นหนึ่งใน5หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามการเดินทางสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ณนครมักกะฮ์ประเทศซาอุดิอาระเบียคือการเดินทางไปยังสถานที่แห่งศรัทธาที่ต้องอาศัยทั้งความพร้อมความรู้และความศรัทธาสำหรับฮัจญ์ปี2570พี่น้องมุสลิมที่ประสงค์จะเดินทางได้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์แล้วกว่า 8,800 รายและนับจากนี้คือช่วงเวลาสำคัญของการเตรียมตัวเพราะการประกอบพิธีฮัจญ์ที่สมบูรณ์ไม่ได้เริ่มต้นเมื่อเดินทางถึงนครมักกะฮ์แต่เริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่เริ่มตัดสินใจในการออกเดินทางทั้งการศึกษาหลักปฏิบัติการเตรียมความพร้อมร่างกายและสุขภาพการเตรียมจิตใจตลอดจนการวางแผนด้านค่าใช้จ่ายและการเดินทางเพื่อให้ทุกย่างก้าวของการเดินทาง นำไปสู่การประกอบศาสนกิจอย่างถูกต้องและปลอดภัย
5: ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปี70สิ่งที่สำคัญก็คือความพร้อมของใจก็คือต้องมีเจตนาว่าเราจะไปประกอบพิธีฮัจญ์เพื่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2ก็คือต้องมีความพร้อมในเรื่องของความรู้ถ้าเราสามารถที่จะเตรียมความรู้ยิ่งมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งได้ประโยชน์การทำฮัจญ์นั้นเป็นหลักอิสลามที่จะต้องใช้2อย่างพละกำลังพลังทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบไม่เต็มที่ในเรื่องของพร้อมในเรื่องของความรู้เราก็จะอาจจะไม่ได้ฮัจญ์ตามที่เราต้องการ
4: การทำฮัจญ์เป็นอิบาดะห์ที่มุสลิมปฏิบัติเพื่อแสดงความเคารพภักดีและนอบน้อมต่ออัลลอฮ์หัวใจสำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือนอกเหนือจากการเดินทางไปถึงดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งสำคัญคือการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้องโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางในปี2570ควรเริ่มศึกษาขั้นตอนและหลักปฏิบัติของการประกอบพิธีฮัจญ์ตั้งแต่เนิ่นๆพร้อมดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเตรียมความพร้อมด้านการเงินและการวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมั่นใจและมีสมาธิกับการประกอบศาสนกิจได้อย่างเต็มที่
6: ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากบรรดาหุญญะห์นะครับทำยังไงต่อเมื่อเราไปอยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์เราเคยคราวเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บรรดาอัครมิตรเคยใช้ชีวิตอยู่แล้วก็เป็นสถานที่ที่เราคิดว่าเราใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดนะครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องจะต้องเตรียมการไว้นั่นก็คือบรรดาดุอาต่างๆที่พี่น้องประสบปัญหาหรือติดอุปสรรคเรื่องอะไรที่จําเป็นจะต้องไปขอณที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ที่แผ่นดินที่นบีเคยอยู่เนี่ยพี่น้องต้องพยายามอ่านให้คล่องแล้วดีที่สุดนะครับท่องให้จําผู้แสวงบุญบรรดาฮุญญะห์ไม่ใช่แค่จำนวนหมื่นไม่แค่จำนวนแสนนะครับเป็นจำนวนล้านนะครับการเตรียมตัวที่ดีถือว่าเป็นชัยชนะในการที่จะได้รับซึ่งฮัจญ์มะบรูรนะครับ
4: อีกเรื่องสำคัญของการเตรียมฮัจญ์ 2,570 คือการเลือกผู้ให้บริการและวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบผู้เดินทางควรตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการให้ชัดเจนศึกษารายละเอียดการเดินทางและการให้บริการต่างๆรวมถึงสอบถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ขณะเดียวกันไม่ควรฝากความหวังให้กับผู้ให้บริการเพียงอย่างเดียวแต่ควรเรียนรู้ขั้นตอนและหลักปฏิบัติของการประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยตนเองเมื่อถึงดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เราจะสามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้อย่างถูกต้อง
6: อยากจะฝากพี่น้องที่จะไปทำอุมเราะห์ก็ดีไปทำฮัจญ์ก็ดีนะพี่น้องจำเป็นที่จะต้องสแกนให้ถูกต้องบริษัทที่เราจะไปด้วยนั้นเป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่ผู้ที่จะนำพาเราไปนั่นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จริงไหมเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมิจฉาชีพนะครับ
4: ฮัจญ์คือการเดินทางอันประเสริฐของชีวิตทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยแรงศรัทธาที่มุ่งสู่นครมักกะดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์และตลอดเส้นทางแห่งศรัทธาภาครัฐพร้อมเดินเคียงข้างสนับสนุนทุกการประกอบศาสนกิจเพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและเปี่ยมด้วยพลังศรัทธาทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับ
7: มีไว้ขังคนโจ
8: มผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
7: ปัญหาใหญ่ของประเทศก็คือปัญหายาเสพติด
8: เราไปยึดได้เป็นจำนวนมากสามารถผลิตยาบ้าได้พันกว่าล้านเม็ด
7: พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
8: ผู้เสียหาย600คนเนี่ยเป็นเงิน130กว่าล้าน
7: หนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
8: ไก่เกียร์สำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% จากผ่อนเดือน10,000 กว่าบาท15,000หรือ1,500อย่างเงี้ยประชาชนเขาก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างมุมมองแค่เข้าใจในความต่างก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะอยู่ร่วมกันชายแดนใต้สันติสุข

0: กลับมาช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นประเด็นใต้นะครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9นะครับร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างครับเดินหน้านะครับโครงการเลิกติดเลิกเสพถวายเป็นพระราชกุศลดึงชุมชนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ห้องประชุมโรงแรมลากูน่าแกลนด์แอนด์สปาสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นประธานเปิดงานเลิกติดเลิกเสพถวายเป็นพระราชกุศลและมอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพจำนวน70ทุนรวมนะครับ 1,367,134 บาทเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและความยั่งยืนในการประกอบอาชีพโดยมีนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอผู้แทนสมาคมภาคประชาสังคมตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ภาค9และผู้เข้าร่วมโครงการกว่า340คนเข้าร่วมครับโครงการนี้นะครับก็จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาสู่การสร้างโอกาสสร้างอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนและชุมชนอย่างยั่งยืนภายในงานก็มีการสรุปผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกลไกของชุมชนตลอดจนการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะครับสะท้อนถึงความสำเร็จจากพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบและบูรณาการเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งปลอดภัยและยั่งยืนต่อไปครับ
1: จังหวัดภูเก็ตค่ะได้มีการตอบข้อเท็จจริงนะคะกรณีของนักศึกษาค่ะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตบริเวณพื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำนะคะพร้อมหาแนวทางในการป้องกันและเยียวยาค่ะที่ห้องประชุมจันพันวาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำและเสียชีวิตหลังปรากฏภาพข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะกรณีของนักศึกษาอายุ19ปีขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำในจังหวัดภูเก็ตซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างโดยมีจุดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและยังไม่ได้ปิดฝาท่อก่อนเกิดเหตุบริเวณดังกล่าวค่ะส่งผลให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์นี้นะคะสร้างความสูญเสียแก่ครอบครัวและได้รับความสนใจจากประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนด้วยค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะจึงได้เชิญหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้านพร้อมพิจารณาแนวทางดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตามสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยได้รับฟังข้อมูลจากครอบครัวผู้เสียชีวิตรายงานข้อเท็จจริงและความคืบหน้าการสอบสวนคดีจากทางสถานีตำรวจภูธรวิชิตรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและการดำเนินงานก่อสร้างบริเวณจุดเกิดเหตุจากผู้รับจ้างก่อสร้างเพื่อนำข้อมูลค่ะมาประกอบพิจารณาและกำหนดแนวทางแก้ปัญหาตลอดจนในเรื่องของมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกค่ะ
0: อีกประเด็นนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตนะครับกรณีชาวบ้านป่าตองนะครับโดยกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการยกระดับการเคลื่อนไหวเตรียมชุมนุมคัดค้านนะครับกรณีชาวบ้านป่าตองยืนคอเรียกร้องส่งตรงถึงรัฐบาลโดยกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตประกาศเตรียมเคลื่อนไหวโดยระบุว่าจะร่วมกับอีก10เครือข่ายทั้งกลุ่มด้านการท่องเที่ยวกลุ่มรถตุ๊กๆแท็กซี่ภูเก็ตและกลุ่มคนไทยรักปาริสไตล์ได้มีการนัดรวมพลบริเวณแยกโลมาป่าตองจังหวัดภูเก็ตในวันที่11กันยายนที่ผ่านมาครับโดยทางจังหวัดภูเก็ตรับข้อเสนอของผู้จัดงานให้ลดจำนวนผู้เข้าร่วมนะครับจากเดิมประมาณ 1,000 คนเหลือ800คนและปรับรูปแบบการจัดงานให้เหลือเพียงจุดเดียวโดยยกเลิกการจัดกิจกรรมภายในโรงแรมแต่ยังคงจัดกิจกรรมที่ชาวบ้านป่าตองครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่มระบุว่าได้แสดงความกังวลด้านความปลอดภัยมาตั้งแต่ต้นทั้งกลุ่มก็ได้มองนะครับว่าการคงกิจกรรมไว้ที่ชาวบ้านป่าตองอาจไม่ช่วยคลายความกังวลของประชาชนและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวและก็คาดว่านะครับจะมีประชาชนหลายร้อยคนออกมาแสดงจุดยืนโดยมีรายงานว่าจะมีเต้อาชีวะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยทางนี้นะครับจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการกำชับให้การรวมกลุ่มหรือว่าการจัดกิจกรรมเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายพร้อมกับติดตามสถานการณ์และดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตครับ
1: อีกหนึ่งความสูญเสียของ1คนนะคะซึ่งต้องบอกว่าการสูญเสียครั้งนี้ค่ะเป็นการต่อยอดให้พี่น้องประชาชนที่เขาเรียกว่าเสี่ยงต่อการที่จะมาได้มีชีวิตต่อนะคะโดยเป็นการบริจาคอวัยวะค่ะส่งต่อนะคะโดยในเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะเป็นวินาทีของการส่งต่ออวัยวะเพื่อที่จะปลูกถ่ายช่วย5ชีวิตค่ะเคสแรกของภาคใต้นะคะจากผู้บริจาครายเดียวค่ะมากถึง5ชิ้นส่วนอวัยวะค่ะทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลตรังนะคะได้เคลื่อนย้ายอวัยวะของนางสุชาดาแซลิมค่ะหรือคุณเออายุ46ปีชาวจังหวัดตรังออกจากโรงพยาบาลตรังเพื่อนำส่งต่อไปยังสนามบินหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยอวัยวะถูกบรรจุในกล่อง3กล่องประกอบด้วยไต2ข้างดวงตา2ข้างและลิ้นหัวใจ1ชิ้นรวม5ชิ้นจากอวัยวะ3ประเภทค่ะสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายได้ถึง5รายสำหรับนางสุชาดาประสบอุบัติเหตุขณะขับรถจักรยานยนต์กำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านหลังกลับจากซื้ออาหารให้มารดาโดยมีนักเรียน16ปีค่ะขับรถจักรยานยนต์ตามหลังมาและพุ่งชนส่งผลให้นางสุชาดาบาดเจ็บสาหัสก่อนถูกนำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตรังหลังเข้ารับการรักษาทีมแพทย์ได้แจ้งครอบครัวว่าสมองได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ครอบครัวจึงได้พูดคุยและตัดสินใจสานต่อเจตนารมณ์ของนางสุชาดาหลังพบว่าผู้บาดเจ็บได้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้กับสภากาชาดไทย
0: นายปิยพงษ์แซ่ลิ่มน้องชายของนางสุชาดาเปิดเผยนะครับว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวไม่เคยทราบว่าพี่สาวได้มีการลงทะเบียนบริจาคอวัยวะไว้เนื่องจากพี่สาวดำเนินการด้วยตนเองจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุพบบัตรบริจาคอวัยวะของพี่สาวจึงนำมาแจ้งกับทีมแพทย์ตกลงให้ทีมแพทย์ดำเนินการตามความประสงค์เพื่อให้อวัยวะของพี่สาวสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นได้โดยทีมแพทย์ได้พยายามดูแลรักษาสภาพร่างกายและอวัยวะให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนประสานงานและตรวจประเมินตามกระบวนการบริจาคอวัยวะการเคลื่อนย้ายอวัยวะในครั้งนี้นะครับก็มีตำรวจนำขบวนตามด้วยรถทางหลวงรถพยาบาลโรงพยาบาลตรังเรือรถกู้ชีพมูลนิธิกุศลสถานตรังรวมถึงอาสาสมัครกู้ภัยร่วมอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางครับเพื่อให้อวัยวะเดินทางถึงปลายทางโดยเร็วที่สุดเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านเวลาในการนำไปใช้ปลูกถ่ายเบื้องต้นดวงตาหนึ่งข้างถูกนำส่งไปยังจังหวัดสงขลาซึ่งผู้รับเตรียมเข้ารับการผ่าตัดส่วนอวัยวะที่เหลือครับจะถูกส่งต่อไปยังกรุงเทพมหานครด้วยเที่ยวบินสุดท้ายเพื่อเข้าสู่กระบวนการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่มารอรับนายปิยพงษ์กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าแม้ครอบครัวจะรู้สึกเสียใจกับการสูญเสียพี่สาวแต่ภูมิใจที่การตัดสินใจบริจาคอวัยวะของพี่สาวสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึง5รายด้วยกันพร้อมฝากถึงผู้ที่ได้รับอวัยวะของพี่สาวขอให้รักษาไว้ให้ดีที่สุดทางนี้ครอบครัวเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพนางสาวขออภัยครับบำเพ็ญกุศลศพนางสุชาดาที่วัดควรวิเศษจังหวัดตรังเริ่มวันที่13กันยายน2569และกำหนดชาปนกิจวันที่17กันยายน2569ครับ
1: ค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณสุชาดาด้วยนะคะมาดูในเรื่องของการส่งต่องานวิจัยค่ะมานำมาใช้ในการพัฒนาชุมชนนะคะโดยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดโครงการนำผลงานวิจัยนะคะมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนนำองค์ความรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมค่ะต่อยอดใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อนและสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการนำผลงานจากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนสู่ผู้ใช้ประโยชน์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในจังหวัดพร้อมเปิดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยหลากหลายสาขาเชื่อมโยงวิชาการกับพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะในการนำเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนสู่ผู้ใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ2568จำนวน6โครงการและงานวิจัยปีงบประมาณ2569จำนวน3โครงการครอบคลุมองค์ความรู้และงานวิจัยที่มุ่งตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นเช่นการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารสู่มรดกโลกการแกะหนังตะลุงของตำบลท่าเรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ตำบลปากพูนการพัฒนากวาดใยตาลอำเภอพระพรหมเป็นต้นค่ะ
2: เรื่องที่เราต้องการจะนำองค์ความรู้ต่างๆในมหาวิทยาลัยนั้นลงสู่ชุมชนนะครับให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะยิ่งให้มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจรายได้ของเขา ตลอดจนการเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากพื้นที่

0: อยากสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้มีความยั่งยืนเราจะได้มีการสืบสานกันต่อไปในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: มาติดตามเรื่องของกีฬากันบ้างนะครับโดยในจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตอันดามัน FC นะครับประกาศความพร้อมสู้ศึกไทยลีก3ฤดูกาลขอแรงใจชาวภูเก็ตครับพร้อมกับเดินหน้าสร้างอคาเดมี่ปั้นเยาวชนท้องถิ่นสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางจังหวัดภูเก็ตสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรและประกาศความพร้อมสู้ศึกฟุตบอล BYD Dolphin League 3โซนภาคใต้ฤดูกาล 2026-2027 โดยมีนายธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศประธานสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC เป็นผู้แถลงถึงทิศทางและความพร้อมของทีมพร้อมกับขอแรงสนับสนุนจากแฟนฟุตบอลและชาวภูเก็ตร่วมส่งกำลังใจในทีมในการแข่งขันฤดูกาลใหม่ครับโดยประธานสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC กล่าวว่าสโมสรพร้อมเดินหน้าสู้ศึกฤดูกาล 2026-2027 อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อยากให้ชาวภูเก็ตเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมเชื่อมั่นในนักกีฬาและทีมงานพร้อมร่วมเป็นกำลังใจให้กับสโมสรเพราะการสนับสนุนจากแฟนฟุตบอลคือพลังสำคัญในการผลักดันทีมให้ก้าวไปข้างหน้าโดยสโมสรนะครับก็มีเป้าหมายที่จะสร้างภูเก็ตอันดามัน FC ให้เป็นทีมฟุตบอลที่เป็นตัวแทนของคนภูเก็ตอย่างแท้จริงสำหรับการแข่งขันฟุตบอล BYD Dolphin League 3โซนภาคใต้ลีกแรกนะครับสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC จะใช้สนามกีฬาสุรกุลจังหวัดภูเก็ตเป็นสนามเหย้าโดยนัดเหย้านะครับจะเริ่มการแข่งขันเวลา 18:00 น.สโมสรนะครับขอเชิญชวนแฟนฟุตบอลและชาวภูเก็ตร่วมชมการแข่งขันพร้อมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทัพภูเก็ตอันดามัน FC ตลอดฤดูกาลนอกจากนี้นะครับก็ยังมีแนวคิดในการจัดตั้งอคาเดมี่ภูเก็ตอันดามัน FC เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตนะครับได้เข้าถึงการฝึกฟุตบอลอย่างเป็นระบบอีกด้วยครับ
2: ช่วงนี้ค่ะพาไปเปิดวาร์ปนะคะกินเที่ยวกับพิกัดอาหารเช้าย่านตลาดเก่าจังหวัดยะลาค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะคะเป็นเขาเรียกว่าบรรยากาศยามเช้าที่ไม่ควรพลาดเพราะว่าเขามีความฟินรอเสิร์ฟอยู่นั่นก็คือขนมปังโฮมเมดและแกงเนื้อสูตรเด็ดที่ต้องลองค่ะกับร้านณลิกอจังหวัดยะลาค่ะณลิกอค่ะร้านอาหารเช้าน้องใหม่เปิดให้บริการมาได้ประมาณ3เดือนแล้วนะคะแต่ว่าสามารถครองใจคนท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วด้วยจุดเด่นความหลากหลายของเมนูอาหารเช้าทั้งไทยและอิสลามผสมผสานรสชาติต้นตำรับจากแดนใต้อย่างลงตัวคุณบาริตาบุญมาเลอร์เจ้าของร้านนาลิกอเปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นและความนิยมว่าได้คัดสรรวัตถุดิบและใส่ใจในทุกขั้นตอนการทำโดยเฉพาะเมนูขนมปังค่ะทำเองสดใหม่ทุกวันใช้วัตถุดิบแป้งวันละประมาณ12กิโลกรัมนะคะหรือประมาณ200-300แผ่นซึ่งมักจะหมดเลี้ยงทุกวันวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ค่ะจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษมียอดจำหน่ายทะลุ300แผ่นต่อวันไฮไลท์เด็ดค่ะคือเมนูซิกเนเจอร์ประจำร้านอย่างปังลิกอขนมปังอบร้อนนะคะให้เนื้อสัมผัสละมุนค่ะเสิร์ฟคู่กับน้ำแกงเนื้อสูตรพิเศษรสชาติเข้มข้นจัดจ้านเครื่องแกงนะคะส่งตรงมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกิดค่ะผู้ที่ไม่ทานเนื้อทางร้านก็มีตัวเลือกเสริมให้นะคะอย่างสังขยารสชาติกลมกล่อมรวมถึงเมนูแกงส้มรสแซ่บที่เป็นเมนูหลักหมุนเวียนความอร่อยวันละประมาณ8อย่างค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพข้าวต้มไรซ์เบอร์รี่ไก่เด้งและกุ้งรวมถึงเมนูโรตีหลากหลายหน้าให้เลือกนะคะพร้อมด้วยเครื่องดื่มน้ำชากาแฟครบครันในราคาเป็นมิตรเริ่มต้นเพียงกล่องละ40บาทค่ะก็แวะไปลิ้มลองความอร่อยกันได้นะคะร้านตั้งอยู่ตลาดเก่าถนนสิโรรสซอย1สังเกตด้านหน้าปากซอยค่ะมีมินิบิ๊กซีเข้าซอยมาประมาณ50เมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือนะคะเปิดทุกวันหยุดวันจันทร์ค่ะร้านเปิดเวลา 7:00 น.ไปจนถึง 13:30 น.ค่ะ
1: ช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมไปย้อนนึกถึงตำนานเพลงนะครับอย่างโรมศรีธรรมราชอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับเจ้าของฉายาทูลทองใจปักใต้แม้จะห่างหายจากวงการเพลงแต่ยังบอกว่าคิดถึงแฟนเพลงอยู่เสมอครับ
3: ตายรักจริงไม่ปลิ้นปลอกกรอกกลิ้งยิ่งคนนาย
1: เอียงอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ลงไหลการร้องรำทำเพลงโดยเฉพาะศิลปะมโนรานะครับสู่เส้นทางนักร้องลูกทุ่งที่คนทั่วประเทศรู้จักกันในชื่อโรมศรีธรรมราชหรือนายโรยจุ้ยนุ่มเริ่มฝึกมโนรากับคณะมโนราเติมหรือว่าเติมวินวาดก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงครับ ด้วยการเป็นนักร้องสลับกับคณะหนังตะลุงหนังปรีชาสงวนศิลป์เมื่อฝีมือการร้องเพลงพัฒนาขึ้นจึงเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานครและสมัครเป็นนักร้องในวงสุรพลสมบัติเจริญเมื่อปี2512ด้วยน้ำเสียงและลีลาการร้องที่เป็นเอกลักษณ์โรมศรีธรรมราชกลายเป็นนักร้องจากภาคใต้ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างจนได้รับการยกย่องว่าเป็นทูนทองใจปักใต้ครับหนึ่งในความภาคภูมิใจของโรมคือการได้รับรางวัลกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยปี2534จากบทเพลงซากรักบึงพระรามซึ่งยังเป็นที่จดจำของแฟนเพลงต่อมาในปี2561โรมกลับมาจับไมโครโฟนอีกครั้งถ่ายทอดบทเพลงพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโรคฝากผลงานไว้ให้แฟนเพลงได้หายคิดถึงครับปัจจุบันโรมศรีธรรมราชอายุ79ปีใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับครอบครัวที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ตั้งแผงพระเครื่องบริเวณหน้าร้านหนังสือสี่แยกอ่าวลึกและก็ที่หน้าร้านตัดผมนะครับแม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแต่โรมศรีธรรมราชยังคงคิดถึงแฟนเพลงและหวังว่าเสียงเพลงของเขาจะยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนครับ
3: สวัสดีครับกับผมโรมศรีธรรมราชตอนนี้บ้านเดิมมาอยู่นครตอนนี้มาอยู่อ่าวลึกอายุก็ลูกครับอายุก็มากแล้วครับ79ร้องเพลงไม่ออกแล้วแค่นั้นก็เลยครับนี่ก็คุณแต่จีนแต่จีนช่องที่เบสเข้ามาเยี่ยมสัมภาษณ์นิดหน่อยครับขอบคุณมาก
4: ถึงแฟนเพลงมาก
3: อดีตเป็นร่วงแต่อย่างคิดถึงแฟนเพลงนอนกลางคืนคิดถึงตรงนั้นที่เราผ่านมา
2: ค่ะ
1: คุณนัตยาเป็นยังครับ
2: ซึ้งเลยนะต้องบอกว่า
1: ผ่านหูไหมครับเพลงนี้
2: คุ้นเคยเลยค่ะโตมากับเสียงเพลงนี้เลยนะคะเมื่อกี้แอบเห็นคุณพงศธรร้องตามด้วยเป็นนักร้องในดวงใจไหมคะ
1: นักร้องในดวงใจแล้วก็เป็นเพลงที่คุณพ่อชื่นชอบมากๆเลยครับ
2: ค่ะก็ต้องบอกว่าขอบคุณพ่อจีนะคะที่ไปเยี่ยมทั้งเราได้ฟังเสียงพ่อจากคุณพ่อโรมอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีอีกประเด็นอีกหลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะ

0: ากด้วยนะเรื่องนี้ต้องเงียบที่สุด
1: ไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวฉันจัดการให
2: ้การทุจริตเป็นภัยทำลายความยุติธรรมในสังคมเรามีทางเลือกที่จะหยุดมันได้แล้วคุณล่ะเลือกปฏิเสธเพราะความถูกต้องที่ดีกว่ากันเถอะหยุดทุจริตวันนี้เพื่อสังคมที่โปร่งใสและยุติธรรม
3: คุกมีไว้ขังคนโจ
4: รผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
3: ปัญหาใหญ่ของประเทศก็คือปัญหายาเสพติด
4: เราเป็นยึดได้เป็นจำนวนมากสามารถผลิตยาบ้าได้พันกว่าล้านเม็ด
3: พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: ผู้เสียหายหกร้อยคนเนี่ยเป็นเงิน130 กว่าล้าน
3: หนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
4: ไก่เกียร์สำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% จากผ่อนเดือน10,000 กว่าบาท15,000หรือ1,500อย่างเงี้ยประชาชนเขาก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะช่วงนี้พามายกระดับความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของตำรวจภาค9ค่ะสั่งยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดทั่ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสกัดแผนป่วนเมืองตอบโต้ทางเจ้าหน้าที่รัฐหลังทางเจ้าหน้าที่ค่ะวิสามัน2ศพรวบสมาชิก1รายค่ะฝ่ายความมั่นคงค่ะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดทั่วพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังการบังคับใช้กฎหมายวิสามัญและจับกุมแกนนำระดับปฏิบัติการได้ค่ะขณะเดียวกันนะคะงานการข่าวกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งสัญญาณเตือนด่วนสกัดรถจักรยานยนต์พ่วงข้างซุกระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกค่ะลอบเข้าพื้นที่เขตเมืองยะลามุ่งเป้าสาธารณูปโภคและจุดรวมพลเจ้าหน้าที่กำหนดช่วงเฝ้าระวังเข้มข้นนะคะถึงวันที่20กันยายน2569นี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์การบังคับใช้กฎหมายบริเวณเทือกเขาตะเวอำเภอระแงะและเขตรอยต่อของอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสค่ะส่งผลให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายและควบคุมตัวได้อีก1รายในพื้นที่ของตำบลตูยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีประกอบกับพบความเคลื่อนไหวลักลอบขนย้ายอาวุธและระเบิดแสวงเครื่องเข้ามาพักคอยในพื้นที่อิทธิพลเพื่อรอจังหวะลงมือทางด้านของพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งการด่วนไปยังสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งและฐานปฏิบัติการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาให้เพิ่มความพร้อมค่ะในขั้นสูงสุดดูแลความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยห้ามประมาทมีความพร้อมในการตอบโต้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ทั้งนี้ฝ่ายความมั่นคงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยบริการใช้ประโยชน์จากงานด้านข่าวประสานงานและตรวจสอบข่าวสารกับแหล่งข่าวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อจำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพร้อมยกระดับความเข้มงวดเฝ้าระวังเหตุรุนแรงทุกรูปแบบเนื่องจากกลุ่มคนร้ายอาจมีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีตามความเหมาะสมของสถานการณ์
1: ยังคงอยู่ในเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถนะครับก็ได้มีการออกมาเตือนในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยด่วนเลยเรื่องของป้ายทะเบียนเฝ้าระวังหลังคนร้ายนะครับลอบวางระเบิดรถหุ้มเกราะจากสายตรวจลางาครับจากเหตุการณ์เมื่อวันที่10กันยายน2569ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรมายอได้รับแจ้งเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์กระบะหุ้มเกราะของทางราชการขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจรางา4นายกำลังปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบเหตุเกิดบริเวณถนนสาย42ฝั่งขาขึ้นมุ่งหน้าจังหวัดปัตตานีหมู่5ตำบลรางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเบื้องต้นทราบว่าขณะที่รถยนต์หุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่ขับผ่านจุดเกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจอดอยู่ริมทางคนร้ายนะครับได้จุดชนวนระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่งผลให้รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกแต่เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าพบว่ารถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเป็นยี่ห้อ Honda รุ่น Scoopy i สีขาวม่วงปี2010หมายเลขทะเบียนกไก่สบศบวแหวน160ปัตตานีซึ่งเป็นรถของประชาชนชาวไทยพุทธที่ได้แจ้งหายไว้ที่สพสายบุรีตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566ในคดีลักทรัพย์รถจักรยานยนต์พร้อมกับมีการออกประกาศแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9ให้เฝ้าระวังป้ายทะเบียนดังกล่าวเนื่องจากคนร้ายมักนำรถที่โจรกรรมดัดแปลงนะครับใช้เป็นยานพาหนะในการก่อเหตุรุนแรงซ้ำหากประชาชนพบเห็นป้ายทะเบียนรถต้องสงสัยแจ้งเบาะแสได้ทันทีที่หมายเลข191หรือว่าโทร073-274-850เพื่อความปลอดภัยและความสงบสุขในพื้นที่
0: ลองแม่ทัพภาคที่4ค่ะปิดการฝึกหลักสูตรทบทวนขออภัยค่ะหลักสูตรทบทวนตรวจสอบและประเมินผลชุดปฏิบัติการทหารพรานประจำปี2569รุ่นที่4เสริมเขี้ยวเล็บทหารพรานพร้อมลุยภารกิจพิทักษ์ชายแดนใต้ค่ะที่อาคารอเนกประสงค์กองร้อยฝึกรบพิเศษที่4อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตรีเฉลิมพรขำเขียวรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรทบทวนตรวจสอบและประเมินผลชุดปฏิบัติการทหารพรานประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่4ตลอดการฝึกในระยะเวลา3สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่22สิงหาคมถึงวันที่11กันยายน2569มีการจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกจากกรมทหารพรานที่41ถึง49หน่วยละ1ชุดปฏิบัติ การรวมยอดกำลังพลทั้งสิ้น108นายค่ะเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและทบทวนวิทยาการทางการทหารและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะทางรองแม่ทัพภาคที่4นะคะก็ได้มอบใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรและใบประกาศชุดปฏิบัติการดีเด่นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่กำลังพลค่ะพร้อมให้โอวาทและให้ขวัญกำลังใจอย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะ
1: ไปในพื้นที่อำเภอเบตงนะครับโดยศุลกากรเบตงได้จับผู้ต้องหาพร้อมบุหรี่เถื่อน 8,475 มวนรวมมูลค่า 95,000 บาทครับเตรียมขยายผลเครือข่ายลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายนายกิติพักชวลาในด่านศุลกากรเบตงนำกำลังเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเบตงบูรณาการร่วมกับหน่วยสรรพสามิตสาขาเบตงกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่444และกองร้อยป้องกันชายแดนที่1และกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยออกปฏิบัติการลาดตระเวนและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับจากการสืบสวนพบว่ามีการจำหน่ายบุหรี่ต่างประเทศให้กับประชาชนและกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ทำการตรวจค้นบ้าน1หลังในเขตเทศบาลเมืองเบตงสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางเป็นบุหรี่ต่างประเทศจำนวน 8,475 มวนคิดเป็นมูลค่าและค่าภาษีอากรรวมทั้งสิ้น 95,000 บาทซึ่งการตรวจสอบพบว่าไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรและการชำระภาษีอากรโดยถูกต้องเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหายึดของกลางและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการลำเลียงและขยายผลไปยังบุคคลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องครับ
0: ส่งท้ายด้วยบรรยากาศของกำนันผู้ใหญ่บ้านในการยกระดับทักษะต่างๆในการทำงานร่วมกับภาครัฐนะคะอย่างยั่งยืนค่ะโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินผนึกกำลังจังหวัดสงขลานะคะจัดกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านสนับสนุนการทำงานผู้ตรวจการแผ่นดินมุ่งสร้างความเป็นธรรมและธรรมาภิบาลในชุมชนค่ะบรรยากาศที่โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการสนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยได้รับเกียรติจากนางสาวคมขวัญกาญจนกุญชรรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานในพิธีเปิดการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านมุ่งหวังให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเป็นผู้นำในพื้นที่ร่วมมือและผนึกกำลังเป็นเครือข่ายในการทำงานเพื่อขจัดหรือระงับความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมของประชาชนตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในการได้รับการปฏิบัติจากหน่วยงานของรัฐและแนะนำช่องทางการร้องเรียนในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือการปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่อำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งร่วมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม
1: หมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นใต้ในวันนี้แล้วนะครับเรา2คนและทีมงานเอ็มบีเซาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู่
1: ภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด
2: คือให้เราคิดไว้ก่อนว่าเอ๊ะเขามาหลอกหรือเปล่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะครับ
1: อย่ารีบอย่าเชื่อตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
2: มีสติอย่าเชื่อและอย่าโอนครับ
1: หยุดคิดก่อนคลิกป้องกันภัยไซเบอร์ได้ด้วยตัวคุณ
3: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
4: ภาคินนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปี่ยมด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย

0: ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลาสังกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นศูนย์ให้บริการที่ครอบคลุมทั่วทั้ง14จังหวัดภาคใต้และเป็นความหวังของผู้บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัว
1: ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้เป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งต้องรับผิดชอบดูแลเด็กในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองนะคะจนถึงจังหวัดนราธิวาสรวม14จังหวัดเราอยู่ในบ้านเลขที่ดังกล่าวนี้บนพื้นที่จำนวน27ไร่นะฮะซึ่งเป็นพื้นที่เป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคจากคุณวิทยาสิทธิรักษ์ซึ่งเรามาตั้งอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีพ.ศ.2559ปัจจุบันนี้เด็กผู้พิการได้มาลงทะเบียนไว้310คนมีทั้ง3ประเภทคือเด็กที่อายุ5ขวบขึ้นไปจนถึง16ขวบนะฮะส่วนหนึ่งเป็นฝึกทักษะส่วนอีกพวกหนึ่งก็คือจาก17ปีถึง35ปีซึ่งมาการทำการฝึกอาชีพเพื่อได้มีอาชีพต่อไปในภายภาคหน้านะคะ

เนื่องจากว่าศูนย์มีที่ดินมากในพื้นที่ดังกล่าวนะคะเขาสามารถที่จะเน้นกิจกรรมให้เด็กได้โดยการทำเกษตรซึ่งได้เข้ากับผสมผสานกับที่ว่าครอบครัวเด็กปกติจำนวน 85% ที่ทำเกษตรที่บ้านซึ่งเด็กนี่สามารถมาฝึกแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยงานที่บ้านได้มีประโยชน์ต่อยอดได้

็พืชผักนี่จะมีทั้งผักยกแคร่นะคะผักยกแคร่นี่ก็เป็นการที่ว่าปลูกมันแคร่แล้วก็ต้องใจเด็กที่ว่าต้องมีความเข้าใจแล้วก็สนใจอันนี้นะคะก็มีผักประเภทผักกวางตุ้งผักกาดฮ่องเต้นะคะแล้วก็ผักเซซิมนะคะแล้วก็ส่วนภาคพื้นดินก็มีพวกข้าวโพดแล้วก็ฟักทองนะคะภาคสวนก็มีมะเขือมีมะนาวมีพริกขี้หนูนะคะส่วนที่สำคัญก็ตอนนี้ก็มีของมีศาสตร์พระราชาคือโคกหนองนาก็มาอนุเคราะห์ให้มาทำที่ศูนย์เรานะคะซึ่งมีประโยชน์มากต่อเด็กซึ่งโคกหนองนานี่ก็ทำครบวงจรนะคะมีการทำนาลงปลูกข้าวปลูกผักทุกอย่างทุกชนิดได้นะคะเด็กสามารถที่จะทำแล้วก็ชอบเพราะพื้นที่อำนวยให้นะคะผู้พิการนะฮะได้ฝึกงานด้านเกษตรที่นี่นะฮะต่างคนต่างก็นำความรู้ที่ได้แต่ละประเภทไปฝึกที่บ้านเพื่อทำหารายได้ให้กับครอบครัวซึ่งเป็นงานเช่นปลูกผักในกะละมังนะคะแล้วก็ผักสวนครัวก็เป็นพวกพริกมะเขือตัดขายได้ทุกวันให้มีรายได้เข้ามาช่วยจุนเจือปลูกเลี้ยงไก่เพื่อเอาไข่มารับทานหรือว่าขายต่อนะคะซึ่งทำให้ครอบครัวมีรายได้ปกตินะคะ

0: ก็จะถือว่าเด็กพวกนี้ได้ไปตามที่เราต้องการนะคะตามคอนเซปต์ที่ว่าพิการทางสติปัญญาไม่เป็นภาระอีกต่อไป
1: เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของน้องๆทั้งศูนย์และคุณครูก็มีการปรับประยุกต์หลักสูตรต่างๆให้สามารถนำมาใช้งานได้จริงเมื่อน้องๆกลับไปอยู่บ้านจึงได้มีห้องเรียนโคกหนองนาให้น้องๆได้ลงมือทำจริงปฏิบัติจริงกันค่ะ

0: ตอนนี้ปุ้ยอยู่กับครูสาแล้วค่ะครูสาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะว่าที่ร้อยตรีหญิงวรชยาด้วงเพชรค่ะครูสารับผิดชอบงานของเกษตรด้านเกษตรทั้งหมดของศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลาค่ะ
0: ค่ะคุณครูคะการเป็นครูที่สอนน้องๆปกติเนี่ยก็ว่ายากแล้วมาสอนน้องๆที่นี่เนี่ยต้องใช้อะไรบ้างคะ
1: อันดับแรกก็ใจนำทางก่อนเพราะว่าจะนี้ก็คือทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าได้ 100% เหมือนกับคนปกติแต่ถามว่าหลังจากที่เขาฝึกฝนอะไรต่างๆเนี่ยกับเรากระบวนการไปด้วยกันเนี่ยก็คือทำงานได้เหมือนคนปกติหมดเลย
0: อันดับแรกต้องใช้ใจก่อนแล้วในการที่จะเริ่มสอนในด้านการเกษตรเนี่ยคะจะต้องเริ่มสอนจะต้องเริ่มป้อนข้อมูลให้น้องๆเขายังไงบ้างคะ
1: อันดับแรกเราก็คือต้องศึกษาภูมิหลังของครอบครัวก่อนถ้าครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรเราก็สามารถส่งเสริมงานด้านเกษตรให้กับน้องได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยรวมก็ 85% ที่เราได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวก็คือพ่อแม่ประกอบอาชีพด้านนี้หลังจากที่เข้ามาเนี่ยบางคนหนักสุดเราก็ต้องจับมือเขาทำเพื่อให้เขาทำกิจกรรมแต่ละอย่างได้บางคนเราใช้คำสั่งในการสั่งงานเขาทำได้ระดับของเขาด้วยว่าเราจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก็คือต้องศึกษาตัวเขาเป็นหลักก่อนก็คือเริ่มหลักเลยก็จับมือทำค่ะ
0: ในส่วนของพื้นที่ห้องเรียนโคกหนองนาเนี่ยค่ะเขาจะต้องเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างคะ
1: เริ่มต้นก็คือจากให้ความรู้ก่อนว่าชีวิตเราไม่ว่าประกอบอาชีพอะไรสุดท้ายคนเราต้องกินเพราะฉะนั้นอาชีพที่สำคัญกับตัวเขาที่ต้องฝึกติดตัวก็คืออาชีพเกษตรลูกต้องทำได้อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะฝึกงานด้านแม่บ้านด้านโรงครัวหรือว่าสำนักงานลูกก็ต้องทำอาชีพเกษตรได้อย่างน้อยเลยประกอบอาชีพเกษตรกลับไปลูกจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหรือว่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ต้องปลูกฝังเขาเรื่องนี้ก่อนเป็นอันแรกก่อนจะสอนเขาได้ค่ะ
0: แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าโดยรวมภาพรวมของศูนย์เนี่ยตรงนี้คือจุดสุดท้ายที่จะส่งเขากลับบ้านใช่ไหมคะยังไงคะ
1: คือถ้าเหมือนเราส่งเสริมสมมติว่าในเรื่องของปัญญกแคร่บางคนเนี่ยต้นทุนมันไม่เท่ากันใช่ไหมบางครอบครัวที่เขามีรายได้เยอะเขาก็สามารถซื้อแคร่ผักไปให้ลูกทำได้แต่ถ้าเหมือนว่าบางคนมีพื้นที่ไม่มีต้นทุนเราทำอย่างเนี้ยเราแทบจะไม่ใช้ต้นทุนอะไรเลยเพราะว่า1เราพาเครือข่ายไปลงไปช่วยเหลือกันไปออกปากซอแรงช่วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้เพื่อนก็พามาสนับสนุนเราแล้วก็เราก็จะสามารถได้แปลงขึ้นมาโดยที่แบบประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรตกค้างอย่างเงี้ยแล้วก็คือเด็กของเราก็คือรู้อยู่แล้วว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยส่งเสริมเรื่องนี้ให้เป็นพิเศษก่อนจะกลับไปที่บ้านแล้วก็น้องๆของเรา3ครัวเรือนที่ได้กลับไปทําแล้วค่ะตอนนี้ที่ส่งขยายผลต่อไปที่บ้าน
0: คือเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่นั่นทำเป็นรายได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เลยทีนี้ตรงนี้ค่ะในความเป็นโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็คือครบทุกกระบวนการเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดจนกระทั่งปลูกหรือแม้แต่การเตรียมพื้นที่นี่คือน้องๆเขาจะรู้หมดเลย
1: รู้หมดเลยค่ะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเหมือนตอนเนี้ยน้องๆมาถึงขั้นที่ว่าจากเริ่มที่ว่าเราจับมือทำใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องค่ะก็คือสั่งการแยกประจำจุดเหมือนว่าวันนี้คนนี้ประจำจุดตรงนี้ทำหน้าที่อะไรเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้เราก็เลยไม่เป็นห่วงที่ว่าวันข้างหน้าเด็กจบออกไปเนี่ยไม่กลัวว่าจะทำไม่ได้เพราะอยู่ที่นี่เขาทำได้ทุกกระบวนการแล้วก็ผู้ปกครองก็มาร่วมด้วยช่วยกันอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็เด็กสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับผู้ปกครองกับครอบครัวสร้างรายได้ได้แน่นอนค่ะ
0: พื้นที่ห้องเรียนโคกหนองนาตรงนี้เนี่ยค่ะได้แรงสนับสนุนจากที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: เริ่มจากก็คือจากคณะผู้บริหารศูนย์ก่อนเลยค่ะแล้วก็จากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติของมูลที่กสิกรรมธรรมชาติของอาจารย์ยักษ์ด้วยค่ะ
0: ก็คือมาจับมือเราทำด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็มาจับมือน้องๆอีกทีนึง
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีพี่ๆมาจับมือน้องๆด้วยเลยค่ะก็คือลงมาช่วยด้วยกันเลยค่ะห้องเรียนนี้เราเริ่มตั้งแต่5 พฤษภาคม 2567ก็คือทีมงานเครือข่าย

0: กิจกรรมลงมาช่วยค่ะลงมาช่วยทำจนสำเร็จแบบนี้เลยค่ะ
1: ตอนที่คุณครูมาใหม่ๆเนี่ยมีความแบบท้อแท้เหน็ดเหนื่อยถอยบ้างไหมคะ
0: เขียนใบลาออกบ่อยมากเลยค่ะที่จะลาออกจากที่นี่ในความคิดว่าเราอยู่ไม่ได้เราใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าพอเราอยู่ไปสักระยะนึงมาเห็นถึงพัฒนาการของเขาที่เขาดีขึ้นเราก็รู้สึกภูมิใจว่าอย่างน้อยๆลูกศิษย์หนึ่งคนที่เราปั้นขึ้นมาจากที่ทำอะไรไม่ได้พอเขาทำได้เราก็มีความรู้สึกเราภูมิใจเราก็เลยอยากจะทำงานที่นี่ต่อก็เลยอยู่จนมาถึงปัจจุบันถามว่าท้อไหมท้อมากเลยค่ะเหมือนบางวันสั่งงานไปแล้วเราเผลอแป๊บเดียวเด็กทำไม่ได้แล้ววันรุ่งขึ้นเด็กลืมแล้วอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกท้อมากที่จะทำงานตรงนี้แต่พอเราเข้าใจกระบวนการว่าเราต้องฝึกเขายังไงให้เขาทำงานได้แล้วก็เราสามารถทำให้เขาทำงานได้เราก็ภูมิใจแล้วก็มาฝึกเขามาถึงขั้นนี้ได้แล้วก็ยิ่งส่งเขากลับไปรู้สึกภูมิใจมากค่ะ
1: คุณครูพอเขากลับคืนสู่สังคมนี่ค่ะสังคมควรจะให้โอกาสอะไรยังไงเขาบ้างคะ
0: พิสูจน์ตัวเองไม่ว่าด้วยเรื่องการกระทำคำพูดกิริยาท่าทางอะไรเงี้ยสังคมก็เลยมองว่าเด็กพวกนี้ไม่ได้เป็นภาระของเราเลยแต่เด็กพวกนี้คือกลไกกลกฎจักรตัวนึงเลยที่ในการขับเคลื่อนสังคมแล้วก็น้องๆสามารถใช้ชีวิตกับผู้ใหญ่หรือว่าเด็กทุกวัยในสังคมได้หมดเลยค่ะเหมือนเราพาไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนขอบคุณที่สงขลาเงี้ยน้องสามารถใช้ชีวิตได้กับเด็กปกติหมดเลยค่ะไม่มีมองว่าน้องเป็นพิการทางสติปัญญาเลยค่ะ
1: แล้วคนที่กำลังที่เขามีลูกที่มีความบกพร่องด้านนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้กำลังใจหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคะ
0: ก็อย่าคิดว่ามีลูกที่เกิดมาเป็นแบบนี้คิดว่าลูกเราไม่ดีให้คิดว่าลูกเราดีและก็ลูกเราสามารถฝึกฝนจนเก่งได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบเด็กปกติในสังคมทั่วไปค่ะแล้วก็อยากจะให้ส่งลูกไปฝึกยังสถานที่ต่างๆที่รับรองการฝึกเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะให้ลูกได้ไปเจอสังคมให้ลูกได้เรียนรู้ต่างๆเหมือนว่าอยู่กับครอบครัวอย่างเดียวบางทีลูกไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปอ่ะไม่มีแต่ว่าถ้าเราส่งลูกมาอยู่ในสถานที่ต่างๆที่ฝึกเด็กพวกนี้แล้วก็จะทำให้เด็กดีขึ้นแล้วก็ผู้ปกครองก็สามารถภูมิใจในตัวลูกของตัวเองได้ค่ะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูผลงานของน้องๆกันนะคะว่าเป็นผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจของคุณครูด้วยไปดูกันค่ะ
0: แล้วก็ตรงนี้ก็เนี่ยจากที่ว่าเด็กจะต้องเราไปซื้อพีทมอสในการโฟก้าปากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องซื้อเราไม่ต้องซื้อพีทมอสแต่เราใช้ส่วนผสมต่างๆเหล่านี้ที่หาได้ในท้องที่ค่ะอ้าวพี่เล็ก
1: อันนี้อะไรคะ
0: อันนี้อะไร
1: อันนี้มันต้องไล่จากตรงนู้นใช่ไหมคะ
0: มีดิน
1: อันนี้ตรงนู้น
0: อันนี้
2: เป็นกระป๋าเฝ้าเป็นดำ
0: แล้วเราก็ผสมเราผสมยังไงผสมยังไงผสมให้พี่ดูหน่อย
1: อ๋อผสมให้เข้ากัน
0: ผสมให้เข้ากัน
1: แล้วก็มาใส่ในนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช
1: ่อันนี้ลดต้นทุนได้เท่าไหร่คะคุณครู
0: เกิดสมมติถ้าเราไปซื้อถ้าจากซื้อสมมติว่าพีทมอส100 บาทอันนี้เราใช้ต้นทุนแค่ประมาณ30 บาทลดต้นทุนมาได้ประมาณ 70% จากที่ว่าเราต้องซื้อสำเร็จรูปอันนี้ก็คือจะเป็นในพัดเพราะว่าเราไม่ได้กลับไปบ้านกับเด็กด้วยในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเขาต้องทำไปได้ด้วยตัวเองคือเราจะหมุนเวียนเหมือนว่างานทั้งหมด4-5จุดเนี่ยเราก็แต่ละวันเราก็หมุนเวียนดูเด็กแต่ว่าเด็กก็คือจะประจำจุดประจำหน้าที่เนี่ยค่ะแล้วก็แต่ละหน้าที่ก็หมุนเวียนกันเหมือนว่าหนึ่งเดือนนี้ฝึกด้านนี้อีก1 เดือนก็ต้องไปฝึกอีกกิจกรรมนึงเพื่อว่าให้ทำได้ทุกกระบวนการเนี่ย
1: อันนี้พอเพาะเมล็ดตรงนี้ปุ๊บก็มาตรงนี้ต่อ
0: ใช่ค่ะแล้วก็
1: แปลงใหญ
0: ่ก็คือที่น้องอีกทีมย้าย
1: ก็จะหมุนแล้วก็วนลูปไปแบบนี้

จัดวางบนพื้นที่เล็กๆแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือพื้นที่สีเขียวนี้นอกจากจะช่วยฮีลใจแล้วยังกินได้อีกด้วยค่ะเพราะมีทั้งต้นจิกน้ำต้นหม่อนหรือมัลเบอรี่แล้วก็ยังมีต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงซึ่งก็เป็นช่องทางในการสร้างอาชีพให้กับน้องๆและครอบครัวได้อีกด้วยค่ะ

ในศูนย์สงเคราะห์บุคคลพิการภาคใต้จังหวัดสงขลาเราแบ่งเด็กเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือประเภทเด็กเล็กนะตั้งแต่3ขวบขึ้นไปแล้วก็ประเภทเด็กโตตั้งแต่15ปีขึ้นไปจนถึง35ปีนะครับในการนี้เราให้การดูแลเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองนะฮะการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่การให้เด็กช่วยเหลือเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยตนเองการหัดเขียนลายเส้นนะฮะการให้ออกกำลังกายการช่วยเหลือตนเองทุกประเภทนะครับแล้วก็นำไปสู่เด็กโตที่ช่วยเหลือในส่วนของด้านการฝึกหัดอาชีพนะครับเพราะอำเภอรัตภูมิโดยเฉพาะพื้นเพบริบทของพื้นที่ศูนย์สงเคราะห์ของเรามีบริบทพื้นที่พอเหมาะสมควรพอเหมาะพอควรที่จะในการทำภาคพื้นเกษตรนะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้เด็กเหล่านี้ครับฝึกเรื่องของเกี่ยวกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักทำไร่ทำนาการผลิตของต่างๆนะเป็นพืชผลเกษตรต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทนะครับตรงนี้อีกทั้งนี้นะครับเรายังมีการฝึกอาชีพทางด้านฝีมือไม่ว่าจะเป็นการเย็บปักถักร้อยก็ดีนะเราให้เด็กฝึกนะฮะทางชมรมผู้ปกครองนะฝึกการเย็บปักถักร้อยโดยการสอนจากผู้ปกครองนะแล้วก็การผลิตน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราทำเพื่อที่จะออกไปจำหน่ายไปเป็นรายได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นพรมเช็ดเท้าเสวียนรองหม้อนะสิ่งเหล่านี้นะเป็นงานหัตถกรรมงานฝีมือของเด็กซึ่งจะใช้สมองนะครับแล้วก็มือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ในการที่จะคอยฝึกเด็กสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเพิ่งเริ่มที่จะกระทําตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์พระราชาเรื่องของโคกหนองนาก็ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสวนถาดสวนถาดเราอาจจะมองว่าเป็นอะไรเล็กๆในการดําเนินกิจกรรมซึ่งเรานำมาเป็นกิจกรรมที่ใช้สมาธิทำอย่างไรให้ต้นไม้หนึ่งต้นมาอยู่จำกัดในบริเวณถาดในบริเวณสวนเอาต้นไม้ที่มีอยู่ในสวนมาใส่เข้าไปเพื่อให้ลงตัวดังนั้นมันเกิดการจินตนาการสำหรับเด็กทางสติปัญญานะสิ่งเหล่านี้นะฮะเกิดจากการฝึกฝนนะฝึกหัดทำให้ดูและก็ทดลองทำจากคุณครูผลปรากฏเป็นสวนถาดต่างๆเป็นกระถางต่างๆซึ่งเกิดมาจากฝีมือเด็กทั้งหลายนี่เป็นลูกหม่อนครับซึ่งหม่อนเนี่ยถามว่าปกติเนี่ยเดี๋ยวผมทานให้ดูครับกินได้แต่ว่ามันเปรี้ยวนิดนึงนะครับเพราะมันยังไม่สุกถ้ามันสุกมันจะออกดำๆม่วงๆเป็นต้นใหญ่แต่เราพยายามที่จะคอนโทรลหนึ่งด้วยพื้นที่ที่ดินเราจะทำให้เขาใหญ่กว่านี้ก็ได้เพิ่มขยายตัดพร้อมรากนะกระเฉาะกระชอนพยายามให้มันเห็นคือพอเจ้าหน้าที่เขาเห็นแล้วว่าแต่ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นกรรมวิธีตั้งแต่เด็กเป็นผู้ทำเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลนะเป็นผู้ดูแลคอยบอกแต่เราไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะครับขุดอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำหลังจากนั้นก็เอามาคอยฝึกนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งที่เราพยายามเป็นผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เราพยายามหาวัสดุเหลือใช้จริงๆนะครับเหมือนกระถางนะครับเราไม่ต้องซื้อดินเราไม่ต้องซื้อเอามาจากแปลงเกษตรทำยุ้งแคร์ซึ่งถึงอย่างไรเราก็พรวนให้มันเข้าเป็นพืชอยู่แล้วก็เลยนำตรงนั้นมาเพื่อที่จะมาปลูกตรงนี้ให้มันเป็นส่วนหนึ่งกระถางทั้งหลายเหล่านี้ครับเราทำขึ้นมาเองทั้งนั้นเลยครับทำขึ้นมาเองเล็กใหญ่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยฝึกสมาธิเด็กได้หมดเลยครับเราใช้เวลาเพราะเหมือนอย่างที่ผมนำเรียนไปว่าเราแบ่งเด็กเป็นเด็กเล็กและเด็กโตเด็กเล็กเนี่ย

ีกผลผลิตหนึ่งที่ตอนนี้ทางเกษตรเขาทำกันเยอะนะครับทีนี้เราก็เลยมาลองทำดูบ้างซึ่งพอผักห้อยหัวเนี่ยได้ผลผลิตค่อนข้างที่จะเร็วด้วยแล้วก็สวยงามด้วยข้างล่างก็ปลูกได้ข้างบนก็ปลูกได้ซึ่งพอเด็กเห็นปุ๊บเด็กเขามีความสุขแต่ทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดไปนะครับเกิดมาจากแรงบันดาลใจจากเจ้าหน้าที่นะครับนี่เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่และเด็กที่ร่วมกันทำ

ทั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักก็ดีปุ๋ยหมักจากธรรมชาติอะไรต่างๆเหล่านี้คุณครูพาเด็กนะไปทำนะหลังจากนั้นก็ได้มาเป็นผลผลิตที่ผมกล่าวไปข้างต้นนี้เราจะนำผลผลิตทั้งหลายออกสู่ตลาดนะครับนำผลทั้งหลายออกสู่ตลาดสิ่งเหล่านี้ปัจจัยที่ได้มาจากการใช้จ่ายไปในศูนย์ไม่ว่าจะเป็นการขายผักก็ดีขายผลิตภัณฑ์ขายสวนถาดอะไรต่างๆก็ดีเราเริ่มจากต้นทุนที่น้อยแต่เราได้กำไรเหล่านี้นะฮะมาเป็นผลผลิตมาเป็นเงินมาเป็นปัจจัยในการที่จะไปซื้อกับข้าวนอกเสียจากทางพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องบริจาคส่วนหนึ่งแล้วนำไปเลี้ยงเด็กเหล่านี้ที่ซึ่งมาอยู่ให้รับบริการให้กับศูนย์สงเคราะห์อยู่นะครับ

อกจากความเอาใจใส่ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากทางศูนย์แล้วความเข้าใจความรักความอบอุ่นจากครอบครัวก็จะเป็นอีกแรงพลังที่จะช่วยให้น้องๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นประกอบกับการได้รับโอกาสจากสังคมให้น้องๆได้แสดงศักยภาพก็จะยิ่งผลักดันให้น้องๆสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถแบ่งปันรอยยิ้มส่งความสุขความอิ่มเอมให้กับน้องๆได้ที่นี่เลยค่ะ

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที
0: ่ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ยิ่งได้ไปกับคนที่รักลองไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: ปัจจุบันเทคโนโลยี AI ก้าวหน้าไปอย่างมากทำให้บางครั้งเราเผลอเชื่อข่าวปลอมที่สร้างมาจาก AI จนแยกไม่ออกจากภาพถ่ายจริงและการแพร่ระบาดของข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนจากการใช้ภาพ AI ส่งผลต่อความคิดของเราโดยไม่รู้ตัว
1: อยู่ได้ยังไงนี่นี่โอ้โหสื่อเล่นลับใต้ท้องกันเลยโอ้โห
2: ไปอาจจะไม่ใช่ข่าวจริงก็ได้
1: รู้ได้ยังไงนี่ดูลูกดูนี่
2: เนี่ย AI ชัดๆเลยข่าวจริงบางทีมันไม่ได้เป็นขนาดนี้ก็ได้
1: ไม่รู้เลย
2: คนที่มันดูโอเวอร์จากความจริงจริง
1: แล้วเราจะรู้ยังไงลูกก็มันเหมือนจริง

0: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
1: สงสัยอะไรพี่สงสัยที่ชาวบ้านอ่ะ
0: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงสัย
1: โอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
0: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

รายการบันเทิงใต้ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเชิดชูศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านบทกลอนเพลงบอกโดยคณะเพลงบอกในจังหวัดนครศรีธรรมราช

0: พระสถิตกลางใจประชาราษฎร์ตราบนิตนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าเพลงบอกปรีชาถูกยัน
1: ออมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
2: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
3: วันนี้อาจดูปกติแต่พรุ่งนี้อาจไม่ใช่รู้ภัยติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เข้าใจวางแผนเตรียมพร้อมเมื่อภัยมาร ู้ทันลดผลกระทบรอดพ้นได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนติดตามข้อมูลได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรู้ภัยเข้าใจรับมือได้

ภาระหน้าที่ของตำรวจในการพิทักษ์รักษาความสงบสุขของประชาชนนั้นนับว่าเป็นงานที่หนักและต้องอาศัยกำลังอันกล้าแข็งอย่างมากทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาทุกคนจึงจำเป็นต้องมีเครื่องยึดมั่นในใจตนที่เรียกว่าอุดมคติหรือแบบอย่างอันสูงสุดสำหรับยึดถือเป็นหลักชัยในการปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแต่ละคนทำงานอย่างมีอุดมคติก็จะเล็งเห็นแนวทางที่จะปฏิบัติภารกิจทุกอย่างให้สำเร็จผลเป็นความดีความเจริญโดยไม่หวั่นไหวย่อท้อไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหามากเพียงใดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสรรสนาเกียรติครับ
0: ข่าวค่ำช่วงแรกวันนี้ติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะหลังจากตำรวจจับกุมนายกเฮงอดีตผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ต่อมาก็มีการขยายผลไปพบความเชื่อมโยง2เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI มีส่วนร่วมกระทำผิดจนนำไปสู่การจับกุมซึ่งล่าสุดตำรวจให้ประกันตัวทั้ง2คนนะคะด้วยเงินสดคนละ 200,000 บาทแต่ว่ามีเงื่อนไขคือห้ามยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานค่ะจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2คนก็คือนายอิทธิพลหรือวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์หรือด็อกเตอร์ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวด้วยวงเงินสดคนละ 200,000 บาทเนื่องจากต้นสังกัดคือ DSI มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนจึงทำให้ไม่สามารถใช้ตำแหน่งในการยื่นขอประกันตัวได้เบื้องต้นผู้ต้องหาให้ความร่วมมือพนักงานสอบสวนจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและห้ามข่มขู่พยานแต่หากพบพฤติการดังกล่าวก็จะยื่นถอนประกันตัวทันทีส่วนทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้จากการกระทำความผิดพนักงานสอบสวนได้ส่งให้ปปง.ดำเนินการตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินแล้วแต่หากมีการยักย้ายถ่ายเทไปให้บุคคลอื่นผู้ที่รับซื้อไปก็อาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดฐานฟอกเงินด้วยทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้งสองถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในความผิดฐานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีอันทุจริตผิดกฎหมายหรืออาศัยอิทธิพลของตนให้กระทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใด
1: ส่วนคดีของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่ฝากขังไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้นะครับราชทัณฑ์ได้เผยผลตรวจร่างกายอดีตพระโชติแล้วก็สีกาเอหลังจากรับตัวเข้าเรือนจำจังหวัดสระบุรีก็พบว่าทั้งสองคนไม่ได้มีความผิดปกติอะไรนะครับแต่ว่ามีอาการวิตกกังวลเล็กน้อยสามารถรับประทานอาหารได้แล้วก็นอนหลับได้ตามปกติครับนายนาวินแก้วจันทร์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรีรายงานผลการรับตัวนายอติโชติทันประเสริฐหรืออดีตพระโชติและนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองหรือสีกาเอเข้าคุมขังในเรือนจำเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาจากการตรวจร่างกายนายอติโชติไม่พบความผิดปกตินะครับปฏิเสธโรคประจำตัวส่วนการประเมินสุขภาพจิตก็พบว่าวิตกกังวลเล็กน้อยครับด้านนางสาวปุญญวีผลตรวจร่างกายก็ไม่พบความผิดปกติและปฏิเสธโรคประจำตัวเช่นกันการประเมินสุขภาพจิตก็พบว่ามีความกังวลเล็กน้อยเช่นเดียวกันครับทั้งนี้การรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ก็ดำเนินการตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์มีการแยกกักโรคเป็นเวลา5วันแล้วก็มีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับในด้านการใช้ชีวิตในเรือนจำทั้งสองคนก็รับประทานอาหารได้ตามปกติครับมื้อเย็นเมื่อวานเป็นแกงมะเขือไก่ส่วนเมนูเช้านี้เป็นแกงจืดลูกชิ้นหมูสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ตามปกติแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษแต่อย่างใดส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตรวจตรีพัฒนศักดิ์

0: บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยว่าขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็คือกรณีอดีตพระโชติทำผิดวินัยของสงฆ์ยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ไปออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดและส่วนที่2ก็คือตรวจสอบหาเส้นเงินเชื่อมโยงผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบเนี่ยครับมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคเงินแล้วก็ใบอนุโมทนาในเกาะในการออกใบเช่าพระรวมถึงยังมีใบอนุโมทนาร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า92ล้านบาทคาดว่านะครับจะมีบุคคลที่3เพิ่มมาอีกเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนส่วนที่ว่านี้จะเป็นสีกาหรือจะเป็นพระยังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมขณะเดียวกันได้ส่งเอกสารให้ปปง.เรียบร้อยแล้วครับเพื่อตรวจสอบหาเส้นเงินการทุจริตว่าไปเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องใครอีกหรือเปล่าย
1: ังต้องเตือนภัยจากพวกมิจฉาชีพหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันต่อเนื่องนะคะล่าสุดศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ได้เปิดปฏิบัติการเข้าไปช่วยเหลือนักศึกษาสาวค่ะที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกว่าได้ทุนไปเรียนต่างประเทศแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหลอกให้เหยื่อนั้นโอนเงินไปมากกว่า 1,780,000 บาทค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือนักศึกษาสาววัย22ปีหลังถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกอ้างว่าเป็นตำรวจเสนอทุนเรียนต่อต่างประเทศก่อนที่เธอจะสูญเงินไปรวมกว่า 1,780,000 บาทคือพฤติการของมิจฉาชีพแก๊งนี้นะคะเขามาหลอกว่าเป็นตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรแล้วก็แจ้งว่าผู้เสียหายเนี่ยมีคนนำสำเนาบัตรประชาชนไปใช้เปิดบัญชีธนาคารและยังมีส่วนพัวพันกับคดีฟอกเงินแล้วก็ออกอุบายให้ผู้เสียหายพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยการโอนเงินไปให้1ล้านบาทพอผู้เสียหายโอนเงินไปให้มิจฉาชีพหลายครั้งครอบครัวก็เลยเกิดความสงสัยไปตรวจสอบข้อมูลบริษัทที่จะให้ทุนพบว่ารายละเอียดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจึงเข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่กระทั่งมีการประสานงานกันระหว่างศูนย์ACSC กับชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค1และตำรวจจาก2โรงพักในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจนพบตัวผู้เสียหายที่ไปแอบซ่อนตัวอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่ะเนื่องจากหวาดกลัวมิจฉาชีพเจ้าหน้าที่จึงเร่งเข้าช่วยเหลือแล้วก็นำตัวผู้เสียหายไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด
0: สลับมาดูการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลายภาคส่วนก็ยังคงเดินหน้าหาแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขล่าสุดทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.ได้เปิดเวทีให้ประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อร่วมกันเสนอแนวคิดแล้วก็กำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่จากมุมมองของคนในพื้นที่เองครับนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เปิดกิจกรรมสัมมนารวมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนในการระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมสะท้อนปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะหาทางร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยลดช่องว่างและความหวาดระแวงทางสังคมสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจระหว่างประชาชนกับภาครัฐโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะจากเวทีนี้ก็จะถูกรวบรวมและสังเคราะห์เป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการขับเคลื่อนแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสำหรับการดำเนินกิจกรรมกำหนดจัดเวทีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาและสตูลโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นทั้งผู้แทนภาคเอกชนผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและส่วนราชการมาร่วมกันเสนอแนวคิดและกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่จากมุมมองของคนในพื้นที่อย่างแท้จริงครับ
1: ไปติดตามภารกิจเสริมความมั่นคงของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพร้อมเดินหน้ารั้วชายแดนไทยมาเลเซียจังหวัดนราธิวาสซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะสามารถช่วยสกัดการขนย้ายอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและภัยแทรกซ้อนได้ติดตามจากรายงานค่ะ
2: ภายใต้ร่มเงาเทือกเขาบูโดและสายน้ำที่ทอดยาวจังหวัดนราธิวาสยังเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมแม้ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบอยู่บ้างแต่พี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมยังคงใช้ชีวิตร่วมกันด้วยมิตรภาพอันแน่นแฟ้นท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเหมืองทองคำและสวนผลไม้ที่เลื่องชื่อความเหนียวแน่นของคนในท้องถิ่นถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุดเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งผิดปกติหรือเบาะแสการเคลื่อนไหวของผู้ไม่หวังดี กลไกภาคประชาชนทั้งอาสาสมัครรักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจะทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาตรวจสอบและแจ้งเตือนกลไกเหล่านี้เปรียบเสมือนรั้วความมั่นคงที่มีชีวิตที่คอยปกป้องบ้านเกิดของตนเองและเพื่อเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับแนวพ้นเขตแดนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกจึงได้บูรณาการแผนงานขับเคลื่อนโครงการสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยมาเลเซียโดยมีหมุดหมายแรกจะเริ่มนำร่องที่ตำบลโลจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสครอบคลุมระยะทางประมาณ12กิโลเมตรจากแผนงานรวมทั้งหมด9แผนงานตลอดแนวชายแดนโดยมียกเว้นเพียงพื้นที่เดียวคือบริเวณเทศบาลเมืองตากใบที่ได้มีการปรับภูมิทัศน์เป็นผังเมืองหน้าด่านไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งโครงการขนาดยักษ์นี้ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น749ล้านบาทเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการสกัดกั้นลักลอบขนย้ายอาวุธกระสุนปืนวัตถุระเบิดที่จะถูกนำมาก่อเหตุในพื้นที่รวมถึงการตัดวงจรภัยแทรกซ้อนจากขบวนการค้าของเถื่อนและยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
3: พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นยังมีพื้นที่ที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระหุวัฒนธรรมแล้วก็แต่ว่าสำคัญที่สุดการสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยหรือสนับสนุนเท่านั้นดังนั้นการที่สำคัญพวกทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ทั้งในอำเภอต่างต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับตัวนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่สุด
4: ตรงข้ามนะครับจะเป็นฝั่งประเทศไทยตรงนี้จะเป็นฝั่งมาเลเซียนะครับในการสร้างรั้วจะสร้างบนเขื่อนป้องกันตะลิ่งนะครับก็วางรากฐานหน้าดินให้แข็งแรงก่อนจากนั้นจะทำรั้วตาข่ายขึ้นมานะครับสูง3เมตรนะครับในเรื่องของแบบแปลนทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสก็ได้รับรองแบบแปลนแล้วว่าเขื่อนป้องกันตะลิ่งที่ว่าได้ก่อสร้างไปแล้วนั้นสามารถรองรับน้ำหนักได้ครับ
5: ในพื้นที่แหวงนี่ระยะก่อสร้างรั้วทั้งหมดเท่าไหร่คร
4: ับ ระยะทาง12กิโลกับอีก400เมตรครับก็ได้มีการทำเวทีประชาคมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ทางนี้หน่วยก็จะลงพื้นที่ร่วมกันทั้ง3ฝ่ายในการพิจารณาจุดเข้าออกอีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าไม่ให้กระทบกับวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีการวางระบบมาตรการควบคุมในการเข้าออกอีกครั้งครับ
6: มีทั้ง3ฝ่ายนะครับไปร่วมพิจารณาม
2: ิติความมั่นคงต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของประชาชนโครงการนี้ได้ผ่านกระบวนการทำประชาคมและฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่อย่างรอบด้านแล้วโดยฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าการสร้างรั้วจะไม่ตัดขาดวิถีชีวิตดั้งเดิมจะมีการเปิดจุดใช้น้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคพร้อมจัดระเบียบท่าข้ามทางธรรมชาติเพื่อวางมาตรการควบคุมการเข้าออกให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นปัจจุบันความคืบหน้าของโครงการรอการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งทันทีที่ได้รับอนุมัติจะเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาระหว่างกรมน.กับผู้ประกอบการเพื่อลงพื้นที่สำรวจและจัดทำแบบแผนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยคาดการว่ากำแพงความมั่นคงแห่งนี้จะใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน2ปีซึ่งจะเป็นก้าวย่างสำคัญในการยกระดับการควบคุมพื้นที่รอยต่อชายแดนโดยเฉพาะในแถบอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบให้มีประสิทธิภาพคืนความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับพื้นที่อย่างยั่งยืน
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นสำคัญอื่นๆกันต่อครับ

ให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชนจัดมหกรรมแก้หนี้ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเปิดแผนเชิงรุกทุกหน่วยงานต้องทำงานเร็วขึ้นและไม่ปล่อยให้ประชาชนรอความยุติธรรมครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยทิศทางการทำงานผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินย้ำชัดเจนว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรมจึงวางกรอบการทำงานเข้มข้นใน7นโยบายหลักเพื่อให้ทุกกรมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยจุดเปลี่ยนสำคัญเรื่องแรกครับก็คือความเท่าเทียมทางกฎหมายด้วยการใช้กองทุนยุติธรรมมาช่วยเหลือค่าทนายและเงินประกันตัวให้กับผู้มีรายได้น้อยพร้อมส่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสายด่วนเข้าไปดูแลเพื่อเปิดโอกาสให้คนขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ต่อสู้คดีตามสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
1: คือคำพูดนี้ผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อนนะ
2: ครับ
1: สมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
3: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่แน่ใจว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ไง
1: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะจะจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแค่การบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะคร
2: ับ
1: โดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
2: ์
1: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับเราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้
0: ส่วนการปราบปรามยาเสพติดก็ได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจเข้มบริเวณรอยต่อสามเหลี่ยมทองคำสกัดสารตั้งต้นผลิตยาบ้าหลายพันล้านเม็ดไม่ให้ข้ามแดนควบคู่กับการตัดวงจรผู้มีอิทธิพลยึดทรัพย์และเปิดศูนย์บำบัดรักษา1อำเภอ1ศูนย์ในส่วนการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ครับได้ตั้ง7ชุดปฏิบัติการพิเศษปราบแก๊งออนไลน์นอมินีแล้วก็การฟอกเงินหลังพบกลโกงเปลี่ยนไปใช้บัญชีนิติบุคคลแทนบัญชีม้าบุคคลทั่วไปพร้อมกับดึงระบบศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์อายัดบัญชีให้ไวที่สุดล่าสุดก็ได้ยึดทรัพย์แล้วก็เฉลี่ยเงินคืนผู้เสียหายไปแล้วกว่า130ล้านบาทขณะที่นโยบายด้านปากท้องก็ได้จับมือกับสถาบันการเงินลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยหนี้สิน23ครั้งทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนสำเร็จกว่า 40,000 รายมูลค่าทรัพย์สินกว่า 8,000 ล้านบาทลดภาระค่าใช้จ่ายให้ชาวบ้านได้กว่า 5,000 ล้านบาทครับ
1: อธิบดีคุ้มครองสิทธิ์และอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้งพาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องนะยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้แต่วยศก็มาโคบูต้าก็มา
2: ครับ
1: ก็ทุนทรัพย์ประมาณ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
2: ครับ
1: ผมว่าเป็นเงินจํานวนเงินที่ค่อนข้างมาก
2: เยอะมาก
1: ครับผม
2: เ
1: พราะผมไปเนี่ยก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะคร
3: ับคือถ้าไปเปิดงานด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
1: ก็ลงไปคุย
3: กับพี่น้องประชาชนด้วยก
1: ับ
3: กลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
1: ครับ
3: ใช่ไหมฮะ
1: บางทีก็เป็นเรื่องของไปติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่า

0: ็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
1: ้ครับ
0: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
1: ครับ
0: ก็มีการมากู้เงินแล้วก็มาค้ำก
1: ันค้ำกัน
0: ค้ำกันค้ำกันสามคนอะไรเงี้ยหนีไปคนนึงก็สองคนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
1: โอ
0: ้ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ยกตัวอย่างเคสจริงที่ได้ลงไปช่วยเจรจาด้วยตัวเองอย่างที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้ฟังนะครับค่างวดรถจากเดิมเดือนละ 15,000 ลดลงไปเหลือ 1,500 หรือหนี้บัตรเครดิต 100,000 บาทเจรจาปิดจบเหลือแค่ 15,000 บาทช่วยให้คนค้ำประกันและลูกหนี้กลับมาตั้งหลักใช้ชีวิตได้อีกครั้งแล้วก็ประกาศเลยครับว่าจะเดินหน้าจัดงานแก้หนี้สินแบบนี้ต่อเนื่องทั่วประเทศครับ
3: ประธานองคมนตรีให้โอวาทในงานสัมมนาของนยปสรุ่นที่17นะคะโดยชี้เห็นถึงจุดอ่อนของประเทศที่มุ่งเน้นแต่การปราบปรามแต่ว่าละเลยการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันจึงย้ำว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเริ่มต้นจากใจที่ซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารทุกภาคส่วนค่ะในการสัมมนาสาธารณะและวิพากษ์ยุทธศาสตร์หัวข้อ Utilizing Good Governance ปฐมบทแห่งความถูกต้องสู่ธรรมาภิบาลที่แท้จริงจัดโดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนย.ปส.รุ่นที่17พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้เชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2512ตอนหนึ่งว่าบ้านเมืองมีทั้งคนดีและคนไม่ดีการทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกคนล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงมีความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศแต่ว่าสิ่งที่บ้านเมืองยังมีจุดอ่อนก็คือการป้องกันเพราะที่ผ่านมาเน้นการปราบปรามมากกว่าการป้องกันและการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต้องเริ่มต้นจากการมีจิตใจที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตหากไม่เริ่มแก้ที่จิตใจการวางมาตรการป้องกันภายนอกก็จะได้ผลน้อย
4: ไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามแต่การป้องกันเราไม่ค่อยได้มุ่งเน้นในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการป้องกันและปราบปรามเวลาพูดแล้วมันก็ดูต่อเนื่องสอดคล้องกันแต่ว่าถ้าเราแยกเราก็จะเห็นว่ามันเป็นการกระทำที่ต้องแยกออกจากกันแล้วก็มีการเตรียมการตั้งแต่เบื้องต้นนะครับการป้องกันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้มีการเตรียมตัวเราจะต้องมีการเตรียมตัวการเตรียมตัวนั้นส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการเตรียมใจของผู้ที่จะทำในเรื่องเหล่านี้จะต้องเป็นใจที่ท่านได้ยกคำขวัญขึ้นมาแล้วนั่นก็คือมีความซื่อสัตย์สุจริต
3: พลเอกสุรยุทธ์ยังชี้ให้เห็นว่าการต่อต้านทุจริตเป็นหน้าที่ทุกภาคส่วนที่จะต้องสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดินบนหลักธรรมาภิบาลและนิติธรรมพร้อมมุ่งหวังให้ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ของหลักสูตรนย.ปส.รุ่นที่17ถูกนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยอย่างแท้จริง
2: กระทรวงอว.จับมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาไทยจัดงาน ED Quality Fair 2026มุ่งเปลี่ยนบทบาทห้องเรียนจากแค่ท่องจำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน ED Quality Share and Learn Share and Learn Fair 2026จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากนี้ยังมีการประกวดนวัตกรรมจากทั่วประเทศรวม134ผลงานโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมตัดสินและมีการมอบรางวัลดีเด่นรวม15รางวัลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยต่อไปโดยรองนายกได้กล่าวถึงการศึกษาไทยครับว่าต้องเร่งปรับตัวจากเดิมที่เน้นถ่ายทอดเนื้อหาไปสู่การสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่วัดผลแล้วก็ขยายผลได้จริงเพื่อขับเคลื่อนสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ได้กล่าวชื่นชมคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาตรฐานระดับสากล300แห่งแรกในไทย
1: สิ่งที่พยายามจะทำในครั้งนี้นะครับทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าเรื่องเกี่ยวกับระบบการศึกษาเราเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการวิธีต่างๆของการศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องดูเรื่องบริบทของพื้นที่ดูเรื่องบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองครับงานจัดกิจกรรมวันนี้ก็หนึ่งก็คือสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการสร้างครูเรื่องเกี่ยวกับการสร้างกับสำหรับคนที่ทำเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษาสเกลที่ใหญ่ขึ้นเรามีเรื่องเกี่ยวกับยูนิสนุนเรื่องนวัตกรรมนี้ให้กลายเป็นเอทเทคนะครับเครื่องมือดีๆไปสู่โรงเรียนได้นะครับด้วยการเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐที่เราสามารถที่ทำได้แล้วก็กลไกสุดท้ายคือกลไกทางนิติบัญญัตินะครับทำยังไงเราถึงจะสามารถทำเรื่องนี้แล้วก็บรรจุเป็นเรื่องเกี่ยวกับพรบการศึกษาแห่งชาติที่เราสามารถที่จะผลักดันสิ่งดีๆเข้าไปในระบบต่างๆแล้วก็สามารถที่มีสวัสดิการและทำให้การศึกษาเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศไทยครับ
2: ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมของคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตทั้งจากศูนย์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์นวัตกรรมเพื่อช่วยชุมชนและสังคมนวัตกรรมจากการเรียนรู้ของหลักสูตรต่างๆเช่นบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้นวัตกรรมการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษและนวัตกรรม First Tech Challenge Robot ครับ
3: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าเตรียมความพร้อมสู่ปีการศึกษาใหม่นะคะมอบผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศปรับบทบาทสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงพร้อมเตรียมสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยค่ะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจาก245เขตทั่วประเทศระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานีโดยเน้นย้ำเรื่องการปรับตัวให้ทันกับทิศทางการศึกษาของโลกโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับบทบาทจากผู้สั่งการเป็นผู้สนับสนุนปรับการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์แทนการท่องจำส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนรวมถึงเตรียมสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างเหมาะสมส่วนผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือปีซ่าขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ประเทศไทยขยับจากอันดับ58ในปี2022มาเป็น53ในปี2025ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ก็ต้องกลับมาพิจารณาจุดเด่นและจุดด้อยที่ต้องพัฒนาด้วย
5: ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือต้องเป็น CEO อ่ะผมใช้คำนี้ทำงานคล้ายๆ CEO แต่ไม่ใช่ทำงานแบบบริษัทบริษัทนั้นมองกำไรเป็นที่ตั้งแต่นี้ต้องมองผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้งเรื่องที่สองก็คือเรื่องของผมได้กราบเรียนผู้บริหารว่าในการบริหารเนี่ยต้องใช้ยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจนะครับอย่าตัดสินใจตามความรู้สึกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องที่3ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลก
2: ส่วนทางด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีก็ผนึกกำลังกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ลงนามความร่วมมือ Grow withดิจิทัลเพื่อยกระดับทักษะบุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนไทยให้พร้อมรับมือกับโลกในอนาคตครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

0: งพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ Coding for Better Life ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมของเยาวชนซึ่งงานนี้ก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดก้าวข้ามขีดจำกัดการศึกษารูปแบบใหม่เป็นการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนำทักษะโคดดิ้งและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาจริงสะท้อนศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมก้าวสู่โลกการทำงานในอนาคตครับนอกจากนี้ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Grow with Digital ระหว่างดีป้ากับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับกำลังคนและบุคลากรทางการศึกษาสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกับความต้องการของโลกยุคใหม่ขณะเดียวกันยังได้มอบชุดสถานีตรวจวัดสภาพอากาศให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และเก็บข้อมูลสภาพอากาศจริงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกตวิเคราะห์ข้อมูลและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันค่ะ

0: ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร
1: ถ้าให้หมอจะไปประกวดนางงามแล้วก็ต้องใส่ชุดราตรีใช่ไหมช
2: ุ
1: ดในชุดราตรีมันมีทั้งชุดราตรีทั้งชุดว่ายน้ำใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ถามถึงชุดราตรีชุดราตรีเราก็จะใส่ชุดราตรีเกาะอกก็ได้เกาะอกนะเกาะอกสีช็อกกิ้งพิงค์ช็อกกิ้งพิงค์ต่ำๆลงไปนี
2: ้
1: สีช็อกกิ้งพิง
2: ค์
1: กระโปรงบานๆกระโปรงบานๆ

0: จ้า
1: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับ
4: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
5: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

มาติดตามประเด็นเศรษฐกิจนะคะหอการค้าไทยเห็นด้วยกับคณะกรรมการนโยบายยางประเทศค่ะดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยย้ำว่ามติบอร์ด EV เมื่อวันที่10กันยายนซึ่งเห็นชอบหลักการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยให้รถยนต์ที่ผลิตและใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศในระดับสูงได้รับอัตราภาษีต่ำกว่ารถยนต์นำเข้าสำเร็จรูปที่จะเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นก็จะช่วยสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุน

0: ผลิตจ้างงานและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในประเทศไทยอย่างแท้จริงเพื่อยกระดับให้ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์แห่งอนาคตซึ่งหากมีการลงทุนการผลิตการใช้ชิ้นส่วนไทยการจ้างงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีมากก็ควรได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามหอการค้าไทยเสนอให้ภาครัฐเร่งกำหนดรายละเอียดสำคัญให้ชัดเจนโดยเฉพาะสัดส่วน local content ไทย content หรือว่าการใช้ชิ้นส่วนในประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์การนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปซึ่งควรมีเพดานปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมพร้อมจัดสรรสิทธิตามระดับการลงทุนและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ผู้ผลิตแต่ละรายสร้างให้กับประเทศนอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับการรักษาฐานการผลิตรถยนต์ที่ไทยมีความเข้มแข็งอยู่แล้วโดยเฉพาะรถกระบะซึ่งเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศรวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนและ SME ไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน
1: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศปิดการอบรมหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่หรือว่า NICE ในรุ่นที่4ครับพร้อมนำเสนอข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์พลิกเกม EV ไทยต่อภาครัฐดร.ปิยนุชพุทธิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร NICE ภายใต้โครงการการสร้างความเข้าใจประโยชน์ของ FTA สร้างเครือข่าย FTA Club รุ่นที่4ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพอย่างเข้มข้นรวม43คนโดยมีตัวแทนนำเสนอยุทธศาสตร์พลิกเกม EV ไทยจากความท้าทาย FTA อาเซียนจีนต่อกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลเพื่อให้ไทยก้าวข้ามจากฐานการประกอบรถ EV ไปสู่ฐานการสร้างเศรษฐกิจได้จริงผ่าน4ยุทธศาสตร์ได้แก่การรักษาฐานการผลิตเดิมการเพิ่มศักยภาพการผลิตชิ้นส่วนใหม่ๆดึงการลงทุนเทคโนโลยีที่สำคัญและเชื่อมการลงทุนต่างชาติกับผู้ประกอบการไทยเพื่อให้เกิดการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรม EVส่วนกรณีค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นในไทยเรียกร้องให้ทบทวนโครงสร้างและลดภาษีนำเข้ารถยนต์ให้มีความเท่าเทียมกับรถ EV จากจีนที่ได้สิทธิประโยชน์ภาษีนำเข้านั้นต้องเร่งวางฉากทัศน์ไว้ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเจรจาไปสู่ทางออกร่วมกันในการสร้างสมดุลการค้าและการผลิตรถ EV ในไทยภายในงานยังมีการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระยะเวลา5ปีระหว่างปี2569ถึง2574ระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าและการลงทุนการสนับสนุนทางการเงินและการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทานพร้อมต่อยอดเครือข่าย FTA Clubเพื่อขยายผลองค์ความรู้และสร้างแต้มต่อทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้ายกระดับมาตรการปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีโดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลลงลึกตรวจสอบไปถึงการถือครองที่ดินและอาคารชุดค่ะนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมการขออภัยค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมที่ดินตรวจสอบการถือครองที่ดินและอาคารชุดของนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนพบว่ามีนิติบุคคลจำนวน 125,622 รายที่มีการถือครองอสังหาริมทรัพย์ด้วยแบ่งเป็นการถือครองโฉนดที่ดินรวมกว่า 1,260,000 แปลงคิดเป็นเนื้อที่รวมกว่า 4,500,000 ไร่ในจำนวนนี้เป็นส่วนของนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน 36,277 รายซึ่งถือครองโฉนดที่ดินรวมกว่า 300,000 แปลงคิดเป็นเนื้อที่กว่า 1 ล้านไร่พื้นที่ที่มีการถือครองที่ดินโดยนิติบุคคลต่างชาติกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดสำคัญทางเศรษฐกิจได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีระยองพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีส่วนการถือครองอาคารชุดหรือว่าคอนโดมิเนียมของนิติบุคคลรวมกว่า 240,000 ห้องคิดเป็นพื้นที่กว่า13ล้านตารางเมตรเดี๋ยวเป็นสัดส่วนของนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนกว่า 7,000 รายซึ่งถือครองห้องชุดรวม 76,840 ห้องข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์และตรวจสอบเพื่อสืบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยวสำคัญเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการไทย
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันนะครับคุมเข้มการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำธุรกิจในไทยโดยเฉพาะ7อาชีพสงวนไม่เปิดทางให้ชาวต่างชาติเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยอย่างแน่นอนครับ นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าชี้แจงกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและเป็นการเผยแพร่เฟคนิวส์หรือว่าข่าวปลอมใน7ธุรกิจบริการที่คนต่างด้าวไม่ต้องขออนุญาตได้แก่โรงแรมนำเที่ยวร้านอาหารขายของที่ระลึกบริการด้านกีฬาโรงเรียนสอนภาษาและธุรกิจบริการอื่นที่กำหนดยืนยันนะครับว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงครับสำหรับกฎกระทรวงดังกล่าวในความเป็นจริงครอบคลุมเพียง8ธุรกิจซึ่งถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักกลุ่มแรกก็คือธุรกิจที่มีกฎหมายและหน่วยงานเฉพาะกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วได้แก่ธุรกิจบริการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเองธุรกิจศูนย์บริหารเงินธุรกิจการให้กู้ยืมเงินที่มีหลักประกันและธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนผู้ค้าหรือผู้จัดการเงินทุนครับ
2: มีสำนักงานกสทช.ที่เขากำกับดูแลเพราะเราถอดออกจากท้ายบัญชีซึ่งต่างด้าวจะต้องมาขออนุญาตและเราบอกว่าไม่ต้องมาขออนุญาตนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยแล้วทำได้เลยไม่ต้องขออนุญาตไม่ใช่นะครับมันมีหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะก็คือกสทช.ก็คือถ้าคุณเป็นต่างชาติหรือเป็นนิติบุคคลต่างชาติเนี่ยคุณแค่ไม่ต้องขออนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแต่คุณต้องไปขออนุญาตกสทช.เป็นการเฉพาะ
1: ส่วนกลุ่มที่2นะครับก็คือธุรกิจบริการที่ให้บริการเฉพาะบริษัทในเครือเดียวกันเท่านั้นเช่นบริการบริหารจัดการด้านธุรการทรัพยากรบุคคลเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับค้ำประกันหนี้ภายในประเทศส่วนกลุ่มที่3ก็คือธุรกิจที่จำกัดขอบเขตบริการเฉพาะกลุ่มเช่นบริการให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติสำหรับพนักงานในบริษัทและธุรกิจบริการขุดเจาะปิโตรเลียมซึ่งก็เป็นกิจการที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงรวมถึงใช้เงินลงทุนมหาศาลแล้วก็ยังไม่มีผู้ประกอบการไทยให้บริการครับ
0: กระทรวงพลังงานตรวจความพร้อมสถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะที่จังหวัดสงขลานะคะเร่งยกระดับโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงและเชื่อมโยงพลังงานกับมาเลเซียเพื่อรองรับเศรษฐกิจภาคใต้ที่เติบโตและขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางพลังงานอาเซียนค่ะนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมสถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศูนย์กลางโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงของภาคใต้และเป็นจุดเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับมาเลเซียที่มีการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันมาตั้งแต่ปี2545ปลัดกระทรวงพลังงานระบุว่าสถานีไฟฟ้าแห่งนี้ทำหน้าที่ส่งจ่ายพลังงานระหว่างภาคกลางและภาคใต้รวมถึงเป็นกำลังไฟฟ้าสำรองในยามฉุกเฉินช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและเป็นจุดเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนพลังงานระดับอาเซียนภายใต้โครงการลาว PDR Thailand Malaysia Singapore On Power Integration Project ซึ่งจะช่วยผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาคนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัททรานส์ไทยมาเลเซียไทยแลนด์จำกัดจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง2ประเทศโดยมีโครงการสำคัญเช่นโครงการโซลาร์ฟาร์มขนาด 5.2 เมกะวัตต์เพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดโครงการเพิ่มมูลค่าจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติและการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ประโยชน์เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานที่เติบโตขึ้นในอนาคต
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับจะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นสำคัญในข่าวข้าม NBT กันต่อครับ

0: พวกแกนี่แย่จริง
1: โอ้จาน
0: ตามมาทั่วมาครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่า
2: แกว่าจานจะรอดไหม

0: แกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะ

0: ประชาชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังที่บริเวณจุดคัดกรองภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาต่อเนื่องตลอดทั้งวันประชาชนต่างรู้สึกโศกเศร้าอาลัยอย่างชาวจังหวัดชลบุรีท่านนี้เติบโตมาพร้อมกับการเห็นพระองค์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์และประทับใจในพระกรณียกิจต่างๆที่พระราชทานความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้มาโดยตลอดจึงตั้งปณิธานว่าจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกับอีกหลายคนที่ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: เห็นตั้งแต่จอทีวีตั้งแต่ท่านองค์เล็กๆผมก็ตัวเล็กๆเหมือนกับท่านนะครับแล้วก็ระยะก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนก็เขาจะชอบวิ่งใช่ไหมครับผมก็ไปเจองานวิ่งอยู่บ่อยๆก็เหมือนรู้สึกว่าเราผูกพันกันไม่ว่าจะหน้าจอหลังจออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะระลึกถึงแล้วก็จะทำความดีเป็นการตอบแทนต่อไปจนกว่าชีวิตของผมจะหาไม่ครับ
2: เราก็ซาบซึ้งปิติอย่างยิ่งที่ว่าองค์ท่านเนี่ยทุกอย่างในโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยดีทุกอย่าง
3: ประทับใจโครงการไหนเป็นพิเศษ
2: ของของเนี่ยผู้ต้องขังแล้วก็เครื่องพึ่งพายังยากทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าองค์ท่านทำ
0: สำหรับประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะใน5ช่วงเวลาคือ8นาฬิกา15นาทีถึง9นาฬิกา15นาที11นาฬิกาถึง13นาฬิกา15นาที15นาฬิกาถึง16นาฬิกา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและ19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองเริ่มเปิดในเวลา7นาฬิกา45นาทีและปิดในเวลา19นาฬิกาก
4: รมการศาสนาจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิที่วัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการนะคะโดยมุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิตใจประชาชนพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิระดับสากลค่ะนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีรัตนธรรมารามและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในวาระสำคัญแห่งการฉลองพระชนมายุ99พรรษารวมถึงถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาภายในงานมีกิจกรรมสวดมนต์เจริญภาวนาการแสดงพระธรรมเทศนาและการบรรยายหัวข้อธรรมะผ่านเลนวิทยาศาสตร์เยียวยาตนเยียวยาโลกรวมถึงนิทรรศการส่งเสริมการปฏิบัติสมาธินอกจากนี้กรมการศาสนายังร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านการฝึกสมาธิให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศโดยปีนี้จัดกิจกรรมที่วัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิและเปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ของกรมการศาสนา
5: ก็ได้เริ่มโครงการมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมสมาธิธรรมะปน้ำนมนะครับธรรมะไวสายและธรรมะส่วนอักษานะครับรวมถึงการขยายนะครับไปสู่สุมาธรรมสถานที่ฝึกสมาธิต่างๆนะครับในทั่วประเทศนะครับ
4: ด้านนายณรงค์แซ่วีหรือรุ่งสุริยาอดีตนักร้องชื่อดังซึ่งเป็นลูกศิษย์ของวัดและเป็นจิตอาสาได้กล่าวว่ามาเรียนหลักสูตรครูสมาธิจบตั้งแต่ปี2560และเห็นว่าสมาธิช่วยฝึกจิตใจให้เกิดความสงบและความสุขพร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีวิธี

0: พยากรให้คำแนะนำและนำปฏิบัติขณะที่น้องปาลินนานาพรายเยาวชนวัย11ปีบอกว่าเรื่องทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยากนอกจากจะช่วยให้จิตสะอาดแล้วก็ยังมีสมาธิในการเรียนและช่วยให้คิดก่อนลงมือทำพร้อมบอกว่าการมาวัดทำให้มีความสุขได้ทำบุญและได้ฝึกสมาธิไปพร้อมกัน
1: เมย์เนี่ยนะครับก็เป็นลูกศิษย์และก็เป็นศิษยานุศิษย์ในเจ้าหลวงสมเด็จพระยาณวชิรโลกพระอาจารย์หลวงพ่อพยัคฆ์ศิริพงษ์อยู่แล้วนะครับก็จะได้มาเรียนหลักสูตรสมาธิ
2: พลังจิตานุภาพนะครับที่สาขา143ซึ่งอยู่ที่วัดศรีรัตนธรรมรามนะครับแล้วก็ทางวัดเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งส่งเสริมเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธินะครับเผยแผ่สมาธิให้กว้างขวางตามดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอาจารย์หลวงพ่อนะครับซึ่งได้อยากจะเผยแผ่วิชาสมาธิให้ไปเข้าถึงพุทธศาสนิกชนทุกกลุ่มนะครับหรือว่าทั่วประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับ
3: ทำให้การใช้ชีวิตดีขึ้นค่ะมีสมาธิในการคิดก่อนที่จะทำอะไรค่ะอยากค่ะเพราะว่าทำให้มีสมาธิขึ้นและดีต่อผลการเรียนด้วยค่ะ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเวที Agri Innovation Forum ที่จังหวัดสุโขทัยครับเดินหน้ายกระดับ Smart Farmer และอย่าง Smart Farmer ไปสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ครับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum จัดขึ้นวันที่11-13กันยายนณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมจังหวัดสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับภาคการเกษตรไทยและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศนางสาวปิยรัตน์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้มีความรู้ทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรเชิงรุกเพื่อก้าวจากผู้ผลิตที่มีความรู้ไปสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงตลาดอย่างเป็นระบบภายในงานมีทั้งนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรการเสนอประสบการณ์ของ Young Smart Farmer Idol Showcase จำนวน6รายและการจัดแสดงสินค้าเกษตรมูลค่าสูงรวมถึง Smart Farmer Forum และกิจกรรม Agri Business Matching ผ่าน3ฐานสำคัญได้แก่ Technology Connect Zone Finance Connect Zone และ Market Connect Zoneโดยเน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องเป็นมากกว่าการเพิ่มทักษะแต่ต้องสร้างกลไกเชื่อมโยงสู่โอกาสทางธุรกิจจริงเพื่อให้องค์ความรู้และนวัตกรรมสามารถต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม
0: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้ายกระดับแผนบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตเปิดตัวกลไก JICC เชื่อมโยงการทำงานแบบบูรณาการระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและนำไปสู่ความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตผ่านระบบซูมซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาครัฐโดยมีบุคลากรจากส่วนกลางและภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเพื่อให้หน่วยงานภายในกรมมีความเข้าใจแผนฉบับใหม่ร่วมกันและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้โดยการปรับแผนในครั้งนี้ตั้งเป้ายกระดับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC ไปสู่ระบบ JICC ซึ่งขยายขอบข่ายการทำงานครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและการประสานการสื่อสารอย่างเป็นระบบเพื่อรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นการประชุมครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณะที่ปรึกษาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติโดยเปิดโอกาสให้ระดับหัวหน้าและผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันออกแบบแนวทางการทำงานทั้งวิทยุโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์สำหรับข้อคิดเห็นและผลการฝึกปฏิบัติจะถูกนำไปต่อยอดเป็นแผนปฏิบัติการจริงมุ่งให้กลไก JICC ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดข้อมูลที่ถูกต้องสื่อสารทันเวลาสังคมปลอดภัยในทุกสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจและเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

0: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบนโยบายยกระดับการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่พร้อมติดตามความพร้อมของการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีนางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5และคณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้ติดตามความพร้อมของศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดานอกจากนี้ยังได้พบปะให้กำลังใจบุคลากรพร้อมรับฟังผลการขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่ตลอดจนมอบนโยบายและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขรวมถึงเน้นย้ำการยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถรองรับภารกิจสำคัญระดับประเทศและเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารภาครัฐส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
1: มีการแชร์ข้อมูลกันนะคะว่าชาวภูเก็ตรวมตัวไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกจากตำแหน่งเรื่องนี้จริงหรือไม่ไปตรวจสอบในชัวร์หรือมั่วนิ่มค่ะ

รวจสอบแชร์บอกต่อว่าชาวภูเก็ตลุกฮือไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตออกจากตำแหน่งตรวจสอบให้แล้วแชร์นี้มัวนิ่มค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าไม่มีข้อมูลหรือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนปัจจุบันยังคงปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนนโยบายดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวตามปกติค่ะการเผยแพร่ข้อมูลเท็จนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นภาพลักษณ์และภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการของจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเท่านั้นนะคะ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: อุดรพร้อมจ้า
2: พร้อมจ้า
3: พร้อมค่ะ
4: พร้อมครับ
5: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
6: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
7: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ผู้นำสหรัฐได้ไปเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรมนายวันๆพร้อมกล่าวถึงความจำเป็นในการทำสงครามกับอิหร่านค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐซึ่งเข้าร่วมพิธีรำลึก25ปีเหตุวินาศกรรมนายวันๆที่อนุสรณ์สถานกระทรวงกลาโหมรัฐเวอร์จิเนียกล่าวสุนทรพจน์ว่าเขาจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่ซึ่งเกิดจากฝีมือกลุ่มก่อการร้ายและยังบอกว่าเวลานี้สหรัฐก็ยังคงทำสงครามปราบปรามการก่อการร้ายอยู่ซึ่งเขาระบุว่านั่นก็คือสงครามอิหร่านดังนั้นจึงถือโอกาสนี้กล่าวสดุดีทหารหานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทำให้อิหร่านไม่มีโอกาสได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขาไม่เสียใจที่สั่งการทำสงครามอิหร่านแม้ความขัดแย้งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากการปล่อยปละละเลยให้อิหร่านถือครองอาวุธนิวเคลียร์คือสิ่งที่เลวร้ายกว่า
8: แหล่งข่าวในรัฐบาลซาอุดิอาระเบียรายงานว่ามีการสั่งระงับใช้ท่อส่งน้ำมันสายตะวันตกตะวันออกซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญของซาอุดิอาระเบียในการลำเลียงน้ำมันหลีกเลี่ยงการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสหลังจากที่ท่อส่งในพื้นที่ถูกโดรนที่มาจากอิรักโจมตีแต่ก็เชื่อว่าเป็นโดรนจากกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านการโจมตีเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามอิหร่านและความล้มเหลวในการเจรจายุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐซึ่งส่งผลกระทบทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านเส้นทางในตะวันออกกลางหยุดชะงักโดยท่อส่งที่ซาอุดิอาระเบียเพิ่งจะสั่งระงับมีระยะทาง 1,200 กิโลเมตรสามารถลำเลียงน้ำมันได้วันละ 4-5 ล้านบาร์เรลหรือคิดเป็น 4-5% ของอุปทานน้ำมันโลก
7: สำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการว่าเจ้าหญิงอัสตริดพระเชษฐภคินีในสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สิ้นพระชนม์เมื่อวานนี้ขณะมีพระชนมายุ94พรรษาหรือหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพียง2วันนับเป็นข่าวเศร้าซ้ำสำหรับพระสุคนิกรชาวนอร์เวย์และในแถลงการของสำนักพระราชวังนอร์เวย์ยังระบุถึงพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดีฮากุลที่8ว่าเจ้าหญิงอัสตริดทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระราชวงศ์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
8: คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้แถลงว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธหลายลูกจากพื้นที่เมืองวอนซานทางตะวันออกของประเทศไปตกในน่านน้ำทางตะวันออกแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขีปนาวุธเหล่านั้นเป็นชนิดใดบ้างทำให้ต้องมีการจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเชื่อว่าเกาหลีเหนือจะยิงขีปนาวุธในวันอื่นๆอีกและในระหว่างนี้ทางการเกาหลีใต้ได้ติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพันธมิตรอย่างสหรัฐและญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มความพร้อมทางทหารในระดับสูงความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือมีขึ้นเพียง1วันหลังเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐได้เสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วมเพื่อทดสอบความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามจากโครงการขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือขณะที่เกาหลีเหนืออ้างว่าจำเป็นต้องพัฒนาอาวุธเหล่านี้เพื่อป้องกันการถูกคุกคาม
7: ความคืบหน้าการกู้ภัยเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ MV จูนแอสเตอร์ที่เกิดขึ้นนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น35คนทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่เรือบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม134คนในจำนวนนี้17คนเป็นลูกเรือออกเดินทางไปจากท่าเรือในกรุงมะนิลากระทั่งเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในช่วงที่เรือเดินทางใกล้ถึงจุดหมาย ดยในช่วงเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ชายฝั่งสามารถช่วยเหลือไว้ได้43คนและพบร่างผู้เสียชีวิต5ศพก่อนพบเพิ่มอีก30ศพล่าสุดเท่ากับว่ายังเหลือผู้สูญหายในเวลานี้อีกกว่า50คนคาดว่าทั้งหมดยังติดอยู่ในซากเรือ
8: เนปาลเร่งดำเนินการฆ่าเชื้อโรคตามพื้นดินและซากปรักหักพังในเขตนูวาโกตโดยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ในช่องเขาหิมาลัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาหลังมีความวิตกกังวลว่าจากนี้อาจเกิดสถานการณ์โรคระบาดจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นน้ำขังและการจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพส่วนการกู้ภัยที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องได้ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 1,400 คนและเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกกว่า 5,600 คนซึ่งเป็นตัวเลขรวมกันระหว่างพื้นที่ประสบภัยในเนปาลและเขตทิเบตของจีน
7: ช่วงนี้ติดตามรู้รอบโลกกับอมรจากอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ค่ะ
3: ท่านผู้ชมครับเวลาได้ยิน RNC เนี่ยพวกเราอาจจะงงนะครับว่า RNC เนี่ยมันย่อมาจากอะไรนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยทางสหรัฐอเมริกามีการประชุมนานาชาติหรือว่าเรียกกันว่าเป็นการประชุมระดับชาติแล้วกันนะฮะ RNC นี่ก็เป็นการประชุมของพรรคที่สำคัญพรรคหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคงทราบว่าตัว R ก็คงนึกออกนะครับเพราะว่าในสหรัฐอเมริกามีความสำคัญอยู่2พรรคที่เป็นพรรคใหญ่ๆนะฮะซึ่งก็มีพรรคอื่นด้วยครับแต่ว่าพรรคที่มีบทบาทนำทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาก็คือ Republican แล้วก็เป็น Democrat อยู่ในขณะนี้นะฮะมี2พรรคการเมืองใหญ่ๆแล้วก็พรรค Republican ในขณะนี้ฮะเป็นพรรคของโดนัลด์ เจ ทรัมป์ครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็นสมัยที่2แล้วนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมที่เรียกว่าในสถานีโทรทัศน์ที่ก็ถ่ายทอดในเวลาพรามไทม์ด้วยนะครับคนจะต้องมาคอยดูจดจ้องอยู่หน้าจอทีวีแต่ปรากฏว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าการเลือกตั้งแล้วก็ผลการเลือกตั้งจะว่าไปแล้วนะฮะมันในพรรครีพับลิกันนั้นมันมีผลไม่ค่อยสู้ดีนักจนกระทั่งก่อนหน้าทรัมป์จะมาช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีไปได้นะฮะแต่ตอนก่อนหน้าที่โดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีเนี่ยค่อนข้างแย่ครับก็คงรู้ฮะประมาณ 2-3 สมัยได้ที่เดโมแครตต่อเนื่องกันมานะครับก็เรียกว่าหลังจากจอร์จบุชแล้วเนี่ยมีใครฮะหลังจากจอร์จ W. Bushนะครับท่านชมคงทราบในช่วงที่9/11เหตุการณ์9/11ที่ว่าเนี่ยก็เพิ่งผ่านพ้นไปประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมานี่เองนะครับก็คงทราบดีครับ9/11เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่มีการจี้เครื่องบินแล้วก็เอาไปพุ่งชนตึก World Trade Centerนะฮะซึ่งเป็นตึกแฝดแล้วก็ในวันนี้ไม่มีสภาพของตึกแฝดอยู่แล้วนะครับก็เป็นกราวซีโร่ในบริเวณนั้นก็เป็นที่เพื่อที่จะให้ระลึกถึงนะครับทางการของสหรัฐอเมริกาต้องการให้คนที่พบเห็นกราวซีโร่ที่ว่าอย่างเงี้ยนะฮะเป็นการทดแทนหรือว่าเป็นการรำลึกถึงผู้ที่สูญเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ตึกแฝดดังกล่าวนะครับซึ่ง World Trade Center เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2001ท่านผู้ชมคงทราบหนึ่งเป็นเรื่องราวทางสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าจะต้องจดจำไปไว้ในประวัติศาสตร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีเรื่อยมาครับโดนัลด์ทรัมป์เป็นสมัยที่2แล้วนะครับซึ่งก็หมายความว่าถ้าหากเป็นสมัยที่2แล้วสมัยที่3สมัยที่4คือเนื่องจากว่าไม่ใช่เป็นประเทศแบบประเทศที่สังคมนิยมหรือว่าอาจจะเป็นประเทศที่ผู้นำยิ่งใหญ่คิดอะไรทำอะไรก็ถูกต้องไปหมดนะฮะเรื่องราวแบบนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ ทรัมป์พอถึงสิ้นสุดฤดูกาลก็จะต้องจากไปนะฮะแล้วก็มีการสร้างตัวแทนขึ้นมาตัวแทนของโดนัลด์ เจ ทรัมป์ทุกคนก็ทราบกันดีครับนั่นก็คือรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันนั่นเองนะครับก็คือ JD Vance เนี่ย JD Vance นอกจากเป็นประธานาธิเป็นรองประธานาธิบดีแล้วนะครับก็ยังมีชื่อเสียงกิตติศัพท์ในแง่ของการเป็น Family Man ครับ Family Man ก็คือคนรักครอบครัวแล้วก็คนที่ใส่ใจใยดีกับครอบครัวตัวเองพอสมควรนั่นเป็นคำชมนะฮะก็หมายความว่าการไปพูดในเวทีของ RNC ครั้งนี้เนี่ย ทั้งโดนัลด์ ทรัมป์แล้วก็ทั้งโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็มีทางพลพรรคของเดโมแครตหลายทางรีพับลิกันหลายคนด้วยกันครับรีพับลิกันก็อย่างเจดีแวนก็ไปพูดด้วยแล้วเจดีแวนนี่ก็ไปพูดในพาร์ทไทม์ของ RNC ซึ่งการพูดปราศัยของเจดีแวนเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นรองกับโดนัลด์ทรัมป์เล็กน้อยนะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะค่อนข้างจะปลุกระดมแล้วก็จะให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนได้มากกว่าเพราะฉะนั้นต่างโดนัลด์ทรัมป์ก็จำได้ครับว่าเหตุการณ์มันผ่านไปอย่างนี้นะฮะอย่างที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้มีความรู้สึกว่าต้องกระตุ้นเตือนกันหน่อยกระตุ้นประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองก็บอกกับประชาชนไปว่าคิดซะว่าวันนี้เนี่ยชื่อของเขานะฮะคือโดนัลด์ เจ ทรัมป์เนี่ยอยู่ในบัลลอตของการเลือกตั้งก็แล้วกันก็คือมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อการเลือกตั้งคนต่างๆก็จะได้มีความรู้สึกคึกคลื้นแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับคู่ต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามของฝ่ายเขานะฮะก็คือพรรคเดโมแครตนั่นเองครับเป็นพรรคที่เรียกว่าสูสีคู่ขี้กันมาโดยตลอดครับท่านผู้ชมครับ
8: ที่ฟิลิปปินส์มีศูนย์ให้บริการไล่ผีด้วยนะครับแล้วก็มีการฝึกอบรมไล่ผีที่เปิดทำการอย่างเป็นทางการเลยจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับ
4: ในยุคที่โลกก้าวไปข้างหน้ากับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่เรื่องไสยศาสตร์และโลกของวิญญาณไม่เคยจางหายไปจากความเชื่อในสังคมชาวฟิลิปปินส์เห็นได้จากการที่กรุงมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงได้เป็นที่ตั้งของศูนย์เซนต์ไมเคิลเพื่อการปลดปล่อยทางจิตวิญญาณและการไล่ผีและที่นี่คือศูนย์ฝึกอบรมการไล่ผีเฉพาะทางเพียงแห่งเดียวในเอเชียสร้างขึ้นเพื่อบ่มเพาะบาดหลวงให้มีวิชาในการไล่ผีโดยเฉพาะที่นี่เป็นอาคาร2ชั้นสร้างขึ้นจากเงินบริจาคของครอบครัวที่เคยผ่านความทุกข์ทรมานจากเรื่องไสยศาสตร์ภายในมีห้องพักรับรองสำหรับบาดหลวงที่มารับการอบรมโดยจะมีทางเดินเชื่อมไปยังโบสถ์หลังเล็กๆซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมเก่าแก่กว่า400ปีที่นี่บาทหลวงฝึกหัดจะได้เรียนรู้การประกอบพิธีกรรมเพื่อการไล่ผีบาทหลวงโฮเซ่ฟรานซิสโกซิโกเอียบอกว่าศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากพบกรณีคนที่ถูกคุกคามจากสิ่งลี้ลับและพูดผีปีศาจเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดแนวคิดที่ว่าประชาชนควรมีสถานที่เฉพาะที่สามารถเป็นที่พึ่งพิงจากปัญหาที่โลกวิทยาศาสตร์ให้คำตอบไม่ได้บาทหลวงซิกุเอียกล่าวว่าศูนย์แห่งนี้มีความโดดเด่นตรงที่น่าจะเป็นศูนย์ฝึกการไล่ผีที่เปิดอย่างเป็นทางการเพียงแห่งเดียวในโลกและจากบทบาทความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆได้ทำให้มีบาทหลวงจากหลายประเทศอาทิสิงคโปร์มาเลเซียกัมพูชาและอินเดียเดินทางมาขอรับการฝึกอบรมด้วยแม้ศูนย์นี้จะดำเนินงานโดยไม่มีการควบคุมดูแลจากสำนักวาติกันแต่ก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดั้งเดิมของศาสนาจักรอย่างเคร่งครัดอีกทั้งมีขั้นตอนคัดกรองอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาคลินิกจิตแพทย์และแพทย์ระบบประสาทถึงอย่างนั้นบัตรหลวงซิกุเอียก็ยืนยันว่าเขาสามารถรับรู้ได้ทันทีหากมีกรณีการถูกผีสิงเกิดขึ้นจริงโดยสังเกตจากพฤติกรรมและจิตสำนึกที่เปลี่ยนไปมันมีบางอย่างเข้ามาควบคุมร่างกายอย่างไรก็ตามการปราบผีเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ยังไม่ให้การยอมรับอย่างคริสโตเฟอร์เฟรนซ์นักจิตวิทยาและศาสตราจารย์กิตติคุณจากมหาวิทยาลัยลอนดอนได้เตือนว่าหากมีการวินิจฉัยผิดพลาดว่าผู้ที่มีอาการของโรคจิตเภทไปจนถึงกลุ่มอาการทูเรตคือผู้ที่ถูกผีเข้าอาจทำให้ผู้ป่วยรายนั้นๆพลาดรับการรักษาอย่างที่ไม่น่าให้อภัยทั้งนี้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าฟิลิปปินส์มีจิตแพทย์เพียง1คนต่อประชากร 200,000 คนและบางพื้นที่ไม่มีจิตแพทย์เลยนอกจากนี้ยังพบว่าผู้คนยังมีทัศนคติที่ว่าการไปพบจิตแพทย์เป็นเรื่องน่าอายจึงไม่แปลกสำหรับรายที่มีความผิดปกติทางจิตมักเลือกที่จะไปพบหมอพื้นบ้านหรือหมอผีก่อนเป็นลำดับแรกสำหรับบาทหลวงซิกุเอียนั้นท่านเชื่อว่าวิทยาศาสตร์และความศรัทธาสามารถอยู่ร่วมกันได้และมองว่าหากประเทศมีการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตและอารมณ์อย่างถูกต้องกรณีการไล่ผีก็น่าจะลดลงซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของเขาได้เช่นกัน
7: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
8: คนนะ
9: ครับส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางที่ต้องเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่ากำลังทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายนนี้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นก็จะส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีหมอกบางและอากาศเย็นในตอนเช้านะครับส่วนตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างลงไปจนถึงภาคใต้มีฝนตกหนักมากในวันพรุ่งนี้เลยก็คือที่จังหวัดจันทบุรีตราดระนองแล้วก็พังงาครับต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับทีนี้ไปดูสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะอยู่ที่ 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสตกหนักมากได้บางแห่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะเหมือนกันนะครับอยู่ที่ 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตกหนักมากได้บางแห่งที่ระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: พรุ่งนี้ติดตามข่าวกีฬาจากคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
10: สว
11: ั
10: สดีครับเชิญเลยครับ
12: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเรื่องที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมส์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเตรียมทำศึกกีฬาเอเชียนเกมส์นัดแรกครับที่ชิซูโอกะนะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังจากเดินทางถึงญี่ปุ่นครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ครั้งที่20โดยทีมหญิงไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม

0: ครับชนิดไทเปและเวียดนามแข่งแบบพบกันพิลาวันกองหลังของทีมไทยก็บอกว่าทีมก็ปรับตัวได้เพราะว่าที่จังหวัดที่เราอยู่ตอนนี้สูงอยู่สูงกว่าน้ำทะเลพอสมควรครับทุกคนพยายามปรับตัวซ้อมมาตั้งแต่ที่เมืองไทยเชื่อว่าทุกคนจะพยายามเรียนรู้กับแทคติกของโค้ชให้ดีที่สุดมีความรวมกันเป็นหนึ่งเดียวครับตอนนี้ก็มีความบาลานซ์พอสมควรทั้งนักเตะจอมเก่ารวมถึงรุ่นน้องที่ขึ้นมาจากยู20ครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีครับโดยในวันนี้ก็อุ่นเครื่องแพ้ไป1-3เซตนะครับสูงอย่างแน่นอนครับแต่เชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะยังคงรักษามาตรฐานไว้ได้ทุกคนอยากจะสานฝันเหมือนกับที่คว้าโควต้าไปกีฬาโอลิมปิกเพราะในกีฬาเอเชียนเกมส์ที่วอลเลย์บอลไทยยังไม่เคยได้เหรียญทองโดยได้กระตุ้นนักกีฬาว่าจะต้องชนะและคว้าแชมป์ให้ได้นะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงในกีฬาเอเชียนเกมส์แข่งขันวันที่16-22กันยายนมีทั้งหมด14ทีมครับรอบแรกทีมไทยอยู่กลุ่ม C ร่วมกับไต้หวันคีร์กีสถานมองโกเลียโดยนัดแรก16กันยายนพบมองโกเลียเวลาไทย14นาฬิกาครับขณะที่ทีมเทคบอลไทยก็ลงฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายและก็หวังคว้า3เหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับความเคลื่อนไหวของทีมนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ลงฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเทคบอลถูกบรรจุเข้าแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งแรกโดยไทยส่งนักกีฬาร่วมแข่งขัน3จาก5รายการประกอบด้วยคู่หญิงจุฑาทิพย์กันทธงกับสุภาวดีวงคำจันทร์คู่ผสมพักพงเดชเจริญและสุภาวดีวงคำจันทร์และคู่ชายสรศักดิ์เทาสิริและจิรติจันเลียงการแข่งขันเทคบอลนั้นจะมีขึ้นระหว่างวันที่17-20กันยายนนี้ขณะที่นักกีฬาไทยก็จะออกเดินทางในคืนวันที่14กันยายนส่วนการฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายเน้นไปที่ระบบการเล่นแท็กติกและการสร้างความคุ้นเคยกับกติกาใหม่โดยทีมเทคบอลไทยมีการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ที่เมืองซันย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพักพงเดชเจริญและสุภาวดีวง
1: พร้อมกับการแข่งขันครั้งนี้ครับผมก็ณตอนนี้ก็ดูดีขึ้นครับดูดีขึ้นเพราะว่าเนื่อง
2: มีซ้อมในโต๊ะนะคะแล้วก็เวทเทรนนิ่งค่ะก็ค่อนข้างซ้อมมาตั้งแต่เอเชียนบีเสร็จค่ะก็ซ้อมหนักมาถึงทุกวันนี้ค่ะไม่กดดันค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เทควันเข้าบรรจุครั้งแรกนะคะก็จะทำผลงานออกมาให้ดีค่ะ
1: ฝากกองเชียร์ชาวไทยทุกคนครับช่วยเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเทควันทีมชาติไทยทุกคนครับที่จะร่วมลงการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับผมพวกเราจะทำผลงานออกมาดีสุดครับพวกเราจะทำเต็มที่ครับ
0: สำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ทีมเทคบอลไทยถือเป็นอีกหนึ่งความหวังในการลุ้นเหรียญทองทั้ง3รายการที่ส่งแข่งขันหลังจากนักกีฬาไทยมีผลงานอยู่ในอันดับต้นๆของโลกและเอเชียมาอย่างต่อเนื่องครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ
3: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทาง ช่อง 2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

ันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT

ชมข่าวกีฬากันต่อครับยังอยู่ที่เรื่องราวของกีฬาเอเชียนเกมส์นายกสมาคมกีฬา MMA ของไทยก็หวังคว้าเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์ในการแข่งขันครั้งนี้ครับการแข่งกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ Mixed Martial Artหรือ MMA นะครับจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่บรรจุชิงเหรียญในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ซึ่งทีมไทยได้โควต้าเข้าร่วมชิงชัย2คนในประเภทโมเดิร์น

0: MMA ก็คือแอมกันจุธาพัทรบุญซ่อนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงและติ๊กศักดิ์สิทธิ์จันหอมรุ่น71กิโลกรัมชายโดยมีโค้ชเคียวณัฐธรธรรมปิยานันผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคอยติวเข้มอย่างใกล้ชิดล่าสุดได้ฝึกซ้อมอยู่ที่ T1 Stadium แคมป์ซ้อมของสมาคมซึ่งสนามได้มาตรฐานแบบเดียวกับที่ใช้แข่งขันความพร้อมทีมสมบูรณ์ค่อนข้างฟิตสมบูรณ์ไม่มีใครบาดเจ็บและเรื่องจิตใจค่อนข้างดีทำให้นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาเช่นอาร์ตแห่งประเทศไทยมั่นใจโอกาสลุ้นเหรียญค่อนข้างสูงโดยเฉพาะความหวังจากกันจุธาแชมป์โลกในปี2025ที่บราซิลแชมป์ซีเกมส์และล่าสุดแชมป์เอเชียในปีนี้ที่มาเลเซียเมื่อเดือนสิงหาคมครับ
1: เรื่องของสภาพความพร้อมเวลาที่เราไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเองก็มีเรื่องฝนตกเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีตลอดการเดินทางครับ
2: เกี่ยวเรื่องของการบาดเจ็บไม่มีเลย
1: ครับไม่มีเลยครับตอนนี้เคลียร์หมดทุกอย่างแล้วเรื่องการบาดเจ็บไม่มีแล้วก็ได้เรื่องของการเสริมสร้างเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือเรียกว่าพรีแฮบเพิ่มเข้าไปด้วยขอแรงใจแรงเชียร์จากคนไทยนะครับช่วยกันส่งแรงใจแรงเชียร์ทีมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตทีมชาติไทยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ใหม่แล้วก็เป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมด้วยนะครับก็จะทำอย่างเต็มที่ครับแสดงศักยภาพให้คนในเอเชียได้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นไม่เป็นรองใครนะครับในเรื่องกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ต
0: ทางด้านโค้ชเคียวณัฐธรธรรมปิยานันท์ได้อัปเดตความพร้อมของทีมซ้อมต่อเนื่องตั้งแต่จบ4เกมส์เมื่อเดือนธันวาคมพร้อมมองศักยภาพไทยยังอยู่ระดับกลางของเอเชียแต่ด้วยศักยภาพผู้เล่นไทยมั่นใจมีลุ้นเหรียญแต่ไม่อยากกดดันนักกีฬาครับและห่วงเรื่องสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นกลัวนักกีฬาเจ็บป่วยนะครับ
3: ด้วยศักยภาพของแอมด้วยแล้วก็ด้วยผลงานที่ผ่านมาที่แอมทำมาตั้งแต่4เกมครับ4เกมชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์เอเชียอีกของรายการนึงแล้วก็เนี่ยครับเอเชียนเกมก็เลยเป็นมีความหวังแต่คือก็ไม่ได้ให้ตัวแอมเขาเองแบบกดดันตัวเองเยอะมากครับทุกวันนี้ก็พยายามซ้อมเนี่ยพยายามให้นักกีฬาเนี่ยผ่อนคลายให้มากที่สุดผ่อนคลายที่แบบไม่อยากให้เขาไปเครียดของเรื่องผลงานเรื่องเหรียญทองอยากให้เขาโฟกัสในการทำหน้าที่ในเพอร์ฟอร์แมนซ์การแข่งเทคนิคมากกว่าอย่างเงี้ยครับผม
0: สำหรับทัพ MMA ไทยจะเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่16กันยายนก่อนลงแข่งขันวันที่20ถึง22กันยายนที่นางโกย่าซิตี้อินาเอะสปอร์ตเซ็นเตอร์ครับทางด้านทีมยูจิสุไทยก็ตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไปติดตามความพร้อมได้จากรายงานครับ

0: ทัพยูยิสูทีมชาติไทยภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมพร้อมเดินหน้าสู่เวทีแห่งความฝันกับเป้าหมายที่ชัดเจนคือการคว้าเหรียญทองในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ให้ได้โดยเอเชียนเกมที่นาโกย่าครั้งนี้ยูยิสูมีแข่งขันเนวาซ่าหรือจับล็อกประเภทเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกจังหวะทุกเทคนิคและทุกวิได้ซึ่งประเทศไทยส่งจอมล็อกร่วมล่าเหรียญรางวัลทั้งหมด15คนแบ่งเป็นชาย9คนและหญิง6คนล่ะครับ
1: กีฬายูยิสูเนี่ยมีในเวิลด์เกมเอเชียนเกมนะครับแล้วก็มีระดับโลกวันนี้นะครับก็นักกีฬาได้ลองสนามก่อนไปเหมือนวอร์มครับก่อนไปเจอเอเชียนเกมสนามจริงนะครับอย่างนี้ครับเราหวัง1เหรียญทองครับพูดเลยแล้วก็มีหวังเหรียญย่อยด้วยแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นกีฬาต่อสู้นะครับผมมองว่าผมหวังอยู่แล้วแต่เหตุการณ์ซึ่งหน้าซึ่งจะเจอกันเนี่ยในเวลาแข่งขันเนี่ยมันเกิดได้ตลอดนะครับก็ทำให้ดีที่สุดแต่ว่าหวัง1เหรียญทองครับผม
0: การชิงชัยในเวทีระดับเอเชียครั้งนี้นักกีฬาทุกคนผ่านการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและที่สำคัญสมาคมกีฬายูยิสูแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานถึง1เดือนประสบการณ์จากการฝึกซ้อมในต่างแดนกลายเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญเพิ่มทั้งความแข็งแกร่งเทคนิคและความมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามแข่งขันจริงรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับคือความหวังเหรียญทองทั้งเพชรดาเคซีตันเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่แล้วและมิยูซูซูกิ

0: ุ่งดีกรีไม่ธรรมดานะครับคว้าแชมป์เยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน18ปีมาแล้วจากประสบการณ์ของรุ่นพี่ผสมพลังของดาวรุ่งกลายเป็นความหวังใหม่ของทัพยูยิสูไทยแหละครับ
1: ครับสำหรับนักกีฬายูยิสูนะครับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมก็เราก็เตรียมตัวมานะครับต่อเนื่องซ้อมต่อเนื่องมาจากซีเกมปีที่แล้วนะครับก็มีความพร้อมนะครับพร้อมที่จะสำหรับเอเชียนเกมปีนี้นะครับนักกีฬาก็สภาพร่างกายก็สมบูรณ์ดีครับสำหรับเอเชียนเกมที่ผ่านมานะครับ3ครั้งก็มีแค่อีเวนต์เดียวก็คืออีเวนต์ของจับล็อกนะครับเนวาซ่านะครับก็ส่วนอีเวนต์อื่นที่เราก็มีนักกีฬาที่มีความสามารถก็มีไม่ได้อยู่ในเอเชียนเกมนะครับแต่ว่าในรุ่นในประเภทเนวาซ่าเราก็มีนักกีฬาความหวังนะครับปีนี้ก็มีนักกีฬาจากชุดเยาวชนที่ขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่นะครับเราก็เป็นนักกีฬาความหวังเช่นเดียวกันนะครับก็คิดว่าเราจะทำผลงานได้ดีครับ
0: ขึ้นชื่อว่าเอเชียนเกมไม่มีคำว่าง่ายนะครับผู้ต่อสู้ต่างเตรียมความพร้อมมาเพื่อชัยชนะแต่ทัพยูยิสูไทยก็พร้อมเช่นเดียวกันจากการเตรียมตัวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเชื่อว่าทัพยูยิสูไทยกำลังเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงและนำเหรียญทองกลับมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนล่ะครับมณิษฐ์ภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงาน
2: นักกีฬาตะกร้อชุดเอเชียนเกมส์ก็ร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักตะกร้อรุ่นใหม่ในโครงการช้างพรีเซนต์วันกับพี่ทีมชาติครับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ในโครงการช้างพรีเซนต์วันกับพี่ทีมชาติเปิดโอกาสให้เยาวชนนักกีฬาตะกร้อจากทั่วประเทศได้สัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้วิถีชีวิตของนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างใกล้ชิดที่มูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิดกับเยาวชนที่มีใจรักกีฬาตะกร้อร่วม200คนสำหรับโครงการนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองให้กับเยาวชนได้เห็นเส้นทางของนักกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชนจนก้าวขึ้นสู่ทีมชาติโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันเอเชียนเกมส์2026
3: คาดหวังเลยครับว่าในห้องที่เราเห็นเนี่ย200กว่าคนเนี่ยนะครับผมคาดหวังว่าเราจะมีตัวแทนทีมชาติอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติรุ่นเล็กรุ่น U19 U21 ของเราที่เรากำลังจะสร้างขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะมาทดแทนเราจะทำให้เป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นน้องๆที่เราเห็นเนี่ยทุกคนเมื่อเขามีอินสปิเรชันเขารู้ว่าเขาจะต้องทำตัวยังไงที่จะมีโอกาสให้ติดทีมชาติเข้ามาและติดแล้วจะต้องทำยังไงให้ติดต่อไปผมคิดว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่เขาได้โอกาสเพราะนั้นสมาคมมีหน้าที่สร้างโอกาสครับสร้างโอกาสแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับทุกคน
2: ภูตะวันโสภานักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมส์กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจกับน้องๆพร้อมกับมองว่าโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการพัฒนานักกีฬารุ่นใหม
4: ่ก็ดีใจครับที่ได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆครับส่วนตัวผมเองก็ตอนเด็กๆผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบนี้นะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดีครับที่สร้างเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆนะครับพัฒนาฝีมือนะครับแล้วก็จะเป็นกำลังหลักต่อไปในอนาคตของประเทศไทยครับ
2: สำหรับโครงการช้างพรีเซนต์วันกับพี่ทีมชาติเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับฮีโร่ทีมชาติและยังเป็นการวางรากฐานจุดประกายความฝันให้กับนักกีฬาตะกร้อรุ่นใหม่เพื่อสร้างทายาททีมชาติที่พร้อมก้าวขึ้นมาสานต่อความสำเร็จของตะกร้อไทยในเวทีระดับนานาชาติต่อไปครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้

เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: ชมข่าวกีฬากันต่อครับงานวิ่งบางแสนเทนจะยิ่งใหญ่มาตรฐานโลกสร้างประสบการณ์การวิ่งให้กับคนรุ่นใหม่ครับนายณรงค์ชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนายรัฐจิโรจน์วณิชกรเรสดีเรคเตอร์และกรรมการผู้จัดการบริษัทไมซ์แอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัดและนายแพทย์ธนัทตันสุขชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีและ Medical Director ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันงานวิ่งบางแสนเทน2026งานวิ่งมาตรฐาน World Athletic Elite Level จัดต่อเนื่องเป็นทั้งการปิดการจราจร 100% ตลอดการแข่งขันระบบตรวจบิปยืนยันตัวตนระบบตัดตัวนักวิ่งประกันอุบัติเหตุระบบการแพทย์ฉุกเฉินการสุ่มตรวจสารกระตุ้นและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนหนึ่งในไฮไลท์สำคัญปีนี้สนามบางแสนเทนได้พันธมิตรระดับโลกอย่างสเก็ตเชอร์แบรนด์รองเท้าและชุดกีฬาชั้นนำเข้ามาร่วมสร้างประสบการณ์วิ่งที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักวิ่งบางแสนเทนได้อย่างลงตัวพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์สนามวิ่งระยะสั้นที่ดุเดือดที่สุดเพราะเป็นสนามที่นักวิ่งสายสปีดจากทั่วประเทศและต่างชาติเดินทางมารวมตัวกันเพื่อตั้งใจมาทำลายสถิติของสนามบางแสนเทนและมุ่งตอบสนองเทรนด์โลกคนรุ่นใหม่เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอย่างก้าวกระโดดทำให้กลุ่มนักวิ่งอายุ 25-39 ปีในงานครั้งนี้มีมากกว่า 3,000 คนพร้อมทั้งเติมเต็มโอกาสเยาวชนโดยได้พาเยาวชนจากอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่กว่า40คนมาร่วมวิ่งในโครงการ Dream Mile ก้าวแรกสู่โลกกว้างพร้อมกันนี้งานวิ่งไม่ได้สร้างเพียงเม็ดเงินให้กับคนในพื้นที่และประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ผู้คนจากทั่วโลกได้สัมผัสเมืองบางแสนและเห็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านงานวิ่งเพื่อให้บางแสนชลบุรีเป็นเมืองกีฬาระดับโลกที่พร้อมต้อนรับนักวิ่งจากทั่วโลกครับ
1: นี่เราต้อนรับนักวิ่ง 12,000 คนนะครับจากทั่วประเทศนะครับแล้วก็หลายประเทศจากภูมิภาคเอเชียนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกับเรานะครับในระยะ10กิโลนะครับซึ่งพรุ่งนี้ผมเชื่อว่างานวิ่งเราจะพยายามดูว่าสถิติของสนามจะเป็นอย่างไรนะครับจะถูกทำลายได้หรือไม่นะครับสถิติท็อป100นะครับซึ่งมีการแจกลิงที่เราชื่อเรียกว่าแซมมี่มุกกี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับและผมเชื่อว่าภาพความสนุกความประทับใจพรุ่งนี้จะออกไปทั่วประเทศนะครับซึ่งเราก็รอชมความสำเร็จของนักวิ่งไทยในวันพรุ่งนี้ครับ
0: สำหรับงานวิ่งบางแสนเทนจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่13กันยายนในระยะทาง10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรณหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีครับนักปั่นจากทั่วประเทศหลั่งไหลเข้าร่วมแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายที่พิจิตรครับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรมีพิธีเปิดการแข่งขันเสือภูเขาทางเรียบโดยได้รับเกียรติจากนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดเผยว่าในนามของชาวจังหวัดพิจิตรรู้สึกดีใจที่ทางสมาคมกีฬาจักรยานมาจัดแข่งขันจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นทั้ง2วันทำให้จังหวัดพิจิตรมีความคึกคักอีกครั้งฐานะผลการแข่งขันเสือภูเขาทางเรียบไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่4ระยะทาง43กิโลเมตรรุ่นประชาชนหญิงเพชรระดามั่นคงจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46

พิษณุโลกทำเวลาได้1ชั่วโมง35นาที55วินาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม92คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานรุ่นประชาชนชายณรงค์เดชแสงฉายจากทีมอามิโนวิทเทิลสมิธนิชเวลา1ชั่วโมง7นาที33วินาทีคว้าแชมป์สนามนี้ส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีปคะแนนรวม94คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานครับต่อที่กีฬาในต่างประเทศครับเล็กซานเดอร์โซเวเรฟผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลม US Open ครับเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open ที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดียวในรอบรองชนะเลิศเล็กซานเดอร์โซเวเรฟจากเยอรมนีพบกับคาเรนคาชานอฟจากรัสเซียครับคู่นี้เจอกันมา9ครั้งโซเวเรฟชนะ6คาชานอฟชนะ3ล่าสุดใน ATP 1000 Cincinnati Open รอบ16คนโซเวเรฟชนะผ่านคาชานอฟที่ขอถอนตัวในเซตที่2ปรากฏว่าครั้งนี้ยังเป็นโซเวเรฟที่เหนือกว่าครับเอาชนะไป3เซตรวด 6-3 7-6 ไทเบรก 9-7 7-6 ไทเบรก 8-6 ทำให้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมได้อีกครั้งและเป็นครั้งที่3ติดต่อกันที่ได้เข้าชิงแกรนด์สแลมหลังจากได้ถ้วย French Open ที่ปารีสและรองแชมป์วิมเบิลดันครับส่วนอีกคู่เป็นการเจอกันเองของนักเทนนิสเจ้าถิ่นอเมริกันเบนเชลตันมือ9ของโลกเจอกับฟรานซิสดิอาโฟมือ12ของโลกคู่นี้สูสีครับและเป็นเบนเชลตันเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกในอาชีพครับโดยจะไปพบกับอเล็กซานเดอร์โซเวเรฟที่กำลังไล่ล่าโทรฟี่แกรนด์สแลมรายการที่2ของตัวเองครับกอล์ฟ DP World Tour ที่อาร์แลนด์นะครับเชนลอรี่นักกอล์ฟเจ้าถิ่นแซงขึ้นนำครับกอล์ฟ DP World Tour รายการ Irish Open ชิงรางวัลรวมประมาณ190ล้านบาทที่ Trump International Golf Link ประเทศไอร์แลนด์จบวันที่2เชนลอรี่โปรเจ้าถิ่นระเบิดฟอร์มหวดเพิ่ม8อันดับพา62จาก9เบอร์ดี้เสีย1โบกี้สกอร์รวม12อันดับพา128แซงขึ้นเป็นผู้นำโดยมีลีเฮาตงจากจีนและ2นักกอล์ฟเดนมาร์กยาคอบสคอฟออเลเซนกับนิคลาสนอยการ์ดตามมาเป็นอันดับ2ร่วมกันสกอร์9อันดับพา131ผลงานนักกอล์ฟคนอื่นที่น่าสนใจลอรี่แมคอินรอยมือ2ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือสกอร์2อันดับพา138ครับส่วนนักกอล์ฟไทย1เดียวในรายการนี้กิรเดชอภิบาลรัฐไม่ผ่านเข้ารอบหลังจาก2วันตีเกินไป6โอเวอร์พาร์ครับฟิโอเรนติน่าบุกชนะเวเนเซีย4-2นะครับคว้า3คะแนนแรกในศึกบอลลีกของอิตาลีครับทวันกาโชสเรียอิตาลีนัดที่4เวเนเซียในชุดสีดำนะครับเปิดบ้านเจอกับฟิโอเรนติน่าเริ่มเกมมานาทีที่22เจ้าบ้านเวเนเซียได้ประตูขึ้นนำจากเอกอร์อาดัมส์นาที29ฟรังโกมาซานโตโนยิงเสียบเสาแรกเข้าไปนะครับตีเสมอกับฟิโอเรนติน่าเป็น1-1ถัดมานาทีเดียวฟิโอเรนติน่าแซงนำจากมาสตันตัวโน่คนเดิมจบครึ่งแรกฟิโอเรนติน่าแซงนำ2-1ครึ่งหลังนาที66ฟิโอเรนติน่าสวนกลับมาเตโอเปเจกริโน่ครับยิงสวนตัวผู้สาประตูเวเนเซียเข้าไปครับนำห่างเป็น3-1จากนั้นนาที84มาสตันตัวโน่ยิงแฮตทริกของตัวเองในเกมนี้ฟิโอเรนติน่านำห่าง4-1สองนาทีถัดมาเวเนเซียไล่ตาม2-4จากองตวนไอโนแต่ไม่ทันจบเกมฟิโอเรนติน่าบุกชนะเวเนเซีย4-2เก็บชัยนัดแรกของฤดูกาลหลังจากแพ้มา3นัดรวดนะครับส่วนผลลาลิก้าของสเปนเซบีย่าชนะบาเลเซีย1-0ลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับแลนซ์ชนะโอลิมปิกมาเซ1-0และบูเดสก้าเยอรมนีอุนิออนเบอร์ลินแพ้ชาเก้04 1-3ครับส่วนพรีเมียร์ลีกในคืนนี้นะครับเชลซีจะเปิดบ้านเจอกับฮาวซิตี้ครับความเคลื่อนไหวของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้เวลา21นาฬิกาเชลซีทีมอันดับ4จะเปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์รับการมาเยือนของฮาวซิตี้ทีมอันดับ3ครับที่ยังไม่แพ้ในฤดูกาลนี้สภาพทีมเชลซีของชาบี้อลองโซไม่สามารถใช้งานมอยเซสไกเซโดจอร์แดนเฮนเดอร์สันที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูอาการบาดเจ็บส่วนมาโก้ปาเลสตราต้องรอประเมินความฟิตข่าวดีก็คือเลวายโควิล
ไม่ได้มีการบาดเจ็บเพิ่มเติมหลังจากเกมคาราบาวครับที่ชนะลิสคาดว่าต้องแย่งตำแหน่งตัวจริงในแนวรับ3คนกับมักซองลาครัวจอชอาเชมโปงและเวสลีย์โฟฟาน่าแนวรุกมอร์แกนโรเจอร์สจะกลับมาเป็นตัวจริงหลังจากทำ4แอสซิสต์ในฐานะตัวสำรองเมื่อกลางสัปดาห์ครับโคพาเมอร์ซึ่งยิงได้2ประตูก็จะได้ออกสตาร์ทเช่นเดียวกันนาเปาก็จะเป็นชาวเปโดรเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกในเดือนสิงหาคมครับทางด้านฮาวซิตี้ของสเกยาคิโรวิชผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกในเดือนสิงหาคมไม่มีนักเตะบาดเจ็บชุดเดิมที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับคาดว่าจะใช้งานผู้เล่นชุดเดิมที่เล่นได้ดีในระบบ 5-3-2 นะครับกองกลางก็จะมีตัวรุกอย่างริแกนสไลเตอร์หน้าเป้าก็จะเป็นโอลี่แม็กเบอร์นี่ก็จะลงเล่นพรีเมียร์ลีกนัดที่100โปรแกรมการแข่งขันในวันนี้คู่อื่นครับคริสตัลพาเลซพบกับอิปสวิชบอร์นมัธเจอกับเบรนท์ฟอร์ดแอสตันวิลล่าพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ลิเวอร์พูลเจอกับฟูลแลมในคู่23นาฬิกา30นาทีท็อตแนมฮอตสเปอร์เจอกับเอเวอร์ตันและ2นาฬิกาซันเดอร์แลนด์พบกับอาร์เซนอลครับปิดท้ายครับกีฬากันที่ Sport of the Day ไปชมฟอร์มูล่า1ในรายการ Spanish Grand Prix ที่ประเทศสเปนรอบฝึกซ้อมคิมี่อันโตเนลลี่ยังคงรักษาฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ได้นะครับทำเวลาได้เร็วที่สุดครับ

0: ส่งท้ายขอบคุณวันนี้ด้วยภาพปรากฏการณ์ฝนดาวตกเอฟไซลอนเพอร์เซอิดซึ่งสามารถมองเห็นได้ในหลายพื้นที่ที่มณฑลเฮหลงเจียงของจีนค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแก่แม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิกร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ชุดไทยศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้เป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
5: ถ้าหนุ่มจะไปประกวดนางงามแล้วก็ต้องใส่ชุดราตรีใช่ไหมในชุดราตรีมันมีทั้งชุดราตรีทั้งชุดว่ายน้ำใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาถามถึงชุดราตรีชุดราตรีเราก็จะใส่ชุดราตรีเกาะอกก็ได้เกาะอกนะเกาะอกสีช็อกกิ้งพิงค์ช็อกกิ้งพิงค์ต่ำลงไปนี
6: ้
5: สีช็อกกิ้งพิง
6: ค์
5: กระโปรงบานๆกระโปรงบานๆ

0: 1969ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสำนักพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธาน
1: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเป็นหนึ่งในมิตรประเทศอาเซียนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงมีวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้เพิ่มพูนโดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15-20พฤศจิกายน2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้งสองประเทศความตอนหนึ่งว่า
2: ชาวไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตละไม้เหมือนกันหลายอย่างคือต่างรักวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมความเคารพยกย่องและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการจะลงสัมพันธไมตรีด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกันชาวไทยนั้นกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดนามในอันที่จะประกอบกรณีกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5ถึง9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนทีปิงรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเว้เมืองเดียนเบียนฟูและเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการทั้งสองครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเปรียบเสมือนการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยและสาธารณรัฐแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสายดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคล

เสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุเดียวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 นพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 15:00 นณวัดทิพย์ภาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรวุฒาจารย์เป็นพระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนาญาณสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดทิพย์ภาวาสกรุงเทพมหานครมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1พระครูใบดีกา1ตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2569พระราชวชิรวุฒาจารย์หรือหลวงปู่เคลือบธรรมเตโชมีชื่อเดิมว่าเคลือบปุยอรุณเกิดเมื่อวันที่9เมษายน2570ในวัยเยาว์บิดามารดาพามาอาศัยอยู่ณวัดทิพย์ภาวาสจบจนอายุ17ปีมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรและประสมบทเป็นพระในปี2490ณวัดแห่งนี้หลังจากบวชได้ 2,000 พรรษาได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติและพระธรรมคำสอนจนสามารถท่องปฏิโมกข์ภาษารามันหรือมอญได้จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมณวัดทิพย์ภาวาสต่อมาในปี2549ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทิพย์ภาวาสและยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสงฆ์ที่สำคัญอีกหลายตำแหน่งอาทิที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิวและที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นต้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาถ รุจติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพายุและน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ส่งผลให้โรงเรือนเฟิร์นอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บ้านพักเจ้าหน้าที่ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายปัจจุบันได้ดำเนินการฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความปลอดภัยปรับปรุงอาคารสำนักงานให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

และรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายแล้ว5โรงโดยมีแผนจะก่อสร้างโรงเรือนใหม่ประกอบด้วยโรงเรือนพอสปอร์เฟิร์นโรงเรือนอนุบาลเฟิร์นโรงเรือนพ่อแม่พันเฟิร์นโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นและโรงเรือนปลูกเลี้ยงเฟิร์นให้มีความแข็งแรงคงทนเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นในอนาคตสำหรับโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่ดำเนินงานรวม1ไร่3งานมีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์เฟิร์นโดยรวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นเผยแพร่ข้อมูลสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและความพิเศษของพันธุ์เฟิร์นหายากที่หมวดในที่โครงการหลวงมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักตลอดจนดำเนินงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้าปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติเฟิร์นลูกผสมระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลที่มีลักษณะเด่นคือใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารว่าเฟิร์นรัศมีโชติตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมมากยิ่งขึ้นนับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดผลสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่จัดจำหน่ายเครื่องดื่มชาร้อนและเย็นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใบชาชาสำเร็จรูปที่ปลูกบนดอยภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆอาทิชาขาวชาเขียวชาแดงชาอู่หลงเป็นต้นซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการขยายพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee เพื่อบริการเครื่องดื่มกาแฟโครงการหลวงสร้างความหลากหลายและทางเลือกแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการส่วนต่างๆภายในมูลนิธิโครงการหลวงอาทิร้านต้นไม้โครงการหลวงครัวโครงการหลวงอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาและหอศิลป์หัตถกรรมพื้นที่สูงได้มีโอกาสแวะชิมแวะเลือกซื้อชากาแฟที่มีเอกลักษณ์ของโครงการหลวงโดยมูลนิธิปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสัดส่วนมีความระเบียบเรียบร้อยเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีความสวยงามมองเห็นทัศนียภาพพระธาตุดอยคำตลอดจนเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องดื่มของโครงการหลวงการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพหรือ UNPKFC ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนนิมมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤกษารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 14:30 น.สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิตติพงษ์แซ่เจงและคณะสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกายใหญ่วัดซาเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดพายัพสวดมาติกาจัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัท USP Group นางวาสนามาศศรีและนายชนาภัทรพันสุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยนางวันดีชาวนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดตรีทศเทพวัดประวัตินิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงและสถาบันกฎวิชาครูชุครุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีทำจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภาเนรินทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการสรรพากรจำกัดคณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผากสังเกตเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์พยวดีกรมหลวงราชสารินีเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีกรออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากรจำกัดตรวจชุมชนกองพลที่1รักษาพระองค์คณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์และหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ใจเย็นๆนะมากแกกูธุระเยอะ
1: นั่นไงนั่นไงมาแล้ว
2: อย่างที่เราทราบกันนะช่วงนี้เราต้องเว้นระยะห่างแล้วทำไมยืนติดกันล่ะเว้นๆกันหน่อยจ้าห่างยังน้อย1เมตรแล้วก็เข้าแถวมารับหน้ากากอนามัยกันนะบ้านละชุดนะจ๊ะฉันแพ็คมาให้เรียบร้อยมาทีละคนเลยตั้ง2แถวฉันกับจ่าเฉิมจะได้ช่วยกันแจกสะดวกสะดวก
1: โอ้ดีจังมี5ชิ้นน่ะใช้สบายเหลือขายต่อได้
3: อ้าวทำไมให้น้อยแบบนี้ล่ะบ้านฉันมีตั้ง7คนแจกมาซองละ5อันจะไปพอใจยังไงจะให้ตลอดกันใช้เหรอเนี่ย
2: น้าผู้บริจาคเขากำหนดมาให้แบบนี้ฉันก็แจกให้ตามที่เขากำหนดไว้ยังไงก็รับไปก่อนนะใจเย็นๆก่อนทุกคนอย่าเพิ่งแย่งของกันหน้ากากอนามัยพวกนี้ฉันได้มาจำกัดก็เลยต้องแบ่งให้ครอบครัวละชุดชุดละ5ชิ้นแบ่งกันบ้านละชุดนะ
4: เอาตั้งแถวเป็นระเบียบเว้นระยะห่างกันด้วยนะ

0: น่าเห็นใจชาวบ้านผมได้ข่าวว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยขาดตลาดอย่างหนักเพราะการกักตุนสินค้าบางร้านเขาฉวยโอกาสขายในราคาสูงเกือบ 3-4 เท่าตัวเลย
1: เฮ้ยคนในชุมชนเราบางส่วนอยู่แต่ในบ้านเพราะไม่มีความจำเป็นต้องออกมาข้างนอกบางครอบครัวมีกันแค่2คนในขณะที่หลายๆครอบครัวมีกัน 5-7 คนสูงสุดคือ10คนแต่ทุกครอบครัวได้หน้ากากอนามัย1ชุดชุดละ5ชิ้นเท่าๆกันแน่นอนว่าครอบครัวที่อยู่กันเยอะย่อมขาดแคลนหน้ากากอนามัยก่อนครอบครัวอื่นถ้าคนที่มีความจำเป็นน้อยหรือมีหน้ากากอนามัยเหลือแล้วก็นำมาแบ่งปันให้คนที่ไม่พอใช้ก็คงจะดีไม่น้อยนะ
0: ตอนนี้ปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยในชุมชนก็เรียบร้อยแล้วนะสบายใจขึ้นไหมลุง
1: ชุมชนของเราตอนนี้ก็สงบสุขเรียบร้อยเพราะความช่วยเหลือและความไม่เห็นแก่ตัวของทุกคนในชุมชนตอนแรกฉันก็กังวลว่าจะต้องแจกหน้ากากอนามัยให้เท่าๆกับทุกบ้านเพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมกันแต่ฉันลืมนึกถึงความจำเป็นมากน้อยแตกต่างกันซึ่งก็คือเรื่องของความเสมอภาคเพื่อให้เกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริง
2: แล้วความยุติธรรมที่แท้จริงมันเป็นยังไงอ่ะเฮียเพ้งไม่เข้าใจอ่ะ
1: หลักความยุติธรรมง่ายๆนะก็ต้องดูเรื่องฐานะของแต่ละครอบครัวว่ามีเงินที่จะพอซื้อหน้ากากได้มากน้อยแค่ไหนหรือมีความจำเป็นต้องใช้เยอะหรือไม่แล้วค่อยมาดูกันว่าจะแจกจ่ายให้แต่ละบ้านจำนวนเท่าไหร่ซึ่งอาจจะได้จำนวนไม่เท่ากันทุกบ้านบางครั้งไม่จำเป็นต้อง 50-50 อาจจะ 80-20 หรือ 60-40 ขอเพียงแค่ทั้งสองฝ่ายต้องพอใจและไม่มีปัญหากัน
2: มันเป็นอย่างนี้นี่เนี่ยเข้าใจละประชาชนแสวงหาความยุติธรรมชั้นใดชุมชนก็ย่อมแสวงหาความยุติธรรมชั้นนั้น
1: ใช่แล้วล่ะคนในชุมชนต่างก็อาศัยอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยโอมาก็เกิดความเชื่อมั่นเชื่อใจในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนในชุมชนเดียวกันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกันคุยกันก็จะเข้าใจกันดีว่าคนนอกนั่นเท่ากับว่าเป็นการลดขั้นตอนที่จะไปสู่กระบวนการทางกฎหมายด้วย
3: ประชาธรรมสู้สู้ประชาธรรมสู้ตายไว้ไว้สู้สู้
1: ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเปรียบเสมือนกับปลอดวัดไข้คอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนดูแลและแก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาที่พึ่งพิงของคนในพื้นที่ก่อนเรื่องนั้นๆจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเมื่อเกิดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายบุคคลที่ประชาชนจะนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือทนายความซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการดำเนินงานเพื่อจะนำเรื่องเข้าสู่ชั้นศาล

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหมอความนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาไขข้อข้องใจกฎหมายในชีวิตประจำวันแล้วก็ทำให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นวันนี้พบกับดิฉันฟ้าณฐาพรธนโชตธนันสกุลกันอีกเช่นเคยค่ะพร้อมด้วยทีมงาน NVT ภาคใต้ออกอากาศผ่านทางทีวีดิจิทัลหมายเลข11ค่ะพร้อมด้วยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ YouTube NVT ภาคใต้ตอนนี้นะคะใครที่บอกว่าเงินโอนมาเข้าหาตัวเองสัก 50,000 บาทโอ้โหดีใจในยุคแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้มีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาให้เรา 50,000 บาทแต่คำถามที่ตามมาคือว่าเราเอาเงินนี้เนี่ยไปใช้ได้เลยไหมถ้าเรายังไม่ทราบว่าใครเป็นคนโอนมาให้เรานะคะเขาโอนผิดบัญชีหรือเปล่ายังไงบ้างแล้วถ้าเราเอาไปใช้เนี่ยเราจะมีความผิดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันเช่นเคยค่ะกับทนายจอมจตุรงค์แก้วเหล็กนะคะที่จะมาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ย่างที่เกริ่นกันไปนะคะว่าเงินโอนเข้ามาสมมติ 50,000 บาท 50,000 บาทก็พอยังไม่ถึงหลักแสนนะคะแต่พอโอนเข้ามาปุ๊บรู้สึกตื่นเต้นนะคะยิ่งในช่วงแบบนี้กำลังโอ้โหอยากจะใช้เงินพอดีเลยมีเหตุจำเป็นลูกกำลังเปิดเทอมกดไปจ่ายค่าเทอมลูกได้เลยไหมคะ
1: เอาจริงๆไม่ได
0: ้บางคนบอกว่าเอาไปก่อนแล้วค่อยหามาคืนลาบลอยหรือเปล่าแบบนี้เรียกลาบลอยไหมคะทนาย
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่
1: ใช่ครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับด้วยโลกปัจจุบันนะครับการดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยมันใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ปลายนิ้วเรากดปุ๊บสัมผัสปุ๊บเสร็จกดโอนปึ้งจบ
0: ง่ายมาก
1: นั่นแหละครับมันง่ายมาก
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเวลาที่คุณโอนผิดไปแล้วเนี่ยจะเอาเงินคืนเนี่ยยากมาก
0: เมื่อสักครู่แอบคุยกันหลังไมค์ทนายบอกว่าทนายเจอมาเอง
1: ใช่ๆครับก็คือทำผิดเองบ่อยๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพวกบัญชีพร้อมเพย
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะถ้าเป็นบัญชีธนาคารเนี่ยเขาจะมีวิธีการล็อกตัวเลขมีกลุ่มตัวเลขที่มันสามารถล็อกให้เราไม่สามารถโอนผิดได้แต่บางครั้งก็อาจจะมีแจ็คพอตแตกว่ากดผิดไปตัวนึงแล้วมันดันไปเข้าล็อกพอดีก็มี
0: ฟลุกพอดี
1: แต่ ส่วนใหญ่แล้วกรณีโอนเงินผิดจะเกิดจากการโอนพร้อมเพย์ครับ
0: ค่ะ
1: หมายเลขพร้อมเพย์นี่แหละตัวดีเลยเพราะบางทีเรากดผิดไปตัวนึงแล้วก็กดตกลงแล้วก็ไม่ได้ดูชื่อคิดว่ากดถูกแล้วก็กดโอนไปเลยมารู้อีกทีคือตอนที่ปลายทางบอกว่าไหนบอกว่าโอนแล้วยังไม่เห็นเลย
0: อันนั้นเพิ่งรู้ตัว
1: อันนั้นเพิ่งรู้ตัวเอาก็ไปดูเอาไม่ใช่จริงด้วยทำไงล่ะทีนี
0: ้แล้วแบบนี้คนที่ได้รับเงินจากเราไปถือว่าเขาได้รับเงินไปโดยชอบไหมคะ
1: คือในเบื้องต้นเขาได้รับโดยชอบครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ถือเงินเราเอาไว้ครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าจริงๆในกระบวนการและวิธีการเมื่อมันเกิดการโอนเงินผิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีขั้นตอนการปฏิบัติและทั้งผู้โอนและผู้รับโอนนะครับต้องฟังสำหรับเรื่องวันนี้เลย
0: ต้องฟังเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากมาก
1: ถูกต้องครับ
0: ยิ่งอย่างที่ทนายบอกว่าพร้อมเพย์เป็นเบอร์โทรศัพท
1: ์
0: เบอร์โทรศัพท์ผิดตัวเดียวเนี่ยแค่เราโทรผิดตัวเดียวยังไปติดคนอื่น
1: ถูก
0: แล้วคิดว่าเราจะกดโอนเงินทีนึงพร้อมเพย์กดเบอร์โทรปุ๊บไปเลย
1: ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: ผู้ประสบภัยด้วยตัวเองนะคะ
1: ใช่คร
0: ับ เจอกับประสบการณ์ตรงวันนี้นะคะเงินเข้าบัญชีเราไม่ได้แปลว่าเป็นเงินของเรา
1: ถูกต้องครับ
0: อันนี้แน่นอนนะคะว่าเข้ามาบัญชีปุ๊บให้เอ๊ะเอาไว้ก่อนเนาะว่าเอ๊ะใครโอนมาให้เราหาต้นตอสักนิดนึง
1: ถูกครับ
0: นะคะ
1: แล้วก็ต้องฝ่ายนี้ครับคนที่มีบัญชีธนาคารนะครับคุณอาจจะต้องยอมเสียค่าบริการบางเรื่องอย่างเช่นการแจ้งเตือนเงินเข้านะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมีใครโอนเงินเข้ามาบ้างหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยมีการทําธุรกรรมหลายธุรกรรมหลายวงเงินจนบางครั้งเนี่ยก็ไม่ทราบว่าที่ได้ใช้ไปแล้วอ่ะแท้จริงแล้วคือเงินคนอื่นไม่ใช่เงินของตัวเองอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องให้ระวังแล้วก็ในเค้าเรียกเป็นการป้องกันตัวเองก่อน
0: ค่ะในกรณีนี้คือคนที่ไม่ทราบจริง
1: ๆถูกต้องครับ
0: ไม่รู้จริง
1: ๆนี่มีจริงๆใช่ไหมมี
0: มีด้วย
1: มีครับแบบนี้ก็มี
0: นะคะคือมีทุกรูปแบบบางทีเงินเข้าปุ๊บเรายังไม่ทันรู้ก็โอนไปใช้เรื่อยๆแล้ว
1: ก็เอาง่ายๆครับบางทีเนี่ยเข้ามาพร้อมกับเงินเดือนอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ทุกคนก็คิดว่าก็คือเงินเดือนฉันอาจจะเป็นเงินพิเศษที่เจ้านายให้โดยเสน่หามาเพิ่มเติมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่โอนมีคนโอนผิดมา
0: โอนผิดพอดี
1: โอนผิดพอดีในห่วงเวลาหลังจากที่มีเงินเดือนเข้ามาอะไรเงี้ยก็มีเกิดขึ้นได้ครับ
0: อยากจะให้ทนายแยกให้ชัดค่ะเพราะว่าบางท่านคนดูอาจจะคิดว่าแค่ยังไม่คืนก็ผิดแล้ว สมมติเห็นเงินเข้ามาแต่ยังไม่รู้ว่าเงินใครอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ผ่านไป2วันมีคนโทรมาบอกแล้วว่าเอ้ยเขาโอนเงินผิดนะเข้าบัญชีเราหรือเปล่าช่วงเวลาที่เรายังไม่รู้ตรงนั้นนะคะกับช่วงเวลาที่เรารู้แล้ว มีความแตกต่างทางกฎหมายกันยังไงคะ
1: แตกต่างกันสิ้นเชิงเลยครับ
0: สุดขั้ว
1: สุดขั้ว
0: ยังไงบ้างคะ
1: คือตอนที่เราไม่รู้เนี่ยเราใช้ไปมันก็ไม่ผิดครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือเหมือนที่บอกครับบางทีคิดว่าเป็นเงินเดือนก็พอเงินเข้ามาเสร็จก็โอนจ่าย1 2 3 4โอนจ่ายไปหมดแล้วแล้วก็อาจจะบางคนโดนหักเงินสหกรณ์บางเดือนโดนหักเงินนู่นนี่นั่นจนบางทีเหลือเงินในบัญชีสัก100 200บาท
0: ค่ะ
1: แต่ปรากฏว่ามีคนโอนผิดเข้ามา 10,000 หรือ 5,000 ก็ได้หรือ 2,000 ก็ได้นะครับพอทีเนี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาว่าเมื่อเป็นอย่างเงี้ยกรณีตอนแรกที่ไม่รู้เนี่ยไม่ผิดแหละแต่พอมีคนทวงเข้ามาเนี่ยนี่นั่นหมายความว่ารู้แล้วนะหน้าที่ที่ต้องคืนเงินเขาเกิดขึ้นแล้วนะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าใช้หมดแล้วล่ะคะ
1: ใช้หมดแล้วก็อย่างนี้ครับวิธีการก็เราจะต้องแจ้งเขาว่าเดี๋ยวให้เขาเนี่ยอันนี้เป็นกระบวนการเนา
0: ะ
1: เป็นวิธีการที่ไม่ได้บอกทนายแนะนำให้เอาเงินคนอื่นไปใช้นะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือต้องฟังอย่างนี้ครับคือเมื่อไหร่ที่มีการโอนเงินผิดเข้ามาผู้ที่ได้รับโอนเงินผิดหน้าที่ของเราเลยคือหนึ่งเราต้องขอให้เขาส่งหลักฐานการโอนเงินนะครับแล้ววิธีการป้องกันตัวที่ดีที่สุดคือเราต้องไปลงบันทึกประจำวันก่อนแล้วรอให้ธนาคารเจ้าของบัญชีธนาคารของเราครับบัญชีปลายทางของเราเนี่ยให้ธนาคารเป็นผู้ติดต่อมาเพื่อให้ดำเนินการโอนเงินคืนซึ่งจริงๆการโอนเงินคืนมันไม่ได้เรียกการโอนเงินคืนแต่เป็นวิธีการทางธนาคารที่ทางธนาคารจะดึงเงินออกจากบัญชีเราเพื่อคืนให้กับบัญชีที่โอนผิดนะครับห้ามโอนกลับเองโดยเด็ดขาดทุกกรณี
0: อ๋อห้ามเลย
1: ห้ามเลยครับ
0: บางคนบอกว่าโอนมาให้เดี๋ยวนี้โอนเงินผิดไปอันนี้ไม่ได้
1: ไม่ต้องสนใจครับคือต้องอย่างนี้ครับต้องบอกอย่างนี้ครับเพราะว่าพอถ้าเกิดเราโอนกลับไปเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเราอาจจะเข้าไปอยู่ในเครือข่ายหรืออยู่ในบริบทความผิดอะไรบ้างเราก็ไม่รู
0: ้ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำอันนี้มันเป็นข้อกำหนดครับข้อกำหนดอันนี้มันเกิดขึ้นชัดเจนแล้วว่าเมื่อไหร่ที่มันมีการโอนเงินผิดเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกของเอาฝั่งผู้โอนก่อนนะครับในกรณีของผู้โอนผิดเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทำเลยก็คือคุณต้องไปโทรแจ้งกับทางธนาคารให้ติดต่อธนาคารปลายทางปลายทางถ้าเป็นธนาคารเดียวกันเขาจะมีกรอบกำหนดเลยว่าต้องไม่เกิน15วันหรือ7วันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นปลายทางไม่เกิน20วันแต่ว่าในความจริงมันเป็นเดือนแหละครับแต่ว่าทีเนี้ยสิ่งแรกก็คือ1ลงไอ้นี่ก่อนไปแจ้งธนาคารก่อนติดต่อธนาคารก่อนว่าเราโอนรายการนี้ผิดเวลาเท่าไหร่พร้อมกับทีนี้เราก็พิมพ์สลิปตัวเนี้ยไปที่สถานีตำรวจนะครับไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันว่าเราเนี่ยได้มีการโอนเงินผิดและอยู่ระหว่างการติดต่อเจ้าของบัญชีเพื่อให้ดำเนินการให้ธนาคารปลายทางเนี่ยตัดเงินจากบัญชีของเราอ่ะคืนให้กับบุคคลที่โอนผิดมา
0: ต้องไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน
1: ถูกต้องครับอันนี้คือเกาะแรกเลยเพราะถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้วเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือต้องทำอย่างนี้ครับเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามันมีปัญหาอย่างน้อยๆนี่คือเกาะป้องกันตัวคุณว่าคุณจะไม่ได้โดนข้อหาความผิดฐานยักยอกทรัพย
0: ์ค่ะ
1: นะครับเพราะต้องบอกอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารเขามีเรื่องของข้อกำหนดปลายทางอยู่สมมุติว่า เราทำเรื่องไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าธนาคารที่รับโอนผิดเงินผิดไปเนี่ยไม่ดำเนินการอะไรให้เราเลยเนี่ยนะครับเขามีกำหนดเวลา30วันคือถ้า30วันจบไม่มีการโอนเงินคืนอะไรคืนมาเนี่ยนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องแจ้งความดำเนินคดีในกรณีที่เป็นผู้โอนแล้วทีนี้ครับถ้าเขาไปแจ้งความดำเนินคดีบางครั้งเนี่ยต้องบอกงี้ครับผมเจอมากับตัวก็คือธนาคารไม่ได้ติดต่อเจ้าของบัญชีปลายทางเลย
0: อ๋อก็คือเมินเฉยไปเลย
1: คือเหมือนกับว่าติดต่อกันแล้วแล้วก็เหมือนกับต้องติดต่อต่ออีกชั้นนึงอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าลืมหรือยังไงกันก็ไม่รู้จนสุดท้ายด้วยเหตุว่าเรามีเบอร์โทรของปลายทางอยู่เราก็โทรไปแจ้งเขาว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ให้ธนาคารคุณดำเนินการตัดโอนเงินคืนเราเนี่ยเราก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณในความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นสักไม่น่าจะเกิน2หรือ3ชั่วโมงธนาคารปลายทางก็โอนเงินกลับเข้ามาบัญชีเรา
0: โอนได้ทันทีเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าเป็นธนาคารนะครับไม่ใช่เขานะ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ตัวคนที่รับโอนนะครับธนาคารปลายทางเขาก็ตัดเงินในบัญชีของทางนั้นนะมาคืนเรา
0: พูดในเรื่องของการทำผิดคดียักยอกทรัพย
1: ์
0: ตรงนี้ถ้ามีคนโทรมาแล้วก็บอกว่าถ้าไม่โอนคืนจะผิดฐานยักยอกทรัพย์เหมือนที่ทางทนายบอกเมื่อสักครู่แต่ใช้คำว่าถ้าไม่โอนคืนแบบเนี้ยเรามีความผิดไหมคะ
1: คือต้องบอกอย่างนี้ครับสมมติว่าสมมติมันมีบริบทตามที่ผมบอกเนาะหนึ่งผู้โอนผิดไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเตรียมสลิปส่งเรื่องให้กับทางธนาคารนะครับเพราะต้องบอกอย่างนี้ครับ วิธีการของทางธนาคารเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะ
0: ค่ะ
1: วิธีการของธนาคารนะครับหนึ่งเลยเขาจะให้เราไปแจ้งความนะครับลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราแนบสลิปตัวที่โอนผิดแล้วก็เลขบัญชีที่คาดว่าโอนผิดไปนะครับก็คือ3อย่างนี้จะต้องแนบเข้าไปแล้วชื่อบัญชีที่ปรากฏนะครับแล้วก็แนบส่งไฟล์กลับเข้าไปให้กับทางธนาคาร
0: ค่ะ
1: นะครับจะใช้วิธีการส่งทางอีเมลหรือทางไลน์ก็แล้วแต่บริการของธนาคารนั้นๆนะครับพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยทางธนาคารที่เป็นต้นทางก็คือของเราเนี่ยเขาก็จะส่งเรื่องเนี่ยต่อไปให้กับธนาคารที่รับโอนเงินก็เหมือนที่บอกครับถ้าเป็นธนาคารในเครือเดียวกันก็ใช้เวลาหนึ่งถ้าเป็นธนาคารคนละธนาคารก็ใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกระยะหนึ่งนั่นแหละครับประเด็นก็จะอยู่ประมาณนี้ในส่วนของกรณีของผู้โอนครับ
0: คือยังไงก็ต้องเป็นธนาคารเท่านั้น
1: ถูกต้อง
0: ถ้าเขาโทรมาแล้วบอกว่าให้โอนคืนมาเลยโอนคืนตอนนี้เลยไม่งั้นจะโดนฐานยักยอกทรัพย์อันนี้ไม่ต้องไปเชื่อ
1: ไม่ต้องไปเชื่อครับไม่ต้องสนใจด้วยบอกว่าคุณมีหน้าที่ทำในอันนี้คือถ้าฟังวันนี้ถ้าได้ฟังรายการนี้ครับถ้าเกิดสมมติมีใครโอนเงินผิดมาบอกให้คุณไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายมาครับแล้วเดี๋ยวให้ทางธนาคารต้นทางของคุณน่ะติดต่อทางธนาคารปลายทางของฉันแล้วเดี๋ยวทางธนาคารปลายทางของฉันเนี่ยจะตัดคืนเงินให้กับคุณเองอันนี้มันเป็นกรอบกำหนดซึ่งถ้าทำอย่างนี้เราปลอดภัยครับเราจะรอดพ้นจากมิจฉาชีพด้วยนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคและวิธีการหลายรูปแบบมาก
0: ค่ะนะคะลองเปลี่ยนสถานการณ์บ้างค่ะทนายคะสมมติว่ามีเงินเข้ามาหาฟัง 10,000 เข้ามาปุ๊บแต่ว่าฟังไม่รู้เลยว่าใครโอนมาไม่มีใครติดต่อมาเลย1เดือนเดือนนึงเลยแบบนี้เอาไปใช้ได้แล้วยังคะ
1: คือเหมือนที่บอกครับจริงๆอ่ะคนเราอ่ะถ้าเกิดเหมือนถ้าเหมือนคนทำงานเงินเดือนเนี่ยมันรู้แหละ
0: ค่ะ
1: ถูกมั้ยครับแต่ถ้าคนทำธุรกิจไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่าใครโอนมาบ้างเหมือนอย่างผมอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าโอนมาแล้วไม่ส่งสลิปมาคือผมไม่รู้เลยว่าใครโอนมาบ้าง
0: ค่ะ
1: ก็จะต้องถามเขาไปซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ก็ไม่ได้ผิดอะไรครับนับตั้งแต่วันที่เรายังไม่รู
0: ้ค่ะเพราะไม่มีใครติดต่อมาไม่โทรมา
1: ถูกต้อง
0: ก็เท่ากับว่าเราไม่รู้จริงๆ
1: ถูกต้องครับ
0: นะคะก็แสดงว่าขึ้นอยู่กับเจตนาจริงๆของเรา
1: ถูกต้องครับเป็นเรามีเจตนาการกระทำความผิดหรือเปล่านั่นแหละครับสำคัญที่สุด
0: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ของเรามากกว่าบางคนบอกว่าไอ้รู้นี่แหละแต่แกล้งบอกว่าไม่รู้ไปก่อนแบบนี้ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: เขาก็ต้องมีขั้นตอนกระบวนการในการสืบทราบ
1: ก็เหมือนที่บอกครับทีนี้มันต้องไปดูไงว่าคุณประกอบอาชีพอะไร
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดสมมติคุณประกอบอาชีพเป็นพนักงานเงินเดือนไม่ได้มีเงินเข้าตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมีเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยเอาละนั่นน่ะนั่นจริงๆอ่ะมันพึงสันนิษฐานได้แล้วว่าไม่ใช่เงินคุณ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงนะ
0: สมมุติเงินเดือน 18,000 แต่โอนเข้ามา 50,000
1: อันนี้ต้องคิดแล้วนะ
0: หัวหน้างานคงไม่พิศวาสขนาดนั้น
1: ถูกต้องใช่ นั่นแหละครับ
0: มันก็ดูแล้วแบบไม่ make sense
1: ถูกต้องครับ
0: เนาะเมื่อสักครู่ทนายพูดถึงในเรื่องของมิจฉาชีพเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเนาะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันเรื่องนี้ว่าทำไมสิ่งที่ทนายจอมพูดไปเมื่อสักครู่บอกว่าเงินเข้ามาแล้วเนี่ยต้องทำตามกระบวนการไม่ให้โอนออกไปให้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรไม่ได้สอนว่าไม่ให้โอนคืนเขานะแต่ว่าเรามาดูว่าทำไมทนายจอมถึงแนะนำให้ดำเนินการตามกระบวนการต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วพบกันกับหมอความในช่วงหน้าค่ะ

0: สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับหมอควานค่ะเมื่อสักครู่ในช่วงแรกนะคะเราก็ได้ทราบกันไปแล้วว่าเงินโอนเข้ามาผิดบัญชีอยู่ดีๆเข้ามาในบัญชีเราไม่ว่าจะยอดเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่อันนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นเงินเรานะคะแต่ทำไมเราจะต้องดำเนินการตามกระบวนการทั้งฝั่งคนโอนผิดแล้วก็ฝั่งผู้รับโดยที่ไม่โอนคืนเขาทันทีนะคะแต่ว่าใช้ธนาคารเป็นสื่อกลางที่จะตัดเงินกลับไปนะคะอันนี้เพราะอะไรแล้วทำไมถึงดูที่เจตนานะคะเรามาพูดคุยเรื่องนี้กันให้ลึกมากกว่าเดิมนะคะทนายจอมในฐานะที่ทางด้านของทนายจอมเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เคยเจอแล้วก็เคยมีประสบการณ์แบบจริงๆนะคะเคยเจอที่แบบว่าเราโทรไปแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่คืนหรอก อยากได้ก็ไปฟ้องเอาเคยเจอไหมคะ
3: ซึ่งถามว่ามีไหมมี
2: มี
3: ครับมีก็คืออยากได้คุณไปฟ้องไปดำเนินคดีเอาผมบอกไม่มีปัญหาก็แจ้งความลงบันทึกประจำวันอะไรเสร็จก็ส่งเอกสารทั้งหมดไปให้เขาแล้วก็แจ้งเลยว่าแล้วก็แจ้งว่าเราให้เวลาเขาภายในระยะเวลาเท่าไหร่แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่รู้นะครับก็คือต้องไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่รู้ในการที่จะต้องแจ้งความดำเนินคดีอาญาแต่ไม่แนะนำให้แจ้งความดำเนินคดีอาญาทันทีเพราะความผิดของตัวคุณ
2: เพราะว่าเป็นความผิดของตัวเราเอง
3: ถูกถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณโอนผิดแล้วเนี่ยพอคุณโทรไปเสร็จเขาไม่ยอมโอนคืนให้คุณเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปแจ้งความดำเนินคดีอาญาเขาคุณต้องไปลงบันทึกประจำวันว่าคุณโอนผิดไปที่ใครแล้วก็ส่งเอกสารหลักฐานทุกอย่างไปให้ธนาคารก่อนแล้วธนาคารเป็นผู้ดำเนินการครับแล้วถ้าธนาคารดำเนินการจนครบระยะเวลานึงเนี่ยธนาคารเขาจะมีหลักฐานส่งกลับมาว่าเขามีการติดต่อไปที่ทางธนาคารปลายทางเมื่อวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่และรอจนระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งเขาก็ส่งเรื่องกลับว่าไม่สามารถได้รับเงินคืนได้เพราะทางธนาคารปลายทางแจ้งว่าเจ้าของบัญชีไม่ยินยอมคืนเงินดังกล่าว
2: ไม่อนุญาต
3: ถูก
2: ค่ะ
3: พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอันนี้ครับเราก็หลักฐานพวกนี้พิมพ์ออกจากอีเมลหรือไลน์ก็แล้วแต่ที่คุณประสานกับธนาคารนั้นๆเนี่ยเอาหลักฐานพวกนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนในความผิดฐานยักยอกทรัพย
2: ์แสดงว่ายักยอกทรัพย์นี่เป็นคดีอาญาที่ยอมความได้
3: ยอมความได้ครับคืนเงินก็จบแต่ถ้าเกิดว่าคืนเงินก็จบก็จริงครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาไม่คืนจนมีการสั่งฟ้องเนี่ยศาลท่านโอเคเรายอมความนะครับแต่ถามว่าตัวคุณอะคดีก็ไม่ได้หมดนะไม่ได้หลุดนะ
2: ในขอถามนิดนึงว่าในคดียอมความได้จริงๆเท่าที่ทราบมานะคะคดีที่เราไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็มีกรอบว่าจะต้องไม่เกิน3เดือนถึงจะไปแจ้งดำเนินคดีแบบนี้คือหมายถึงคดีอาญาที่ยอมความได้
3: ถูกต้องครับ
2: แล้วถ้าคดีอาญาที่ยอมความได้ขึ้นชั้นศาลแบบนี้เขาจะมีประวัติเป็นประวัติอาชญากรรมติดตัวไหมคะ
3: เขาก็มีประวัติครับเพราะว่ากรณีส่วนใหญ่อะจะเป็นผ่านพนักงานสอบสวนผ่านพนักงานถ้าเป็นผ่านพนักงานสอบสวนผ่านพนักงานอัยการเนี่ยประวัติคุณขึ้นเลยครับ
2: ก็คือไปตรวจเช็คพิมพ์ลายนิ้วมือ
3: ใช่แล้วจะพึงจำและสังวรไว้อย่างนึงครับ
2: ค่ะ
3: ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ครับมันมีข้อมูลเนี่ยเวลาที่เดี๋ยวนี้เวลาที่เราจะไปสมัครงานหลายๆบริษัทเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคุณไปขอข้อมูลอาชญากรรมของคุณมาให้ผมก่อน
2: ค่ะ
3: มันขึ้นนะครับมันตีตาติดเอาไว้เลยว่ามีความเคยกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ความผิดฐานช่อโกงอะไรเงี้ยผมบอกเลยนะบริษัทร้อยทั้งร้อยไม่มีใครรับคุณเข้าทำงานแน่นอน
2: เขาก็ต้องกลัวในเรื่องของผลประโยชน์บริษัท
3: ถูกต้องครับไม่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันจะเกิดจากความผิดของคุณหรือเปล่าหรือคุณทราบหรือไม่ทราบอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงครับ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: นะคะถือว่า มองว่าเป็นเรื่องเล็กๆบางทียอดเงินถ้าสมมติยอดเงิน 5,000
3: อือ
2: เป็นยักยอกทรัพย์ได้ไหมคะหรือว่า
3: เป็นได้หมดครับบาทเดียวก็เป็น
2: บาทเดียวก็เป็น
3: ใช่
2: ไม่จำเป็นต้องแบบหลักหมื่นหลักแสน
3: ไม่จำเป็นครับ
2: แล้วคิดดูว่าเงิน 5,000 ถ้าโดนคดียักยอกทรัพย์แล้วทำให้ไม่สามารถที่จะไปทำงานได
3: ้ถูกประวัติราชการบางหน่วยงานเนี่ยตีตกเลยนะครับ
2: ค
3: ่ะก็คือคุณไม่มีสิทธิ์ทำงานที่นั่นเลย
2: ค่ะ
3: โดยเฉพาะสายงานกฎหมายโดยเฉพาะสายผู้พิพากษาอัยการเนี่ยถ้ามีคดีแม้กระทั่งทนายความนะครับหลังจากนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับหลังจากนี้จะเริ่มมีการดูเรื่องของการแก้ไขพรบทนายความในหลายๆส่วนซึ่งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าบุคคลที่เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย
2: ์
3: นะครับลักวิ่งชิงปล้นกันช่อยักลับนะครับยักยอกทรัพย์ลักทรัพย์อะไรพวกนี้แล้วก็ช่อโกงพวกนี้ครับอาจจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นทนายความก็ได
2: ้
3: นะครับเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งพึงคาดการได้ว่าบุคคลดังกล่าวอาจจะกระทำการให้ลูกความเนี่ยหรือตัวความได้รับความเสียหายจากการกระทำของทนายความคนนั้นอาจจะเป็นเหตุให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนทนายความได
2: ้
3: ครับ
2: มีผลกับหน้าที่การงาน
3: ถูกต้องครับแล้วก็ในส่วนของศาลของอัยการเนี่ยรู้สึกว่าถูกตีตกเลยครับถือว่ามีความผิดทางอาญามาก่อนแล้วเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แต่ว่ามันก็ยังมีข้อยกเว้นครับก็คือว่าถ้ากรณีที่มีประวัติก็จริงแต่ทีนี้ไม่เคยถูกลงโทษไม่เคยถูกจำคุกไม่เคยถูกรอการลงโทษพวกนี้คือง่ายๆครับก็คือเหมือนคืนเขาก่อนน่ะบางทีเรื่องมันก็จบแต่ว่าในนี้คือในส่วนของราชการแต่ในส่วนของเอกชนนะครับจากผมทำงานในภาคธุรกิจนะครับแล้วก็ได้ร่วมทำงานกับหอการค้าเนี่ยหลายๆบริษัทหลายๆหน่วยงานเขาบอกเลยว่าเขาไม่รับ
2: ยังไงก็ไม่รับ
3: ใช่เขาถือว่ามันต้องมีเหตุไม่งั้นมันไม่มีการแจ้งความเรื่องพวกนี้เกิดขึ้น
2: ค่ะอ๋อแค่แจ้งความนี้เขาสามารถที่จะตรวจสอบได
3: ้ถูกครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วคุณถูกพิมพ์ลายนิ้วมือทุกอย่างจบแล้วนะประวัติมันจะติดตัวคุณเองนั่นเลย
2: เขาจะพิมพ์ลายนิ้วมือตอนที่แบบจะส่งฟ้องหรือว่าตอนที่แบบ
3: คือเวลาแจ้งข้อกล่าวหาครับสมมติว่าคุณฟางไม่โอนเงินคืนผมใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ผมโอนผิดไปให้คุณฟางเนี่ยคุณฟางไม่โอนเงินคืนผมปรากฏสุดท้ายไปสู่กระบวนการของพนักงานสอบสวนแล้วพนักงานสอบสวนเรียกคุณฟางไปแล้วจังหวะจะโคนพอดีคุณฟางไม่มีเงินวันนั้นพอดี
2: ค่ะ
3: จริงๆมีเงินวันนั้นเอาเงินวางก็คือจบก็คือเรียกมาคุยก็จบใช่ไหมครับพอดีไม่มีเงินวางทีนี้ปัญหาก็เกิดคือคุณฟางเขาต้องพิมพ์ลายนิ้วมือเพราะหลักฐานและข้อเท็จจริงมันปรากฏแล้ว
2: ก็คือเหมือนพิมพ์ลายนิ้วมือตอนที่ไปรับทราบข้อกล่าวหา
3: ในฐานะผู้ต้องหาแล้ว
2: ก็คือตกเป็นผู้ต้องหา
3: ถูกต้อง
2: เลย
3: ใช่แล้วเมื่อไหร่ที่มีการพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยจะเข้าสู่ระบบของตำรวจเลยว่าเป็นผู้เคยกระทำความผิดอาญามาก่อนเรื่องอะไรอะไรเงี้ยผลทางคดีอาจจะเป็นการถอนฟ้องหรือเป็นการยอมความอะไรเงี้ยครับมันจะมีเหตุผลอยู่
2: อันนั้นก็ค่อยไปดูกันอีกในขั้นหนึ่
3: ง
2: แต
3: ่
2: ว่าเบื้องต้นมีประวัติแล
3: ้
2: ว
3: แน
2: ่นอน
3: แน่นอนแล้วเป็นประวัติเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยบอกเลยครับหลายๆหน่วยงานไม่รับครับ
2: ถ้าโอนผิดยอด500กับยอด 500,000 ต่างกันไหมคะท่าน
3: ไม่ต่างครับ
2: ไม่ต่างเลย
3: ไม่ต่างเลย
2: โทษเหมือนกัน
3: โทษเหมือนกันแต่ถ้าเกิดติดคุกจริงอะยอด 500,000 ติดคุกจริงแน่นอน
2: แล้วถ้ายอด500จะเป็นยังไงบ้าง
3: ถ้าเกิดว่าไม่มีคืนบางคนอาจจะเดือดร้อนลำบากจริงๆเนี่ยไม่มีคืนก็ศาลท่านอาจจะรอการลงโทษครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ว่าสุดท้ายก็ยังต้องคืนอยู่ดีนั่นแหละ
2: มาถึงประเด็นที่บอกว่าเมื่อช่วงที่แล้วนะคะทนายจอมบอกว่าจะต้องดำเนินการตามกระบวนการเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนโอนผิดก็จะต้องไปลงบันทึกประจำวันต้องปริ้นสลิปนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ทางผู้รับโอนก็ห้ามโอนคืนเอง
3: เด็ดขาด
2: เด็ดขาด
3: จะ
2: ต
3: ้
2: องเด็ดขาดเลยจะต้องให้ทางธนาคารเป็นผู้ตัดยอดเงินคืนไปเท่านั้น
3: โดยธนาคารจะต้องติดต่อมาที่เราก่อนเท่านั้นนะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วธนาคารที่ติดต่อมาเนี่ยมันก็จะต้องมีรายละเอียดมีเหตุผลทั้งหมดให้ครบนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวพอรายการที่ออกไปเสร็จเดี๋ยวเราจะได้เห็นวิธีการของมิจฉาชีพที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู
2: ้
3: นะครับมันจะบอกว่าเนี่ยก็มียอดโอนผิดมานะอันนี้เป็นเรื่องที่คุณต้องตรวจสอบด้วยตัวคุณเองว่ามันมียอดโอนผิดเป็นยอดนั้นจริงหรือไม
2: ่
3: นะครับ
2: เพราะอะไรถึงแนะนำว่าจะต้องทำตามกระบวนการคะ
3: เพราะว่าอย่างนี้ครับคือวิธีการนะครับหนึ่งเลยมันจะไม่พบเส้นเงินที่ผิดปกติถ้าสมมุติเรามีคนโอนผิดมาแล้วเราโอนคืนเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดโอนคืนไปบัญชีเดิมเนี่ยก็ยังพอได้นะครับแต่ถ้าเกิดโอนไปบัญชีอื่นนี่พอเลย
2: เพราะอะไรคะ
3: เพราะเขาอาจจะใช้วิธีการคือใช้วิธีการก็คือเอาบัญชีของคุณฟางเนี่ยมาตัดเส้นเงินของเขา
2: เหมือนบัญชีม้า
3: เหมือนบัญชีม้าถูกต้อง
2: ทีนี้อยู่ดีไม่ว่าดีกลายเป็นบัญชีม้าไปเลย
3: ใช่กลายเป็นบัญชีม้าแล้วประเด็นนะครับบางเคสบางคดีเนี่ย บางคนเนี่ยแค่โอนเงินแค่หนสองหนเนี่ยติดคุกก็มีนะครับตอบอะไรไม่ได้ไม่รู้จะตอบยังไงไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลยอย่าใจเร็วด่วนได้นะครับในกรณีถ้ามีคนโอนเงินผิดมาเหมือนที่บอกครับวิธีการผมคือดีที่สุดคือ1เสียเวลาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเสียเงิน10บาทอันนั้นป้องกันตัวเองก่อนครับ
2: คือต่อให้ทางนู้เขาเร่งให้โอนยังไงแต่เขาก็ต้องรอเพราะเป็นความผิดของเขา
3: ถูกต้องครับแล้วที่สำคัญคนที่จะทำดำเนินการในการตัดโอนเงินคืนควรเป็นธนาคารทำเท่านั้นนะครับแล้วก็พยายามสังเกตครับธนาคารที่จะมีการติดต่อกับเราเนี่ยเขาจะไม่มีการใช้เบอร์ปกติเขาจะใช้เบอร์ที่เป็นของธนาคารคือเราเห็นเราจะรู้เลยว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่โทรมาจากธนาคารนะครับอันนี้พึงให้สังเกตก็คือทางผู้สูงอายุทางบ้านหรือใครๆก็แล้วแต่ที่ฟังที่ดูอยู่วันนี้ครับก็คือถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้ครับก็คือให้ดูเลขโทรศัพท์ก่อนเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยธนาคารติดต่อเรามาใช้เบอร์02ทั้งหมดนะครับแต่ก็02บางตัวก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับ
2: ค่ะเหมือนเราจะต้องไปเช็คเนาะในเดี๋ยวนี้ในเว็บไซต์ก็จะมีให้เช็คนะคะเบอร์ธนาคาร02 1ลงท้ายด้วย1111อะไรอย่างงี้ก็
3: ต้อง
2: ตรวจเช็คก่อนอาจจะยังไม่รับก่อนได้มั้ยคะธนาคารรอบแรก
3: ก็ได้คร
2: ับ ไม่ได้มีปัญหา
3: อะไรครับใช
2: ่รอบแรกเรายังไม่รับแล้วก็ค่อยตรวจเช็คให้ชัวร์แล้วค่อยรับรอบต่อไปก็ได
3: ้ถูกต้องครับ
2: เพราะเดี๋ยวนี้แบบโกงมิจฉาชีพ
3: ถูกต้อง
2: เยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านคุณผู้ชมหลายท่านเลยบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอยังไม่มีประสบการณ์ในการโอนเงินผิดแต่เชื่อว่าเราทุกคนมีความเสี่ยงนะคะยิ่งในยุคที่แบบมีเน็ตแบงก์กดปุ๊บโอนปั๊บสั่งของปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะทีเดียวจบนะธุรกรรมทางการเงินเดี๋ยวนี้ง่ายมากๆแล้วก็มีพร้อมเพย์เข้ามาด้วยพร้อมเพย์เดี๋ยวนี้ก็มีทั้งเบอร์โทรมีทั้งเลขบัตรประชาชนนะคะซึ่งบางทีอาจจะคลาดเคลื่อนนิดนึงแล้วก็กลายเป็นโอนผิดไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามกระบวนการที่ทางทนายจอมบอกเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทั้งผู้โอนแล้วก็ผู้รับโอนนะคะต้องไปแจ้งความเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนแล้วก็ดำเนินการให้ธนาคารเป็นสื่อกลางนะคะในการที่จะโอนเงินคืนเรานะคะตัดเงินเขาไม่ได้ว่าโอนเงินเรียกว่าตัดเงินนะคะต
3: ั
2: ดเงินผู้ที่โอนผิดมานั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่โอนผิดก็ต้องยอมรับตัวเองนะว่าเราผิดจริงๆนะคะแล้วก็ใช้เวลารอสักนิดนึงเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่ให้มิจฉาชีพเนี่ยเอากลตรงนี้เนี่ยมาแทรกแซงนะคะในชีวิตประจำวันของเราได้วันนี้หมดเวลากับหมอความแล้วนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะจะพามาพูดคุยในเรื่องกฎหมายอะไรนั้นกลับมาจะเจอกันในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความดันและกำลัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักเอาไปรักเมืองไทย
1: น่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยคร
0: ับออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: น่ารักอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: วันนี้อาจดูปกติแต่พรุ่งนี้อาจไม่ใช่รู้ภัยติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เข้าใจวางแผนเตรียมพร้อมเมื่อภัยมาร ู้ทันลดผลกระทบรอดพ้นได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนติดตามข้อมูลได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรู้ภัยเข้าใจรับมือได้
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนาซิกาบัวคุณผู้ชมค่ะเจอกันเช่นเคยที่นี่ค่ะหน้าจอช่อง Space NBT South แล้ววันนี้นี่ดูคุ้นๆเหมือนกับเกาะหนูใช่มั้ยอ่ะลูกใช่มั้ยอ๋อใช่
1: เกาะ
0: ห
1: นูเกาะหนู
0: แล้วเราจะไปที่ไหนเรามาที่สงขลาใช่ไหมคุณคุณเฮ้คุณคุณพาใช่ไหมลูก
2: เอ้า
0: หนูมาทำอะไรอ่ะ
2: คุณแม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะลูก
2: มาช่วยเด็ก
0: จะไปก้มก่อน
2: สวัสดีครับสลัมวะไลกุม
0: มาทำอะไรลูกจะช่วยเขาเหรอ
2: มาช่วยเด็กขนไม้ไม่รู้ทำอะไร
0: ว่ามีงานด้วยใช่ไหม
2: น่าจะมีงานมีงานอยู่นะครับเดี๋ยวเรียนรู้นี่จะมีงาน
0: แต่ไม่เป็นไรแต่ที่แน่ๆแม่มาจังหวัดสงขลาเนี่ยตกลงหนูไม่ทำงานหรอเนี่ย
2: แม่ก็อย่าไปบอกเขาหนูแอบนี้ว่า
0: โอเคไม่ใช่เป็นวันหยุด
2: วันหยุด
0: วันอาทิตย์ไงแต่ว่าวันนี้แม่มาจังหวัดสงขลาแม่ไม่ได้จะไปเกาะหนูเกาะแมวนะหนูมีอะไรหนูเป็นคนที่นี่ใช่ไหมลูก
2: หนูเป็นคนนครมาเติบโตสงขลาแล้วก็ไปทำงานที่ยะลาคุณแม
0: ่แสดงว่าวันนี้รายการอาซิกาบุของเราเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องราวดีๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูอาสาพาไปได้ไหม
2: วันนี้เดี๋ยวจะอาสาพาไปเป็นวันเดย์ทริปสำหรับคุณแม่เลยครับ
0: แน่นอน
2: เที่ยวรอบสุด
0: เอาให้มีสาระนะ
2: มีสาระวันนี้จะพาไปดูผ้าท
0: อ
2: พาไปดูปลากระพงเกาะยอทุกอย่างเป็น GI หมดเลย
0: แล้วเราจะแยกกันแม่ผ้าทอนี่แม่ไปได้ไหมหรือว่าหนูไปเพราะว่าเราจะได้แบบกระชับเวลาของเราแค่วันเดียวเอง
2: ได้เดี๋ยวแม่ไปผ้าทอเดี๋ยวหนูไปดูปลากระพงเดี๋ยวพาไปลงเรือ
0: แต่ว่าตอนนี้ขอชมบรรยากาศตรงนี้ก่อนได้ไหม
2: สวยมาก
0: เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันก่อนไปลูกไป
2: กีสลาลู
0: กีสลาลูเฮ้ยคุณกูอย่าคนนั้นเขามาทำอะไรอ่ะ
2: มาจะมาเที่ยวด้วยหรือเปล่าเมลอดี้สวัสดีครับ
0: ชาวต่างชาติเหรอ
2: ชาวต่างชาติ
0: How are you
2: I'm fine thank you and you
0: มากลับมาให้อภัยแล้ว

0: โอเคที่นี่ที่ไหนคะลูกเกาะยอแน่นอนว่าแม่เห็นปลาไงลูก
1: ถูกต้องที่นี่คือเกาะยอครับแม่เป็นเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบสงขลาแล้วก
0: ็
1: ที่จุดที่เรายืนตรงนี้คือเป็นปลากระพงขาวเกาะย
0: อรสชาติเป็นยังไง
1: รสชาติมันเป็นแบบว่าเป็นเนื้อสัมผัสแบบตามน้ำแม่เขาบอกอย่างนี้
0: แล้วจะพาแม่ไปไหน
1: แม่เดินมาก่อน
0: ไม่ไป
1: เราไปคุยกันตรงนี้ดีกว่ามา
0: แม่เมาเรือ
1: นี่ก็จะเป็นจุดที
0: ่
1: แบบจะเอาปลาเข้ามาง
0: ั้นช่วงนี้หนูพาแม่แล้วก็คุณผู้ชมไปล่องเรือเพื่อที่จะไปที่ที่เขาเลี้ยงปลาเขาว่าอะไรกระชังว่าอะไร
1: พาไปดูแบบเขาให้อาหารปลาการเป็นกระชังเลี้ยงปลากระพงขาวครับ
0: หนูไปนะ
1: แม่ไม่ไปหรอ
0: ไม่แม่มีนัด
1: กับ
0: เพื่อนเดี๋ยวหนูพาไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวแม่พาไปที่บ้านร่มไท
1: ร
0: แม่จะไปคุยกับเพื่อนนัดไว้
1: จัดไปแม่
0: งั้นไปเลยลูกนะโอเคนะ
1: ไปแล้วนะ
0: แยกแล้วก็แม่ไปเลย

0: น้ำเค็มกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารนะครับที่สำคัญแล้วก็ขึ้นชื่อดังไปทั่วประเทศ
1: กลายเป็นแหล่งเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปลากระพงขาวจากทะเลสาบสงขลาเป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP จากกรมประมงและขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ภายใต้ชื่อปลากระพงสามน้ำเนื่องจากถูกเลี้ยงในทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความพิเศษจากการบรรจบกันของน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยทำให้เนื้อปลามีความแน่นนุ่มลิ้นและไม่มีกลิ่นคาวเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและนอกพื้นที่และสร้างรายได้สำคัญให้แก่ชุมชนประมงท้องถิ่นการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังให้ได้ผลดีเริ่มจากการเลือกแหล่งน้ำที่มีการไหลเวียนและคุณภาพน้ำดีปล่อยลูกปลาขนาด 4-5 นิ้วที่ซื้อต่อมาจากศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลากระพงในพื้นที่ภาคใต้ในอัตราความหนาแน่น 200-500 ตัวต่อกระชังให้อาหารจำพวกปลาเป็ดและบดหรืออาหารเม็ดอย่างสม่ำเสมอใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 6-7 เดือนจนปลาโตในขณะที่ตลาดต้องการ
2: ปลานี่จะเป็นปลาของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งมาอนุบาลอยู่ที่ปัตตานีหรือสตูลแล้วก็นครอยู่รอบๆจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นผู้อนุบาลแล้วก็ส่งเข้ามาที่ขอยอเนี่ยส่งมาทะเลสาบเนี่ยขนาด 8-10 นิ้วเพราะว่าเราไม่ลงเล็กเกินไปเพราะว่าอัตราการรอดมันต่ำเราต้องลงอย่างน้อย 8-10 นิ้วค่ะ
1: หนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จคือกลุ่มลักเกาะยอซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังทะเลสาบสงขลาหมู่4 5และ8ตำบลเกาะยอใช้พื้นที่เลี้ยงรวม 4.13 ไร่จำนวน294กระชังสร้างรายได้รวม15ล้านบาทต่อปีทางกลุ่มได้พัฒนาเป็นจุดจำหน่ายปลากระพงสดและอาหารทะเลอื่นๆมีการจำหน่ายทั้งแบบหน้าท่าส่งตรงให้พ่อค้าร้านค้าในพื้นที่ขายออนไลน์และจัดแสดงสินค้านอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการตลาดกับผู้เลี้ยงปลากระพงในเกาะยอเพื่อควบคุมราคาจำหน่ายให้เหมาะสมและยั่งยืน
2: เรากำลังสร้างความรับรู้ให้กับพี่น้องบ้านเราว่าให้รู้จักของดีของบ้านเราประเทศเราเนี่ยยังมีอยู่นะอะไรเนี่ยของทะเลสาบสงขลาเนี่ยซึ่งเป็นปลาที่คือปลาจากทะเลนอกหรือปลาจากถิ่นอื่นเข้ามาอยู่ในทะเลสาบซึ่งก็จะได้รับอากาศภูมิอากาศตั้งแต่บุ้งอากาศเลือดน้ำซึ่งเราก็ไม่ได้ต้องใช้เครื่องตีน้ำซึ่งธรรมชาติทำให้เราทั้งหมดตั้งแต่น้ำตั้งแต่การหมุนเวียนของน้ำอะไรเนี่ยแล้วก็รสชาติของแตกต่างซึ่งธรรมชาติเป็นผู้สร้างให้เราทั้งหมดนะคะมันมีน้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยค่ะซึ่งก็ปลาก็มันจะอยู่ได้3น้ำแล้วทำให้เนื้อเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นๆผู้ที่รักสุขภาพอย่างเช่นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคนที่รักสุขภาพทานจะมีประโยชน์เยอะ
1: จากภูมิปัญญาการเลี้ยงในกระชังสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและเศรษฐกิจฐานรากปลากระพงเกาะยอจึงเป็นอาหารรสเลิศที่เชื่อมโยงเรื่องราวของวัฒนธรรมสายน้ำและความมุ่งมั่นของพี่น้องชาวเกาะยอจังหวัดสงขลาที่ยังคงเติบโตอย่างมั่นคงในกระแสโลกที่เปลี่ยนไป
0: เมื่อสักครู่นะครับก็เป็นกรรมวิธีนะครับการผลิตแล้วก็การแปรรูปปลากระพงขาวนะครับที่มีการจับขึ้นมาจากกระชังแล้วก็มีการส่งขายไปทั่วประเทศนะครับใครที่ว่างหรือว่าอยากมาลิ้มรสนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาในพื้นที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลากันได้เลยนะครับมาชิมแล้วอย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะครับ
3: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใส่ที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
4: Satu tempat lagi nak bawa adik kakak mari sini adik kakak di Kok Yo.Kita bawa adik kakak panggung cuma di sini kah di Klum Romsai Tambun Kok Yo Ampe Meung Jangwat Songkla เพราะที่นี่เป็นกลุ่มผ้าทอร่มใสเป็นชุมชนท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าไปข้างในนะคะนบวัดกาเกาะมาสุกิดานเลยหูน่าอยู่อ่ะน่าอยู่จริงๆคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วก็พาคุณผู้ชมเข้ามาที่กลุ่มตอนนี้

0: ออกกลุ่มลมใส่สวัสดีค่ะคุณป้าค่ะ
1: อ๋อสวัสดีค่ะลูก
0: ป้ายม
1: ท่านก้าวบุญเดชป้ายมค่ะ
0: ค่ะป้ายมกลุ่มป้ายมอยู่กลุ่มนี้นานหรือยังอ่ะ
1: ป้าโทรตั้งแต่ตั้งกลุ่มมาค่ะตั้งกลุ่มสมัยพ.ศ.45นะค่ะ
0: พ.ศ.45
1: พ.ศ.45พ.ศ.45คุณตากิ้มสินธุรัตน์เป็นผู้รวบรวมกลุ่ม
0: ค่ะ
1: ค่ะให้นางสาวจงกวนีเป็นประธาน
0: ค่ะ
1: เป็นประธานป้าช่วย
0: ป้าเป็นช่วย
1: ช่วยขาย การตลาดการตลาด
0: ป้าเป็นการตลาดนะ
1: การตลาดให้ไปทั่ว
0: ค่ะ
1: ไปทั่วประเทศโอทบทั่วใจแต่ตอนนี้ไปไม่ไหวแล้ว
0: ได้ไปเที่ยวว่างั้น
1: ไปออกบูธกับพช.
0: ค่ะ
1: พช.เป็นโอทบขึ้นทะเบียนโอทบ
0: ค่ะป้าอยู่เป็นคนที่นี่ดั้งเดิมเลย
1: ที่นี่ดั้งเดิมเลยค่ะนักศึกษามามันมาขออ
0: ันนี้คือของออเดอร์หรือว่ายังไงที่เขาสั่งไว้
1: ไม่ออเดอร์ค่ะขายเลยค่ะ
0: เพราะอันนี้คือขายเลย
1: ขายได
0: ้แล้วเขามาที่มีคนมาที่กลุ่มบ่อยไหมคะพยอง
1: ก็บ่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อืม
1: เนี่ยขายเลยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ส่วนมากที่นี่จะรับทำออเดอร์นะ
0: อืม
1: เรารับทำออเดอร
0: ์ลายที่เขานิยมที่สุดตอนนี้เป็นอะไรคะ
1: ตอนนี้ถ้าเป็นลายดั้งเดิมของกยก็คือลายราชวัตรเดี๋ยวไอ้ดูลายราชวั
0: ตรเนี่ยมาตั้งใจเนี่ยสามารถที่นี
1: ่ลายดั้งเดิมลายดั้งเดิมเดี๋ยวให้ดูนะคะ
0: ค่ะ
1: นี่ค่ะลายราชวัตร
0: เขาเรียกว่าลาย
1: นี่ลายดั้งเดิม
0: ค่ะ
1: ต่อชิ้นนี้ก็ถ้าสี่หลา
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นเนื้อเมอร์ซีไลท์หลาละ500
0: เนื้อเมอร์ซีไลท์ยังไงเราไปยกจะบอกหน่อยว่า
1: เมอร์ซีไลท์ก็เป็นป้ายขัดมันถ้าเนื้อธรรมดาก็หลาละ300
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: หลาละ300
1: หลาละ
0: 4หลาคุณก็คูณไป
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: 4หลาคุณก็คูณไป
0: 3 4
1: ธรรมดานะมันมี2เนื้อธรรมดากับเมอร์ซีไลท
0: ์ค่ะ
1: นี่คือลายราชวัตร
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะป้ายมมีความสุขไหมกับการที่เราอยู่ตรงนี
1: ้ดีค่ะชอบ
0: นี่ถ้าเราไม่ชอบเราอยู่แบบนี้ไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่อยู่ไม่ได้อะไม่ได้ไปไหนมาพอเช้าก็มา
0: แล้วป้ายมชอบไหมเวลาที่คนมีคนมาแบบแวะมาแล้วก็มาแวะมาแล้วก็มาเที่ยวที่นี่ป้ายมชอบไหม
1: ค่ะค่ะ
0: คือหมายถึงว่าเราก็ต้องต้อนรับคนตลอดเวลาใช่ไหมคะ
1: แต่คนมาได้อุดหนุนเราบ้างเราก็อยู่ได
0: ้ค่ะก็ถือว่าอันนี้เป็นรายได้ให้กับเราด้วยใช่ไหมตอนนี้ล่าสุดสมาชิกกลุ่มเราเหลือเท่าไหร่คะ
1: สมาชิกกลุ่มขึ้นทะเบียนไว้เหลือไม่กี่คนแล้วค่ะเหลือ10คนได้มั้ง
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราทำแปรรูปด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ทำแปรรูปทำเป็นหมวกทำเป็นกล่องทิชชู่ทำเป็นกระเป๋า
0: ก็มาจัดก็มาเปลี่ยน
1: จากผ้าทอจากผ้าทอเนี่ยค่ะมาเป็นกระเป๋ามาเป็นหมวก
0: นี่ลายอะไรคะ
1: อันนี้ลายดอกรถสุคน
0: อ๋อดอกรถสุคน
1: อ่านี่เป็นมาเป็นกล่องทิชชู่
0: ค่ะค่ะ
1: เป็นกล่องทิชชู
0: ่ป้ายมพูดถึงสมัยสาวๆกับณตอนนี้พอเราสูงวัยนี่มันมีความแตกต่างไหมอ่ะป้ายมความรู้สึกเรากำลังวังชาของเราม
1: ันเปลี่ยนไปเยอะเลยเราไม่ค่อยไหวแล้วอ่ะช่วงนี้
0: แล้วเมื่อก่อน
1: ถ้าไปออกบูธนั้นไปจัดบูธอะไรอยู่เนี่ยเหนื่อยไม่ไหวแล้วแต่ด้านนั่งอยู่ตรงนี
0: ้แล้ว
1: ก็ได้อยู่
0: กลุ่มของเรานี่มีอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ
1: อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยสาวๆที่หนุ่มกว่านี้ไม่มีเดี๋ยวป้าให้ดูไอ้นี
0: ้ได้
1: ป้ามีเสื้อเนี่ยค่ะเป็นเสื้อคลุม
0: อ๋อนี่เป็นเสื้อคลุม
1: ค่ะเป็นเสื้อคลุมเอ้าไหนใครพรีเซนต์ให้ดูนี่
0: อ๋อเสื้อคลุมแบบนี้
1: เสื้อคลุมค่ะ
0: น
1: ี่ค่ะแล้วก็ทำบ้าพันคอได้ด้วยถ่ายดังแบบหน่อยนี่ค่ะ
0: นี่เข้ากันเลยนะเสื้อย่ามาด้วยนี่ประยม
1: นี่ค่ะนี่ค่ะ
0: ตัวดีอ่ะเด็กอาร์โกเว
1: ตัวละ400แล้วก็ทำผ้าพันคอได้ด้วย
0: อาร์โกเป็นคลุมก็ได้
1: ทำพันคอก็ได้นี่ในผืนเดียวกันในผืนเดียวกันพับ3ครั้งพับ3ครั้งแล้วก็สอด
0: มีให้สอด
1: นี่สอดมันมีที่สอดค่ะแล้วก็จัดเราจะเอาแบบไหนเอาเล็กเอาใหญ่ก็จัดเอา
0: จัดเอาไปเมืองนอกเมืองนานี่หมดมาเลยนะอ่ะสกีน
1: ึงแล้วก็ที่มีหมวกด้วย
0: ม
1: ีหมวกด้วยค่ะเอาหมวกขอโทษ
0: เอาเป็นพรีเซนเตอร์
1: นี่เป็นหมวกด้วย
0: นี่แล้วก็มา
1: เด็กๆต่างทำได้เลยต่างทำได้เลยแล้วบอร์เดอร์ค่ะ
0: ช่วงไหนที่นักท่องเที่ยวมาเยอะที่สุด
1: ไม่ช่วงนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆแหละค่ะ
0: ปายมถ้าใครสนใจอะไรแบบนี
1: ้ถ้าสนใจก็กลุ่มบ้านทอล่มไทรตั้งอยู่บ้านเลขที่53/1หมู่ที่5ตำบลก่อยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลา0896589529
0: ค่ะเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอทีวีค่ะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับหลานๆใช่ไหมคะ
1: อยู่กับหลาน
0: สุขภาพแข็งแรง
1: ค่ะ
0: อารมณ์ดีเห็นกวาด
1: เป็นไร
0: เห็นกวาดแต่ใบมะยมนี่ไงเป็นกวาดกดไลค์ด้วยค่ะ
1: กดไลค
0: ์โอเคค่ะ

0: ขามาที่นี่ที่นี่ก็ต้องไม่พลาดก็ต้องมาเที่ยวที่นี่เขาบอกว่าชุมชนต้องเที่ยว
1: ใช
0: ่ชุมชนต้องเที่ยวไปเที่ยวได้ทั่วเลย
1: รอบเกาะเลย
0: รอบเกาะเลยนี่เหมือนเปรียบเสมือนเกาะนะ
1: ค่ะเกาะเป็นเกาะค่ะ
0: เออ
1: เกาะน้ำล้อมรอบเลย
0: ค่ะเพราะว่าไอ้ที่เราเข้ามาเส้นทางตะกี้ไม่เป็นไรเลยเชื่อมต่อกับถนนแต่ที่นี่พอมาตรงนี้ก็เหมือนกับเราอยู่เกาะเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เออแต่ว่าวันนี้อากาศร้อนหน่อยนะ
1: ร้อน
0: ที่นี่ก็มีทั้งอนามัยด้วยตะกี้เห็นผ่านโรงเรียนอยู่แถวไหนคะโรงเรียน
1: โรงเรียนผ่านมาแล้วค
0: ่
1: ะ
0: นี่เรามาเส้นทางนี
1: ้ทางนี้ก็มีค่ะโรงเรียน
0: วันนี้ยังงงกับเส้นทางอยู่เลย
1: ผ่านมาทางไหนเมื่อกี
0: ้ผ่านมาทางไหนแล้วตะกี้เราผ่านมาทางไหนอะตะกี้เส้นทางต้องบอกแล้วก็พอเรามาอีกรอบนึงเรามาไม่ถูกแล้วแหละ
1: เวียนมา
0: เออแต่คนที่นี่อัธยาศัยดีนะน่ารักทุกคนเป็นมิตรใครอยากจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะที่นี่ที่ชุมบ้านร่มไทรตำบลเกาะยอหมู่อะไรนะหมู่5ใช่มั้ยคะ
1: หม
0: ู่5
1: ท่าไ
0: ทรจะมาดูการทำงานของกลุ่มสตรีที่นี่ก็ได้แต่บางส่วนก็ทำที่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าว่าเขามาทำที่นี่มาทำเป็นช่วงไหนคะ
1: อันนี้ก็แล้วแต่ว่า
0: แล้วแต
1: ่ช่วงไหนอากาศนะ
0: โอ้จริงๆมันนั่งโมมันนั่งคุยแล้วแต่เหยียบแล้วเวลาจะคุยกันรู้เรื่องเลยเหยียบเขาเรียกว่าถีบแอร์อะไรนะถีบจากไปด้วยตกลงเขาบอกว่าตะโกนคุยทำไมถ้าไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินฉันอายุมากแล้วตอนนี้
1: เพราะว่าตอนนั้นตอนที่ว่าตอนโตป้าก็เหยียบต้องเหยียบสายกระตุกไอ้ดึงสายกระตุกไปด้วยเหยียบไอ้เท้าเหยียบไป
0: โอ้แล้วจะให้มันบาลานซ์
1: เหยียบเครื่องกี่ตอบ
0: มันเขาเรียกว่าเครื่องกีใช่ไหมไอ้เราก็เย็บจากไอ้ไม่ใช่เลยถีบจากอุ้ยเป็นการออกกำลังกายนะกระตุก
1: ไปมือทั้งเท้าไปพร้อมกัน
0: ใช่ไปพร้อมๆกันเลยพูดถึงก็มีความสุขดีนะในแบบเขาบอกว่าบางทีคนเราเนี่ยความสุขมันก็ไม่ได้อยู่ไกลเรามีความสุขกับการที่เราทำแบบนี้ดีกว่าหมายถึงว่าอาชีพมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็สิ่งที่เราชอบด้วยถ้าเราไม่รักเราไม่ชอบเราก็ทำตรงนี้ไม่ได
1: ้
0: นะว่าจะมองในเส้นแต่ละเส้นนี้อย่างตัวเองนี่ตัวเองจะไม่ถนัดเลยในงานแบบนี้ถนัดงานแบบนี้มากกว่าเฮ้ยลมเย็นจังทุเรียนมีไหมที่นี
1: ่เมื่อ
0: มีสวนของเขา
1: หลายเดือนก่อนมันเป็นมาก่อนนี้แล้วค่ะปกติมันจะเป็นช่วงนี้แต่ว่ามันคือมันเป็นมาก่อนนั้นแล้วพอถึงฤดูมันก็ไม่เป็นทีนี
0: ้เออสงสัยมันจะเป็นตอนหลงฤดู
1: เออใช่
0: ไหม
1: เออ
0: เน
1: า
0: ะ
1: ทีนี้ทุเรียนเยอะนะก็ขายกันที่ต
0: ำบลมันถูกด้วยไงตอนนี้
1: อยู่บนเขาค่ะแต่ว่าถ้าท่านอยู่ข้างบนนู้นแหละ
0: เป็นเราเป็นของคนอื่นว่างั้นไม่ใช่ของเรา

0: รออยู่บนดากะหมายถึงว่าเรารออยู่บนบกเพราะฉะนั้นลูกเป็นไงบ้างแม่ก็ลุ้นๆอยู
1: ่แม่โชคดีแล้วล่ะที่แม่ไม่ไป
0: ทำไมอ่ะมันเมาเหรอ
1: เหนื่อยมากตาลาย
0: โอเค
1: คือเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้ขึ้นอินเสิร์ตภาพนะแม่นะก็คือแบบเขากำลังให้อาหารปลาเลยเพราะว่าที่นี่ก็จะให้เป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นครับเขาบอกว่าความพิเศษมันคือเป็นปลาสามน้ำเอกลักษณ์จำง่ายๆเลยเกาะยอปลากระพงสามน้ำน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มเนื้อมันจะเด้งๆ
0: ไงตะกี้
1: เป็นไงล่ะแม่ไปไหนมาเมื่อกี้
0: ไปเพื่อน
1: เพื่อนเยอะเน
0: า
1: ะ
0: เราต้องคุยพบปะเกินนะอันนี้ก็ลูกเหมือนกันอ่ะไปก่อนกินดูลุยกินดูลุยนะกินดูลุยนะอ่ะเราเลยกลับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงศิระกรานประนตนาฏบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้

มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายทั้งด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้มาตลอดระยะเวลาอันยาวนานพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบททุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนั้นทรงเห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างขัดสนของราษฎรจำนวนมากโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ที่ทำการเกษตรได้ผลผลิตไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมให้ทำงานด้านศิลปาชีพเป็นรายได้เสริมควบคู่กับการทำเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักเพื่อเพิ่มพูนรายได้จากน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อราษฎรเหล่านั้นในพื้นที่ที่พระองค์ทรงพระดำเนินไปนั้นณบัดนี้ได้กลายเป็นที่เกิดของโครงการตามพระราชดำริกว่า900โครงการในหลายพื้นที่และมีทั้งหลากหลายสาขาอาชีพที่ล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนและถาวรโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งการดำเนินงานของแต่ละแห่งจะจัดเป็นกลุ่มต่างๆตามความเหมาะสมของท้องถิ่นแต่ละภาคเช่นศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตำตำบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางมีแผนกเครื่องปั้นดินเผาจุดเด่นของที่นี่คือนอกจากมีสมาชิกในกลุ่มมากที่สุดยังมีผลิตภัณฑ์หลากหลายออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่องได้แก่แจกันทรงสูงตกแต่งบ้านที่เน้นลวดลายเอกลักษณ์ภาคเหนือทั้งนี้จากเดิมนั้นราษฎรไม่มีทักษะความรู้ใดๆแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งครูไปฝึกอบรมจนสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆได้นอกจากนี้พระองค์ไม่เพียงจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรผลงานเท่านั้นยังพระราชทานคำแนะนำซึ่งนับเป็นขวัญกำลังใจแก่เราสมาชิกศิลปาชีพยิ่งนักส่วนภาคใต้ได้แก่ศูนย์ศิลปาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตูตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกแห่งที่เกิดขึ้นจากที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยชีวิตของราษฎรอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้สมาชิกได้รับพัฒนาศักยภาพการทำเซรามิกจนมีความรู้ความสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆที่มีคุณภาพและสวยงาม

0: ได้มากเพียงพอออกจำหน่ายและเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อมาโดยตลอด
1: ที่พระองค์ท่านได้เมตตาได้พระกรุณาให้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้อาชีพที่ว่ามั่นคงขอให้สมเด็จพระราชินีและในหลวงก็จงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานได้เป็นมิ่งขวัญชีวิตของพวกที่ลำบากยากจนได้มาอาศัยพระบารมีพระองค์ท่านอยากให้พระท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเจริญรุ่งเรืองจะได้เป็นมิ่งขวัญของประชาชน
0: และการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครประเภทผลิตภัณฑ์ของศูนย์นี้มีทั้งภาชนะที่ใช้ในครัวเรือนจนถึงของใช้ตกแต่งของที่ระลึกผลงานที่โดดเด่นของสมาชิกคือเขียนรูปลงบนภาชนะตามที่ลูกค้าสั่งได้เช่นเขียนรูปผู้ซื้อลงบนผลิตภัณฑ์ได้อย่างสวยงามส่วนผลิตภัณฑ์ที่ทำยอดจำหน่ายสูงคือชุดกาแฟเซรามิกโครงการตามพระราชดำริต่างๆในพระองค์นั้นได้สะท้อนถึงความรักความห่วงใยที่ทรงมีต่อราษฎรเสมอมาโดยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณนำมาซึ่งความสำเร็จและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรได้อย่างมั่นคงราษฎรทุกหมู่เหล่าต่างตระหนักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ภูมิใจแล้วครับที่เพิ่นมาสร้างศูนย์ส่งเสริมศิลปศิษย์พวกชาวบ้านก็มีงานทำครับกับครอบครัวก็มีอยู่มีกินอยู่ดีกินดีครับขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญพระราณไม่แข็งแรงยิ่งยืนนานครับเป็นลมโพลมใสของสาวไทยครับ
0: จากผลสำเร็จของโครงการตามพระราชดำริถึงวันนี้ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนชีวิตด้านการพัฒนาอาชีพตามพระราชประสงค์ให้แก่ผู้ยากไร้ให้ดีขึ้นเท่านั้นยังได้ขยายโอกาสไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและสามารถช่วยให้ราษฎรไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานอพยพไปทำงานต่างถิ่นเหมือนเช่นในอดีต
3: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
4: เมืองไทยน่ารัก
3: ทันทีที่เที่ยวไทย

รายการบันเทิงใต้ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินผ่านบทกลอนเพลงบอกโดยคณะเพลงบอกในจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระสถิตกลางใจประชาราษฎร์ตราบนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าเพลงบอกปรีชาถูกยัน

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: ใครจะคิดเขาว่าใบไม้ที่ร่วงอยู่รอบบ้านจะกลายเป็นสีสันบนผืนผ้าและกลายเป็นแฟชั่นที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนรอบภูมิภาควันนี้ฟันจะพาไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนเล็กๆในจังหวัดชุมพรค่ะที่เปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามอง
1: หลายคนอาจมองว่าการออกแบบนะคะจะต้องอยู่ในห้องออกแบบ

0: ้นแต่ที่นี่ค่ะกับวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนนะคะตรงนี้การออกแบบของเขาเนี่ยอยู่ที่ต้นไม้ใบหญ้ารวมไปถึงดินด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะฟังก็ได้อยู่กับผู้ดูแลวิสาหกิจชุมชนของเรานะคะพี่ออสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ออสคะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าจากทางวิสาหกิจชุมชนหมดเลย
1: ครับ
0: ทำเองหมดเล
1: ท
0: ย
1: ำเองหมดเลยผลิตเองดีไซน์เอง
0: ค่ะตั้งแต่คิดลาย
1: ค
0: เ
1: ิ
0: อ
1: ดลาย
0: ง
1: เอง
0: ทำสีเอ
1: ท
0: ง
1: ำสีเอง
0: ตัดเย็บ
1: ตัดเย็บเอง
0: ออกแบบเองด้วย
1: ออกแบบเองแฟนเป็นดีไซเนอร์ครับแฟ
0: อ
1: น
0: ๋อแฟนเป็น
1: พี่แอน
0: ดี
1: เป็
0: ไซ
1: นดีไซ
0: เน
1: เน
0: ออ
1: ร์คร
0: ร
1: ับ
0: ์นะคะที่เห็นทั้งหมด
1: ท
0: แล้ว
1: ำ
0: เ
1: เ
0: ห
1: อ
0: ็นบ
1: ง
0: อกว่าอันนี้วาดเองด้วว ย
1: าดเอง
0: โอ
1: แฟ
0: ้โ
1: น
0: ห
1: วาดเอง
0: นะคะแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของที่นี่เลยก็คือสี
1: สีธรรมชาติครับ
0: เดี๋ยวให้พี่ออสช่วยบอกทีละชิ้นสักนิดนึงว่าอันไหนท
1: ส
0: ี่
1: วนจะเป็นดินแดงแถว
0: อ
1: นี้
0: ื
1: จะเป็นดินแด
0: ม
1: งเป็นดินแด
0: ด
1: ง
0: ิน
1: ครั
0: ท
1: บ
0: ี่เราเอามาชง
1: ใช
0: ต
1: ่
0: อน
1: เป็น
0: เด็ก
1: เด็กๆเล่นติดเสื้อนั่นแหละครับ
0: ค่ะก็มันสีแบบออกเหมือนชายเย็น
1: ครับ
0: วันนี้เราก็เลยแปลง
1: แปลงร่าง
0: มา
1: ให
0: เ
1: ้
0: ป็น
1: มั
0: แบ
1: น
0: บ
1: เป็น
0: นี้
1: ดิน
0: อืมแล้วนี่ถ้าซักหลุดไหมคะพี
1: ไ
0: ่
1: ม
0: อ
1: ่ห
0: อ
1: ลุ
0: ส
1: ดแล้วครับเพราะ
0: ไ
1: เ
0: ม
1: รา
0: ่หล
1: ฟ
0: ุ
1: ิ
0: ด
1: ก
0: แล้
1: แ
0: ว
1: ล้ว
0: อ๋อเราได้แนวคิดที่จะแบบใช้ดินใช้พวกสีจากธรรมชาติแบบนี้มาจากอะไรคะ
1: ปกติเนี่ยไอ้บริบทของพื้นที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันบ้านเรามีมังคุดที่เราทานทิ้ง
0: ค
1: มี
0: ่ะ
1: เปลือกเงาะมีใบแล้วก็เพกาเนี่ยของเราก็จะมีต้นเพกาอยู่เต็มไปหมดครับแล้วก็มีส่วนมากใบอย่างใบหูกวางเนี่ยผมก็จะไปเอาที่วัดบ้างที่โรงเรียนบ้างเพราะวันเราไม่นิยมปลูก
0: ค่ะ
1: ใบหูกวางอะ
0: ก็
1: ครับ
0: ไปเก็บมาท
1: ครับแล้
0: ำ
1: ว
0: เหมือนกั
1: ม
0: น
1: ีต้นสักจะมีใบสัก
0: มีใบสักด้วยอันไหนที่เป็นสีจากใบสักมั้
1: ส
0: ง
1: ี
0: คะ
1: ใบสักนั้นก็จะเป็นสีใบสักมันจะเป็นสีพวกนี้แหละครับ
0: ก็จะเป็นสีออกมน
1: ไม่ไม่มันไม่หมดนะเป็นสีชมพู
0: อ๋อเป็นสีชมพู
1: ครับแต่ว่ามันอยู่ที่เราฟิก
0: แล้
1: น
0: ว
1: ี่
0: แต
1: บา
0: ่
1: งที
0: ว่าเราจะฟิก
1: เร
0: ให
1: า
0: ้มัน
1: เ
0: อ
1: ร
0: อ
1: าก
0: มาม
1: าย
0: ั
1: ท
0: งไง
1: ำดอกเพราะตัวฟิกเราก็จะมีอยู่มีเขาเรียกว่าอะไร

0: นี่ไม
1: อ
0: ่ได้
1: อ
0: นั่นนะครับแต่ว่าแล้วก็เราส่งออกไปทางแอฟริกาแต่สัญญาปากเปล่าแต่เวลาไปเจอแอฟริกาไปเจอไนจีเรียเนี่ยถ้าเราพูดถ้าแฟนพูดฟังไม่ได้ก็จะหาล่าม
1: อ๋อก็จะมีล่า
0: แล้
1: ม
0: วก็จะสั่งแล้วเขาก็จะมัดจําไว้ทีหลังเวลามัดจําเสร็จเขาก็ไม่มาเอาสักทีอ่ะ
1: อ๋อ
0: ทิ้งเวลานาน
1: ก็เลยเกิดเป็นปัญหา
0: ครับ
1: ขึ้
0: ม
1: น
0: ี
1: ม
0: ป
1: า
0: ัญหาขึ้นมาว่าวันหลังเขาก็จะส่งคนมาซื้อสต็อกเราเพราะว่าสต็อกที่เราขายมันก็จะไม่ได้กําไรแล้ว
1: ค่ะ
0: มันมีปัญหาแบบอย่างนั้นมาแล้วก็แฟนก็หลังไม่ได้ทำโมเดิร์นเทรดเสร็จแล้วก็มาทํามาเป็นบริษัทหนึ่งที่ว่าอยู่ในโบเบ้แล้วทีนี้เขาก็ป้อนงานให้เราทําเรื่อยมีโรงงานแล้วก็ป้อนทําทีนี้พอดีที่บ้านอ่ะมันเกิดน้ําท่วมช่วง54ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เราจะมาอยู่บ้านทีนี้บริษัทเขาบอกว่าถ้าจะมาเย็บที่บ้านก็ได้แล้วก็ฝึกคนแถวนี้แหละมาเย็บจากห้องนี้แหละที่พ่อแม่ทําให้แล้วก็พามาเย็บที่บ้านนั่นแหละแล้วนานเข้าแล้วก็จะมีปัญหาอีกเพราะบริบทของคนในภาคใต้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเขาไม่ได้มีเฉพาะงานเหมือนทางภาคทา
1: ใ
0: ง
1: ช
0: อี
1: ่
0: สานทางภาคเหนือทางที่ว่า
1: ค่ะ
0: พอฤดูทำนาเสร็จแล้วก็เริ่มอยู่เฉยๆแล้วแต่ที่นี่เขาเดี๋ยวจะมีงานบวชงานแต่งก็มีปัญหากับเราอีกเพราะว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเวลาที่เราทําอ่ะมันกําหนดไม่ได้
1: ค่ะ
0: ก็เลยต้องหยุดพอหยุดเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็หันมาทําไปเข้าโอท็อปก็ทําเสื้อผ้าเด็กได้สีดาวมาเสื้อผ้าเด็กอ่ะครับแล้วก็มีผ่านมาตรฐานก่อนที่เราจะมีดาวเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานทุกครั้ง
1: อือ
0: ุตสาหกรรมมาตรฐานมพช.เราครับ
1: ค่ะ
0: นะครับจุ
1: ก
0: ด
1: ็
0: เร
1: เ
0: ิ
1: ล
0: ่ม
1: ย
0: ต้
1: เ
0: น
1: ป็น
0: ครับ
1: จุดเริ่มต้
0: เ
1: น
0: ริ่มต้นที่
1: ถ
0: มา
1: ือ
0: ท
1: ว่า
0: ำต
1: ใ
0: ร
1: ช
0: ง
1: ้
0: นี้
1: เวลาหลายขั้นตอ
0: หลาน ยขั้นต
1: ใช
0: อ
1: ้
0: น
1: เวลานานไหมคะกว่าจะมาเป็นวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบัน
0: เมื่อแรกๆผมก็ไม่ได้จดเพราะว่าเมื่อเกษตรอะเวลาเขาจะจดเนี่ยเขาจะดูว่าเออเราจดเพื่ออะไรจดไปทําไม
1: ค่ะ
0: จดหางบประมาณไหมมันก็มีเอออะไรอะวิสาหกิจชุมชนต่างๆอะที่แบบว่ามันก็จะล้างไปโดยพอจดเสร็จแล้วก็
1: แล้
0: ก
1: ว
0: ลุ่
1: ก
0: ม
1: ็หายไป
0: มันก็หายกลุ่มมันก็ที่ทางใต้เขาเรียกว่ากลุ่มนะไม่ใช่กลุ่ม
1: ค่ะ
0: คือกลายเป็นกลุ่
1: ค
0: ม
1: ืออาจจะอยู่แบ
0: ค
1: บ
0: ือ
1: ไม่ยั่งย
0: มัน
1: ื
0: ไม่
1: น
0: ไม่ได้ไม่บริบทของคนทางบ้านเราเนี่ยมัน
1: ค
0: ไม
1: ่
0: ่
1: ะ
0: เหมือนทางที่อื่นคือว่าผู้พับผู้พับผู้พับหมายถึงว่าง
1: ค
0: าน
1: ่ะ
0: ข้างมันจึงไม่
1: อา
0: ไ
1: จ
0: หว
1: จะด้วยความที่แบบบ้านเรามีสวนมีผล
0: คร
1: ไ
0: ั
1: ม
0: บ
1: ้อะไร
0: ใช
1: หลา
0: ่
1: ยๆอย่าง
0: มันต
1: ด
0: ้อง
1: ้ว
0: ม
1: ย
0: ีเขาต้องมีปาล์มตัด
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ขาต้องมีเวลาที่ค่อนข้างคือจะทำเราให้เราได้ก็คือเวลากลางคืนกลางคืนเนี่ยนี่อย่างน้องเนี่ยที่มาช่วยเนี่ยกลางวันเช้าก็กรีดยางเช้าแล้วก็ให้มาก็มาตอนบ่ายก็มาตอนนี้ก็ได้มาอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ยนั่งตัดขี้ได้มีคิวซีเก
1: ค่ะ
0: คิวซีทั้ง
1: ม
0: หล
1: ี
0: าย
1: แบ
0: เนี
1: บ
0: ่ย
1: คิวซี
0: คิวซีตัดขี้ได้ให้แล้วนั่งคุยกันก็ได้นี่ครับนั่นแหละ
1: ถ้าถามว่าแพรไหมสินเขาสวนคำนี้มีที่มาที่ไปยังไงค
0: เอ
1: ะ
0: อจริงๆอยากได้ลูกสาวแล้วทำเสื้อผ้าเด็กผู้หญิง
1: ค่ะ
0: เวลาเราลองเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงจะให้ลูกชายเป็นคนลองแล้วเวลาเราต้องปิดตาก่อนว่าเอ้ยทำยังไงเพราะน้องก็จะเขินว่าไม่ให้ใส่ชุดผู้หญิงเนี่ยเขิน
1: ค่ะ
0: คือลองอ่ะนั่นแหละมันก็เริ่มต้นมาพอคิดได้ว่ามันเราก็ทํากิจกรรมไหมคือมันแพรแล้วเมื่อก่อนช่วงก่อนเนี่ยผมเลี้ยงไหมด้วย
1: อ๋อ
0: ปู่หมอเลี้ยงไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าไม่ได้ทอผ้าไม่ได้ผลิตให้ขายให้เครื่องสําอางเป็นโปรตีนไหมเราขายเขาเรียกว่าขายเปลือกไหมคือเราตัดเอาดักแด้ต้มขายแล้วแล้วก็ขายรัง
1: ค่ะ
0: ครับทีนี้เป็นมีปัญหาอีกว่าบ้านเราเนี่ยเขาทําทุเรียนไหมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นบริสุทธิ์แม้แต่น้ํายาที่เราปรับผ้านุ่มเลยเข้าไปในโรงไหมไม่ได้
1: อ๋อเข
0: บ
1: ้า
0: ุ
1: ไ
0: ห
1: ป
0: รี่
1: ไม่
0: ท
1: ไ
0: ี
1: ด
0: ่
1: ้เลย
0: ครับบุหรี่ที่สูบก็เข้าไม่ได้
1: ค
0: เพ
1: ่
0: ระ าะไหมมันจะไม่ทํารังครับแล้วทีนี้ปัญหาอย่างนึงคือว่าพื้นที่เราเนี่ยมอนอ่ะมันพื้นที่ผมไม่พอต้องผมจะเอาต้องไปเอาที่ศูนย์มอนแล้วมันช่วงนี้ไป40กว่าพอมาคันรถหนึ่งวันหนึ่งกินหมดหนอนอ่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละมันก็มีปัญหาอะไรหยุดหลังก็เลยมาทําเสื้อผ้าอย่างเงี้ยทําแต่เสื้อผ้าเนี่ยทำมานานแล้ว
1: ค่ะ
0: ในที่ว่าแฟนเป็นดีไซเนอร์เก่าก็ช่วยเหลือรัฐบาลอ่ะรัฐบาลให้ทําอะไรก็ทําแค
1: อ
0: ่
1: ๋อ
0: นั้นแหล
1: ก
0: ะ
1: ็
0: ครั
1: เ
0: บ
1: ลยเอาชื่อที่เราเคยทำไหม
0: ครับ
1: มารวมกลายเป็น
0: แพ
1: แพ
0: ร
1: ร
0: ไห
1: ไ
0: ม
1: หมสิน
0: เสื
1: ข
0: ้อ
1: อง
0: ผ
1: ส
0: ้า
1: วน
0: เราก็แพรไหมสินเก่าสวน
1: แล้วแนวคิดที่เอาใบไม้เอาดินเอาของจากวัสดุรอบๆข้างแบบนี้มาทำเกิดจากอะไรคะ
0: คือว่าแต่ละที่ก็ที่มันไม่เหมือนกันบางที่ก็จะเป็นยางกล้วย
1: ค่ะ
0: แต่ยางผมก็ลองมาหมดแล้วอ่ะบางทียางกล้วยเนี่ยที่ว่าสีสวยๆเนี่ยเราทําแล้วมันไม่ขึ้น

0: ก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆครับกว่าเราจะได้พวกนี้ก็มีหลายอาจารย์ที่มาสอนเพราะว่าสีธรรมชาตินี่เป็นอะไรที่ยากมากครับ
1: ค่ะ
0: คือว่าไม่มันไม่คุมได้เราจะเอาสีเดิมเหมือนเดิมฟิกก็ไม่ได้มันไม่ใช่เคมีมันก็เลยแต่ว่าใบเพกาอะไรหูกวางนี่เราก็หาง่ายๆครับอย่างใบเหลียงที่เขาใช้ก็มันก็ได้แต่อย่างเป็นอีโคปิ้นเนี่ยแล้วในสวนเราเนี่ยก็มีหลายอย่างที่เราสามารถเอามานึ่งได้แต่ทีนี
1: ้
0: ครับนึ่งเป็นอีโคปิ้น
1: อ๋อก็คือมีคนมาสอนเราถึงที่นี่ในเรื่องของการใช้สีธรรมชาติ
0: ครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เก่งมาก
1: ค่ะ
0: เพราะอาจารย์ที่มาสอนก็เวลามันสั้นอย่างเขามา3วันเนี่ยก็สอนน้องๆไปบางทีจะอาสาสอนแต่ต้มเนี่ยสมมุติจะเป็นสีพื้นนี่สีจะใบหูกวางพอเราฟิกแล้วมันไม่ไปแล้วมันไม่ไปสีอื่น
1: ค่ะก็เลยมาคิดค้นแบบใหม่แต่ที่แปลกใจก็คือดินอันนี้มาได้ยังไงคะ
0: ดินนี่คือว่าปกติเนี่ยดินที่อื่นมันจะไม่แดง
1: ค่ะ
0: ดินเขาเนี่ยจะเป็นดินแดงเพราะเริ่มจากแฟนแหละแฟนบอกว่าไปโรงเรียนแล้วก็เสื้อมเลอะถ้ามันไม่ออกซ้ำมันซักไม่ออกสีจากดินก็เราก็ลองดูว่าถ้าเอามาย้อมผ้าเนี่ยจะอันนี้ไหมอันนี้คือการหมักไม่ได้ดิน
1: อ๋ออันนี้คือการหมัก
0: ครับหมายถึงเอาดินใส่ในถังแล้วก็เอาแช่ไว
1: ้ค่ะแล้วก็เอามาวาดลวดลาย
0: ไม่เราต้องวาดก่อน
1: อ๋อต้องวาดก่อน
0: เพราะว่าพวกนี้มันเป็นเทียน
1: ฮะ
0: เราทำงานกับเทียนก็ลำบากอีกเพราะว่าเทียนมันไม่เหมือนกับสีที่เขาย้อมเขาเพ้นท์คือว่าเพ้นท์นี่เราไม่ต้องต้มแล้วแต่นี่เราต้องต้มเทียนออกก็เริ่มจากเนี่ยลายอัตลักษณ์ก็คือเม็ดดอกกาแฟใบกาแฟแล้วก็แฟนไปรับลายพระราชทานมาแล้วก็ปีนึงก็เปลี่ยนทีนึงปีนึงก็เปลี่ยนทีนึงนี่ของล่าสุด
1: ค่ะลวดลายหลักๆเลยของที่นี่เราชูตัวไหนเป็นอัตลักษณ์คะ
0: เขาเรียกว่าที่นี่ไอ้ดอกประจำจังหวัดก็เป็นพุทธรักษาแล้วก็จะมีดอกกาแฟใบกาแฟที่เราทำนี่แหละครับดอกกาแฟแล้วก็มีกล้วยเล็บมือนางกล้วยเล็บนางก็จะเป็นสมัครแฟนก็จะเป็นใบกล้วยเล็บมือนางก็
1: เหมือนกับว่าเราเอาลายที่เราเห็นที่เป็นลายแบบท้องถิ่นนี้ใช่ไหมคะ
0: อันนี้ใบดอกพริก
1: เอามาผสมรวมกันให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นผ้าที่เล่าเรื่องราวของชุมชนได้
0: ใช่ครับมันจะเป็นอัตลักษณ์ไทยอัตลักษณ์มันส่วนใหญ่ก็ทางอีกเจ้านึงก็จะมีอัตลักษณ์ของมันจะไม่ซ้ำกัน
1: ก็จะไม่เหมือนก
0: ันเขาจะให้เราเลือกระหว่างบางคนก็เป็นเม็ดกาแฟ
1: ค่ะ
0: เราแบกาแฟแล้วก็ไอ้ส่วนใหญ่ก็บางทีแฟนก็วาดเองโดยที่แบบว่าไม่ได้ระบุมากส่วนใหญ่เขาจะให้ 20% ของลายอัตลักษณ์ที่เหลือเป็นลายพระราชทานเวลางานประกวดอ่ะเพราะว่าราชการ
1: ก็เหมือนเอามาผสมผสานกัน
0: ผสมผสานกัน
1: ที่นี่ก็มีประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลด้วย
0: ครับมันก็แฟนเคยรับรางวัลระดับเขตหมายถึงการเขาเรียกว่าหมายถึงการที่นำเงินของสตรีอ่
1: ะ
0: มาบูรณาการเสื้อผ้าแล้วเนี่ยมันเขาว่าที่นั่นเขาก็จะมีเงินกู้สตรีบทบาทสตรีอ่ะเพื่อนำมาทำผลิตสินค้าเราเนี่ยตอนเราเขียนโครงการเข้าไปแล้วพอเราชนะระดับจังหวัดเสร็จแล้วก็ต้องประกวดระดับเขตทีนี้ก็ไปชนะระดับเขตก็เคยไปรับโล่ที่กรุงเทพเหมือนวันนี้ที่เขาไปกันเนี่ยเขาก็จะรับโล่
1: นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะมาเป็นผ้าชิ้นๆแล้วก็มีลวดลายสวยงามรวมไปถึงกระเป๋าสวยๆแบบนี้นะคะเราไปดูกันว่ามีขั้นตอนในการย้อมแล้วก็การตัดเย็บเนี่ยยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ออสพาไปชมใช่ไหมคะ
0: เย็บน้องจะเย็บอยู่ข้างในส่วนหนึ่งจะอยู่ฝั่งโน้นเวลาตัดเนี่ยเขาจะตัดจากที่นี่เสร็จแล้วก็ให้น้องมาเย็บครับ
1: โอเคนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าที่วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะเริ่มจากตรงย้อมก่อนใช่ไหมคะพี่ออสเดี๋ยวไปดูที่โรงย้อมนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไหมสินเขาสวนค่ะ

0: ตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงย้อมนะคะวันนี้ที่เราจะทำก็คือเป็นมัดย้อมใช่ไหมคะพี่ออฟมัดย้อมนี้เนี่ยใช้สีธรรมชาติ
1: สีธรรมชาตินี่คือจากใบสัก
0: สีจากใบสักก็จะออกมาสีม่วง
1: สีใบสักเนี่ยมันจะมี2ใบสักแห้งก็ใช้ได้ใบสักดิบก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นอย่างอีโคพินเนี่ยถ้าสีเข้มก็คือจากยอดก็จะเข้มมากส่วนใบหมายถึงว่าใบ 2-3 ใบล่างนั้นก็จะจืดจะน้อย
0: ก็จะจางลงไปนิดนึงวันนี้สีใบสักของเราเป็นสดหรือว่าแห้งคะ
1: สดฮะ
0: สีใบสักสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมารูปร่างหน้าตายังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มได้เลยใช่ไหมคะ
1: ค่อยๆใส่ไป
0: ใส่เลยนะ
1: ใส่เบาๆลง
0: โอ
1: ้แต่ว่ามัน
0: ตัวที่
1: สีมันสีธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไม่เอาละน้องค่อยเลย
0: มันใช้เวลานานไหมคะพี่ออด
1: ใช้เวลาประมาณตามที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น10-20นาทีอ่ะ
0: เนาะ10-20นาทีก็ถือว่าไม่นาน
1: ไม่ได้นาน
0: วันนี้มัดแบบลายแบบง่ายๆแล้วก็มาจุ่มให้ดูนะคะว่าสีธรรมชาติสีใบสักเนี่ยออกมาแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนมีสีที่แบบสวยขนาดไหนถึงแม้ว่าจะเป็นสีธรรมชาติใบสักที่หาได้ไม่
1: ยาก
0: ที่นี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะออกมาก็จะสีประมาณนี้แหละค่ะ
1: นี่อันนี้เป็นอีโคพิ้นก็จะ
0: ก็จะเห็นเป็นถ้าอีโคพิ้นเนี่ยก็คือจะเห็นเป็นลายแล้วก็เขาจะใช้ในการนึ่งแต่วันนี้เราทำเป็นมัดย้อมนะคะพี่ออดก็ทำการมัดให้เป็นลวดลายแบบง่ายๆแล้วก็มาลองทำให้คุณผู้ชมดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสีผ้ามัดย้อมนะคะเสื้อมัดย้อมสีจากใบสักเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอกันสักครู่แล้วก็มาดูกันค่ะ

0: อนนี้นะคะก็ได้ผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกใบสักเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้นะคะพอต้มเสร็จแล้วค่ะพี่ออสเราจะเข้าไปทำการฟิกฟิกวันนี้เราจะมีน้ำจากสนิมเหล็กกับอะไรนะคะปูนแดง
1: น้ำปูนแดง
0: เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าการฟิกของเราจะทำยังไงแล้วก็จะมีขั้นตอนยังไงบ้างการฟิกนี่หมายถึงว่าจะทำให้สีมันอยู่คงทนใช่ไหมคะ
1: ธรรมชาติฟิกธรรมชาติ
0: ฟิกจากธรรมชาติเลยน้ำสนิมเหล็กก็คือเอาตะปูเอาเหล็กต่างๆมาแช่แล้วก็เอาน้ำออกมา
1: จะมีกลิ่นของเหล็กอยู
0: ่มันจะต่างกันไหมคะพี่ออสระหว่างฟิกกับปูนแดงกับฟิกกับสีสนิม
1: ต่างถ้าเป็นบางตัวก็จะสีก็จะเปลี่ยน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้พี่จุ่มสนิมเหล็กก่อน
0: อันนั้นจะเป็นสนิมเหล็กวันนี้2ตัวเราจะจุ่มต่างกันนะคะอันนึงจะจุ่มปูนแดงอันนึงจะจุ่มเป็นสนิมเหล็กแช่นานไหมคะ
1: ไม่นานครับปกติเนี่ยจะเป็นผ้าผืนตรงนั้นแล้วก็เราแช่แป๊บเดียวแล้วก็ขึ้น
0: ตากก็คือแค่แบบจุ่มๆแล้วก็เอาขึ้นได้เลย
1: แต่สีมันก็จะไม่ต่างมากไม่เปลี่ยน
0: สีไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะมาดูความแตกต่างแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ออสลองอธิบายว่า
1: อันนี้จะเป็นอันนี้มันจะเข้มขึ้นสนิมเหล็ก
0: อ๋อถ้าสนิมเหล็กมันจะเข้มขึ้น
1: จะเป็นม่วง
0: แล้วก็ถ้าเป็นปูนแดงจะยังสีเหมือนเดิม
1: ตุ่น
0: ๆก็คือสีไม่ได้ต่างอะไรกันแล้วอันนี้เราแกะได้เลยไหมคะพี่ออสหรือว่าเราต้องมัดเอาไว้ก่อน
1: ก็จริงๆเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วเราก็แกะเดี๋ยวไปแกะข้างบนก็ได้รอให้น้ำมันจริงๆมันก็แกะได้เพราะว่ามันไม่ได้อันนี้อะไรแล้วเพราะว่าสีมันก็ไม่ซึมแล้วถ้าเราฟิกแล้ว
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปแกะด้านบนนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเรายังมีโรงงานที่ตัดเย็บนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดเย็บกระเป๋าเอาผ้านู่นนี่นั่นมาทำเดี๋ยวอยู่ข้างบนกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปชมด้านบนนะคะของวิสาหกิจชุมชนแพร่ไม้สินเขาสวนกันต่อเลยค่ะ

0: ตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องตัดเย็
1: บ
0: ใช่ไหมคะอันนี้คือกำลังเย็บกระเป๋าอยู่เลยใช่ไหมคะพี่ออนเนี่ยกระเป๋าแบบที่เราเห็นข้างหน้
1: า
0: เมื่อสักครู่ถ้าถามถึงจุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนของเราในมุมของพี่ออนแล้วจุดแข็งของเราคืออะไรคะ
1: จุดแข็งของเราคือว่าต่างกับวิสาหกิจอื่นเพราะจุดแข็งเราคือว่าตัวประธานวิสาหกิจเองเป็นดีไซเนอร์เก่าสามารถออกแบบหรือว่าลูกค้าต้องการสิ่งไหนก็ทำได้ทุกอย่าง
0: เราไม่ต้องไปจ้าง
1: เราไม่ต้องไปจ้างใครไม่ต้องแต่ว่าเราก็มีช่างของเรานี่แหละ
0: ค่ะ
1: เราก็จะจ่ายเป็นงานชิ้นเป็นอะไรงานเป็นรายวันบ้างแล้วแต่งานบางทีไปยกกรข้างนอกก็พาน้องไปด้วยแล้วก็เพื่อไปเป็นผู้ช่วยเพราะว่าเราไปสอนที่ป่ากล้วยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะนักเรียนต้อง 4-50 คนต้องมีผู้ช่วยสอนไม่งั้นมันต้องมาช่วยเย็บเพราะเนาะเขาเย็บไม่เป็นเลยที่นู่นอ่ะ
0: อ๋อคือเราไปสอนเขาเย็บ
1: สอนเย็บด้วยสอนทําแพทเทิร์นให้ทํากระเป๋าด้วยตอนนี้เขาก็ทําได้หมดแล้วทุกคนทํากระเป๋าเอง
0: สอนตั้งแต่แบบวางแพทเทิร์น
1: วางแพทเทิร์นขึ้นมาแล้วก็สอนเย็บให้น้องสอนเย็บก็จะในวิสาหกิจของเขาก็จะมีคนเป็นอยู่มั่งเย็บผ้าจากกรุงเทพมาอย่างเงี้ยแล้วก็คนนั้นก็จะเป็นหลักอยู่

0: ราก็ไปถ่ายทอดให้มีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของการออกแบบเราไปถ่ายทอดยังไงให้เขาบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่การออกแบบอะเราถามความต้องการเขาก่อนว่าเขาจะเอาอะไรเขาจะเอากระเป๋าเราก็ทำตัวอย่างให้ก่อนเอาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ทำแพทเทิร์นไปให้เขาเลยทำแพทเทิร์นไปให้เขาแล้วเขาให้คนทุกคนตัดแล้วเขาก็เหมือนกันตัดเสื้อก็เหมือนกันเขาไม่มีจักรหักกระดุมใช่ไหมเขาต้องสอยมือว่าป้าทั้งหลายต้องนั่งสอยมือแต่ทั้งนั้นเป็นคนอีสานทั้งหมดทางปากกล้วยจะมีความเข้มแข็ง
0: ถ้าเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นแล้วแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยเราก็จะนึกถึงคำว่าการส่งเสริมอัตลักษณ์ให้คนได้เห็นได้รู้จักกับแฟชั่นในพื้นถิ่นมากขึ้นอยู่แล้วอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ในมุมของพี่ออสที่มากกว่าการที่จะให้คนได้รู้จักแฟชั่นท้องถิ่นของเราได้รู้จักอัตลักษณ์ของเราคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยค่ะส่งเสริมในเรื่องของอัตลักษณ์พื้นถิ่นในเรื่องของท้องถิ่นของเรายังไงบ้าง
1: ก็ทางใต้เราเนี่ยทั้งงานบวชงานแต่งก็จะอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: หมายถึงบางทีก็งานด่วน 3-4 วันน่ะ30ตัวพี่แอนก็สามารถเร่งให้ได้หมายถึงว่าเสื้อทีมเสื้อสตรีทั้งหลายที่ทำมาเพราะว่าเราทำตรงนี้เราสกรีนให้ด้วย
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เราจะสกรีนแต่ว่าถ้าหลายสีก็เราก็ต้องไปหาข้างนอกอย่างงานแม่บ้านมหาไทยเนี่ยเราก็ต้องไปจ้างร้านทำเพื่อไอตัวสกรีนมันจะได้เพราะมันไปทั้งประเทศเพราะว่านายบอกว่าของไปกรมนะต้องทำให้ดีว่าอย่างนั้น
0: ทำให้เขารู้จักพื้นถิ่นเรามากขึ้นไหมคะ
1: รู้จักพื้นถิ่นถ้าเป็นกระเป๋าเป้ก็จะที่เราทำก็จะมีเราที่เดียวที่เราทำขึ้นมา
0: เหมือนเวลาเราเอากระเป๋าของเราไปออกบูธไปจับบูธในที่ต่างๆผลตอบรับจากคนที่เข้าชมบูธเราเนี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้าง
1: ก็ปกติเขาก็ไม่คิดว่าเราจะทำกันเองที่นี่
0: ค่ะ
1: เขาเย็บเองทำเองทุกอย่างเขา
0: ค่ะ
1: นายทั้งหลายมาถ้ามาจากที่อื่นเขาจะถามว่าทำเองเหรอทุกอย่างนะครับผ้าก็เราก็ทำเองผ้าเราทำเอง
0: เราเริ่มจากผ้าทำเองวางแพทเทิร์นเอง
1: วางแพทเทิร์นเอง
0: ตัดเย
1: ็บเอง
0: ด้วยเรียกว่าที่นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ช่วยส่งเสริมชุมชนได้เหมือนกันนอกจากจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของแฟชั่นทราบมาว่ายังส่งเสริมในเรื่องของรายได
1: ้รายได้แรงงาน
0: ยังไง
1: ก็เป็นอาชีพเป็นงานอดิเรกสำหรับอาชีพเสริมอย่างน้อยเนี่ยก็กรีดยางมาแล้วตัดกรีดยางทั้งตัดปาล์ม
0: ค่ะ
1: ยังรับจ้างสวนผู้อื่นด้วยแต่กรีดยางอ่ะนั่นแหละแล้วว่างก็มาเย็บแต่น้อยก็ที่บ้านก็มีจัดเมื่อก่อนที่นี่เราใช้ของบริษัทตีเราก็จะซื้อจักให้ซื้อจักพงจักเย็บให้ไปไว้ที่บ้านเลยไม่ต้องมา
0: อ๋อคือเราซื้อให้เขา
1: ไม่ใช่ไม่ได้ซื้อให้เขาหมายถึงว่าใช้เงินบริษัทตี
0: อ
1: ่ะซื้อกันเองแล้วก็จ่ายเงินกู้มันล้านละมันไม่ได้มันถูกไงบริษัทตีอ่ะ
0: ค่ะ
1: แสนละบาทแสนละสลึง
0: ก็ถือว่าช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในชุมชนใช่ไหมคะที่มาทำงานที
1: ่นี่ก็น้อยนี่ก็อยู่ต่างตำบลนะแต่ไม่อยู่ตำบลเดียวกันแต่ตำบลเดียวกันก็มีอยู่หลายบ้านเหมือนกันครับ
0: แล้วไปรู้จักกันมาได้ยังไงคะ
1: เป็นน้องสะใภ
0: ้อ๋อเป็นน้อง
1: เป็นลูกพี่ลูกน้อง
0: ก็เลยพามาทำงาน
1: ก็เมื่อก่อนก็ที่นี่ทำจับเป็น10ตัวทำกับข้าวเลี้ยงทุกวันแต่เมื่อก่อนไฟดับเดี๋ยวก็ดับมันจ้างไปรายวันก็ไม่ได้
0: ค่ะ
1: ลำบากนี่ยังดีขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนไฟดับบ่อยเลยแต่นี้ดีขึ้นเยอะ
0: ค่ะก็ถือว่าวิสาหกิจชุมชนนะคะแพรหมายสินเขาสวนที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะที่นี่เนี่ยก็ถือว่าวันนี้ได้มาเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนเลยได้รับชมว่าจุดเริ่มต้นนะคะจากที่เคยไปทำงานจ้างคนอื่นวันนึงหันกลับมาเพื่อที่จะส่งเสริมท้องถิ่นเป็นซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นให้กับชุมชนที่ตัวเองวางหลักรากฐานพื้นถิ่นอยู่ที่นี่หนึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มวิสาหกิจค่ะที่จะช่วยให้คน
2: เพียงครั้งเดียวในโลกค่ะไม่มีผืนไหนเหมือนกันเพราะธรรมชาติเป็นผู้ออกแบบร่วมกับเสื้อผ้าราคาแพงเสมอไปแต่คือเรื่องราวที่ผู้คนเลือกพกพาไปในทุกวันกลายเป็นงานแฟชั่นที่เต็มไปด้วยคุณค่า

0: ราะสิ่งที่ผู้คนเลือกซื้อไม่ใช่เพียงเสื้อยาและคือหัวใจของคนที่นี่และนี่คือเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สรรสร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์แนวคิดดีๆไปต่อยอดในพื้นที่ของตัวเองวันนี้หมดเวลาแล้วต้นอย่าลืมติดตามกันค่ะ
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันในทุกสิ่งที่เราเป็นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: เสื้อผ้านี่พูดง่ายๆทำไมใส่นะ 3-4 วันก็ต้องเก็บมาซักใหม่เพราะมันคัน
3: ตาเนี่ยคือนอน
4: ชาวบ้านหมู่10ตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีร้องผู้ตรวจการแผ่นดินหลังเดือดร้อนรำคาญเพราะฝุ่นละอองจากโรงสีข้าวฟุ้งกระจายในอากาศกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวัน
5: เราต้องเสียสละอาชีพการทำมะม่วงกวนตากปลาอีกเป็นร้อยครอบครัวเราต้องเสียสละตรงนี้ไปเพื่อให้เขามีอาชีพอ่ะมันไม่ใช่นะคะ
4: หลังรับเรื่องร้องเรียนแล้วสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประสานงานให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรีเร่งตรวจสอบให้คำแนะนำและกำกับดูแลกิจการโรงสีข้าวในพื้นที่หมู่10ให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตข้าวโดยเร็วเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง
6: หลังจากที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนเราก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอในพื้นที่ที่เกิดเรื่องร้องเรียนและอบต.นัดหมายกันร่วมไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเดิมนะคะในเรื่องของการกรองฝุ่นอาจจะประสิทธิภาพไม่เพียงพอเราก็สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบเครื่องกรองฝุ่นจากเดิมเป็นสเปรย์พ่นน่ะนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นระบบถุงกรองค่ะแบคทีเรียค่ะ
4: จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่าโรงสีข้าวดังกล่าวเป็นอาคารระบบปิดมีการติดตั้งม่านกันฝุ่นม่านละอองน้ำและระบบถุงกรองเพื่อดักจับฝุ่นควบคู่กันทำให้ปัญหาฝุ่นละอองลดลงหากแต่ไม่เพียงพอยังพบฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่นแป้งลิ้วผ่านช่องลมและป่องระบายฝุ่นไปถึงชุมชนล่าสุดผู้ประกอบการโรงสีข้าวตัดสินใจปิดพร้อมรื้อถอนปล่องระบายฝุ่นและกำลังติดตั้งระบบถุงกรองฝุ่นแบ็คฟิลเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับฝุ่นละอองเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนสิงหาคม2569นี้ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะติดตามผลการดำเนินการและผลวิเคราะห์คุณภาพอากาศในพื้นที่ต่อไป
7: ตอนนี้มีอยู่3เครื่องจะเพิ่มเครื่องใหม่อีก2เครื่องซึ่งเป็นตัวใหญ่สุดอันนี้คือเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดณตอนนี้ตอนแรกอะเราดูได้ประมาณ 50% ตอนเนี้ยคือถ้าทำเสร็จแล้วอาจจะเป็น 99.99 แล้วสิ่งที่ผมจะทำเพิ่มเนี่ยคือดูดตามตู้ทุกตู้เลยมันก็จะดูดได้เกลี้ยงละถึง 100%
4: เพื่อป้องกันปัญหามลภาวะลักษณะเดียวกันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดสิงห์บุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการอย่างสม่ำเสมอถ้าพบปัญหาขอให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขโดยด่วน
5: จริงๆอ่ะความตั้งใจที่เข้าถึงผู้ตรวจการแผ่นดินอ่ะเป็นเพราะเราไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ปรึกษาเลยเล่าให้ฟังเลยว่าเป็นแบบนี้แล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีความหวังแต่ทีเนี้ยพอเล่าไปมีการโต้ตอบแบบให้ความสนใจคือดีมากอะค่ะพอทางผู้ตรวจการแผ่นดินเข้ามาเนี่ยมันเป็นความหวังของเราอยากได้ค่าตรวจวัดแล้วก็

0: ็มาซูมตรวจวัดแล้วค่าตรวจวัดออกมาว่าค่ามาตรฐานได้เพราะตรงนั้นมันเป็นตาช่างได้ดีอะค่ะเราก็จะยอมรับตามกติกา
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
2: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอะเราอยากเที่ยวอะ
3: ไปเที่ยวกันปะ

ใจชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะเทศบาลนครศรีธรรมราชพร้อมประชาสัมพันธ์ THAI Passport ภูเก็ตสอบข้อเท็จจริงนักศึกษาเสียชีวิตบริเวณพื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำหาแนวทางป้องกันและเยียวยาเอาใจสายกินเที่ยวกับพิกัดร้านอาหารเช้ายอดฮิตในย่านตลาดเก่าจังหวัดยะลากับนาลิกอเปิดวาร์ปความฟินขนมปังโฮมเมดและแกงเนื้อสูตรเด็ดที่ต้องมาลองติดตามข่าวนี้และข่าวอื่นๆที่น่าสนใจได้ในรายการข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันเสาร์ที่12กันยายน2569นะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมพงศธรบุญสุขและคุณณัฐยาสายวิริยะครับ
0: ค่ะ1ชั่วโมงเต็มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดค่ะนำมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันยามเย็นแบบนี้นะคะวันนี้ขอพาไปในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ได้เดินทางมาในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อจะติดตามค่ะในเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของดิจิทัลค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของเทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะชูให้กับเทศบาลนครศรีธรรมราชค่ะเป็นต้นแบบของสมาร์ทซิตี้ขยายผลไปยังเทศบาลอื่นๆค่ะเพื่อที่จะยกระดับการบริหารจัดการเมืองและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ห้องประชุมเทศบาลนครศรีธรรมราชนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะลงพื้นที่มาติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยดร.กนพเกตชาตินายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเทศบาลนครศรีธรรมราชค่ะขออภัยค่ะเทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะได้มีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะและนวัตกรรมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองและการให้บริการประชาชนครอบคลุม5ด้านค่ะคือการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวด้วยข้อมูลบริการภาครัฐดิจิทัลเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมยกระดับสุขภาพความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตพัฒนาทักษะดิจิทัลและการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งนี้ส่วนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะพร้อมร่วมมือกับเทศบาลนครศรีธรรมราชพัฒนาต่อยอดและขยายผลรูปแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปยังเทศบาลอื่นๆเพื่อให้เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะเข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที
2: ่ตัวกับเทคโนโลยีมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเลี่ยงไม่ได้ทางเทศบาลนี้ก็เมื่อกี้ก็พูดคุยกันว่าinstall ระบบนี้มาประมาณดำเนินกันมาเกือบ4ปีแล้วใช่ไหมครับในตอนครั้งแรกที่เข้ามานี่ก็ตีกันเป็นปีเหมือนกันกว่าที่จะปรับแนวทางแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันนำมาซึ่งระบบการทำงานที่ทั้งสะดวกขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถเข้าถึงพี่น้องประชาชนมากขึ้นผมว่าอุตสาหกรรมอื่นๆก็เหมือนกันครับมิติอื่นๆก็เหมือนกันผมว่ามันเป็นหน้าที่ของทางภาครัฐที่เราจะพยายามนำสิ่งดีๆเนี่ยมาให้พี่น้องประชาชนก็ส่วนหนึ่งแล้วแต่ทำให้เขาเข้าใจแล้วเปิดใจรับมันเนี่ยก็เป็นอีกเพนพอยต์นึงซึ่งวันนี้เนี่ยผมเองก็ประสบปัญหาเหมือนกันอย่างเรื่อง THI Passport เนี่ยเรามั่นใจเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆในเชิงของคุณภาพในเชิงของมูลค่าที่รัฐต้องจ่ายเพื่อประชาชนจะได้รับเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยทำยังไงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงมันมากขึ้นได้ทดสอบทดลองการใช้งานมันมากขึ้น
1: อีกบรรยากาศที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

0: ครศรีธรรมราชนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมกับคณะร่วมประชาสัมพันธ์ THAI Passport แก่บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้ AI อย่างเหมาะสมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการประชาชนโดยมีเดป้านะครับร่วมสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ AI ในภาครัฐครับ
1: ค่ะปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งบริการนะคะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีค่ะลงใต้นะคะในเรื่องของการดันการศึกษาดิจิทัลจับมือกับดีป้าลงนามโกลวิทดิจิทัลค่ะบริการที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชนายชัยชนกชิดชอบนะคะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะไปพบปะนักเรียนในโครงการ Coding for Better Life นะคะด้วยการสาธิตการดูสภาพอากาศทั่วโลกผ่านทางคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวค่ะจากนั้นได้ทำพิธีเปิดหอสมุดปิยปัญญาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้นะคะแล้วก็ได้มีการเยี่ยมชมผลงานของน้องๆนักเรียนด้วยพร้อมกันนี้ค่ะได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโกลวิทดิจิทัลระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดีป้าและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้พร้อมมอบชุดเวเตอร์สเตชันหรือสถานีตรวจวัดสภาพอากาศให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และเก็บข้อมูลสภาพอากาศจริงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกตวิเคราะห์ข้อมูลและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้อีกด้วยค่ะ
0: พาคุณผู้ชมนะครับไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับติดตามภารกิจของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสุดรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5และผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านประชาสัมพันธ์หมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายภูชงปานช่วยปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและผู้ดูแลหอกระจายข่าวเสียงตามสายให้การต้อนรับครับปัจจุบันนะครับกรมประชาสัมพันธ์มีสถานีโทรทัศน์5ช่องเครือข่ายวิทยุกว่า100คลื่นและแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า700 account นะครับในการเชื่อมโยงการทำงานกับหอกระจายข่าวในพื้นที่กว่า 80,000 แห่งเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนโดยตรงเนื้อหาจากรายการโทรทัศน์วิทยุและสื่อออนไลน์ยังสามารถนำไปเผยแพร่ต่อยอดนะครับผ่านทางช่องทางของชุมชนช่วยขยายการรับรู้ให้ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศรวมถึงต่อยอดสู่แพลตฟอร์มต่างประเทศครับผ่านความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้กล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์พร้อมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในการพัฒนาระบบหอกระจายข่าวให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับเปิดโอกาสให้หน่วยงานในพื้นที่นะครับใช้ประโยชน์จากสื่อโทรทัศน์วิทยุและออนไลน์ของกรมเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงครับ
1: จากนั้นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมของศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยมีนางสาวธนวรรณชุมแจงประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับค่ะพร้อมกันนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้พบปะเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมรับฟังรายงานการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่อีกทั้งยังได้มอบข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตลอดจนหยิบยกข้อสังเกตและประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
0: มาในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็ได้มีการจัดนะครับโครงการ Final Show MC of YRU Season 2เฟ้นหา10สุดยอดดาวรุ่งนักสื่อสารนะครับในการสร้างผู้นำรุ่นใหม่สู่เวทีแห่งโอกาสต่อยอดอาชีพครับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการสำนักงานอธิการบดีจัดแข่งขัน Final Show กิจกรรม MC of YRU Season 2ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญสิทธิ์ชัยชนะรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารรวมเป็นเกียรติในรอบคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจาก20คนสู่10คนเพื่อเป็นตัวแทน MC of YIU Season 2นางสาวโนรีแสงรายานักประชาสัมพันธ์ชำนาญการผู้ริเริ่มและผู้จัดโครงการ MC of YIU ก็ได้กล่าวนะครับว่าโครงการนี้เกิดจากแนวคิดในการสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการสื่อสารความมั่นใจบุคลิกภาพและการทำงานเป็นทีมจากความสำเร็จของซีซั่น1ต่อยอดสู่ซีซั่น2ครับมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและนำไปใช้ได้จริงความโดดเด่นของซีซั่น2นะครับคือการนำเมนเทอร์ซึ่งเป็นรุ่นพี่จากซีซั่น1กลับมาถ่ายทอดประสบการณ์และดูแลรุ่นน้องเกิดเป็นการสร้างทีมสร้างผู้นำส่งต่อแรงบันดาลใจขณะเดียวกันนะครับผู้เข้าแข่งขันยังได้รับการพัฒนาเวิร์กช็อปและโคชชิ่งรวมไปถึงการฝึกปฏิบัติจริงด้วยครับสำหรับรอบไฟนอลโชว์ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด20คนต้องแสดงศักยภาพผ่านภารกิจด้านการสื่อสารการนำเสนอและการทำงานเป็นทีมก่อนคัดเลือกให้เหลือ10คนสุดท้ายเพื่อก้าวสู่การเป็น MC of YIU Season 2เครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไปครับ
1: ค่ะชื่นชมน้องๆนะคะต้องบอกว่าเราเคยเจอน้องๆซีซั่น1ด้วยต้องบอกว่าเก่งทุกคนเลยมีความสามารถนะคะจากการต่อยอดสู่ความชอบสู่การพัฒนาเป็นพิธีกร MC ของมหาวิทยาลัยเลยค่ะตอนนี้อีกหนึ่งโครงการนะคะในการขับเคลื่อนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะในเรื่องการคมนาคมค่ะล่าสุดนะคะครม.ค่ะได้เห็นชอบความร่วมมือไทยลาวนะคะสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางค่ะเชื่อมคมนาคมเพิ่มมูลค่าการค้าการท่องเที่ยวคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาววงเงินกว่า 1,783 ล้านบาทสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างไทยกับลาวโดยจัดสรรงบประมาณช่วงปี2571ถึง2574รวมกว่า891ล้านบาทโครงการดังกล่าวค่ะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งสินค้าโดยคาดว่าจะลดเวลาเดินทางระหว่างจังหวัดน่านหลวงพระบางได้30ถึง45นาทีค่ะพร้อมขยายโอกาสทางการค้าและการท่องเที่ยวคาดว่าในช่วง5ปีแรกนะคะจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนสร้างรายได้เพิ่มประมาณปีละ360ล้านบาทตอกย้ำค่ะความร่วมมือระหว่างไทยลาวและก็การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน้ำโขงอีกด้วยค่ะ
0: จังหวัดภูเก็ตนะครับได้มีการประชุมประเมินราคาทรัพย์สินต่อเนื่องนะครับเพื่อรับศักยภาพเมืองท่องเที่ยวลงทุนและอสังหาริมทรัพย์ที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตครับที่ห้องประชุมชั้น3อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดภูเก็ตนายรอมฎอนฮะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่7/2569โดยมีนายอดิศักดิ์คงสะอาดธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้นะครับได้มีการพิจารณากำหนดราคาประเมินห้องชุดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีทั้งพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางและพื้นที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตรวมถึงการพิจารณาราคาประเมินห้องชุดในโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับโดยจังหวัดภูเก็ตก็ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินอย่างรอบคอบและเป็นธรรมเพื่อให้ข้อมูลราคาประเมินมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการและการพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอีกบรรยากาศนะครับที่ห้องประชุมจันพันวามุกหลังชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายรอมฎอนฮะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ประชุมกำหนดมาตรการส่งเสริมแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบประกันสังคมพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับการส่งเสริมให้นายจ้างผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างถูกต้องโดยหน่วยงานนะครับเสนอให้พัฒนาระบบเชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลแรงงานให้เป็นปัจจุบันโดยเฉพาะช่วงของการขึ้นทะเบียนและสิทธิประกันสังคมพร้อมกับจำแนกแรงงานแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลไม่ตรงกันและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของหน่วยบริการครับ
1: อีกหนึ่งนโยบายที่ภาครัฐเร่งดำเนินการค่ะคือการสำรวจนะคะบ้านของพี่น้องประชาชนที่ไม่มีเลขที่ค่ะเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการรับสิทธิ์ในการป้องกันแล้วก็เยียวยาช่วยเหลือในเรื่องของภัยพิบัติค่ะโดยในพื้นที่ของเทศบาลนครยะลานะคะก็เร่งสำรวจและลงทะเบียนครัวเรือนที่พักอาศัยในบ้านไม่มีเลขที่ค่ะเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลรองรับสิทธิ์ประกันภัยตามนโยบายของรัฐบาล ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเทศบาลนครยะลาเปิดรับลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่พักอาศัยในบ้านไม่มีเลขที่เพื่อจะทำฐานข้อมูลและรองรับสิทธิประกันภัยพิบัติตามนโยบายรัฐบาลระหว่างวันที่8ถึง14กันยายน2569ในวันและเวลาราชการโดยเทศบาลนครยะลาค่ะเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านนะคะแบ่งการดำเนินงานเป็น2ส่วนค่ะได้แก่ในพื้นที่45ชุมชนเทศบาลได้มีการประสานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการชุมชนลงพื้นที่สำรวจและรับลงทะเบียนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนถึงพื้นที่ขณะที่ประชาชนที่พักอาศัยนอกเขตชุมชนติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครยะลาเท่านั้นค่ะนางสาวลภัทรดาวรอัศวกุลหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเทศบาลนครยะลาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ค่ะเร่งรวบรวมและส่งข้อมูลให้กับทะเบียนราษฎรนำเข้าสู่ระบบเป็นประจำทุกวันเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมุ่งดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ซึ่งยังไม่มีเลขที่บ้านค่ะเพื่อเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะก็สามารถที่จะเข้าถึงการช่วยเหลือของรัฐบาลเยียวยาได้อย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายและไม่ตกหล่นทั้งนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลติดต่อกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครยะลาค่ะ
2: ชาวบ้านก็สงสัยนะคะว่าลงแล้วได้เงินไหมแต่เราก็บอกแล้วว่าเป็นการสำรวจนะคะเป็นแค่การสำรวจเพื่อขอประกันภัยพิบัติซึ่งตรงนี้เรายังตอบไม่ได้ว่าได้เงินจริงไหมแต่เราก็ให้ข้อมูลตามที่นโยบายรัฐบาลแจ้งมาให้ท่านรักษาสิทธิ์ของท่านก่อนค่ะอย่างแรกเพราะว่าบ้านไม่มีเลขที่เนี่ยจะไม่มีในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรดังนั้นเนี่ยจะเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นหากท่านได้รับประสบเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นวาตภัยอุทกภัยก็สามารถใช้ประกันตัวนี้ได้ดังนั้นเนี่ยหากท่านไม่มีบ้านเลขที่ก็ขอให้ท่านมาลงทะเบียนโดยชุมชนก็ไปลงในเขตชุมชนนะคะนอกเขตชุมชนก็มาลงที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครยะลาได้ค่ะเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านเอง
0: ช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูเงือกที่จังหวัดสงขลานะครับโดยจังหวัดสงขลาก็ได้มีการจัดนะครับเปิดโลกการเรียนรู้สัตว์น้ำและระบบนิเวศทางทะเลครับผ่านงานสงขลา Aqua Life 2026ชวนเยาวชนสัมผัสประสบการณ์จริงเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์นี่เป็นภาพบรรยากาศความตื่นเต้นและรอยยิ้มของเด็กๆนะครับที่พากันมารอชมการแสดงของเงือกหนุ่ยและเงือกโดนัทในงานสงขลา Aqua Life 2026มากรรมสัตว์น้ำปีที่3นะครับที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโลกการเรียนรู้เรื่องสัตว์น้ำและระบบนิเวศทางทะเลผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและเข้าถึงได้ง่ายพร้อมปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนโดยภายในงานนะครับได้รวบรวมนิทรรศการเกี่ยวกับสัตว์น้ำเพื่อให้เด็กๆและประชาชนได้เรียนรู้โลกใต้น้ำผ่านประสบการณ์จริงก่อนถึงในช่วงของพิธีงานนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากนายประทีปอุ่ยเจริญปลัดจังหวัดสงขลาครับเป็นประธานในพิธีและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมภายในงานมีกิจกรรมไฮไลท์มากมายครับประกอบไปด้วยโซนทัชพูลบ่อสัมผัสสัตว์ทะเลโซนสัตว์ทะเลน่ารักที่จัดแสดงสัตว์ทะเลขนาดเล็กโซนไม้น้ำถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศผ่านการจัดตู้กระจกพร้อมแนะนำวิธีดูแลไม้น้ำและโซน Safe to the Sea ACT Experience Power by Epson นะครับที่เปิดประสบการณ์ให้เด็กๆได้สัมผัสโลกใต้ทะเลเสมือนจริงผ่านห้อง Digital Impership และจอโค้งขนาด180องศาครับทั้งนี้ยังมีการแสดงจากเงือกโดนัทนะครับระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569วันละ2รอบด้วยกันครับเวลาบ่ายโมงแล้วก็5โมงเย็นนะครับเปิดให้เข้าชมฟรีผู้สนใจสามารถเที่ยวชมงานได้ที่หาดใหญ่ฮอชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ครับระหว่างวันที่9ถึง13กันยายนนี้ครับ
1: ยังมีเวลาอีก1วันต่อพรุ่งนี้ก็ยังไปได้
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปดูเงือกหนุ่ย
1: ขอไปด้วยได้มั้ยคะ
0: ได้
1: ไปอีกหนึ่งบรรยากาศดีๆนะคะของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ก็ไปเที่ยวงานกันได้ค่ะน้องๆชอบมากไปดูเงือกนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะเกิดขึ้นค่ะสำหรับพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะเดินทางเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะเนื่องในวันธรรมสวนะค่ะครอบครัวหิ้วตระกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนนะคะส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจฐานรากค่ะที่วัดนกงามตำบลราชกูฏอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะนายวิทวรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสาวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนประจำปี2569จังหวัดระนองโดยมีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองในอำเภอเมืองระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะส่งเสริมให้ประชาชนและครอบครัวเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมและใช้โอกาสวันธรรมสาวนะในการสืบสานพระพุทธศาสนาควบ

0: ู่กับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และสินค้าของชุมชนซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โครงการครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนมุ่งสร้างกระแสให้ประชาชนพาครอบครัวเข้าวัดทำบุญและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1: ใกล้ช่วงเทศกาลเดือน10ของพี่น้องชาวไทยพุทธแล้วนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูเรื่องของความเป็นพหุวัฒนธรรมนะครับในการที่จะทางวัดรังสิตาวาสนะครับก็ได้มีการจัดแข่งขันแทงต้มขนมเจาะหูครับเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีศาสตร์เดือน10ต้องบอกว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยครับกลิ่นหอมกรุ่นของข้าวเหนียวผัดกะทิและแป้งโชยกรุ้งไปทั่ววัดรังสิตาวาสอำเภอรามันจังหวัดยะลาท่ามกลางรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนที่มารวมตัวกันในงานสืบสานมรดกเดือน10พหุวัฒนธรรมถิ่นท่าธงประจำปี2569ไฮไลท์ที่สร้างสีสันและความคึกคืนให้กับงานคือการแข่งขันประกวดทำขนมพื้นบ้านโบราณนะครับคู่บุญศาสตร์เดือน10ได้แก่การประกวดแห่งต้มหรือว่าข้าวต้มใบกระเพาะและการประกวดขนมเจาะหูครับโดยมีผู้เข้าแข่งขันทีมละ2คนใช้เวลาประลองฝีมือกันคนละ1ชั่วโมง30นาทีเวทีนี้นะครับก็ได้หยิบยกเอาความเป็นเสน่ห์ของสังคมพหุวัฒนธรรมเมื่อบรรดาพี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมจูงมือกันมาร่วมทีมลงสนามแข่งขันกันอย่างสนุกสนานการแข่งขันแทงต้มผู้เข้าแข่งขันต้องเร่งมือนะครับห่อเหนียวด้วยใบกระเพาะให้ได้รูปทรงสามเหลี่ยมที่ประณีตมุมเหลี่ยมคมชัดผูกปมแน่นหนาเพื่อไม่ให้ข้าวทะลักยามสุกนะครับแต่ละทีมต้องผลิตต้มไม่น้อยกว่า30ลูกซึ่งกรรมการจะตัดสินจากความสมส่วนรสชาติความสะอาดตลอดจนความคิดสร้างสรรค์นายปรีชาบุญเนื่องผู้จัดการประกวดได้บอกเล่าถึงที่มาและความพิเศษของงานในครั้งนี้ว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่มีเดือน8 2ครั้งตามปฏิทินท้องถิ่นของวัดรังสิตาวาสจึงทำให้ต้องมีการจัดงานบุญศาสตร์เดือน10ถึง3ครั้งด้วยกันแล้วก็ได้มีการเตรียมจัดกิจกรรมทำบุญศาสตร์เดือน10ช่วงรับตายายวันที่27ตุลาคมนี้นะครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธมาร่วมทำบุญและก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษอย่างพร้อมเพรียงกันครับ
2: กิจกรรมอย่างนี้นะครับทำให้พี่น้องชุมชนไทยพุทธได้เกิดความรักความสามัคคีได้เข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมรวมไปถึงเรานำพระหุวัฒนธรรมนะครับที่เกิดขึ้นในท้องที่อย่างเช่นกิจกรรมวันนี้ท่านจะได้เห็นความหลากหลายนะครับเรามีพี่น้องมุสลิมที่มาร่วมทำการแข่งขันมาร่วมทำการประกวดในการทำขนมเจาะหูก็ดีในการทำขนมใบโพกระต้มใบโพก็ดี
0: ค่ะต้องบอกว่าขนมต้มเนี่ยเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวไทยพุทธแล้วก็มุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะเพราะว่างานพุทธเนี่ยเราก็ทำไปแบ่งกับพี่น้องชาวมุสลิมงานของพี่น้องมุสลิมเนี่ยก็นำมาแบ่งเราใช่เป็นอีกขนมที่เชื่อมสัมพันธ์ที่ดีในพื้นที่ภาคใต้ก็ว่าได้เลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะต้องบอกว่าอีกหนึ่งการประกอบศาสนกิจที่สำคัญของพี่น้องมุสลิมนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะก็คือการทำฮัจญ์นั่นเองนะคะสำหรับปี2570ค่ะต้องบอกว่าฮัจญ์เนี่ยคือการเดินทางครั้งสำคัญของชีวิตค่ะซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้เริ่มเมื่อถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่เริ่มตั้งแต่การก้าวแรกของการเตรียมตัวการวางแผนเดินทางค่ะขณะเดียวกันภาครัฐก็พร้อมดูแลและสนับสนุนทุกก้าวแห่งศรัทธา
3: พลังศรัทธาสำคัญที่สุดหนึ่งในชีวิตของชาวมุสลิมทั่วโลกคือการประกอบพิธีฮัจญ์หรือการทำฮัจญ์หนึ่งในการเดินทางครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของชาวมุสลิมและเป็นหนึ่งใน5หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามการเดินทางสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ณมะคอนมักกะห์ประเทศซาอุดิอาระเบียคือการเดินทางไปยังสถานที่แห่งศรัทธาที่ต้องอาศัยทั้งความพร้อมความรู้และความที่ประสงค์จะเดินทางได้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์แล้วกว่า 8,000 นี้คือช่วงเวลาสำคัญของการเตรียมตัวเพราะการประกอบพิธีฮัจญ์ที่สมบูรณ์ไม่ได้เริ่มต้นเมื่อเดินทางถึงนครมักกะห์แต่เริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่เริ่มตัดสินใจในการออกเดินทางทั้งการศึกษาหลักปฏิบัติการเตรียมความพร้อมร่างกายและสุขภาพการเตรียมจิตใจค่าใช้จ่ายและการเดินทางเพื่อให้ทุกย่างก้าวของการเดินทาง

0: และปลอดภัย
1: ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปี70สิ่งที่สำคัญก็คือความพร้อมของใจก็คือต้องมีเจตนาว่าเราจะไปประกอบพิธีฮัจญ์เพื่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2ก็คือต้องมีความพร้อมในเรื่องของความรู้ถ้าเราสามารถที่จะเตรียมความรู้ยิ่งมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งได้ประโยชน์การทำฮัจญ์นั้นเป็นหลักอิสลามที่จะต้องใช้2อย่างพละกำลังพลังทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบไม่เต็มที่ในเรื่องของพร้อมในเรื่องของความรู้เราก็จะอาจจะไม่ได้ฮัจญ์ตามที่เราต้องการ
0: การทำฮัจญ์เป็นอิบาดะห์ที่มุสลิมปฏิบัติเพื่อแสดงความเคารพภักดีและนอบน้อมต่ออัลลอฮ์หัวใจสำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือนอกเหนือจากการเดินทางไปถึงดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งสำคัญคือการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจอย่างถูกต้องโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางในปี2570ควรเริ่มศึกษาขั้นตอนและหลักปฏิบัติของการประกอบพิธีฮัจญ์ตั้งแต่เนิ่นๆพร้อมดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเตรียมความพร้อมด้านการเงินและการวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมั่นใจและมีสมาธิกับการประกอบศาสนกิจได้อย่างเต็มที
2: ่ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากบรรดาหุจญะห์นะครับทำยังไงต่อเมื่อเราไปอยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์เราเคยคราวเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บรรดาอัครมิตรเคยใช้ชีวิตอยู่แล้วก็เป็นสถานที่ที่เราคิดว่าเราใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดนะครับสิ่งหนึ่งที่พี่น้องจะต้องเตรียมการไว้นั่นก็คือบรรดาดุอาต่างๆที่พี่น้องประสบปัญหาหรือติดอุปสรรคเรื่องอะไรที่จำเป็นจะต้องไปขอณที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ที่แผ่นดินที่นบีเคยอยู่เนี่ยพี่น้องต้องพยายามอ่านให้คล่องแล้วดีที่สุดนะครับท่องให้จำผู้แสวงบุญบรรดาฮุจญะห์ไม่ใช่แค่จำนวนหมื่นไม่แค่จำนวนแสนนะครับเป็นจำนวนล้านนะครับการเตรียมตัวที่ดีถือว่าเป็นชัยชนะในการที่จะได้รับซึ่งฮัจญ์มับรูรนะครับ
0: อีกเรื่องสำคัญของการเตรียมฮัจญ์2570คือการเลือกผู้ให้บริถึงสอบถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ขณะให้กับผู้ให้บริการเพียงอย่างเดียวแต่ควรเรียนรู้ขั้นตอนและหลักปฏิบัติของการประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยตนเองเมื่อถึงดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เราจะสามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้อย่างถูกต้อง
2: อยากจะฝากพี่น้องที่จะไปทำอุมเราะห์ก็ดีไปทำฮัจญ์ก็ดีนะพี่น้องจำเป็นที่จะต้องสแกนให้ถูกต้องบริษัทที่เราจะไปด้วยนั้นเป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่ผู้ที่จะนำพาเราไปนั่นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จริงไหมเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมิจฉาชีพนะครับ
0: ฮัจญ์คือการเดินทางอันประเสริฐของชีวิตถูกย่างก้าวเต็มไปด้วยแรงศรัทธาที่มุ่งสู่นครมักกะฮ์ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์และตลอดเส้นทางแห่งศรัทธาภาครัฐพร้อมเดินเคียงข้างสนับสนุนทุกการประกอบศาสนกิจเพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและเปี่ยมด้วยพลังศรัทธาทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงาน
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับ
4: คุกมีไว้ขังคนโจร
5: ผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
4: ปัญหาใหญ่ของประเทศก็คือปัญหายาเสพติด
5: เราไปยึดได้เป็นจำนวนมากสามารถผลิตยาปอนเดือนหมื่นกว่าบาท15,000หรือ1,500อย่างเงี้ยประชาชนเขาก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่าง
6: ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างมุมมองแค่เข้าใจในความต่างก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะอยู่ร่วมกันชายแดนใต้สันติสุข

กลับมาช่วงที่2ของรายการข่าวเด่นประเด็นใต้นะครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9นะครับร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างครับ

0: เดินหน้านะครับโครงการเลิกติดเลิกเสพถวายเป็นพระราชกุศลดึงชุมชนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ห้องประชุมโรงแรมลากูน่าแกลนด์แอนด์สปาสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นประธานเปิดงานเลิกติดเลิกเสพถวายเป็นพระราชกุศลและมอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพจำนวน70ทุนรวมนะครับ 1,367,134 บาทเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและความยั่งยืนในการประกอบอาชีพโดยมีนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอผู้แทนสมาคมภาคประชาสังคมตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ภาค9และผู้เข้าร่วมโครงการกว่า340คนเข้าร่วมครับโครงการนี้นะครับก็จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาสู่การสร้างโอกาสสร้างอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนและชุมชนอย่างยั่งยืนภายในงานก็มีการสรุปผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกลไกของชุมชนตลอดจนการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะครับสะท้อนถึงความสำเร็จจากพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบและบูรณาการเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งปลอดภัยและยั่งยืนต่อไปครับ
1: จังหวัดภูเก็ตค่ะได้มีการตอบข้อเท็จจริงนะคะกรณีของนักศึกษาค่ะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตบริเวณพื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำนะคะพร้อมหาแนวทางในการป้องกันและเยียวยาค่ะที่ห้องประชุมจันพันวาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำและเสียชีวิตหลังปรากฏภาพข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะกรณีของนักศึกษาอายุ19ปีขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำในจังหวัดภูเก็ตซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างโดยมีจุดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและยังไม่ได้ปิดฝาท่อก่อนเกิดเหตุบริเวณดังกล่าวค่ะส่งผลให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์นี้นะคะสร้างความสูญเสียแก่ครอบครัวและได้รับความสนใจจากประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนด้วยค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะจึงได้เชิญหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้านพร้อมพิจารณาแนวทางดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตามสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยได้รับฟังข้อมูลจากครอบครัวผู้เสียชีวิตรายงานข้อเท็จจริงและความคืบหน้าการสอบสวนคดีจากทางสถานีตำรวจภูธรวิชิตรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและการดำเนินงานก่อสร้างบริเวณจุดเกิดเหตุจากผู้รับจ้างก่อสร้างเพื่อนำข้อมูลค่ะมาประกอบพิจารณาและกำหนดแนวทางแก้ปัญหาตลอดจนในเรื่องของมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกค่ะ
0: อีกประเด็นนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตนะครับกรณีชาวบ้านป่าตองนะครับโดยกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการยกระดับการเคลื่อนไหวเตรียมชุมนุมคัดค้านนะครับกรณีชาวบ้านป่าตองยืนคอเรียกร้องส่งตรงถึงรัฐบาลโดยกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตประกาศเตรียมเคลื่อนไหวโดยระบุว่าจะร่วมกับอีก10เครือข่ายทั้งกลุ่มด้านการท่องเที่ยวกลุ่มรถตุ๊กๆแท็กซี่ภูเก็ตและกลุ่มคนไทยรักปาลิสไตน์ได้มีการนัดรวมพลบริเวณแยกโลมาป่าตองจังหวัดภูเก็ตในวันที่11กันยายนที่ผ่านมาครับโดยทางจังหวัดภูเก็ตรับข้อเสนอของผู้จัดงานให้ลดจำนวนผู้เข้าร่วมนะครับจากเดิมประมาณ 1,000 คนเหลือ800คนและปรับรูปแบบการจัดงานให้เหลือเพียงจุดเดียวโดยยกเลิกการจัดกิจกรรมภายในโรงแรมแต่ยังคงจัดกิจกรรมที่ชาวบ้านป่าตองครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่มระบุว่าได้แสดงความกังวลด้านความปลอดภัยมาตั้งแต่ต้นทั้งกลุ่มก็ได้มองนะครับว่าการคงกิจกรรมไว้ที่ชาวบ้านป่าตองอาจไม่ช่วยคลายความกังวลของประชาชนและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวและก็คาดว่านะครับจะมีประชาชน

0: ี่ยงต่อการที่จะเสียชีวิตด้วยโรคภัยเนี่ยก็สามารถได้มีชีวิตต่อนะคะโดยมากถึง5ชิ้นส่วนอวัยวะค่ะทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลตรังนะคะได้เคลื่อนย้ายอวัยวะของนางสุชาดาแซ่ลิ่มค่ะหรือคุณเออายุ46ปีชาวจังหวัดตรังออกจากโรงพยาบาลตรังเพื่อนำส่งต่อไปยังสนามบินหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยอวัยวะถูกบรรจุในกล่อง3กล่องประกอบด้วยไต2ข้างดวงตา2ข้างและลิ้นหัวใจ1ชิ้นรวม5ชิ้นจากอวัยวะ3ประเภทค่ะสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายได้ถึง5รายสำหรับนางสุชาดาประสบอุบัติเหตุขณะขับรถจักรยานยนต์กำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านหลังกลับจากซื้ออาหารให้มารดาโดยมีนักเรียน16ปีค่ะขับรถจักรยานยนต์ตามหลังมาและพุ่งชนส่งผลให้นางสุชาดาบาดเจ็บสาหัสก่อนถูกนำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตรังหลังเข้ารับการรักษาทีมแพทย์ได้แจ้งครอบครัวว่าสมองได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ครอบครัวจึงได้พูดคุยและตัดสินใจสานต่อเจตนารมณ์ของนางสุชาดาหลังพบว่าผู้บาดเจ็บได้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้กับสภาอากาศชาติไทย
1: นายปิยพงษ์แซ่ลิ่มน้องชายของนางสุชาดาเปิดเผยนะครับว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวไม่เคยทราบว่าพี่สาวได้มีการลงทะเบียนบริจาคอวัยวะไว้เนื่องจากพี่สาวดำเนินการด้วยตนเองจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุพบบัตรบริจาคอวัยวะของพี่สาวจึงนำมาแจ้งกับทีมแพทย์ตกลงให้ทีมแพทย์ดำเนินการตามความประสงค์เพื่อให้อวัยวะของพี่สาวสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นได้โดยทีมแพทย์ได้พยายามดูแลรักษาสภาพร่างกายและอวัยวะให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนประสานงานและตรวจประเมินตามกระบวนการบริจาคอวัยวะการเคลื่อนย้ายอวัยวะในครั้งนี้นะครับก็มีตำรวจนำขบวนตามด้วยรถทางหลวงรถพยาบาลโรงพยาบาลตรังและรถกู้ชีพมูลนิธิกุศลสถานตรังรวมถึงอาสาสมัครกู้ภัยร่วมอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางครับเพื่อให้อวัยวะเดินทางถึงปลายทางโดยเร็วที่สุดเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านเวลาในการนำไปใช้ปลูกถ่ายเบื้องต้นดวงตาหนึ่งข้างถูกนำส่งไปยังจังหวัดสงขลาซึ่งผู้รับเตรียมเข้ารับการผ่าตัดส่วนอวัยวะที่เหลือครับจะถูกส่งต่อไปยังกรุงเทพมหานครด้วยเที่ยวบินสุดท้ายเพื่อเข้าสู่กระบวนการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่มารอรับนายปิยพงษ์กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าแม้ครอบครัวจะรู้สึกเสียใจกับการสูญเสียพี่สาวแต่ภูมิใจที่การตัดสินใจบริจาคอวัยวะของพี่สาวสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึง5รายด้วยกันพร้อมฝากถึงผู้ที่ได้รับอวัยวะของพี่สาวขอให้รักษาไว้ให้ดีที่สุดทางนี้ครอบครัวเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพนางสาวขอไปครับบำเพ็ญกุศลศพนางสุชาดาที่วัดควรวิเศษจังหวัดตรังเริ่มวันที่13กันยายน2569และกำหนดชาปนกิจวันที่17กันยายน2569ครับ
0: ค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณสุชาดาด้วยนะคะมาดูในเรื่องของการส่งต่องานวิจัยค่ะมานำมาใช้ในการพัฒนาชุมชนนะคะโดยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดโครงการนำผลงานวิจัยนะคะมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนนำองค์ความรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมค่ะต่อยอดใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อนและสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการนำผลงานจากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนสู่ผู้ใช้ประโยชน์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในจังหวัดพร้อมเปิดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยหลากหลายสาขาเชื่อมโยงวิชาการกับพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะในการนำเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนสู่ผู้ใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ2568จำนวน6โครงการและงานวิจัยปีงบประมาณ2569จำนวน3โครงการครอบคลุมองค์ความรู้และงานวิจัยที่มุ่งตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นเช่นการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารสู่มรดกโลกการแกะหนังตะลุงของตำบลท่าเรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ตำบลปากพูนการพัฒนากวาดใหญ่ตาลอำเภอพระพรหมเป็นต้นค่ะ
2: เรื่องที่เราต้องการจะนำองค์ความรู้ต่างๆในมหาวิทยาลัยนั้นลงสู่ชุมชนนะครับให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะยิ่งให้มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจรายได้ของเขาต่อจนการเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากพื้นที่แต่เราในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ทำการวิจัยเราอยากจะวิจัยเพื่อจะต่อยอดเสริมองค์ความรู้ต่างๆนี้เนี่ยให้มีการทำงานกันอย่างเป็นระบบนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องหนังตะลุงเป็นต้นในอดีตนั้นเนี่ยท่านปราชญ์พื้นที่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแกะสลักต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเราไม่อยากให้สูญหายไปอยากสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้มีความยั่งยืน

0: สืบสานกันต่อไปในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: มาติดตามเรื่องของกีฬากันบ้างนะครับโดยในจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตอันดามัน FC นะครับประกาศความพร้อมสู้ศึกไทยลีก3ฤดูกาลขอแรงใจชาวภูเก็ตครับพร้อมกับเดินหน้าสร้างอคาเดมีปั้นเยาวชนท้องถิ่นสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางจังหวัดภูเก็ตสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรและประกาศความพร้อมสู้ศึกฟุตบอล BYD Dolphin League 3โซนภาคใต้ฤดูกาล 2026-2027 โดยมีนายธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศประธานสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC เป็นผู้แถลงถึงทิศทางและความพร้อมของทีมพร้อมกับขอแรงสนับสนุนจากแฟนฟุตบอลและชาวภูเก็ตร่วมส่งกำลังใจในทีมในการแข่งขันฤดูกาลใหม่ครับโดยประธานสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC กล่าวว่าสโมสรพร้อมเดินหน้าสู้ศึกฤดูกาล 2026-2027 อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อยากให้ชาวภูเก็ตเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมเชื่อมั่นในนักกีฬาและทีมงานพร้อมร่วมเป็นกำลังใจให้กับสโมสรเพราะการสนับสนุนจากแฟนฟุตบอลคือพลังสำคัญในการผลักดันทีมให้ก้าวไปข้างหน้าโดยสโมสรนะครับก็มีเป้าหมายที่จะสร้างภูเก็ตอันดามัน FC ให้เป็นทีมฟุตบอลที่เป็นตัวแทนของคนภูเก็ตอย่างแท้จริงสำหรับการแข่งขันฟุตบอล BYD Dolphin League 3โซนภาคใต้ลีกแรกนะครับสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC จะใช้สนามกีฬาสุรคุณจังหวัดภูเก็ตเป็นสนามเหย้าโดยนัดเหย้านะครับจะเริ่มการแข่งขันเวลา 18:00 น.สโมสรนะครับขอเชิญชวนแฟนฟุตบอลและชาวภูเก็ตร่วมชมการแข่งขันพร้อมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทัพภูเก็ตอันดามัน FC ตลอดฤดูกาลนอกจากนี้นะครับก็ยังมีแนวคิดในการจัดตั้งอคาเดมีภูเก็ตอันดามัน FC เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตนะครับได้เข้าถึงการฝึกฟุตบอลอย่างเป็นระบบอีกด้วยครับ
2: ช่วงนี้ค่ะพาไปเปิดวาร์ปนะคะกินเที่ยวกับพิกัดอาหารเช้าย่านตลาดเก่าจังหวัดยะลาค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะคะเป็นเขาเรียกว่าบรรยากาศงามเช้าที่ไม่ควรพลาดเพราะว่าเขามีความฟินรอเสิร์ฟอยู่นั่นก็คือขนมปังโฮมเมดและแกงเนื้อสูตรเด็ดที่ต้องลองค่ะกับร้านณลิกอจังหวัดยะลาค่ะณลิกอค่ะร้านอาหารเช้าน้องใหม่เปิดให้บริการมาได้ประมาณ3เดือนแล้วนะคะแต่ว่าสามารถครองใจคนท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วโดยจุดเด่นความหลากหลายของเมนูอาหารเช้าทั้งไทยและอิสลามผสมผสานรสชาติต้นตำรับจากแดนใต้อย่างลงตัวคุณบาริตาบุญมาเลอร์เจ้าของร้านนาลิกอเปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นและความนิยมว่าได้คัดสรรวัตถุดิบและใส่ใจในทุกขั้นตอนการทำโดยเฉพาะเมนูขนมปังค่ะทำเองสดใหม่ทุกวันใช้วัตถุดิบแป้งวันละประมาณ12กิโลกรัมนะคะหรือประมาณ200ถึง300แผ่นซึ่งมักจะหมดเลี้ยงทุกวันวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ค่ะจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษมียอดจำหน่ายทะลุ300แผ่นต่อวันไฮไลท์เด็ดค่ะคือเมนูซิกเนเจอร์ประจำร้านอย่างปังลิกอขนมปังอบร้อนนะคะให้เนื้อสัมผัสละมุนค่ะเสิร์ฟคู่กับน้ำแกงเนื้อสูตรพิเศษรสชาติเข้มข้นจัดจ้านเครื่องแกงนะคะส่งตรงมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกิดค่ะผู้ที่ไม่ทานเนื้อทางร้านก็มีตัวเลือกเสริมให้นะคะอย่างสังขยารสชาติกลมกล่อมรวมถึงเมนูแกงส้มรสแซ่บที่เป็นเมนูหลักหมุนเวียนความอร่อยวันละประมาณ8อย่างค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูเพื่อสุขภาพข้าวต้มไรเบอร์รี่ไก่เด้งและกุ้งรวมถึงเมนูโรตีหลากหลายหน้าให้เลือกนะคะพร้อมด้วยเครื่องดื่มน้ำชากาแฟครบครันในราคาเป็นมิตรเริ่มต้นเพียงกล่องละ40บาทค่ะก็แวะไปลิ้มลองความอร่อยกันได้นะคะร้านตั้งอยู่ตลาดเก่าถนนสิโรรสซอย1สังเกตด้านหน้าปากซอยค่ะมีมินิบิ๊กซีเข้าซอยมาประมาณ50เมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือนะคะเปิดทุกวันหยุดวันจันทร์ค่ะร้านเปิดเวลา 7:00 น.ไปจนถึง 13:30 น.ค่ะ
1: ช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมไปย้อนนึกถึงตำนานเพลงนะครับอย่างโรมศรีธรรมราชอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับเจ้าของฉายาทูลทองใจปักใต้แม้จะห่างหายจากวงการเพลงแต่ยังบอกว่าคิดถึงแฟนเพลงอยู่เสมอครับ
3: ตายรักจริงไม่ปลิ้นปลอกกรอกกลิ้งยิ่งคนไหน
1: เอียงอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ลงไหลการร้องรำทำเพลงโดยเฉพาะศิลปะมโนรานะครับสู่เส้นทางนักร้องลูกทุ่งที่คนทั่วประเทศรู้จักกันในชื่อโรมศรีธรรมราชหรือนายโรยจุ้ยนุ่มเริ่มฝึกมโนรากับคณะมโนราเติมหรือว่าเติมวินวาดก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงครับด้วยการเป็นนักร้องสลับกับคณะหนังตะลุง

0: ลุงหนังปรีชาสงวนศิลป์เมื่อฝีมือการร้องเพลงพัฒนาขึ้นจึงเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานครและสมัครเป็นนักร้องในวงสุรพลสมบัติเจริญเมื่อปี2512ด้วยน้ำเสียงและลีลาการร้องที่เป็นเอกลักษณ์รวมศรีธรรมราชกลายเป็นนักร้องจากภาคใต้ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างจนได้รับการยกย่องว่าเป็นทูนทองใจปักใต้ครับหนึ่งในความภาคภูมิใจของโรมคือการได้รับรางวัลกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยปี2534จากบทเพลงซากรักบึงพระรามซึ่งยังเป็นที่จดจำของแฟนเพลงต่อมาในปี2561โรมกลับมาจับไมโครโฟนอีกครั้งถ่ายทอดบทเพลงพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโรคฝากผลงานไว้ให้แฟนเพลงได้หายคิดถึงครับปัจจุบันโรมศรีธรรมราชอายุ79ปีใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับครอบครัวที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ตั้งแผงพระเครื่องบริเวณหน้าร้านหนังสือสี่แยกอ่าวลึกและก็ที่หน้าร้านตัดผมนะครับแม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแต่โรมศรีธรรมราชยังคงคิดถึงแฟนเพลงและหวังว่าเสียงเพลงของเขาจะยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนครับ
1: สวัสดีครับครับผมโรมศรีธรรมราชตอนนี้บ้านเดิมมาอยู่นครตอนนี้มาอยู่อ่าวลึกอายุก็ลูกครับอายุก็มากแล้วครับ79ร้องเพลงไม่ออกแล้วแค่นั้นก็เลยครับเนี่ยก็คุณจีนแต่จีนช่องที่เพชรเข้ามาเยี่ยมสัมภาษณ์นิดหน่อยขอบคุณมาก
2: ถึงแฟนเพลงไหม
1: อดีตเป็นร่วงแต่อย่างคิดถึงแฟนเพลงนอนกลางคืนคิดถึงตรงนั้นที่เราผ่านมา
3: ค่ะ
0: คุณนัตยาเป็นยังครับ
3: ซึ้งเลยนะต้องบอกว่า
0: ผ่านหูไหมครับเพลงนี้
3: คุ้นเคยเลยค่ะโตมากับเสียงเพลงนี้เลยนะคะที่แอบเห็นคุณพงศธรร้องตามด้วยเป็นนักร้องในดวงใจไหมคะ
0: นักร้องในดวงใจแล้วก็เป็นเพลงที่คุณพ่อชื่นชอบมากๆเลยครับ
3: ค่ะก็ต้องบอกว่าขอบคุณพ่อจีนะคะที่ไปเยี่ยมทั้งเราได้ฟังเสียงเพราะๆจากคุณพ่อโรมอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีอีกประเด็นอีกหลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะ

0: ากด้วยนะเรื่องนี้ต้องเงียบที่สุด
1: ไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้การทุจริตเป็นภัยทำลายความยุติธรรมในสังคมเรามีทางเลือกที่จะหยุดมันได้แล้วคุณล่ะเลือกปฏิเสธเพราะความถูกต้องที่ดีกว่ากันเถอะหยุดทุจริตวันนี้เพื่อสังคมที่โปร่งใสและยุติธรรม
2: คุกมีไว้ขังคนโจร
3: ผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อน
2: ปัญหาใหญ่ของประเทศก็คือปัญหายาเสพติด
3: เราไปยึดได้เป็นจำนวนมากสามารถผลิตยาบ้าได้พันกว่าล้านเม็ด
2: พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: ผู้เสียหาย600คนเนี่ยเป็นเงิน130กว่าล้าน
2: หนึ่งปัญหาความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สิน
3: ไก่เคลียร์สำเร็จเนี่ยแทบจะ 100% จากผ่อนเดือน10,000 กว่าบาท 15,000 เหลือ 1,500 อย่างเงี้ยประชาชนเขาก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะช่วงนี้พามายกระดับความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของตำรวจภาค9ค่ะสั่งยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดทั่ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสกัดแผนป่วนเมืองตอบโต้ทางเจ้าหน้าที่รัฐหลังทางเจ้าหน้าที่ข่าววิสามัน2ศพรวบสมาชิก1รายค่ะฝ่ายความมั่นคงค่ะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดทั่วพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังการบังคับใช้กฎหมายวิสามันและจับกุมแกนนำระดับปฏิบัติการได้ค่ะขณะเดียวกันนะคะงานการข่าวกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งสัญญาณเตือนด่วนสกัดรถจักรยานยนต์พ่วงข้างซุกระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกค่ะลอบเข้าพื้นที่เขตเมืองยะลามุ่งเป้าสาธารณูปโภคและจุดรวมผลเจ้าหน้าที่กำหนดช่วงเฝ้าระวังเข้มข้นนะคะถึงวันที่20กันยายน2569นี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์การบังคับใช้กฎหมายบริเวณเทือกเขาตะเวอำเภอระแงะและเขตรอยต่อของอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสค่ะส่งผลให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายและควบคุมตัวได้อีก1รายในพื้นที่ของตำบลตูยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีประกอบกับพบความเคลื่อนไหวลักลอบขนย้ายอาวุธและระเบิดแสวงเครื่องเข้ามาพักคอยในพื้นที่อิทธิพลเพื่อรอจังหวะลงมือทางด้านของพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งการด่วนไปยังสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งและฐานปฏิบัติการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของสงขลาให้เพิ่มความพร้อมค่ะในขั้นสูงสุด

0: ดูแลความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยห้ามประมาทมีความพร้อมในการตอบโต้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ทั้งนี้ฝ่ายความมั่นคงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยบูรณาการใช้ประโยชน์จากงานด้านข่าวประสานงานและตรวจสอบข่าวสารกับแหล่งข่าวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อจำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพร้อมยกระดับความเข้มงวดเฝ้าระวังเหตุรุนแรงทุกรูปแบบเนื่องจากกลุ่มคนร้ายอาจมีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีตามความเหมาะสมของสถานการณ์
1: ยังคงอยู่ในเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถนะครับก็ได้มีการออกมาเตือนในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยด่วนเลยเรื่องของป้ายทะเบียนเฝ้าระวังหลังคนร้ายนะครับลอบวางระเบิดรถหุ้มเกราะจากสายตรวจลางาครับจากเหตุการณ์เมื่อวันที่10กันยายน2569ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรมายอได้รับแจ้งเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์กระบะหุ้มเกราะของทางราชการขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจรางา4นายกำลังปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบเหตุเกิดบริเวณถนนสาย42ฝั่งขาขึ้นมุ่งหน้าจังหวัดปัตตานีหมู่5ตำบลรางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเบื้องต้นทราบว่าขณะที่รถยนต์หุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่ขับผ่านจุดเกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจอดอยู่ริมทางคนร้ายนะครับได้จุดชนวนระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่งผลให้รถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกแต่เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าพบว่ารถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเป็นยี่ห้อ Honda รุ่น Scoopy i สีขาวม่วงปี2010หมายเลขทะเบียนกไก่สบศบวแหวน160ปัตตานีซึ่งเป็นรถของประชาชนชาวไทยพุทธที่ได้แจ้งหายไว้ที่สพสายบุรีตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566ในคดีลักทรัพย์รถจักรยานยนต์พร้อมกับมีการออกประกาศแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9ให้เฝ้าระวังป้ายทะเบียนดังกล่าวเนื่องจากคนร้ายมักนำรถที่โจรกรรมดัดแปลงนะครับใช้เป็นยานพาหนะในการก่อเหตุรุนแรงซ้ำหากประชาชนพบเห็นป้ายทะเบียนรถต้องสงสัยแจ้งเบาะแสได้ทันทีที่หมายเลข191หรือว่าโทร073-274-850เพื่อความปลอดภัยและความสงบสุขในพื้นที่
0: แล้วแม่ทัพภาคที่4ค่ะปิดการฝึกหลักสูตรทบทวนขออภัยค่ะหลักสูตรทบทวนตรวจสอบและประเมินผลชุดปฏิบัติการทหารพรานประจำปี2569รุ่นที่4เสริมเขี้ยวเล็บทหารพรานพร้อมลุยภารกิจพิทักษ์ชายแดนใต้ค่ะที่อาคารอเนกประสงค์กองร้อยฝึกรบพิเศษที่4อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตรีเฉลิมพรขำเขียวรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรทบทวนตรวจสอบและประเมินผลชุดปฏิบัติการทหารพรานประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่4ตลอดการฝึกในระยะเวลา3สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่22สิงหาคมถึงวันที่11กันยายน2569มีการจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกจากกรมทหารพรานที่41ถึง49หน่วยละ1ชุดปฏิบัติการรวมยอดกำลังพลทั้งสิ้น108นายค่ะเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและทบทวนวิทยาการทางการทหารและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะทางรองแม่ทัพภาคที่4นะคะก็ได้มอบใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรและใบประกาศชุดปฏิบัติการดีเด่นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่กำลังพลค่ะพร้อมให้โอวาทและให้ขวัญกำลังใจอย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะ
1: ไปในพื้นที่อำเภอเบตงนะครับโดยศุลกากรเบตงได้จับผู้ต้องหาพร้อมบุหรี่เถื่อน 8,475 มวนรวมมูลค่า 95,000 บาทครับเตรียมขยายผลเครือข่ายลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายนายกิติพักชวลานายด่านศุลกากรเบตงนำกำลังเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเบตงบูรณาการร่วมกับหน่วยสรรพสามิตสาขาเบตงกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่444และกองร้อยป้องกันชายแดนที่1และกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยออกปฏิบัติการลาดตระเวนและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับจากการสืบสวนพบว่ามีการจำหน่ายบุหรี่ต่างประเทศให้กับประชาชนและกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ทำการตรวจค้นบ้านหนึ่งหลังในเขตเทศบาลเมืองเบตงสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางเป็นบุหรี่ต่างประเทศจำนวน 8,475 มวนคิดเป็นมูลค่าและค่าภาษีอากรรวมทั้งสิ้น 95,000 บาทซึ่งการตรวจสอบพบว่าไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรและการชำระภาษีอากรโดยถูกต้องเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหายึดของกลางและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการลำเลียงและขยายผลไปยังบุคคลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องครับ
0: ส่งท้ายด้วยบรรยากาศของกำนันผู้ใหญ่บ้านในการยกระดับทักษะต่างๆในการทำงานร่วมกับภาครัฐนะคะอย่างยั่งยืนค่ะโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินผนึกกำลังจังหวัดสงขลานะคะจัดกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านสนับสนุนการทำงานผู้ตรวจการแผ่นดินมุ่งสร้างความเป็นธรรมและธรรมาภิบาลในชุมชนค่ะบรรยากาศที่โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการสนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยได้รับเกียรติจากนางสาวคมขวัญกาญจนกุญชรรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานในพิธีเปิดการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านมุ่งหวังให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเป็นผู้นำในพื้นที่ร่วมมือและผนึกกำลังเป็นเครือข่ายในการทำงานเพื่อขจัดหรือระงับความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมของประชาชนตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในการได้รับการปฏิบัติจากหน่วยงานของรัฐและแนะนำช่องทางการร้องเรียนในกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือการปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่อำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งร่วมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม
1: หมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นใต้ในวันนี้แล้วนะครับเราสองคนและทีมงานเอ็มบีเซาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยนายโต้เมื่อจะกินรถกินเนอะต้องเรื่องไว้เลยป้าไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านจุ้ยตรงนั้นบอกกินเสร็จถึงไอ้โต้งั้นมาบอกไอ้โต้ก็ออกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ถึงออกตางไปก่อนแรงในจัดจีนนะ
1: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างี้นะผู้เม้นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยนะ
0: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์หนึ่งดูเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
1: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มมัด
0: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ลืมนักตะลุงเพราะมันจะซึมซับด้วยเสน่ห์ของมันเองเที่ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตะลุง
1: กันเพื่อครับ
0: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทปมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่นกันเช็ดแล้วปากดว่าเจ้าเทปมันท่ามเลยท่ามเจ้าตายว่ะเขาเรียกว่าหนังอะไรเช่นแล้วจังหวัดมันจะโตมันมีคนแก่คนเมาหลาลามาบังจอนั่งเลยที่ไหนเจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงเจ้าเทพได้ยินนั้นมันเข้าใจพิษแดงมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
1: มัวไปไงจ๊ะ
0: มัวเลย ดุกจริง
2: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอะไปไหนดีอ่ะเราอยากเที่ยวอ่ะ
3: ไปเมื่อยๆกันปะ

0: Journey to ห้วยยอด Soft Power in Motion
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: มืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี
1: ถ้าวันนี้คุณอยากพบการท่องเที่ยวแบบรักโลกถ้าคุณเป็นสายกรีนที่นี่ตอบโจทย์มากนะคะรายการเมืองไทยดีดีนำคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านแหลมค่ะชุมชนนี้ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากมายทีเดียวการไปเที่ยวที่บ้านแหลมของคุณจะมีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนโดยตรงและยังเป็นการท่องเที่ยวที่เบียดเบียนธรรมชาติน้อยที่สุดอีกด้วยนะคะเราไปบ้านแหลมโฮมสเตย์เพื่ออะไรคะเราไปถอดหน้ากากความเหนื่อยล้าเราไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไปรับประทานของอร่อยไปรับพลังงานบวกจากธรรมชาติและผู้คนค่ะ
2: 14ปีที่เราได้อยู่กับบ้านแหลมโฮมสเตย์รู้สึกยังไงคะบางวันนี้เราได้เห็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของบางแล้วก็สมาชิกทุกคนเลย
3: ถ้าถามผมว่ารู้สึกยังไงลึกๆนะครับ
2: ค
3: ือนึกดูว่าคือเราหวังอะไรแล้วเราได้อย่างหวังอะ
2: หวังไว้แบบนี้เลยเหรออ
3: าจจะน้อยกว่านี้นะครับที่ผมหวังตอนนั้นน้อยกว่านี้มากแต่ว่าทั้งหมดนี้ผมต้องขอบคุณชุมชนนะครับขอบคุณสมาชิกทุกๆคนขอบคุณเพื่อนบ้านขอบคุณเครือข่ายหมู่บ้านใกล้เคียงกันที่ให้ความสนับสนุนแนวคิดที่แนวคิดแบบนี
2: ้
3: นะครับที่เราทำท่องเที่ยวแบบนี้เพราะว่าที่นี่ผมตั้งใจจะทำท่องเที่ยวเพื่อชุมชนนะครับทีนี้คือตอนนั้นผมไม่ได้คาดหวังเยอะขนาดนี้นะครับผมคือตอนนั้นคิดยังไงทำยังไงให้ผมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานประจำที่มีอยู่แล้วได้อยู่กับลูกได้อยู่กับพ่อแม่ได้อยู่กับญาติได้อยู่กับคนในชุมชนโดยที่ผมไม่ต้องอพยพไปไหนทีนี้14ปีมานี้มันทำให้ผมถ้าในทางของศาสนาผมนะพระเจ้าให้ผมเยอะกว่าที่ผมคาดหวังไว้เยอะมากนะครับทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับผมจะมาถึงนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีคนในชุมชนช่วยเหลือผมถ้าไม่มีนักวิชาการที่คอยให้บริการความรู้นะครับไม่มีสื่ออย่างที่อย่างคุณโบที่ช่วยสนับสนุนช่วยกระจายข่าวให้พวกเรา
2: คือเวลาเรานึกถึงการท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นชุมชนต้นแบบเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนหนึ่งในตัวเลือกไม่ใช่ตัวเลือกเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราแบบต้องนึกถึงคือถ้าเรานึกถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนึกถึงการท่องเที่ยวชุมชนที่อยู่กับนครศรีธรรมราชมาอย่างยาวนานอย่างที่บอกนะคะว่าคนแรกที่เรานึกถึงต้องเป็นบางทักษิณ และภาพที่เราเคยมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วจนถึงวันนี้เราก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านทั้งเรื่องของmindset ทั้งเรื่องของการพัฒนาหรือว่าการสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนเกิดขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวตอนนี้บอกว่าพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เขาได้มาพักผ่อนที่นี่ให้เขาได้มาทํากิจกรรมที่นี่วันนี้เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการทํากิจกรรมแบบเยอะแยะมากมายกับบางแต่ว่าสิ่งที่เรามาสัมผัสกับบางมีทั้งเรื่องการไปทําสปาโคลนมีทั้งเรื่องของการขับรถชมพื้นที่ต่างๆ
3: ใช่ๆนั่งรถคาริงเที่ยววิถีชุมชน
2: ใช่ต้องเล่าให้ฟังได้ไหมเพราะว่ามันเป็นภาพที่เราแบบอยากเห็น
3: คือก่อนอื่นนะครับผมต้องออกตัวก่อนนะครับที่นี่นะครับถ้าพี่กรสังเกตดูนะครับ10ปีมาก่อนหน้านี้กับ10หลังจาก10ปีมานี้นะครับถ้าพูดในแง่ของโครงสร้างในการพัฒนาโครงสร้างต่างๆสิ่งอาคารต่างๆผมได้พัฒนาอะไรมากมายนะครับสิ่งที่ผมชวนชาวบ้านหรือชุมชนพัฒนาก็หลักๆก็คือพัฒนาวิธีคิดของพวกเขา
2: ใช
3: ่ให้คงดำรงวิถีชีวิตเอาไว
2: ้
3: เพราะผมเชื่อสิบกว่าปีมานี้ผมเชื่อ 100% ว่าวิถีชีวิตชาวบ้านวิถีชีวิตชุมชนเนี่ยมันขายได้เรามาสามารถดัดแปลงเป็นโปรแกรมแล้วก็ไปนำเสนอให้กับบุคคลภายนอกหรือว่านักท่องเที่ยวได้ครับผมเนี่ยผมเลยพยายามเรียนชวนคนในชุมชนมาเรียนรู้ปรับเปลี่ยนวิถีคิดเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยนะครับที่มันเปลี่ยนไปทุกเวลานาทีแต่ทีนี้วิธีคิดเราเปลี่ยนได้ชาวบ้านนักท่องเที่ยวมาเราจะรับเขายังไงเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่ามาแล้วอยากจะมาอีกนะครับโดยที่หลักๆ ก็คือคงรักษาวิถีชีวิตของพวกเราเอาไว้ชุมชนสมาชิกสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้นะครับเพราะเขามีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนเขาต้องมีความสุขสบายมันเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้มันเป็นโอกาสของเขาแต่สิ่งที่ผมย้ำเตือนและขอร้องให้พวกเราถ้ารักษาไว้นะครับวิถีชีวิตเนี่ยถ้าเรารักษาไว้มันสามารถตอบโจทย์ท่องเที่ยวชุมชนได
2: ้ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเราเห็น mindset เราเห็นการเปลี่ยนวิธีคิด ให้มันเกิดเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนเกิดขึ้นวันนั้นจนถึงวันนี้บางมีแผนอะไรไหมว่าเราจะรองรับนักท่องเที่ยวเชื่อเลยว่าก่อนหน้านี้คนไม่ได้มาเยอะขนาดนี้แต่ว่าพอเราได้เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวพอเขาเข้ามาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมันเกิดขึ้นทันทีอะบางอันนี้เราปรับยังไง
3: คือก่อนอื่นเราต้องตั้งเขาเรียกคือเราต้องมีวางแผนไว้ก่อนว
2: ่
3: ารายได้จากท่องเที่ยวชุมชนต้องมาจากนักท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับที่จะมาหล่อเลี้ยงพวกเราได้ถ้าเราไปตั้งเป้าหมายผิดเรารวมกลุ่มขึ้นมาทำท่องเที่ยวชุมชนเราต้องมีงบประมาณจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มาสนับสนุนมาส่งเสริมถ้าเรามุ่งไปประเด็นนั้นเราจะเดินต่อลำบากและก็เดินต่อไม่ได้แต่ถ้าเราคิดทำยังไงให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่นะครับทีนี้พอนักท่องเที่ยวมาแน่นอนสิ่งที่จะตามมากับนักท่องเที่ยวก็คือรายได้ทีนี้เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วจะทำยังไงให้เขารู้อยากจะรู้สึกอบอุ่นมีความสุขแล้วอยากจะมาอีกที่สำคัญอยากจะไปบอกต่อให้คนข้างนอกได้มาสัมผัสกับชุมชนเราอีก
2: ชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่อ่ะในขณะที่เราคุยอะค่ะบางวิถีชีวิตก็ดำเนินกันต่อไป
3: ดำเนินต่อไป
2: แน่นอนเพราะว่าพี่ๆที่เขาทำประมง
3: ก็มันเป็นอาชีพของเขาอะครับ
2: ถูกต้อง
3: ใช่ครับ
2: ถ้าคุณผู้ชมที่เป็นนักท่องเที่ยวแบบแนวนี้อะ
3: ผ
2: มแนะนำเลยว่ามาที่บ้านแหลมโฮมสเตย์เพราะว่าเราจะได้เห็นในตื่นเช้ามาในทุกๆอิริยาบถทุกๆกิจวัตรประจำวันว่าตื่นเช้ามาคนที่นี่ทำมาหากินยังไงนะคะเรามาดูวิถีชีวิตว่าเขาอยู่กันยังไงสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นในพื้นที่อย่างเช่นเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่มันสมบูรณ์อย่างเช่นโคลนเนี่ย
3: มันมีโคลนคือกิจกรรมหลักของพวกเรานะครับตอนนั้นอ่ะคือทะเลที่นี่เราต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างนะครับทะเลในอ่าวท่าสาราจากท่าสาราจนไปถึงปากพนังอ่
2: ะ
3: ถ้าออกทะเลไปมันจะเป็นโคลนหมดเลยทีนี้เราจะทำยังไงให้วิกฤตนี้เป็นโอกาสนะครับพวกเราเลยคิดว่าเอาละในเมื่อทะเลของเราเป็นแบบนี้เราก็เอาสิ่งที่มีอยู่ในทะเลเราเนี่ยมาสร้างกิจกรรมมาทำยังไงก็ได้ให้นักท่องเที่ยวชอบให้นักท่องเที่ยวนะครับขอย้ำให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกชอบไอ้พวกเราเนี่ยแน่นอนเราอยู่กับมันจำเจกับมันค่อนข้างจะลึกๆแล้วพวกเราดังเกลียดมันด้วยซ้ำแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นความแปลกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวนี่ผมจะคุยกับชุมชนเสมอว่าเราทำท่องเที่ยวชุมชนสิ่งที่เราต้องพึงตระหนักก็คือให้มองจากข้างนอกมาข้างในอย่ามองจากข้างในไปหาข้างนอกประมาณว่าอย่าเอาวิธีคิดของตัวเราเป็นตัวตั้งในการนำเสนอนักท่องเที่ยว
2: ก็คืออย่าไปคิดแทนเขาว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบ
3: ใช่ใช่
2: แค่เราเปิดพื้นที่ให้เขาเห็นว่าเรามีอะไ
3: ร
2: นักท่องเที่ยวมาให้เป็นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวว่าชอบหรือไม
3: ่
2: แต่เชื่อเถอะค่ะว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตวิถีชุมชนและที่นี่คือหนึ่งพื้นที่ที่โบอยากบอกคุณผู้ชมว่ายั่งยืนจริงๆไม่ได้ปรับเพิ่งมาเป็นบ้านแหลมโฮมสเตย์นะอยู่กับเรามา14ปีในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนกระทั่งบางเองค่ะบางทักษิณท่านนี้ก็ได้เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้ทราบว่าคนนี้คือผู้ที่บุกเบิกแล้วก็สร้างพื้นที่ขึ้นมาให้เป็นพื้นที่ของธรรมชาติและอยู่กับนักท่องเที่ยวได้ทำได้ยังไงนี่คนนี้เลยคุณผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเรามาถึงบ้านแหลมโฮมสเตย์ไหนๆก็ไหนๆมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยากจะพรีเซนต์เราอ่ะมีโคลนเรามีโกงกาง
3: มีเรามีทะเลโคลนเรามีป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด
2: แล้วเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้
3: เดี๋ยวจะให้คุณโบไปดูนะครับอยากจะไปดูผมไม่บอก
2: มีคนพรีเซนต์หรือเปล่าม
3: ีครับต้องเที่ยวชุมชนถ้ามีแต่ผมก็มันไม่ต้องเที่ยวชุมชนนี่คุณโบ
2: ใครพรีเซนต์ใคร
3: เดี๋ยวจะให้คุณโบไปเจอกับเขาเองเดี๋ยวไปเจอเขาเองดีกว่านะครับไปเจอเขาเองดีกว่า
2: แล้วก็เดี๋ยวจะได้รู้ว่าบังอ่ะเตรียมอะไรไว้รอแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรที่เอามาต่อยอดได้เพราะวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่ว่าเที่ยวอย่างเดียวนะบังเนาะเที่ยวใช้เงินนอนพักผ่อนตื่นมาทานข้าวแต่เราได้มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราว
3: ่
2: าเขาสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วไม่มีคุณภาพนะบางได้ข่าวมาว่ามีการวิจัยแล้วก็มีการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่นครศรีธรรมราชเข้ามาช่วยเหลือเราด้วย
3: ครับผม
2: ดีจังเลยค่ะบางเหนื่อยไหมเนี่ยทุกวันนี้
3: จับเราทำงานนะครับถ้าเราไม่เหนื่อยถือว่าถ้าเราไม่เหนื่อยถือว่าเราไม่ได้ทำถ้าเราเหนื่อยแล้วก็ถ้าเรามีความสุขกับงานถึงเราเหนื่อยก็ถือว่าไม่เหนื่อยนะครับ
2: คุณผู้ชมเอาเราก็เดินมาจนเพลินเนาะ ทางนี้เป็น
3: นี่คือนี่จริงๆเหล่านี้คือวินี่อาชีพหลักของที่นี่เลยอาชีพเหล่านี้คือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมทำท่องเที่ยวชุมชนเลยอาชีพเหล่านี้ครับเนี่ยสมมตินะครับนักท่องเที่ยวไม่อยู่วิถีชีวิตเขาก็ยังเหมือนเดิมวันนี้สมมติถ้าคุณโบอยากจะนั่งเรือของพวกเราก็เนี่ยเรือประมาณนี
2: ้ก็ไปกัน
3: ครับเนี่ยเอาตาข่ายออกแต่ว่าไม่รู้จะเป็นคิวของใครก็เรือเหล่านี้ครับไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็เอาตาข่ายหรือว่าอวนใส่เรือไปหากินตามปกติ
2: ค่ะแล้วตอนนี้เขาทำอะไร
3: ช่วงฤดูนี้เป็นฤดูปลาครับปลาทะเลเป็นปลาแล้วอีก 2-3 เดือนหลังจากนี้ก็จะเป็นปูสลับสับเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาล
2: ก็คือนักท่องเที่ยวที่มาก็สามารถบอกสกิดบางขออนุญาตแล้วช่วยกันหาปลากับพี่เขาหน
3: ่
2: อย
3: ได้เลย
2: อะไรอย่าง
3: น
2: ี้
3: ครับได้เลยคุณจะไปกับชาวประมงโดยตรงก็ได้หรือว่าจะนั่งเรือของชาวประมงไปดูเขาจับอีกทีก็ได้แล้วแต่เรื่องเลยแต่ทั้งหมดนี้นะครับมันต้องอยู่ในกรอบผมจะพยายามไม่ให้นักท่องเที่ยวหรือพวกหรือชุมชนมาให้มาอยู่ในบาลานซ์ให้มาอยู่กันในพอดีครับไม่ถึงกับว่าไปทำให้เขารู้สึกคนมาเยอะแล้วกูรู้สึกรำคาญไม่เอาแล้วเราไม่เอาแล้วคนมาเยอะแบบนี้เราไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ใช่วิถีชุมชน
2: แต่จริงๆเรามีระบบอยู่แล้ว
3: ของ
2: เรานะคะว่ามาเที่ยวที่นี่เนี่ยอยากจะมามีส่วนร่วมกับพี่น้องชาวประมงอยากจะไปลงเรือไปด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วพี่ๆเขาก็เต็มใจคุณผู้ชมนะคะแต่ว่านั่นแหละอยู่ในเซตที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้ให้อาจจะไม่ได้แบบว่า24ชั่วโมงด้วยกันแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ได้ใช้ชีวิตบางส่วนร่วมกันว
3: ่
2: าวันนี้มีกิจกรรมอะไรเราใช้ชีวิตกันแบบไหนชาวบ้านแหลมโฮมสเตย์ทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละบอกสกิดบางได้เลยบางแบบอยากนั่งเรืออ่ะบางอยากลากอวนขึ้นมาลองทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: ที่สำคัญนะคุณบูต้องเที่ยวชุมชนนะแต่ละปีแต่ละมีค่าบำรุงรักษาน้อยถึงน้อยมากมากจริงๆไม่มีเลยยกตัวอย่างเรือเหล่านี้ถ้านักท่องเที่ยวไม่มาชาวประมงเขาก็ต้องดูแลของเขาอยู่แล้วทำไมพระอาทิตย์นิดเดินขึ้นทุกเช้าเราก็ไม่ต้องไปดูแลมันเราแค่ไม่ต้องไปดูแลมันเราแค่ทำยังไงพาคนไปดูมันขึ้นแค่นั้นไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาต้นไม้ในป่าชายเลนมันก็อุดมสมบูรณ์เรามีหน้าที่ดูแลรักษามันอย่าไปตัดมันอย่าไปทำลายมันเอาไว้พอมันโตเราก็เอามาใช้ประโยชน์อย่างเราจะมาทำประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์บ้างเป็นอาหารบ้างอย่างที่คุณโบจะไปเจออีกสักครู่นะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปดูผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนก็เหมือนการท่องเที่ยวทั่วไปแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้เราได้สัมผัสธรรมชาติของวิถีชีวิตอย่างลึกล้ำขนาดไหนอย่างที่คุณผู้ชมได้รู้และได้เห็นมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์จากโคลนนี่นะคะวันนี้อยู่กับกาสุนีสวัสดีค่ะ
4: กาข
2: าเมื่อสักครู่นะคะเราตามกาสุนีมาบอกว่ากาสุนีเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่เที่ยวเสร็จแล้วทานข้าวเสร็จแล้วพักผ่อนเสร็จแล้วก็อยากจะแบบรีบูทให้กับผิวของเราได้ออกมาสดใสสดชื่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้าคือผลิตภัณฑ์จากโคลน
4: ใช่ค่ะ
2: จากพื้นที่ของเราตรงนี้เลยบอกว่าลึกล้ำมากๆมีหลายอย่างมากเลยค่ะทำให้เราอยากจะรู้ว่าสิ่งไหนใช้ทำอะไร
4: ค่ะอันดับหนึ่งที่เรามีผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็คือ1เรามีทรัพยากรที่มีอยู่แล้วค
2: ่ะ
4: ถ้าเรามีทรัพยากรที่มีอยู่แล้วอ่ะต้นทุนเราก็คือลดไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมอย่างเช่นโคลนเรามีสปาโคลนที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวไปเล่นสปาได้ใช่ไหมแล้วก็เราเอาโคลนตรงนั้นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชค
2: ่
4: ะ
2: อ๋อนี่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้ามาช่วยด้วยเรื่องอะไรคะ
4: ทั้งแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณ
2: ฑ์โอ้ดีเลยทีนี้เหมือนกับเราก็มีที่ปรึกษาที่ดีนะคะทำให้เราได้มีผลิตภัณฑ์น่ารักน่ารักแบบนี้ไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราวันนี้นะคะโคลนเนี่ยสรรพคุณจริงๆแล้วมันช่วยยังเลือกอะไรอะคะ
4: ถ้าตัวนี้ก็คือตัวนี้เราใช้เป็นตัวดีท็อกหน้า
2: ดีท็อกหน้าม
4: ันตัวเป็นมาสก์หน้าอาทิตย์ละครั้งเราใช้นะคะถ้าเราจะใช้ทุกวันก็ได้แต่เราก็กลัวเปลืองเพราะว่ามันก็ราคาค่อนข้างจะสูงใช่ไหมคะ
2: ตรงๆกันเลยตรงน
4: ี้ใช่ค่ะตัวนี้เหมือนกับเราดีท็อกลำไส
2: ้ค่ะ
4: ถ้าเกิดเราทำตัวนี้อาทิตย์ละครั้งผิวเราจะสะอาดเมื่อสะอาดเราใช้เซรั่มหรือว่าตัวไหนที่เราคิดว่าจะบำรุงหน้ามันจะดูดซึมได้ดีกว่า
2: ค่ะเนื้อเย็นๆนะ
4: ใช่ค่ะเราจะมีรางวัลการันตีด้วยค่ะ
2: เป็นรางวัลอะไร
4: เป็นรองชนะเลิศนวัตกรรม แต่ว่ารางวัลเราหักเราก็เลยไม่สามารถเอามาโชว์ได้นะคะแต
2: ่รางวัลที่นี่เป็นรางวัลที่แบบโชว์ตลอดเวลานักท่องเที่ยวมาเอามาโชว์ตลอดแต่ตอนนี้มันหัก
4: ใช่ส่วนใหญ่หน่วยงานต่างๆที่มาที่นี่เขาก็จะเอาโคลนเราไปมันเหมือนแปรรูปเหม
2: ือ
4: นโรงพยาบาลท่าศาลาก็จะเอาโครนไปเป็นพ่อหัวเข่าแล้วเขาก็ชนะเลิศเหมือนกัน
2: ค่ะ
4: เขาเอาโครนของเราไปประกวดนะคะแล้วก็โรงมหาลัยราชภัฏก็เอาโครนของเราไปประกวดที่ต่างประเทศก็ได้รางวัลที่1เหมือนกันค่ะ
2: โอ้โห
4: แต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาเอาของเราไปแต่เราไม่ได้ทำเองเพราะเรายังไม่มีศักยภาพที่จะนำสู่ไปเหมือนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจำเป็นต้องใช้มหาลัยเป็นตัวสื่อเพื่อจะให้ของคุณคือจะให้ผลิตภัณฑ์เรารู้จัก
2: ค่ะแต่ว่าจริงๆตอนนี้ผลิตภัณฑ์โคลนอ่ะก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้วนะคุณผู้ชมนะคะหลายคนที่เคยได้ใช
4: ้
2: ก็กลับมาเพื่อที่จะซื้อซ้ำซื้อตุนอะไรก็ว่าไปความรู้สึกของการพอกโคลนอันนี้ไว้ใช้สำหรับใบหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่พร้อมใช้กับใบหน้าเราก็ลองตอนนี้มันมีความรู้สึกเย็นไม่ให้ความเย็นกับผิวของเรา
4: ใช่
2: แล้วเดี๋ยวเรารอให้มันแห้ง
4: แต่ว่าถ้าคนไหนที่มีปัญหาหรือเหมือนซิตรอยอยู่บนหน้าเนี่ยมันจะรู้สึกยิบยิบเหมือนอะไรกัด
2: มันไปสู้กันหรอ
4: ใช่มันเหมือนกับดูดมันกำลังต่อต้านสิ่งที่เราสิ่งที่มีซิตรอยอยู่บนหน้าส
2: ่
4: วนใหญ่ลูกค้าถ้าเอาไปก็จะรู้สึกว่าเขาจะคันยิบยิบแต่ว่านั่นแสดงว่าคุณมีซิตรอยอยู่บนหน้าน
2: ี่แหละค่ะแล้วเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนจริงๆเป็นโคลนจากพื้นที่ของเราจริงๆนะคะนี่แหละการท่องเที่ยวนะคุณผู้ชม
4: เหมือนขายของไง
2: เหมือนขายของแต่ไม่ใช่นี่เป็นการโปรโมทเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ของเรานะคะเราได้หนึ่งเชิงท่องเที่ยวด้วยแล้วเราสามารถพลิกฟื้นจากแผ่นดินที่บางครั้งก็ประสบกับปัญหาเรื่องของน้ำเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นี่แหละให้มันเป็นเงินเป็นรายได้ขึ้นมาสร้างเศรษฐกิจพื้นที่ซึ่งจริงๆอ่ะบางทักษิณนะคะตัวตั้งตัวตีโน
4: ใช่ค่ะ
2: นะบางทักษิณคือทุกอย่างของที่นี่เราจริง
4: ประธานที่เริ่มจากศูนย์จริงๆ
2: ค่ะจึงได้มองเห็นความสำคัญวันนี้เพราะว่าเราได้ยินบ้านแหลมโฮมสเตย์มานานมากแล้วก็ขึ้นชื่อมากๆเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ยั่งยืนได้ยังไงเพราะเรามีความคิดเรามีการดำเนินการที่ดีในเรื่องที่จะหยิบยกเอาทรัพยากรที่มันมีคุณค่าจริงๆในพื้นที่มาทำให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ไม่ใช่แค่โคลนธรรมดานะเป็นโคลนที่ผ่านการคิดค้นวิจัยแล้วก็นำมาให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอ่ะได้ลองใช้
4: ใช่
2: แล้วเราก็ทำการตลาดด้วยถูกไหมคะ
4: ถูกค่ะ
2: ตอนนี้ถ้าใครอยากซื้ออยากจะลองทำไงคะการ
4: เข้าไปที่เพจบ้านเหลือโฮมสเตย์ได้เลยค่ะส่งฟรีทุกกรณี
2: ส่งฟรีทุกกรณีนะคะบ้านแหลมโฮมสเตย์เข้าไปก็กด follow เพจให้ด้วยแล้วกัน
4: กดติดตาม
2: ติดตามกดแชร์อะไรก็ว่าไปผลิตภัณฑ์ที่1อันนี้คือโคลนพอกหน้า
4: ใช่ค่ะ
2: ผลิตภัณฑ์ที่2
4: ก็คือโคลนเหมือนกันค
2: ่
4: ะ
2: แต่เป็นโคลนในลักษณะของ
4: สบู่
2: วันนี้นะคะเราทำสบู่บ้านแหลมโฮมสเตย์เป็นสบู่ดินโกลเด้นเบเป็นเคลย์โซฟนะคะอันนี้สรรพคุณเป็นไงคะ
4: สรรพคุณคือเรื่องของเรื่องอ่ะจะมีลูกค้าคนหนึ่งรู้สึกว่าบางบอกว่าเขาเป็นมะเร็งเขาได้มาใช้โคลน
2: ค่ะ
4: คือผิวเขาว่าเหมือนกับโดนทำร้ายโดนมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางเขาก็อยากจะอาบโคลนบางก็พาเขาไปอาบแล้วอยู่ๆเขาก็โทรมาบอกบางว่า
2: ดีขึ้น
4: บางก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะทำสบู่นะใครที่คันหรือว่าอะไรเงี้ยมันน่าจะมีตัวนี้ตอบโจทย์ได้ก็เลยสร้างเป็นสบู
2: ่ด้วยสรรพคุณโคลนอย่างที่รู้กันว่าก็โอเคเรื่องของการดีท็อกอยู่แล้วนะคะก็เป็นได้ทั้งโคลนพอกแล้วก็เป็นสบู่อันนี้จะช่วยผิวนุ่มชุ่มชื่นนะคะอ่อนโยนไม่มีสารก่อฟองโอ้ธรรมชาติล้วนๆนะคะใครสนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปที่เพจบ้านแหลมโฮมสเตย์ได้หรือเอาจริงๆนะมาเที่ยวที่นี่เจอทุกอย่างได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะจริงๆถ้ามาเที่ยวที่นี่ค่ะนอกเหนือจากการที่เราจะได้เห็นกับผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วยังมีการเปิดโอกาสอยู่ในเซตการท่องเที่ยวด้วยว่าเราไปอาบโคลนถูกไหมคะนั่งเรือออกไปเป็นสปาโคลนกันดีท็อกกันไปค่ะเราทำความสะอาดผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้หอมมากอยากจะบอกแอบมาเปิดด้วยอะเมื่อกี
4: ้
2: นะคะมันคือโลชั่น
4: โลชั่นอะไรเอ่ย
2: เป็นโลชั่นอันนี้ใบอะไรนะใบอะไรนะเอ๊ะใบอะไรนะ
4: อันนี้ถ้าพูดถึงมันเหมือนนางเอกนะ
2: โค
4: ลนคือพระเอกนางเอกของเราก็คือต้นกลางที่ชุมชนชาวบ้านนักศึกษานักเรียนมาปลูกเมื่อปริมาณมันเยอะขึ้นเราก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะตั้งแต่ยอดจนถึงรากเราใช้ได้หมดเลยยอดก็คือเราเคยทำใบชานะคะแล้วก็เทมปุระที่เรา เคยกินไหมคะ
2: ยังค่ะ
4: ใบกงกางเทมปุระอร่อยมาก
2: ยังค่ะ
4: เสร็จแล้วเราก็สามารถเอาใบเอาเปลือกมาทำเป็นผ้ามัดย้อมได้เลย
2: ค่ะ
4: นะคะแล้วสำคัญอีกตัวนึงก็คือเป็นโลชั่น
2: นี่โลชั่นตัวนี้นะสัมผัสแรกก็คือมันไม่ได้มีความแบบว่าหนึบขนาดนั้นพอทาลงไปได้ความเย็นๆเหมือนได้แบบว่าใช้ธรรมชาติมาบำบัดเลยนะคะอุ้ยซึมง่ายด้วยนะคะหมายถึงครีมนะไม่ใช่หนูหนูยังไม่ซึมตอนนี้นะคะก็คือซึมง่ายหอมมากหอมจริง
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: หอมมากๆนะคะเป็นใบกงกางเอามาทำเป็นโลชั่น
4: ที
2: ่
4: นี่โชคดีจงว่าทรัพยากรของเรามีเยอะ
2: ค่ะ
4: และสังเกตดูบนผิวของใบกงกางมันจะตึงมันคล้ายๆมือมีน้ำมันเคลือบไว้ถ้าเราทาบ่อยๆผิวเราก็จะ
2: ตึงเหมือนใบกงกางเลยนะคะโอ้ย3ผลิตภัณฑ์นี้มันจะมีอีกไหมคะจะมีอีกไหม
4: จะมีเรื่อยๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอขาย3ผลิตภัณฑ์นี้ก่อน
2: ค่ะน่าสนใจมากนะคะสำหรับที่นี่มีบริการนะมาเที่ยวกันค่ะแล้วก็มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะจะได้ช่วยกันแบบเขาเรียกว่าสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนบ้านแหลมด้วยนะคะนี่คือ
4: ผ้ามันยอมันจากต้นกงกางนางเอกเราอีกแล้วค่ะทำไมถึงสีออกเป็นสีนี้
2: ทำไมคะ
4: เป็นกงกางเราอยู่ในทะเล
2: ค่ะ
4: เกลืออะไรอย่างเงี้ยทำให้สีมันจะเป็นโทนสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นทุกคนจะบอกว่าเอ้ยทำไมอ่ะเวลาเราต้มใบเขียวมันก็ต้องเป็นสีเขียวใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่เป็นกงกางของเราจะออกโทนเป็นสีน้ำตาลเป็นสีที่แบบไม่ล้าสมัยใช้ได้ตลอด
2: มินิมอลมินิไซน์ค่ะคุณผู้ชมนะคะสวยงามมากเรามีกี่ผลิตภัณฑ์คะมีเสื้อยืด
4: มีกระเป๋ามีผ้าคลุมไหล่นะคะแต่จริงๆอ่ะตรงไอ้ผ้ามัดย้อมเนี่ยเราจะเป็นฐานเรียนรู้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาทำกับเราได้เลย
2: อ๋อลงมือทำเองเป็นสินค้าที่ตัวเองทำเอง
4: วันนี้ฉันอยากจะทำเสื้อมัดย้อมเป็นของตัวเองลายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะให้เขาทำในกิจกรรมของในโปรแกรมการท่องเที่ยวได้เลย
2: ได้ค่ะอันนี้ขอแกะดูได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้เราใช้วิธีการเทียนไขโดยการใช้ตัวแตมค่ะ
2: อันนี้เป็นลายปลา
4: ปลาค่ะใช่ค่ะ
2: ขออนุญาตนะคะ
4: มันจะแตกต่างกับตัวนี้คือใช้มือแต่ตัวนี้ใช้บล็อกใช้บล็อกในการทำลายนะอันนี้ล่าสุดที่เราไปเรียนมาก็คือใช้บล็อกใช่ค่ะใช้บล็อกในการทำเราจะมีเป็นบล็อกปลาตีนด้วยแต่ว่าตอนนี้ลายมันขายหมดแล้วนี่ค่ะเป็นบล็อก
2: สวยเนอะสวยเนอะ
4: ใช่บล็อกมันจะเป็นตามที่เราทำแต่ว่าถ้าเป็นมัดย้อมมือจะเป็นตามที่ลายแล้วที่เรามัด
2: อันนี้ที่เรามัดเอง
4: ที่เรามัด
2: ดีไซน์ดีไซน์ขึ้นมาเองมันก็จะสวยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้อะไรว่าไปแต่อันนี้พอเป็นบล็อกมันก็จะเป็นลายที่แบบว่ามีความเป๊ะในตัวลายนะคะปลาก็เป็นปลาอะไรอย่างนี้นะคะ
4: เป็นสิ่งที่เรากำหนดได้แต่อันนี้มันอยู่ที่ลายมือล้วนๆฝีมือใช่ค่ะ
2: มีชิ้นเดียวเท่านั้น
4: ใช่ถูกต้องค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวหรือฝรั่งที่มาเขาจะชอบทำแบบ
2: นี้มากกว่า
4: ใช่ค่ะ
2: โอเคค่ะก็คือมาเที่ยวที่บ้านแหลมโฮมสเตย์ที่นี่นะคะได้เรียนรู้วิถีชีวิตนะได้เห็นผลิตภัณฑ์ดีๆของชุมชนนะคะได้มาพูดคุยกับคนพื้นที่เนี่ยเหมือนวันนี้มาเจอกับกะสุนีเนี่ยก็บอกว่าเราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายมีอะไรอยากฝากนักท่องเที่ยวไหมคะกะ
4: อยากจะให้เข้ามาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่นี่บ้านแหลมโฮมสเตย์ยินดีต้อนรับค่ะที่นี่ไม่มีอะไรมีแต่หัวใจและความสุขค่ะ
2: นี่เรื่องของผลิตภัณฑ์เมื่อตะกี้นี่โบได้ไปลองใช้ครีมโลชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเห็นพวกผ้าที่ย้อมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันยากมันง่ายมันอะไรยังไงแล้วเราทำเองหมดเลยหรือไงคะเนี่ยอะไรเยอะแยะ
3: คือจริงๆแล้วครับสิ่งเหล่านี
2: ้
3: ผมไม่ได้ทำเองคือพยายามกระจายคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมมายากมากที่สุดอย่างเช่นยกตัวอย่างคุณครอบครัวนี้มีหน้าที่ไปหาผลิตภัณฑ์จากต้นกงกางมาได้แล้วคุณก็ไปเก็บเมื่อก่อนใช้เก็บนะครับเดี๋ยวนี้เราประหยัดต้นทุนก็ไปหาเศษไม้นะครับมาทำอีกอาชีพอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีหน้าที่ต้มน้ำก็อีกครอบครัวหนึ่งเพราะนั้นพยายามกระจายให้เขาไอ้คือเหมือนกับที่ผมตั้งเป้าไว้ครับว่าพยายามกระจายรายได้ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมให้เยอะที่สุด
2: พื้นที่ตรงนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้หมดทุกอย่าง
3: ใช่ครับผม
2: ใช้อันนี้ก็เวิร์กช็อป
3: เวิร์กช็อปผมจะ
2: พูดถ้าพูดในแบบใช่ไหม
3: ใช่ครับอย่างพรุ่งนี้จะมีครอบครัวจากเดนมาร์กประเทศเดนมาร์ก
2: ค่ะ
3: จะมาทำเวิร์กช็อปเหมือนที่คุณบัวพูดนี่แหละ
2: ค่ะมาเวิร์กช็อปมาลงมือทำว่าผลิตภัณฑ์ที่นี่ทำยังไงอย่างเช่นผ้ามัดย้อมอะไรอย่างนี้
3: ใช่ครับผม
2: แต่สีสวยมากนะบาง
3: สีผมขอย้ำนะครับว่ามันเป็นสีที่ธรรมชาติ 100% เลยธรรมชาติ 100% จริงๆเลยครับเราไม่ได้เอาสารเคมีมาใส่มันเพื่อให้มันสีดูดีขึ้นไม่เลยครับเราผมใช้ธรรมชาติ 100% เลย
2: วันนี้เราต้องขอบคุณนะขอบคุณชุมชนที่แบบอุตส่าห์เข้มแข็งเอาพูดแบบนี้ว่ะขอบคุณชุมชนขอบคุณพลังของบางและคนในชุมชนที่อุตส่าห์ทำมันให้เข้มแข็งขนาดนี้เราขอบคุณมากๆเลยบางมีความรู้สึกยังไงที่สามารถทำให้พื้นที่มัน
3: ลึกๆของผมนะครับผมรู้สึกว่าต้องเที่ยวชุมชนถ้าเราตั้งมีความตั้งใจจริงนะมันไม่ใช่แค่อาชีพเสริมแล้วเดี๋ยวนี้สำหรับผมนะมันเป็นอาชีพหลักได้เลยแต่ว่าทั้งหมดนี้เราต้องให้ความสำคัญมันให้คุณค่ามันนะครับแล้วก็ใส่ใจกับมัน
2: นี่ขณะที่พูดกันเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงเรืออีกแล้ว คือมันคือวิถีชีวิตจริงๆที่แบบเรือนี่คือออกเรือไปประมง
3: ออกใช่ครับออกเรือออกประมงผมต้องการจะให้ชุมชนมาคนในชุมชนรู้ว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีบ้านแหลมภูมิละตีวิถีชีวิตเขาก็ยังดำเนินไปโดยไม่มีอะไรสะดุดหมดอะไรเลยและขณะเดียวกันถึงมีบ้านแหลมภูมิละตีเขาก็ดำเนินชีวิตไปโดยที่ไม่ได้ไปกระทบกระแทกวิถีชีวิตดั้งเดิมเขาเลย
2: ค่ะนี่คือเสน่ห์จริงๆค่ะนครศรีธรรมราชเมืองธรรมชาติเมืองธรรมะเมืองพหุวัฒนธรรมเมืองที่มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่เลยก็ว่าได้อยู่ที่ว่าจะเห็นจะหยิบจะนำมาต่อยอดจะพัฒนาและปรับ mindset ให้ธรรมชาติเหล่านี้มันสร้างสรรค์พื้นที่ให้ตอบโจทย์การท่องเที่ยวได้อย่างไรเท่านั้นเองนะคะวันนี้มีความรู้สึกดีใจแล้วก็มันปิตินะบางเพราะว่าเราได้คุยกับคนที่มี mindset ที่ดีเราไม่อยู่นิ่งเฉยเราไม่รอภาครัฐเราไม่รอหน่วยงานไม่รอใครทั้งสิ้นเราจะทำพื้นที่ของเราให้เปิดรับนักท่องเที่ยวได้แบบเป็นการท่องเที่ยวชุมชนวิถียั่งยืน
3: ครับผม
2: ดีใจจังเลยวันนี
3: ้ที่ได้มาเจอกันขอบคุณค่ะขอบคุณ NBT ที่ไม่ลืมพวกผมนะครับขอบคุณมากมาก
2: ขอบค
3: ุ
2: ณมากค่ะบาง
3: ผมจะทำแบบนี้ผมไม่ถึงผมไม่อยู่ผมจะรุ่นหลังทำยังก็ได้ให้มีแสงอยู่ตลอดเวลาวันนี้คุณบูไม่เห็นอาทิตย์หน้าอาจจะเห็นอาทิตย์หน้าไม่เห็นปีหน้าต้องเห็นพวกเราแต่มีข้อแม้ว่าพวกเรายังอยู่ในกรอบในกรอบของท่องเที่ยวชุมชน
2: ตบมือให้ตัวเองตบมือเลย
1: และนี่คือการล่องใต้มาที่นครศรีธรรมราชวันนี้นะคะเราไม่ได้

0: ภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด
1: คือให้เราคิดไว้ก่อนว่าเอ๊ะเขามาหลอกหรือเปล่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะครับ
0: อย่ารีบอย่าเชื่อตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
1: มีสติอย่าเชื่อและอย่าโอนครับ
0: หยุดคิดก่อนคลิกป้องกันภัยไซเบอร์ได้ด้วยตัวคุณ

0: ท่ามกลางสายหมอกที่อบล้อมผืนป่าฝนทางภาคใต้ของจังหวัดระนองพื้นที่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกกาแฟโรบัสต้าคุณภาพของไทยวันนี้เกษตรทำกินจะพาทุกท่านไปสัมผัสเรื่องราวของกาแฟหนึ่งถ้วยที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างพิถีพิถันค่ะคุณผู้ชมคะหลายท่านอาจจะเคยรู้จักกันมาบ้างแล้วนะคะสำหรับกาแฟโรบัสต้าค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นในจังหวัดระนองมีการปลูกกันเป็นจำนวนมากแต่จะทำยังไงให้กาแฟโรบัสต้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นวันนี้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะเขาได้นำเอากาแฟโรบัสต้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวฟางพาคุณผู้ชมไปพูดคุยทำความรู้จักกับเกษตรกรบ้านสวนสายหมอกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ฟังอยู่ที่บ้านสวนสายหมอกนะคะแล้วก็อยู่กับพี่แอลค่ะเดี๋ยววันนี้พี่แอลจะพาเดินชมสวนบ้านสวนสายหมอกที่เป็นสวนกาแฟนะคะจุดเริ่มต้นเลยค่ะพี่แอลคะสำหรับบ้านสวนสายหมอกเริ่มต้นมามีที่มาที่ไปยังไงคะ
1: ก็คือที่ว่าทำสวนกาแฟเพราะว่าเรามีตอนก่อนตั้งแต่รุ่นพ่อมาทำสวนกาแฟอยู่ที่เขาค่ายเขาทะลุแต่เรามาตั้งหลักพื้นฐานปักฐานอยู่ที่ระนอง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาสร้างสวนแล้วก็มีกาแฟอยู่แล้วอะแล้วก็คือว่าอยากจะสานต่อทำไงดีก็พอเห็นกาแฟเขาทำลายกันแต่เราคือเริ่มฟื้นฟู
0: ค่ะ
1: แต่ว่ากาแฟเราน้อยพอกาแฟน้อยเราก็ทำยังไงดีให้เรามูลทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มให้แก่เราเป็นรายได้เสริมเมื่อก่อนจะเป็นสวนผลไม้เป็นทุเรียน
0: อ๋อตรงนี้คือเมื่อก่อนเป็นสวนผลไม้หมดเลย
1: ค่ะเป็นทุเรียนเนี่ยค่ะที่ตั
0: ดแต่นี่ก็คือต้นกาแฟนี่ปลูกมากี่ปีคะต้นประมาณ
1: ก็ประมาณ12ปีค่ะ
0: 12ปี
1: แต่พอปีระยะอันนี้ที่ว่าเราตัดทำสาวเพราะว่ากาแฟนี้เพราะว่าประมาณ8ปี9ปีเนี่ยคือเราต้องตัดใหม่เพราะว่าถ้าไม่ตัดใหม่มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะมันจะให้ผลผลิตน้อยหรือถ้าว่าเราตัดแต่งกิ่งใหม่มันก็จะเหมือนดีกว่าต้นเดิมอีกต้นที่ปลูกใหม่ๆค่ะ
0: นะต้นนี้เก็บลูกไปแล้วมีต้นข้างหน้าที่ยังไม่ได้เก็บผลผลิตย
1: ัง
0: ไม่ได้เก็บผลกาแฟ
1: มันเพิ่งเก็บไปตอนที่ของเดือนมกราคมพาค่ะแต่อันนี้ออกดอกแล้วค่ะเริ่มติดผลเล็กค่ะอันนี้คือดอกมันร่วงหมดแล้วที่ว่าเราเก็บไปทำชาค่ะ
0: ดอกพวกนี้ก็คือเอาไปทำชาได้อีกปกติแล้วถ้าเราไม่ทำชาดอกแบบนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรคะ
1: ก็ปล่อยให้ร่วงติดต้นค่ะ
0: แต่ว่าบ้านสวนสายหมอกจะเอาไปทำชา
1: ค่ะอันนี้คือร่วงติดต้น
0: อ
1: ันนี้ก็คือพอเราเก็บไปทำชาผลมันก็ยังอยู่ค่ะมันก็ค่อยโตเข้าไปเรื่อยๆค่ะ
0: แล้วทำไมถึงมีชื่อว่าบ้านสวนสายหมอกคะมายังไงคะพี่แอล
1: ตอนเช้าอะทุกวันจะมีหมอกคลุมหมดเลย
0: อ๋อที่นี่เหรอคะ
1: ค่ะ
0: จะมีหมอกคลุม
1: หมอกคลุมบ้านของอะไรก็คือจะมีรูปถ่ายว่ามันเป็นหมอกคลุมหมดโดยบ้านอันแถวนี้ถนนอะไรเนี้ยในโซนของตำบลหาดต้มแป้นอะก็จะมีหมอกคลุมกันทั่วหมดเลยค่ะ
0: ก็เลยมีที่มาของบ้านสวนสายหมอก
1: บ้านสวนสายหมอกค่ะ
0: ก่อนหน้าที่จะทำเป็นกาแฟดิบเราปลูกกาแฟแล้วก็ขายในรูปแบบไหนคะ
1: ขายโรงงานค่ะ
0: ขายโรงงาน
1: ค่ะเราก็ตากพื้นเราไม่ได้ทำเป็นโรงตากตากพื้นเป็นไฟโรงงานเราก็ขายโรงงานไปเราไม่ได้เน้นคุณภาพ
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้ทำเป็นกาแฟพิเศษแต่พอทำอยู่ๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบกินกาแฟสดเออทำยังไงนะมาแปรรูปพอมาแปรรูปเราก็เก็บมาตากมาทำเป็นกาแฟพิเศษพอดีของหน่วยงานเกษตรอ่ะเขาเข้ามาขอใช้พื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้พอเป็นศูนย์เรียนรู้เขาก็พาเราไปดูงานที่ทางภาคเหนือแล้วก็เอาความรู้นั้นมาพัฒนาในส่วนของเรา
0: ก็เลยเอามาทำเป็นกาแฟดิปไปด้วย
1: เป็นกาแฟที่ว่าเก็บแต่ลูกธรรมดากาแฟที่ว่าเขาขายโรงงานเขาจะรูดหมดเลยเดี๋ยวก็มาดูตัวอย่างต้นนี
0: ้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะคะ
1: ถ้าเป็นโรงงานนี้อันนี้คือลูกเขียวๆแบบนี้เราก็เอาหมดเลยนะคะเก็บหมดเลยแล้วก็ไปตากคือมันจะรสชาติมันจะไม่ได้
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตากกลางผืนด้วยแต่พอตอนหลังทางสวนของเราที่ไปดูงานมาเขาเก็บแต่ลูกเชอร์รี่สีแดงๆแบบนี้ค่ะ
0: อ๋อต้องเก็บสีแดงๆมันแตกต่างกันยังไงคะพี่แอล
1: คือรสชาติจะดีกว่าค่ะมันโอเคกว่าก
0: ลิ่นอะไรอย่างนี้แตกต่าง
1: กลิ่นอะไรแตกต่างค่ะ
0: อันนี้หนูเก็บได้ไหมหนูเก็บ
1: ได้เลยค่ะเก็บได้เลยค่ะ ก็เก็บไว้ต้นนี้ไว้มันมีอยู่ต้นเดียวจริงๆ
0: ค่ะหนูจะไม่ทำอะไรให้เสียหายใช่ไหม
1: ได้เลย ถ้าแบบนี้ถ้าเป็นลูกสีอันนี้เขาเป็นเรียกกาแฟมัน

0: ี้คือเราคัดออกเหมือนกันค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือจะเป็น
1: ผ้าสุกต่อเราก็สามารถที่จะค่อยมาเก็บได้
0: ได้ค่ะก็คือเป็นรอบๆอ่ะอันนี้สุกเราก็เก็บไปหมดก่อนแล้วก็ทีนี้ก็รออันนี้ค่ะรอลูกเหลืองแล้วก็พอลูกเหลืองมันก็สุกเป็นเชอร์รี่แบบนี้แล้วก็รอลูกเขียวอีกก็เป็นรอบๆไปค่ะ
1: ทำไมถึงเป็นเกรด A คะแบบนี้
0: คือมันได้หมดเลยคือหนึ่งรสชาติเราทำเป็นกาแฟพิเศษการตากการโปรเซสอะไรเนี้ยค่ะการโปรเซสก็มีหลายอย่างนะมีการหมักการสีสดค่ะสีสดคือมีกระดาษโปรเซสคือเราตากทั้งลูกแบบนี้เราของเราจะเอาไปล้างน้ำหมดเลยนะล้างลอยน้ำก่อนแล้วก็เอาลูกเสียออกแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็ตากบนแค่ก็ประมาณถ้าแดดดีๆก็ประมาณ25วันถึง30วันแล้วก็เอาไปสีได้เป็นเม็ดกาแฟสารเป็นริมบีแต่เป็นไอ้กาแฟสารนะคะ
1: แนวคิดที่คิดว่าเอ้ยเราจะต้องทำจากกาแฟผงกาแฟคั่วธรรมดากลายมาเป็นกาแฟดิฟได้แนวคิดมายังไงคะ
0: ก็อันนี้คือมันเป็นภูมิธรรมของชาวบ้านนะคะถ้าดิฟเราคือเราเครื่องมือเรามีน้อยต้นทุนเรามีน้อยเราก็ทำแบบคั่วบดแล้วเราก็มาใช้เป็นดิฟเป็นเครื่องกรองดิฟแบบง่าย
1: ๆ
0: แต่ว่าต้องคือคุณที่ว่าทำดริปคือมันเหมือนกาแฟของเราเป็นศิลปะอย่างนึงในการทำดริป
1: คือ
0: ต้องใจเย็นจะกินดริปอ่ะก็ต้องคอยบนน้ำร้อนอะไรนี่ค่ะน้ำร้อนเราก็ต้องได้อุณหภูมิด้วย มันไม่เหมือนกาแฟที่สำเร็จรูปพร้อมดื่มอ
1: ัน
0: นู้นคือต้นทุนสูงมากเราคงไม่มีโอกาสปัญญานอกจากไปจ้างเขาทำ
1: ค่ะก็เลยเป็นกาแฟดิบบ้านสงสัยหมอเดี๋ยวตามพี่เอลไปดูเนาะว่ากระบวนการต่อไปหลังจากที่เก็บกาแฟจากต้นสดๆแล้วเข้าสู่กระบวนการอะไรนะคะเดี๋ยวตามกันไปดูค่ะหลังจากที่เก็บบนจากต้นเราเอาไปล้างนะคะล้างเสร็จแล้วเราเอามาตากที่โรงตาก
0: ค่ะ
1: ตรงนี้โรงตากก็คือจะมีหลังคามีอะไรทําเองมั้ยคะ
0: ทําเองค่ะเป็น
1: ทําเองหมดเลยนี่ตากอย่างงี้ใช่มั้ยคะหนูลองนะ
0: ค่ะเนี่ยค่ะก็คือเราตากเป็นพื้นค่ะ
1: อันนี้หนูลองเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็คือต้องกระจายหรือว่าต้อง
0: กระจายให
1: ้กระจายออกไปแต่จริงๆที่นี่นอกจากกาแฟแล้วก็มีผลไม้อื่นๆด้วยมีโกโก้ด้วยใช่ไหมคะ
0: มีโกโก้แต่มีน้อยโกโก้เราก็ทำไว้กินในครัวเรือนอะไรแบบนี้ค่ะไว้ผสมกับเครื่องดื่ม
1: ค่ะอันนี้อย่างใกล้ๆก็เป็นโกโก้ที่ตากแล้ว
0: ค่ะ
1: ถ้ากาแฟตากแล้วก็จะคล้ายๆกันกับโกโก
0: ้ไม่ค่ะมันจะมีอีกแบบนึงเดี๋ยว
1: ก็จะเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวไปดูข้างในต่อใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าเก็บไว้เผื่อว่าไปออกบูธออกอะไรเราก็ต้องไปตั้งโชว์ให้เขาดู
1: ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือโกโก้ตากแห้งอ
0: ันนี้ไม่สวย
1: อันนี้กาแฟนะคะที่ตากอันนี้ก็คือหนูมาซ้อมตากดูก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างในนะว่าเราได้ผลผลิตที่ตากเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการวิธีทำอย่างอื่นเป็นยังไงค่ะ
2: กาแฟของที่นี่เป็นสายพันธุ์โรบัสต้าสายพันธุ์ที่ถือว่าเหมาะอย่างมากกับสภาพอากาศของจังหวัดระนองซึ่งมีทั้งความชื้นสูงฝนตกชุกและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีสภาพแวดล้อมแบบนี้เองค่ะที่ช่วยให้ต้นกาแฟเจริญเติบโตได้ดีเมล็ดกาแฟมีความสมบูรณ์รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็นเสน่ห์สำคัญของกาแฟโรบัสต้าจากภาคใต้จุดเด่นสำคัญของบ้านสวนสายหมอกคือแนวคิดปลูกเองเก็บเองคั่วเองที่เจ้าของสวนตั้งใจดูแลทุกขั้นตอนด้วยตัวเองค่ะ
1: คุณผู้ชมคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้นะคะที่เป็นเม็ดกาแฟลูกเชอร์รี่หลังจากตากแห้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะตากแห้งเสร็จแล้วเอาเข้าเครื่องสีนะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นเม็ดกาแฟที่เรียกว่าเม็ดกาแฟดิบนะคะได้กาแฟดิบแล้วเราไปคั่วกันค่ะพี่เอลคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกาแฟดิบที่จะเอามาคั่วต่อนะคะวันนี้จะเป็นขั้วกลางหรือว่าขั้วเข้มดีคะ
0: อันนี้ขั้วกลางก่อนนะ
1: ขั้วกลางก่อนเริ่มต้นทำยังไงคะพี่แอล
0: ต้องชั่งน้ำหนักก่อน
1: ชั่งน้ำหนักก่อนนะคะเราจะมีตาชั่งเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักได้ประมาณให้ได้ประมาณเท่าไหร่คะ
0: ก็อันนี้ขั้วครั้งละ600กรัมค่ะ
1: 600กรัมถ้ามากกว่า600กรัมจะเป็นยังไงเอ่ย
0: ค่ะคือเครื่องเรามันไม่ได้มันได้แค่600กรัมสูงสุด
1: มันก็จะอยู่ที่ความจุด้วยซึ่งของพี่แอลก็จะเป็นเครื่องที่

0: ช้ในครัวเรือนใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นเครื่องแบบอุตสาหกรรมก็จะความจุอยู่ที่600กรัมนะคะได้ตามที่ต้องการก็ไปคั่วคั่วกลางกับคั่วเข้มใช่ไหมของที่นี
1: ่ค่ะอันนี้คั่วกลางก่อนนะ
0: คั่วกลาง
1: หม้อแรกค่ะหม้อแรกคั่วกลางแต่เราต้องวอร์มเตาก่อนค่ะ
0: ค่ะต้องวอร์มเตาก่อนสักพักหนึ่งให้ร้อนก่อนใช่ไหมคะ
1: ประมาณ250องศา
0: เราดูองศาที่ไหนคะ
1: องศาคือเราอันตัวนี้ค่ะ
0: อ๋อก็คือวัดอุณหภูมิตรงนั้นเลยแล้วก็พอผ่านกลับมาวิธีการคั่วแล้วถึงจะไปบดในขั้นตอนต่อไป
1: ค่ะ
0: วอร์มเครื่องประมาณ2ให้ได้250
1: ใช่ค่ะ
0: อือถือว่าร้อนเหมือนกันเนาะพี่แอ๋ว250
1: ก็ร้อนอยู่ค่ะ
0: ความคั่วการคั่วกลางกับคั่วเข้มความแตกต่างออกมาเป็นยังไง
1: ก็ต่างกันที่เวลาค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อต่างที่เวลา
1: ค่ะ
0: แล้วก็กลิ่นที่ได้
1: กลิ่นที่ได้ก็คือคั่วมันจะหอมกันคนละแบบค่ะ
0: อืม
1: ค่ะคั่วกลางนี่ก็จะหอมแบบมันมีรสเป็นช็อกโกแลตเป็นคุกกี้นิดๆแต
0: ่
1: ถ้าว่ากลางอ่อนน่ะกลางอ่อนมันมีกลางบวกอ่ะกลางอ่อนกลางบวกนี่คือเราจะได้เข้มข้นหน่อย
0: อืม
1: ถ้าว่าคุณชอบรสชาติเข้มข้นคืออร่อยอ่ะ
0: ส่วนใหญ่เลยคนชอบคั่วกลางหรือว่าคั่วเข้มคะ
1: คั่วเข้มแล้วแต่ว่าอันนี้ลูกค้าอยู่ในมันจะมีหลายกลุ่มเหมือนกลุ่มวัยรุ่นน่ะเขาจะชอบอ่อนกลางอ่อนแล้วก็กลางบวกแต่ถ้าว่าผู้สูงอายุเนี่ยเข้มไปเลย
0: อ๋อแล้วแต่ว่าคนชอบรสชาติแบบไหน
1: ค่ะ
0: เมื่อตอนที่คุยกับพี่แอลถึงเรื่องจุดเริ่มต้นการมาเป็นบ้านสวนสายหมอกบอกว่าจริงๆแล้วทำสวนกาแฟแล้วก็ชอบดื่มกาแฟมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: รุ่นคุณพ่อทำยังไงบ้างคะ
1: ไม่มากาแฟสวนนี่คือรุ่นพี่แต่ว่าของคุณพ่อนี่คือเขาก็จะดื่มเป็นชาใบกาแฟดอกกาแฟ
0: อ๋อเอาใบกาแฟเอาดอกกาแฟมาทำเป็นชา
1: ค่ะ
0: ด้วยแล้วด้วยความชอบของพี่แอลที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วก็เลยมาทำเป็นสวนกาแฟ
1: ค่ะมันคือคนที่ว่าทำกาแฟได้ในแบบนี้คือการรักที่ทำกาแฟค่ะเป็นกาแฟพิเศษอะค่ะถ้าไฟโรงงานกาแฟโรงงานนี่คือได้หมด
0: ค่ะ
1: ใครก็ทำได้เพราะว่าคือเราเก็บพอถึงรอบเราก็รูดหมดเลยรูดแล้วก็มาตากแล้วก็สีไปขายโรงงานคือโรงงานเขาจะไม่เน้นคุณภาพไม่เน้นเป็นกาแฟพิเศษแต่ตอนก่อนก็ทำแบบนั้นเหมือนกันตอนนุ่มพ่ออะไรก็จะทำเป็นกาแฟพิเศษที่ตกค่ายอ่ะไอทำกาแฟธรรมดาเป็นไฟโรงงานแต่ของเรามาเพิ่มมูลค่าให
0: ้ตัวเองเพิ่มมูลค่าจริงๆกาแฟโรบัสต้าก็เป็นสินค้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลผลิตพืชผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นจุดเด่นของระนองอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะมันตอนนี้ของระนองก็ได้ GI เป็นการบ่งชี้ของภูมิศาสตร
0: ์ค่ะ
1: ในพื้นที่แล้วก็มีการที่ว่าเป็นกาแฟที่คือรสชาติอ่ะโอเคโดดเด่นเพราะว่ามี2จังหวัดของชุมพรกับระนอง
0: อืมของพื้นที่เรากาแฟคิดว่ามีความแตกต่างกับที่อื่นยังไงคะ
1: ค่ะของเรานี่จะปลูกพื้นที่นี้เป็นเหมืองแร่กาแฟของจังหวัดระนอง
0: อ๋อ
1: ค่ะเป็นดั้งเดิมนี่คือเขาจะทำเหมืองแร่หมดเลย
0: ค่ะ
1: แต่อันนี้เหมืองแร่ของเราก็ไม่มีนะมีน้อยมากแต่ว่าเป็นเหมืองดินขาวแต่พื้นที่ของเรายังมีแร่ธาตุต่างๆที่จะมาชูให้รสชาติกาแฟของเราเนี่ยรสชาติโอเคแล้วก็เข้มข้นมีความเป็นอัตลักษณ์ในส่วนตัวของกำมะถันต้นแป้งค่ะ
0: อ๋อด้วยแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินแต่เดิมก็มาส่งผลกับรสชาติของกาแฟด้วย
1: ใช่อ
0: ันนี้คืออุณหภูมิได้ที่แล้วนะ
1: คะ
0: อุ่นเครื่องแบบได้ที่แล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการคั่วนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลางเม็ดกาแฟดิบๆก็ได้มาจากการสีนะคะพอสีให้แตกเสร็จแล้วก็เอามาคั่วต่อใช้ระยะเวลานานไหมคะในการทำแต่ละครั้งหนึ่ง
1: ไม่นานนะคะประมาณ10นาที
0: อืออันนี้เข้าสู่กระบวนการคั่วคั่วกลางจริงๆแค่เริ่มใส่เข้าไปอ่ะมันก็ได้กลิ่นหอมของกาแฟแล้วเนาะมีเริ่มกลิ่นหอมกาแฟออกมาแล้วนะคะกลิ่นกาแฟคั่วกลางอันนี้คือเราต้องจดเอาไว้เหรอคะ
1: ค่ะใช
0: ่ค่ะจดเอาไว้เพื่ออะไรเอ่ย
1: คือเราจะได้รู้อุณหภูมิกับเวลาไม่บาลานซ์กันค่ะ
0: แต่เดิมเลยพี่เอาเป็นคนจังหวัดระนองไหมคะ
1: เป็นคนสุราษฎร
0: ์แล้วก็

0: ก็มาสร้างเสริมกาแฟอย่างที่ตกค่ายของทะลุแล้วก็ตอนนี้มาแฟนเขาก็คุณชุมพรเหมือนกันมาทำงานอยู่ที่ระนอง
1: อ๋อเริ่มแรกของเราที่แบบจะมาทำสวนกาแฟทำไมถึงคิดว่ากาแฟนี่แหละที่จะทำให้เรามีรายได
0: ้คือเหมือนว่ารายได้หลักของเราจะเป็นพวกตัวอื่นมากกว่าอันกาแฟนี่เป็นรายได้เสริมแต่ว่าทำยังไงกาแฟเรามีน้อยถ้าว่าเราขายโรงงานเราก็รายได้เราก็โอเคสมมติว่ารายได้เราขายโรงงานได้แค่ 30,000 แต่ถ้าทำเป็นกาแฟพิเศษนี่ของเรา 2-300 ต้นนี่เราจะได้กาแฟ
1: ด้วยจากว่าพื้นที่ของเราจริงๆแล้วเราปลูกผลไม้นี่แหละแต่ว่าเราปลูกเสริมกาแฟด้วยความชอบใช่ไหม
0: คะ
1: ก็เลยเอ๊ะทำไมต้นเรามีน้อยแต่ทำยังไงให้เพิ่มมูลค่าให้มีรายได้มากขึ้น
0: อันนี้นาทีแรกนี้คือการไล่ความชื้นในเมล็ดกาแฟ
1: เป็นการไล่ความชื้น
0: 5นาทีกับ5นาทีไล่ความชื้นหมดมันจะ
1: หลังจากไล่ความชื้นแล้วจะเป็นยังไงต่อ
0: ก็ทีนี้ก็คือมันก็ทีนี้ก็กาแฟมันก็จะทำปฏิกิริยาเป็นให้ไปเรื่อยๆเราจะไม่ได้ให้ไฟแรงขึ้นเพราะว่าจะทำให้ข้างนอกนี่จะสุกก่อนข้างในไม่สุกมันก็คือการไหม้การเผาจะก๊าซเผาข้างนอกมันจะรสชาติจะไม่โอเค
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้ดีเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ควบคุมอุณหภูมิในแต่ละครั้งแต่ละรสของกาแฟเท่ากันไหมคะพี่แอล
0: ไม่เท่ากันนะคะ
1: เพราะอะไรคะ
0: ความชื้นในเมล็ดกาแฟจะไม่เหมือนกันค่ะแต่และรสที่เราตากเนี้ยความชื้นยังไม่เหมือนกัน
1: แล้วแบบนี้กาแฟที่ออกไปในแต่ละรสรสชาติจะเหมือนกันไหม
0: รสชาติจะเหมือนกันอยู่ที่การชั่วการที่ว่าใช้เวลาในการชั่วค่ะ
1: แล้วแต่ว่าเราจะต้องไล่ความชื้นระยะเวลามากหรือระยะเวลานานที่ผ่านมามีการขายจำหน่ายที่ไหนบ้างยังไงบ้างคะ
0: มีลูกค้าประจำออนไลน์ก็มีแล้วแต่ค่ะ
1: มีไปออกบูธด้วย
0: ออกบูธด้วย
1: ออกบูธที่ไหนคะ
0: ก็ในของหน่วยงานบางทีของเกษตรบ้างของพาณิชย์บ้างแล้วก็ที่ว่าเราจะไปออกเป็นงานของกาแฟอะไรเนี่ยสถานที่ต่างๆก็เราอยากไปออกเราก็ต้องไปออกไปนะถ้าเราไม่ว่างเราก็ไม่ได้ไป
1: แสดงว่าสินค้าของเราก็ต้องมีมาตรฐานพอที่จะไปออกบูธได้
0: ใช่ค่ะ
1: เขามีการประเมินมาตรฐานจากตรงไหนยังไงบ้างคะ
0: ประเมินก็คือหนึ่งเราก็มีรางวัลเป็นการันตีแล้วก็มี GAP แล้วก็มาได้ GI
1: ก็ถือว่าเป็นการการันตีคุณภาพสินค้าเกษตรของเราถึงแม้ว่าเราจะทำแบบปัญญาชาวบ้านแต่เราก็สามารถที่จะเอาออกไปสู่สาธารณชนได้ค่ะ
0: คือรสชาติของเราคือความสะอาดความไม่แค่โคกไม้เยี่ยมมาดูงานในสวนมันถึงก็โอเคนะเจ้านี้เราก็เวลาเราออกบูธเราก็ให้เขาชิมพอชิมรสชาติในการชิมกาแฟเขาก็โอเคเหมือนว่างานที่จัดเมื่อเดือนกุมภา
1: ค่ะ
0: ก็โอเคดีลูกค้าตอบรับเยอะมากไม่คิดว่าของระนองจัดงานกาแฟของเกษตรปีแรกจะมีตอบรับได้ดีนะคะเขาก็มีอยู่ที่หนึ่งของหน่วยงานเอกชนเขาจัดของช็อปปี้คอนเน็กต
1: ์
0: ก็ไปออกเหมือนกัน
1: เขาก็ไปออกมาหลายบูธ
0: หลายบูธไปถึงเชียงใหม่
1: เขาไปถึงเชียงใหม่ด้วยคนเชียงใหม่เขา
0: ก็เชียงใหม่
1: ชิมแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
0: รสชาติคนละแบบกันอันนู้นมันเป็นของอาราบิก้าแต่ของเราโรบัสต้าแต่การตอบรับของโรบัสต้าของเราจะมีความเข้มข้นแต่ของอาราบิก้านี่จะมีความอ่อนหอมก็จะแข็ง
1: แตกต่างกันตรงที่รสชาติแล้วก็กลิ่นใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่อันนี้คือยังไงเอ่ยอ๋อเอามาดูใช่ไหมคะเอามาดูว่าได้ที่แล้วยัง
0: มันจะเริ่มมีกลิ่นนะคะมันจะความชื้นยังไม่หมด
1: อ๋อถ้าเป็นยังมีกลิ่นแบบนี้ความชื้นยังไม่หมดแสดงว่าต้องแบบเชี่ยวชาญใช้เวลานานไหมคะถึงจะ
0: ก็ความชื้นมันก็ประมาณ5นาที
1: สำหรับส่วนตัวพี่แอลเองกว่าที่จะมีความเชี่ยวชาญว่าเอ้ยกลิ่นแบบนี้คือใช่กลิ่นแบบนี้คือได้แล้ว
0: ฝึกมาก็ประมาณ5ปีละ
1: 5ปี
0: 5ปีค่ะ
1: เริ่มแรกมีการลองผิดลองถูกยังไงบ้าง
0: ก็ลอง ตอนแรกคั่วกับกระทะค่ะพอดีไปดูงานก็ไปเห็นที่มีอยู่ไร่นึงที่เขาเคาะเขาใช้เครื่องของเคคัฟฟี่
1: ค่ะ
0: ก็กลับมาก็ซื้อเลยสั่งซื้อเลยแล้วก็เอามาคั่วโอเคนะเครื่องนี้ดีกว่าเครื่องใหญ่ๆถ้าเราคือของเราออเดอร์เราไม่เยอะเหมือนกับว่าเราก็ใช้เครื่องนี้คั่วนึงวันนึงไม่ต่ำกว่าบางทีถึง10กิโลอ่ะ
1: อ๋อ10กิโลเลย
0: ค่ะ
1: ถือว่าตอนนี้ก็จากรายได้ย่อยๆปลูกเพราะความชอบก็เริ่มมีรายได้ที่แบบเป็นกอบเป็นกำขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
1: ออนไลน์ส่วนใหญ่คนที่สั่งต่างจังหวัดหรือว่าคนภาคใต้คะ
0: ต่างจังหวัดค่ะกรุงเทพก็จะมีลูกค้าประจำของร้านกาแฟ
1: อืม
0: ก็บางทีก็สั่งมาเล็กๆไปตัวเอง
1: ก็คือเป็นคนที่เขาเปิดคาเฟ
0: ่ใช่ค่ะ
1: ก็มาสั่งจาก
0: อันนี้ของภูเก็ตอะไรนี่ก็กำลังจะสั่งเข้ามาก็มาเอารายละเอียดไปว่าเออคุณเป็นไหนบ้าง
1: แล้วเขารู้จักเราจากที่ไหนคะพี่แอล
0: ก็การไปออกบูธแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ของเมอร์เชนเน็ตมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ที่ว่าไปออกบูธออกงานที่ว่าพวกมาหาลูกค้าเหมือนกันแต่ของเรานี่มันมีจุดด้อยอยู่ที่ไม่มีเอกสารติดหนึ่งมพช.การมาตรฐานประกันสินค้าชุมชนของอุตสาหกรรมเราไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไม่มีสถานที่ผลิตแล้วก็ออยเราก็ไม่ได้เพราะที่ไม่มีเอกสารติดเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เนี่ยคือว่าตัวนี้คืออยากจะให้ทางหน่วยงานนะเขาแก้ไขยังไงว่าให้เราอะทำได้เลยก็ตอนนี้ก็คือว่าไปให้ท่านทางผู้ใหญ่เขาว่าเหมือนเป็นที่เข้าอบจหรืออะไรเนี้ยจะทำได้ไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะกำลังดำเนินงานอยู่ค่ะ
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวอันนี้อีกนานไหมคะ
0: ก็อีกประมาณ
1: เริ่มจะหอมหรือยังเอ่ย
0: หอมละก็ประมาณอีกไม่ถึง10นาทีอะค่ะประกาศ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะในระหว่างนี้นะคะที่เรากำลังคั่วกันอยู่ใช่ไหมคะพี่แอลคะอันนี้จะเป็นคั่วกลางนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมล็ดคั่วกลางนะคะที่ได้แล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วก็พอคั่วเสร็จแล้วเราต้องไปทำการบดแล้วก็เป็นกาแฟดิฟนะคะเดี๋ยวไปรับชมในขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ

0: ตอนการดริปนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟจากบ้านสวนสายหมอกของพี่แอลกันค่ะลองชิมว่ากาแฟโรบัสต้าของดีเมืองระนองนะคะที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีแร่ธาตุในดินนะคะทำให้รสชาติเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์มากกว่าพื้นที่อื่นแล้วก็ได้เป็นสินค้า GI ของจังหวัดระนองด้วยสีสวยน่าทานแล้วก็กลิ่นหอมมากนี่ค่ะกาแฟโรบัสต้านะคะจากบ้านสวนสายหมอกหาดส้มแป้นจังหวัดระนองนะคะที่พี่แอลเป็นคนปลูกเก็บนะคะแล้วก็คั่วเองสีเองทำเองทุกขั้นตอนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะหอมมากนะคะทุกคนหอมแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆแต่ก็ยังคงความเข้มข้นนะคะตามสไตล์แบบกาแฟโรบัสต้าคั่วเข้มนะคะถือว่าเป็นรสชาติกาแฟที่กลมกล่อมนะคะหอมคมเข้มมากจริงๆนะคะมาดื่มกันได้แวะมาสั่งซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวให้พี่แอลฝากสักนิดนึงว่าช่องทางการขายสินค้าการจับจำหน่าย
1: ก็เบอร์โทร0960651305ค่ะ
0: นะคะแล้วก็
1: จงกิจสุนละเม็ดค่ะ
0: ค่ะมีการออกบูธที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: ก็มีออกบูธของพาณิชย์แล้วก็ของเกษตรค่ะก็ถ้าต่างจังหวัดตอนนี้ยังไม่ได้ออกแต่ในของจังหวัดก็ประมาณของเดือนมิถุนาจะมีของพาณิชย์แล้วของเกษตรแฟร
0: ์นะคะถ้าใครที่รับชมอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้ผ่านทางเพจ Facebook บ้านสวนสายหมอกนะคะในนั้นก็จะมีเบอร์โทรหรือใครที่จะมาชมสวนก็มาได้นะคะตามหมุดที่ปักเอาไว้ในบ้านสวนสายหมอกกันเลยนะคะไปชิมกาแฟกันต่อดีกว่านะคะทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับบ้านสวนสายหมอกค่ะ

0: นอกจากจะได้ลิ้มรสกาแฟคุณภาพดีแล้วสิ่งที่หลายคนประทับใจคือเรื่องราวและความตั้งใจของเกษตรกรที่อยู่เบื้องหลังทุกแก้วเพราะทุกขั้นตอนสะท้อนถึงความรักในอาชีพความภาคภูมิใจในกาแฟพื้นถิ่นของจังหวัดระนองที่อยากพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้ชุมชนและส่งต่อเสน่ห์ของกาแฟโรบัสต้าไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องราวของเกษตรนะคะในพื้นที่จังหวัดระนองที่แปรรูปสินค้า GI ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัดระนองนะคะถือว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวที่สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับครัวเรือนของตนเองได้ค่ะตอนหน้าจะพบกับเกษตรกรที่ไหนนั้นเรามาติดตามกันผ่านทางเกษตรทำกินนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย

0: ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงศิระกรานประนตนาฏบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต
1: ้ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: บิสมิลลาฮิราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สันติสุขและความจำเริญจงมีแด่ทุกท่านวันนี้รายการวิถีมุสลิมมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยและวันนี้ผมมีนัดกับท่านดร.อิบราฮิมยานยาวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องกุรบานความสำคัญของกุรบานและวันนี้เราจะมาพบกับท่านได้เลยครับผม
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. วันนี้เรามาบอกว่าจะมานิดหน่อยบรรยายในเรื่องความสําคัญของอิบาดะห์กุรบานนะคําว่ากุรบานนี่ก็คือการเชือดสัตว์ที่อยู่ในลักษณะที่ว่าที่ถูกต้องตามหลักของอิสลามนะว่าอัลกุรบานทีนี้เราไปแบบสรุปเลยว่ากุรบานเนี่ยมีกรณีพิเศษยังไง

ไมต้องกระบาลนะในเรื่องกระบาลนี่เรานึกถึงเรื่องที่ท่านนบีอิบราฮิมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อัลลอฮ์ได้สั่งให้กุรบานแล้วก็ถึงขนาดที่ว่าต้องมาเชือดลูกชายเองนะถึงตรงนี้แล้วก็ท่านนบีอิบราฮิมทำตามคำสั่งของพระเจ้าถึงขนาดว่าลูกชายเองก็ต้องเชือดว่าอิสมาอิลนั้นแต่ว่าอัลลอฮ์ได้เปลี่ยนเป็นกิบัสหรือว่าเป็นแพะวันหนึ่งมาเปลี่ยนตัวนี้ความสำคัญก็คือในการที่เรากุรบานเนี่ยเราสร้างจิตใจของเราต่ออัตหรือว่าตามคำสั่งของพระเจ้าโดยกุรบานเนี่ยมันทำให้ตัวเราเองเนี่ยได้สร้างความใกล้ชิดกับพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้าเลยนะการกุรบานเนี่ยนะและมีอายาที่มากมายมีสุราอันมากมายที่บอกเรื่องนี้ทีนี้อันที่สองก็คือสัตว์ที่เรากุรบานนั้นจะมาเป็นพาหนะที่จะไปนำเราไปเข้าสวรรค์นะอันนี้ไม่ใช่เรื่องงมงายนะเรื่องที่มาจากท่านนบีจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทำกุรบานตลอดข้อที่สามก็คือสิ่งที่ดีๆนะที่เรากุรบานเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่สัตว์ที่ถูกกุรบานนะก็ทำเป็นความดีสำหรับเราถึงขนาดที่ขนของสัตว์นะงัวควายหรือว่าแพะแกะนั่นขนแต่ละขนแต่ละอันแต่ละชิ้นนะก็เป็นความดีสำหรับเรานะอันนี้ก็ท่านนบีได้กล่าวไว้ว่าจากริวายะของอะห์มัดเบนมาญัดเพราะว่าทุกชิ้นของส่วนของสัตว์หรือว่าขนสัตว์เนี่ยนะจะแต่ละชิ้นจะมาเป็นอะไรเป็นความดีที่เราทำไว้นั่นคือความสำคัญของกุรบานนะทีนี้กุรบานก็เป็นอิบาดัตอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์ชอบมากเลยนะอิบาดัตที่อัลลอฮ์ชอบมากแล้วในกุรบานเวลากุรบานก็ตั้งแต่วันที่10ก่อนของซุลฮิจญะห์ถึงวันที่13นะอังกุรบานนะก่อนนั้นไม่ได้นะ10วันที่10เราวันที่รายโยแหละเราเรียกว่ารายโยฮัจญ์นะวันรายโยนะกุรบานวันนั้นถึงมาตั้งแต่นั้นก็4วัน3วันจากนั้นเนี่ยจะทำนอกจากเวลานี้ไม่ได้นักกุรบานมีความชัดเจนตรงนั้นทีนี้มีมากมายว่าเรื่องท่านนบีก็เล่าหะดีษนบีเรื่องกุรบานนี้มีมากมายและมีปรัชญาเรื่องกุรบานก็คือกุรบานเมื่อไหร่นั้นทำให้คนจนคนเด็กๆหรือว่าคนจนคนที่มีความสามารถได้รับซะดะเกาะห์อะไรต่ออะไรทำให้การมนุษย์เนี่ยการอยู่ร่วมกันแบบสันติสุขการอยู่ร่วมกันแบบทุกคนมีความรู้สึกว่ามีเมตตาปราณีนะว่าเราะห์มานิมะนะมีเมตตาปราณีซึ่งกันและกันและกุรบานไม่ใช่ว่าเรากุรบานแล้วว่าเอาอาหารเอาเนื้อกุรบานนั้นมาเก็บไว้สำหรับเราอันนี้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็อีกต้องจ่ายให้คนซะดะเกาะห์ให้คนฟากีรแล้วมัสกินแล้วก็คนที่ไม่มีความสามารถที่ไม่มีอะไรทรัพยากรการดำรงชีวิตนะนี่ทีนี้สัตว์ที่เราเอากุรบานนะเป็นสัตว์ที่เรากุรบานเชือดวันนั้นนะนั่นก็จะเป็นพยานในวันกิยามะอันนี้เป็นพยานเวคามะแล้วก็ชะฟาอะฮ์สำหรับคนที่กุรบานโดยอิคลาสแต่กลัวว่าอิกุรบานเราก็คืออยากปีนี้ไม่กุรบานเลยเดี๋ยวอายคนนะไม่ใช่แล้วเพราะว่าอิบาดะห์ทุกอย่างเนี่ยต้องการความอิคลาสบริสุทธิ์ใจเราบริสุทธิ์ใจเราให้คนก็บริสุทธิ์ใจเราสละก็บริสุทธิ์ใจแล้วก็นั่นแหละผลบุญที่จะเข้ามาเต็มเลยถ้าไม่งั้นก็เราเนียดและจักรบาลอัลลอฮ์ให้พลบุญแล้ว

0: แต่ในระดับไหนนั้นถ้าเรากระบาลในส่วนหนึ่งที่จะมาดึงพลบุญเราอย่างเช่นยะโชอย่างอะไรนี่ก็ไม่ใช่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ซอกทุกไม่ใช่ไม่ซอกนะซอกหมายว่าถูกต้องแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องพลบุญนั่นแหละพลบุญนี่ก็คือสำคัญมากเราเพื่อเรากระบาลนี่เพื่อต้องการอะไรนะสนองตอบนะการจะแอบประดับอัลลอฮ์เขาว่ามาจากอัลลอฮ์เขาว่าสิ่งที่โปรดปรานของพระเจ้าเราต้องการตรงนั้นนะทีนี้กระบาลนี้เขาเรียกว่าอย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้ก็คืออัลลอฮ์ชอบที่สุดเลยนะกระบาลนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ชอบนะท่านรอซูลก็ได้กล่าวเข้ามาเยอะแยะกับหะดีษตรงนี้นะทีนี้ก็เรียกว่าการซะดะเกาะห์กุรบานนี่ก็ซะดะเกาะห์คนที่มีความต้องการจริงๆไม่ใช่ว่าไปซะดะเกาะห์บางทีก็ญาติพี่น้องก็ได้ไม่ใช่มัสกีนก็ได้ญาติพี่น้องอะไรซะดะเกาะห์ได้อะไรก็ได้นั่นแหละญาติพี่น้องแล้วก็ญีรานแล้วก็คนที่มัสกีนแล้วก็คนที่ยาตีมพวกนี้แหละแล้วก็คนที่ยากลำบากตกยากลำบากในการเดินทางในพวกที่ได้รับสละก็เนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอัฟดอลหรือว่าสิ่งที่ดีที่สุดส่วนจัดก็สมัยบ้านเราก็ดีเชิญใครมาที่บ้านก็อย่างเช่นสร้างบุญผลบุญของรัฐบาลเนี่ยมีฮิกมะก็ว่าเราอยู่ร่วมกันเราอาศัยซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าในวันเดียวท่านเองเชิญคนมาที่บ้านอะไรจะให้มันเป็นเจ้าของบ้านที่มาทำบุญตรงนี้เนอิสลามก็ส่งเสริมมากในเรื่องนี้อันนี้คือปรัชญาในการกุรบานแล้วก็สนองตอบความต้องการของอัลลอฮ์ด้วยดังที่ท่านนบีอิบราฮิมสนองตอบความต้องการอัลลอฮ์ถึงขนาดว่าลูกชายเองจะเชื่อในกุรบานครับเนี่ยอะไรจะทำ
1: กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการวิถีมุสลิมวันนี้ครับท่านผู้ชมเราได้มาฟังท่านดร.อิบราฮิมยานยะได้บรรยายเกี่ยวกับกุรบานสำคัญอย่างไรทำไมอิสลามถึงมีกุรบานแล้วก็ประวัติศาสตร์ซึ่งท่านศาสดาได้ทำแต่ละขั้นตอนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบในวันนี้และวันนี้เราจะมาถามดร.เกี่ยวกับการทำกุรบานยังมีอีกมากมายคำถามที่เราอยากรู้แล้วก็อีกหนึ่งอิบาดัตที่พี่น้องมุสลิมะได้ไปทำฮัจญ์ที่มักกะแล้วก็เขาได้ทำตอวาฟทำอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแต่ว่าเราที่อยู่ที่นี่เราไม่ได้ไปทำฮัจญ์เราทำกุรบานแล้วก็วันนี้เราจะได้ถามดร.ว่าทำไมอิสลามต้องทำกุรบานด้วยครับดร.
0: นั่นแหละที่หลังที่เราฟังเมื่อกี้ก็คือกุรบานก็คือเป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งก็คืออย่างเราดูฮิกมัตหรือว่าปรัชญาในการที่ไปหัจญ์ในส่วนหนึ่งก็คือเราต้องถือเสมอว่ามุสลิมด้วยกันเป็นญาติพี่น้องกัน
1: ครับ
0: และกุรบานก็เหมือนกันการมีการเลี้ยงกันอะไรกันหรือว่าการซะดะเกาะห์คือในเชิงที่ว่าในเชิงทางสังคมหรือว่าโซไซตี้เนี่ยก็คือสำคัญมากล่ะให้ความสำคัญกับคนอื่นบ้างนะ
1: คร
0: ับเมื่อเรามีถึงแม้ว่าชิ้นเล็กๆนะว่าการสะดุดก็ชิ้นเล็กๆโดยเฉพาะยีรานบ้านยีรานนะสมมติก็ว่ามีท่านนบีว่าคุณสะดุดก็อย่าไปมองข้ามนะการทำความดีถึงแม้ว่าคุณสะดุดก็อะไรชิ้นเล็กๆจากเนื้อหรือว่าจากกระดูกแพะเนี่ยนะก็ถือว่าเรื่องจิตใจเรื่องสร้างบรรยากาศที่ดีๆการอิ
1: คลาส
0: การอิคลาสนั่นแหละสำคัญ
1: ดร.เรามาวกกลับมาที่บ้านเราในหลังจากที่เขาได้ทำคือว่าทำไรโยกุรบานสำหรับเราอยู่ที่นี่วันแรกหลังจากที่เราได้รับว่าอ่ะพรุ่งนี้เราไรโยตื่นเช้าขึ้นมาเราต้องทำอะไรก่อน
0: ก็เราวันไรโยนะ
1: ครับผม
0: วันไรโยก็คือเราก็ไปทำไรโยนั่นแหละวันที่10นะ
1: ครับผม
0: วันที่ก่อนนั่นก็วันวุกุฟ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นั้นก็บางคนสุนัขพอส
1: อ
0: ยะแล้วก็ว่าโอทาหรือว่าพอสอเขาว่าสุนัขนะจอมส้มทีนี้วันที่10เขารายอคนที่แล้วเขาก็อันแรกการรายอก็คือคำว่ารายอไอต์เนี่ยไอต์นี่ก็คือเป เป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งถ้าไม่จิตใจเราบริสุทธิ์จิตใจเราก็ความคิดอะไรที่ทำให้เราลำบากใจอะไรก็วันนั้นก็โปร่งขึ้นหมดเลยไม่ความบริสุทธิ์และมีญาติพี่น้องไปอะไรเยี่ยมการพบปะกันอะไรกันเนี่ยก็ว่าการเบิกบานทางจิตใจพบปะพี่น้องกันอันนี้คือสำคัญมากนะ
1: ครับผม
0: แค่คุณยิ้มให้กับคนที่
1: ถือว่าเป็นได้บุญแล้ว
0: ได้บุญแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: ในเมื่อญาติพี่น้องก็มาวันนี้ไปเที่ยวนู้นไปเที่ยวนี่ก่อนที่จะมาละหมาดละยอแล้วคนนู้นแล้ววันนี้นะจะไปเที่ยวบ้านคนนู้นไปคนนี้แล้วก็ขอมาอัพด้วยอะไรอะว่าอัลลอฮ์บอกว่าคุณนะต้องถือเสมอว่าเป็นญาติพี่น้องกันและต้องถ้าใครที่ปะทะเลาะกันต้องขอมาปัสละฮูไบนะฮูไว
1: นั่นแหละที่ว่าจุดสำคัญที่ว่าเริ่มต้นในเดือนคาราทำรายยกกุฎบานหลังจากที่เราออกจากบ้านเราไปละหมาดเรียบร้อยแล้วเราไปทำกุฎบานมาเรียบร้อยแล้วเราก็เป็นนี้บางคนที่เขาไม่ได้กุฎบานเขาก็ลำบากเขาไม่มีเงิน
0: ไม่มีไว้เป็นละฮะ
1: ก็ว่าฉันจะไปช่วยบ้านเขาฉันจะไปช่วยบ้านเขาเป็นการศิลาตุรฮีมแล้วก็เราไปทำเขาจะให้แบ่งเนื
0: ้
1: อว่าทำไมถึงอิสลามคือว่าต้องให้ความสำคัญตรงนี้โอกาสทำกุรบานเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการคารวะการซอดาเกา
0: ะ
1: การทำทานตรงนี้ทำไมอิสลามต้องให้ความสำคัญมาก
0: คือสำคัญตรงนี้ก็เรื่องซื้อจิตใจไงล่ะจะให้จิตใจไม่โดยไม่รู้สึกตัวละจิตใจของเขาก็คือเราให้ความเป็นเกียรติเลยการสุนทรเนี่ยให้เกียรติเขาด้วยนะ คนที่รู้สึกว่าต่ำต้อยรู้สึกว่าน้อยใจนะอะไรต่างๆเลยลักษณะว่าเราเข้ากับคนไม่ได้เราไม่มีเงินเราไม่มีอะไรนะในเมื่อความเสม
1: อ
0: ภาคความเสมอในมิติทางสังคมนะคร
1: ับ
0: ไม่มีคนที่มีชั้น1ชั้น2ชั้น3ไม่มีเลย
1: ตัวนั้นเท่ากันหมด
0: เท่ากันหมด
1: ตัวรวยโจรคือเท่ากันหมด
0: เท่ากันหมดเลยอย่าไปถือว่าเนี่ยคนรวยลงไปไม่ได้ตัวรวยก็กระบาลคำว่ากระบาลก็จริงดีๆก็ต้องสนับสนุนให้คนที่ด้อยกว่าคนที่ลำบากกว่าไม่ต้องมีความรู้สึกว่าทำไมเขาให้เราจนหรือเปล่าล่ะไม่มีตรงนั้นเขาว่ามุสลิมเป็นญาติพี่น้องกัน
1: อ
0: ิสลามการทำให้ทุกคนสบายใจเนี่ยหลักสำคัญของอิสลาม
1: ถือว่าจุดเพราะว่าจุดคลายแม็กเลยเลยจุด
0: คล
1: ายแม็กในสำหรับอิสลามที่ว่าวันสำคัญของวันรายยกกุรบานเนี่ยเขาได้ทำกุรบานเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้บริจาคได้แจกจ่ายให้คนที่ลำบากเขาว่าวันกุรบานเนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญเลยอ่ะถือว่าเป็นวันเขาเรียกว่าวันสวรรค์เลยอ่ะคนที่ยากจนที่ไม่มีอะไรที่ว่าลำบากนี่บางคนเขาทำกุรบานเนื้อว่ามันเป็นกระมังเขาไปแจกแล้วว่าเขาถือว่าเขาเก็บตรงนั้นเป็นอาหารวันข้างหน้า
0: เขาไปแจกละไปแจกก็ส่วนหนึ่งก็เกิดอาหารยาวๆเยอะนะส่วนหนึ่งส่วนสามก็เก็บได้เพื่อที่จะคนมาก็อะไรก็บริจาคแล้วต้องไปแจกคนนะต้องไปแจกคนจะมอบให้ใครไปแจกก็ได้แต่ไม่งั้นก็การกุรบานนี่ก็คือทางอิสลามก็จะเป้าหมายก็คือทำให้เราจิตใจเราเนี่ยสบายใจถึงแม้ออกเงินถึงแม้อะไร
1: มีความสุข
0: มีความสุขเพราะว่าเราผูกพันกับพระเจ้าไง
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วไม่ใช่ผูกพันกับแสงเสียงใช่ไหม
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ไม่ใช่ว่าเราไปทำกุรบานปุ๊บอันเนี้ยมาเซฟีวันนี้ม
0: าเป็นเนี่ยนะก็ให้นั้นมันอย่าไปคิดเท่านั้นแต่ใครที่จะมาเซลฟี่ก็ไม่เป็นไรเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีเรานึกอย่างนั้นแหละการทำความดีแล้วมาเซลฟี่เป็นตัวอย่างที่ดีแต่คนที่กระบาดจริงๆเนี่ยจะถึงจุดที่สำคัญมากก็คือก็สบายใจที่ทำกระบาดแล้วก็บริจาคให้คนอื่น
1: มีบางคนเขาไปทำกระบาดว่าเขาไปทำกระบาดให้สำหรับเด็กกำพร้
0: า
1: ทำกุฎบานสำหรับคนที่ลำบากที่ว่าอยู่ในแคมป์ที่ว่าคนเขาว่าผู้ลี้ภัยในเป็นการสระก็ตัวจุดนี้ในแง่ของเราในฐานะต่างศาสนิก
0: สำหรับ
1: ศาสนิกนี่เขามีก็ว่าเขากินได้ไหม
0: ตัวอย่างนี้เราไปในเรื่องทั่วไปเนี่ยต่างศาสนิกกันได้เรื่องทั่วไปนะคำว่าคนจนมากตัวนี้ก็มีคนกันอะไรกันก็ไปเลยอันนี้ทำได
1: ้
0: หลังจากนั้นก็กระบาดจะมาก็ทีนี้คนเนื้อกระบาดจะไปส่งในประเทศหนึ่งที่ว่าอดยาก เขาจะมีใครก็ได้
1: ที่เขามีอะไรกิน
0: แล้วจะมีที่ไม่ใช่มุสลิมก็มีอะไรก็มีก็เหมาไปเลย
1: อ๋อเหมือนกับที่ว่าเขาอยู่ในสว่าคนถูกกัดการที่รุนจับที่ว่าเขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาไปให้ในกรณีพิจารณาสมมตินะในกรณีเขาลำบากที่อยู่ในเรือนจำเขาไม่มีกินตรงนั้น
0: อ
1: ่ะในช่วงกุรบานก็ต้องเอาเนื้อตรงนั้นเขามาแจก
0: เราก็ภาพรวมก็ให้สำหรับคนทั่วไปแต่บางทีอุลามะบอกว่าถ้าคนต่างศาสนิกก็จะไปเฉพาะเข้าตรงนั้นก็ไม่ค่อยส่งเสริมเท่าไหร่อยากให้มันบริสุทธิ์ตรงนี้แต่ในภาพรวมที่บอกว่าในภาพรวมในสังคมหนึ่งก็มีศาสนิกศาสนาอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นคนจนมากเลยนะตายดังนั้นอุลามะไม่บาฮัสเลยตายเล
1: ยแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องสำคัญเพราะว่าอิสลามเราเนี่ย มองถึงสังคม มีทั้งรวยมีทั้งจน มีทั้งลำบาก มีทั้งมีกิน แล้วเราจะมองในแง่ของเขาว่าทำไมอิสลามต้องไปทารุณกรรมสัตว์ทารุณกรรมทารุณกรรม
0: ไป
1: ตรงนี้เขาว่าอิสลามเราไปทารุณสัตว์ไปเชื่อสัตว์เอาดิอุสตัดเอามาบอก
0: เขาว่าในอิสลามในเรื่องฮาลาลก็มีแต่ว่าสัตว์ที่ไม่เชือดเนี่ยถือว่าไม่ฮาลาลการเชือดสัตว์นี่ก็คือเป็นสิ่งที่ฮาลาลก็จะทำในสังที่ดีก็เป็นอิบาดะห์อย่างหนึ่งนะ
1: ครับผม
0: โดยเฉพาะตะกุรบานเนี่ยยังไม่ใช่เข้าค่ายที่ว่าทารุณสัตว์สัตว์ทารุณกรรมอะไรต่างๆมันไม่ใช
1: ่
0: การทารุณก็ไปฆ่าแบบไม่มีอะไรอ่ะไปฆ่าจะเอาไม่อยากจะเอาอะไรว่าฆ่าช้างจะเอาไงอย่างเดียว
1: เหมือนกับไปฆ่าวัวไปเอาไม้ตีอะไรพวก
0: เ
1: นี้ย
0: ไม่ได้แล้วก็ไปไฟเผาอันนี้ก็ไม่ได้จัดนะเนื้อทารุณสัตว์ในเมื่อฮาลาลที่เราจะทำกระบวนการที่เราจะกินนั่นแหละ
1: ก็ต้องมีการเชือดก่อน
0: เชือดก่อนเราจะไปบอกทารุณไม่ได
1: ้เพราะว่าอิสลามเราจะกินทุกอย่างที่เราจะทำกระบวนการว่าจะเชื่อที่เรากินทุกอย่างว่าไก่เป็นสัตว์เลี้ยงทุกอย่างเนี่ยเราต้องผ่านการเชื่อก่อน
0: เชื่อ
1: ถ้าไม่เชื่ออิสลามคือฮารอม
0: ฮารอมเชื่อไม่มีบิสมิลลาห์โดยนำพระเจ้าไม่นำประนามพระเจ้าเนี่ยฮารอมได้เลย
1: อ๋อถ้าว่าเราไปเชื่อไก่สักตัวหนึ่งไม่ได้กล่าวบิสมิลลาห์ไม่กล่าวอะไรเลยเอาไก่ไปกินนะที่เรากินถือว่าเป็นฮารอมแล้ว
0: ทำไม่ได้ยังไม่ซะต้องบิสมิลลาห
1: ์อันสำคัญครับสำคัญท่านผู้ชมเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าทำไมอิสลามต้องมีการเชื่อต้องมีการกล่าวบิสมิลลาห์กล่าวถึงพระเจ้าจุดนี้ที่ว่าสำคัญที่เราจะกินมันจะกินอะไรสักอย่างที่ผ่านการเชื่อเราต้องสะอาดจริง
0: ๆสะอาดจริง
1: ๆต้องฮาลาลจริงๆแล้วก็ถูกหลักศาสนาอิ
0: สลาม
1: ถึงอิสลามถึงให้สำคัญ
0: เพราะว่าหลักศาสนาอิสลามไม่ใช่หลักที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ยังมีอีกมากมายที่มีเราไม่สามารถจะอธิบายได้ปรัชญาต่างๆที่มีข้างในนั่นแหละทำไมต้องเชื่อทำไมต้องนู่นทำไมแต่ว่าจะไปทำทารุณสัตว์นี่ไม่ได้เลยไปให้สัตว์อยู่แบบต้องถูกเผาถูกอะไรไม่ได
1: ้นั่นแหละที่ว่าสำคัญที่สุดเรื่องกฎบาตรเนี่ยอิสลามเราในการรณรงค์หากคนไม่มีเราก็ไม่บังคับ
0: นั่นไม่บังคับ
1: ไม่บังคับเพราะว่าอิสลามเราคือความยืดหยุ่นของสังคมแล้วก็คนเราเนี่ยบางคนเขามีเยอะเขารวยบางคนเขาจนบางคนที่ยากจนเนี่ยเขาพยายามเก็บตังค์วันละ10-20เพื่อทำกุรบานเขาต้องให้ความสำคัญตรงนี้
0: สำคัญมากเลย
1: ทำไมเราถึงเน้นหลักเน้นตรงๆที่ว่าการออมก็ว่าการออมเพื่อกุรบานเพื่อวันข้างหน้าของเราทำไมเขาต้อง
0: คือว่าการออมก็คือเขาเป็นคนที่พยายามที่จะสร้างตัวเองอยู่ในกรอบกับพระเจ้าทั้งที่เขาตั้งใจนะจะจับกระบาลนั่นแหละถ้าเขาไม่กระบาลนอกจากแล้วเขาสุปะเขาต้องกระบาลนะสุปะเนี่ยสุปะว่าเบลลาเนี่ยถ้าไม่สุปะก็คนเนียดแล้วถ้าเราก็ไม่ทำก็ได้บุญแล้ว
1: ปีนี้ฉันจะทำกุรบานนะ
0: จากกุรบานนะ
1: แต่ไม่ราคาเท่าไหร่ราคาจะแพงจะถูกเราก็จะทำกุรบาน
0: ตั้งกุรบานเนียดก็ได้บุญแล้วในอิสลามก็เน้นเรื่องตรงนี้ทุกคนมุสลิมต้องอยู่ในกรอบที่ว่าตื่นเช้าอะไรที่เราจะทำความดีวันนี้ทุกคนต้องมาประเมินตัวเองโดยเฉพาะคนที่อายุมากเนี่ยนะบางคนยังละหมาดก็ยังขาดติดนะมีนี่ก็ไม่เคยประเมินตัวเอง ในเมื่อเขาเป็นมุมินเป็นมุสลิมนะการประเมินตัวเองนี่ชัดเจนเลยว่าฉันอยู่ตรงไหนฉันจะไปไหนฉันจะไปไหนนี่เขาว่าการญิฮาดเนี่ยไม่ใช่ญิฮาดการต่อสู้อย่างเดียวญิฮาดกับจิตใจของเราน
1: ับสู้เรา
0: สู้เราก็ว่ากิเลสจะอยู่ในตัวเราเนี่ยนะเขาสู้ว่าทุกคนก็ต้องยอมรับว่าทุกคนก็มีความเสียดายนะทรัพย์สินถ้าหายไป10บาทก็เอ๊ะไปไหนเงินเรา10บาทเสียดาย
1: ครับผม
0: นะฮะแต่บางคนว่าทำไมต้องจ่ายเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยความเสียดายตรงนั้นเพราะว่าเขาสู้กับกิเลสเขาได
1: ้
0: เขาไม่มีความเสียดายเพราะว่าก็อยู่ในกรอบของพระเจ้าเนี่ยเพราะว่าผลบุญจะมาบางทีความรู้สึกของเราเนี่ยจิตใจเราสร้างตั้งแต่เราอ้อมว่าเก็บเงินเพื่อจักรบาลเนี่ยอันนั้นก็คือยกมือให้เลย
1: แล้วก็เนื่องมาเราเนียดเรียบร้อยแล้วเตรียมตังครบเรียบร้อยบอกพงศ์อิชาอัลลอฮฺบาร์ตักเบรเรียบร้อยแล้วก็ละหมาดเรียบร้อยปุ๊บคนที่จะทำกุรบานอะไรที่ตัวเองต้องปฏิบัติในวันนั้น
0: ปฏิบัติในวันนั้นเป็นเนียดเลยเนียดตักรบาลเราเชื่อเองก็ได้ร่วมมอบให้คนอื่นเชื
1: ่อ
0: นั่นไปทำมาเลยหลังจากละหมาดนะเป็นเนี้ยเลยวักระบาลงัวหรือว่าแกะแปะเนี่ยนะงัวก็มี1ส่วนใน7ส่วนต
1: ้
0: องวางแล้วเนี้ยของเรานะตอนแรกก็คือต้องเขาเรียกว่าซื้อขายให้ตามซื้อขายที่ไม่ชัดเจนก็คือเราขายเราซื้อและเป็นอิยะกอบูลนะขายนะโอเคเราซื้อส่วนหนึ่งใน7ส่วนตรงนี้เป็นของเราเท่า2ส่วนหรือว่าก็ได้เรา2ส่วนอันนี้เป็นใน7ส่วนเป็นของเราแล้วก็นิยัตว่านี้เป็นส่วนที่เรากุรบานวันนี้งัวตัวนี้เรากุรบานเป็นส่วนหนึ่งเป็น2ส่วนในงัว1ตัวนี้แล้วก็เราก็อิเรนหรือว่ามอบให้คน
1: ตัวแทน
0: เชื่อ
1: แต่ว่าไอ้อิหม่ามก็อิหม่ามเชื่อโอเค
0: ใครก็ได้ให้เป็นเชื่อแล้วก็บิสมิลลาห์นะ
1: อย่าลืมบิสมิลลาห์สำคัญสุดโอเคดร.ช่วยฝากบอกท่านผู้ชมช่วงทิ้งท้ายรายการของเราวันนี้มีเวลาประมาณสัก1นาทีให้เกี่ยวกับกุรบานในของเราวันนี้คร
0: ับ ครับกุรบานนี่คือสำคัญมากคือถ้าตั้งใจจริงๆนะสำหรับกุรบานนี่ไม่ใช่ว่าการอิบาดะห์เนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะไม่ใช่ว่าเราไปฝึกตัวเองเล่นๆไม่ใช่แล้วว่าในเรื่องกุรบานนี่เรื่องที่สุดยอดเลยเราทำอิบาดะห์เป็นความเสียสละของเราเพื่อหนึ่งก็คือสนองต่อคำสั่งของข้าพเจ้านะแล้วก็เพื่อที่มาเกะในเรื่องเราอยู่สังคมร่วมกันเนี่ยเราจิตใจจะได้บริสุทธิ์ใจกับคนอื่นบ้างคนอื่นมีความบริสุทธิ์ใจกับเราแล้วความอิจฉาริษยาความแล้วเมื่อเราก็ไปแปรเราอะไรทำให้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความสุขกับเราเนี่ยตัวกับว่าสิ่งที่ว่าเรามีอิจฉาริษยาเนี่ยมันจะหมดไปนี่ความตั้งใจจริงๆนะ
1: ครับผมสำหรับคุรบานปีนี้เราเนี้ยเพื่อให้เราได้ทำคุรบานที่
0: สมบ
1: ู
0: รณ์ที่สุด
1: โอเคครับผมเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณดร.อิบราฮิมยานยาได้มาร่วมรายการกับเราวันนี้แล้วได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำคุรบานทำไมอิสลามต้องให้ความสำคัญกับคุรบานแล้วก็การบริจาคทานวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอบคุณแล้วก็ต้องกล่าวด้วยอัสสลามุอะลัยกุม
0: วะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ทุกเรื่องที่อยากรู้
2: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไร
1: ต่
4: างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
5: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
6: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
5: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
7: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งแฟชั่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าพูดถึงเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องรู้จักแน่นอนแล้ววันนี้นะคะเจนอยู่ที่บ้านช่างถมนครศรีธรรมราชค่ะถ้าพูดถึงบ้านช่างถมก็ต้องคู่กับเครื่องถมเมืองนครนะคะหลายๆคนถ้าเราพูดถึงเครื่องถมก็ต้องคิดว่าจะต้องเป็นถ้วยชามแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเครื่องถมมีหลายอย่างนะคะเป็นแฟชั่นที่อยู่ในตัวเราได้ด้วยทั้งกำไรสร้อยคอเครื่องประดับต่างๆนะคะแล้วแต่ที่เราจะดีไซน์อยากได้เป็นอะไรพี่ๆช่างเขาก็จะถมให้เราลงไปได้แต่พอพูดไปพูดมาหลายๆคนอาจจะคิดว่าถ้าเครื่องถมเราต้องเชยไม่เชยนะคะตอนนี้ก็ยังคงได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่องแล้ววันนี้รายการชุมชนเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมมาเห็นกันแบบจริงๆจังๆนะคะกับขั้นตอนของการทำเครื่องถมความยากง่ายจะเป็นยังไงการขายตอนนี้เป็นยังไงบ้างและก็ยังได้รับความนิยมอย่างหนาแน่นมากแค่ไหนติดตามพร้อมกันได้กับเจนในรายการชุมชนเล่าเรื่องวันนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมข่าวเหมือนที่บอกไปว่าเครื่องถมเมืองนครแฟชั่นที่จะไม่มีวันหายไปวันนี้อยู่ที่บ้านเครื่องถมนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับพี่เขียวค่ะผู้ที่สืบทอดเครื่องถมมาตั้งแต่หลายๆรุ่นเลยค่ะวันนี้เราจะได้มาพูดคุยได้รู้จักเครื่องถมเมืองนครกันมากยิ่งขึ้นพี่เขียวสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ตอนนี้อยู่กับตัวแม่นะคะตัวแม่ตัวมัมผู้ที่สืบทอดเครื่องถมเมืองนครพี่เขียวค่ะเครื่องถมเมืองนครหลายๆคนอาจจะรู้สักแค่ผ่านๆไม่รู้ว่าคืออะไรวันนี้อยากได้คำตอบเครื่องถมเมืองนครคืออะไรคะ
1: ค่ะก่อนอื่นนะคะไหนๆน้องก็ตั้งโจทย์มาแล้วว่าผู้สืบทอดจากตรงนี้เราไม่ได้สืบทอดจากปู่ย่าแต่เราสืบทอดจากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมค่ะวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมเปิดโรงเรียนช่างถมขึ้นโดยท่านม่วงเจ้าอาวาสวัดท่าโพปีในปีพ.ศ. 2456ซึ่งตอนนี้ก็กินเวลามาประมาณ114ปีแล้วค่ะ
0: ค่ะ114ปีที่ผ่านมาแล้วจุดเริ่มต้นที่ได้มาเป็นเครื่องถมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้กว่าจาก100กว่าปีตอนนั้นเป็นมายังไงบ้างคะ
1: 100กว่าปีจากที่เรียนกันมาเมื่อก่อนนักเรียนจะเรียนกันเยอะค่ะแล้วจากโรงเรียนช่างถมก็มาเพิ่มเป็นมีเด็กวิจิตรเด็กประยุกต์ส่วนเครื่องถมเนี่ยพี่เข้าเรียนเมื่อปี32ในรุ่นของพี่ก็จะมีเด็กประมาณ70คนแต่ใน70คนนั้นนะคะที่มาทำเครื่องถมจริงๆจะพูดได้คำเดียวเลยว่ามีแค่คนเดียวเพราะเป็นคนที่ชอบงานไทยงานโบราณค่ะแต่ตอนเรียนนะคะไม่ได้เรียนเก่งแล้วก็เป็นวัยรุ่นก็มีเกเรบ้างด้วยความที่อาจารย์แกบอกว่าให้ผู้หญิงคนเนี้ยให้เด็กคนเนี้ยจบๆไปด้วยที่เราแบบไม่ยอมเพราะเราต้องทำได้ก็นึกว่าฉันต้องทำงานนี้ขึ้นมาให้ได้ค่ะ
0: แล้วจุดเริ่มต้นของบ้านช่างถมล่ะคะ
1: จุดเริ่มต้นของบ้านช่างถมในเมื่อพี่ทำงานนี้ได้ก็อยากจะเปิดอะไรที่เป็นของตัวเองค่ะเป็นแบรนด์ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำซึ่งในบ้านช่างถมเนี่ยอยากจะสืบทอดแล้วก็อนุรักษ์สืบสานงานโบราณตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนลายตอกลายลงยาถมทาทองเราจะทำกันเองหมด2คนค่ะ
0: มี4ขั้นตอน
1: มีหลายขั้นตอนแต่เอาอาทิตย
0: ์หลักๆเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
1: ทำมาตั้งแต่พ.ศ.44ก็20กว่าปี
0: 20กว่าปีแล้ว20กว่าปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
1: 20กว่าปีเครื่องถมมาเป็นงานที่ราคาสูงเราจะทำยังไงให้งานของเราอะติดตาแล้วก็ชื่นชอบของคนทั่วไปเราก็ต้องรู้จักการออกแบบการพัฒนาตัวเองค่ะ
0: พี่เขียวคิดว่าจุดเด่นของเครื่องถมที่ทำให้ยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้คืออะไรคะ
1: จุดเด่นของเครื่องถมงานเครื่องถมอ่ะเป็นงานถ้าพูดนั้นไปเลยก็คือเป็นหนึ่งเดียวในประเทศก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเราก็มีจุดเด่นของเราแล้วนอกจากนั้นก็เป็นชาวช่างต่างๆค่ะชาวช่างทั่วๆไปอ่ะจะทำยังไงให้เครื่องถมเนี่ยอยู่คู่กับนครศรีธรรมราชได้อย่างยั่งยืนเราหนึ่งเราต้องพัฒนาฝีมือแล้วก็ต้องรวม

0: หมากเป็นพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือพี่เขียวขาเครื่องคำว่าถมอะค่ะว่ามันคืออะไรเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่เฉพาะจานขันนะแต่มันยังเป็นเครื่องประดับได้อีกด้วย
0: เครื่องถมเนี่ยคือการที่เราเอาเนื้อเงินเอาชิ้นงานเงินมาลงยาถมลงยาถมในร่องเพราะการถมคือเราจะถมร่องถมไปในร่องเขาเรียกว่าถมยาถมก็คือการที่เราใช้ตัวสีดำตัวยาถมใส่ลงไปในร่องนี
1: ้ค
0: ่ะแล้วให้เกิดลวดลาย
1: เพราะฉะนั้นเราจะถมกับอะไรก็ได
0: ้ถมกับอะไรก็ได้ไม่ได้ค่ะ
1: อ๋อยังไง
0: ได้เฉพาะเงินอย่างเดียว
1: อ๋อเงินอย่างเดียวแต่หมายถึงเราก็สามารถที่จะเลือก
0: เลือกค่ะ
1: นี่อันนี้ก็คืออันนี้คืออะไรคะ
0: เป็นหัวรัดสิ้น
1: หัวรัดสิ้นอันนี้
0: เป็นกำไร
1: ก็เหมือนอันนี้อันนี้เป็นทอง
0: เป็นถุงทอง
1: อันนี้เป็นถุงเงินก็จะแตกต่างกันออกไปอันนี้ก็จะแล้วแต่ลูกค้ารีเควสต์มาใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่จะแบบไหนเงินหรือทองอะไรเยอะกว่า
0: ก็ได้กันทั้งสองอย่าง
1: แล้ววัสดุอะคะวัสดุที่เราใช้ในการถมคือมีอะไรบ้างคะ
0: วัสดุที่ใช้ในการถมในที่นี้คือถมอ่ะมันจะมีทั้งหมด3ประเภทคือถมเงาะถมเงินถมทองแล้วก็ถมตะทอง
1: ค่ะ
0: ที่เรามาถมก็คือพวกเครื่องเงินค่ะถ้าถมเสร็จแล้วลูกค้าอยากจะได้เป็นถมทองก็เราก็ทาทองค
1: ่
0: ะคือเราต้องทําเป็นเป็นถมเงินก่อนเป็นอย่างนี้ก่อน
1: อ๋อเป็นอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดว่าอยากได้อย่างนี้
0: ค่ะถมทองก็คือเราใช้ทองทาเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตทาทอง
1: ได้ค่ะกว่าจะมาเป็นเครื่องถมแต่ละชิ้นที่สวยงามแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นชิ้นเล็กนะคะเราใช้เวลานานไหมคะ
0: ชิ้นนี้ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ
1: 2อาทิตย์แล้วถ้าเกิดว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างนี้
0: อย่างนี้ก็ประมาณ2เดือน
1: 2เดือนอันนี้มันจะรายละเอียดเยอะมากนะคะแล้วถ้าใหญ่สุดสุด
0: ใหญ่สุดสุดก็จะมีเป็น6เดือนเป็นปี
1: 6เดือนเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าอยากได้แบบใหญ่สุดสุดก็ต้องสั่งล่วงหน้าเยอะๆหน่อยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังเห็นมีอันนี้ด้วยหลายๆคนน่าจะรู้จักกันนะคะนี
0: ่
1: หัวนโมอันนี้คือต้องถมด้วยค่ะ
0: อันนี้จะไม่ถมค่ะหัวนโมของที่เนี่ยจะใช้เป็นหัวนโมโบราณเพราะของโบราณนี่เขาจะไม่ลงยาถ
1: ม
0: ค่ะแต่ถ้าลูกค้าจะให้ถมเราก็ทำได้
1: ทำได้ใช่ไหมคะแค่นี้ก็ทำได้เพราะฉะนั้นจากที่เราเห็นเราจะมีลวดลายเยอะแยะที่แตกต่างกันออกไปความหมายของลวดลายล่ะคะ
0: ความหมายของลวดลายถ้าเป็นเมื่อก่อนนะลวดลายไทยเนี่ยจะมีเป็นลายกนกลายกนกลายใบเทศ
1: ลายกนก
0: ลายใบเทศแล้วก็ของนครจะเป็นลายผักกูด
1: ลายอะไรนะ
0: ลายผักกูด
1: ลายผักกูดตอนนี้ก็ยังนิยมอยู่ใช่ไหม
0: คะ
1: แล้วในอดีตที่มีเครื่องถมมาถามแบบคนเจนใหม่เลยนะคะในอดีตอะค่ะเขานําเครื่องถมไปใช้ในโอกาสอะไรคะพี่เขียว
0: เป็นเครื่องบรรณาการ
1: เครื่องบรรณาการ
0: ให้กับประเทศต่างๆซึ่งประเทศแรกที่เครื่องถมได้เอาไปถวายก็คือประเทศฝรั่งเศส
1: ค่ะแล้วความสำคัญณตอนนี้คะยัง
0: ความสำคัญณตอนนี้ณตอนนี้เครื่องถมก็ยังเป็นของขวัญของฝากแล้วก็เป็นของที่เอาถวาย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เขายังคง
0: ยัง
1: นำยังคงสั่งเพื่อจะเอาไปฝากเพื่อจะเอาไปถวายกันอย่างต่อเนื่อง
0: ค่ะอย่าส่วนมากถ้าเป็นถมทองอะไรอย่างเงี้ยถมทองถมตาทองเป็นงานชิ้นใหญ่ก็ทางนี้ก็เคยทําถวายพระเทพค
1: ่
0: ะก็ส่วนมากจะเป็นงานถวาย
1: แล้ว
0: ก็ค่ะก็เหมือนกับสมัยนี้ก็เอาไปเป็นของที่ระลึกสําหรับคณะทูตที่มาจากต่างประเทศค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเรายังคงใช้เพื่อเป็นของที่ระลึกกันตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันและเชื่อว่ายังคงพัฒนาต่อไปแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆคู่กับจังหวัดนครศรีธรรมราชพี่เหี่ยวคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของเครื่องถมนครค่ะ
0: เสน่ห์ของเครื่องถมนครคือลวดลายค่ะลวดลายของเครื่องถมแล้วก็ชิ้นงาน
1: ลวดลายที่จะเป็นเอกลักษณ์ที่คิดขึ้นมาเองใช่ไหม

0: คะ
1: เหมือนที่เห็น
2: ทางของพี่อะเครื่องผมของพี่อ
0: ะ
2: จะคิดลวดลายขึ้นมาเอง
0: พี่เขียวคิดเองหรือเปล่าคะ
2: คิดเองค่ะคือลูกค้าสั่งมาว่าอยากจะได้ลายอะไรเราก็จะออกแบบลวดลายให้เขาตามนั้น
0: ส่วนใหญ่เลยอะค่ะลูกค้าจะบอกว่าเขาอยากได้ลายอะไรคะ
2: ส่วนใหญ่
0: ประมาณไหน
2: จะเป็นของพี่ก็จะเป็นลายไทยนี่แหละแต่ลูกค้าจะบอกลายหงส
0: ์
2: ลายช้างสามเสียนลายพระพิฆเนศลาย12นักษัตริย์คือวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยเครื่องถมคือภูมิปัญญาของนครถ้าเกิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะช่วยกันสืบสารช่วยกันต่อยอดช่วยกันพูดช่วยกันคุยว่าเครื่องถมเนี่ยมีความสำคัญยังไงเกี่ยวกับนครพี่เชื่อว่าชาวนครแล้วก็บุคคลทั่วๆไปค่ะก็จะรู้ว่าวัฒนธรรมของเราอ่ะที่เป็นสิ่งที่จับต้องได
0: ้
2: อ
0: ่ะ
2: ก็คือเครื่องถมอย่างหนึ่งของชาวเมืองนครเลยค่ะที่นี่ก็จะมีนักเรียนอาจารย์จะพามาเป็นกลุ่มค่ะมาดูงานแล้วก็มาศึกษาว่าเนี่ยขั้นตอนการทำเครื่องถมยังไงแล้วตอนนี้ที่รู้มาอีกอย่างหนึ่งว่าตามโรงเรียนเทศบาลนะคะจะมีวิชามีเรื่องราวของเครื่องถมเนี่ยสอดแทรกไปในรายวิชาด้วยเพราะตอนที่หลานชายเรียนอยู่นานาชาติเขาก็บอกว่าเนี่ยทางโรงเรียนก็บอกว่าให้ติดรูปแล้วก็บรรยายเกี่ยวกับภูมิปัญญาของเมืองนครบอกดีเลยลูกเพราะว่าบ้านของเราทำตรงนี้อยู
0: ่พี่เขียวบอกก่อนที่จะเข้ารายการกันว่าก่อนหน้านี้มี Facebook Fanpage แล้วก็ต้องปิดไปเพราะอะไรคะ
2: จะมีเว็บไซต์อะค่ะช่วงนั้นน่ะด้วยสุขภาพของพี่แยมก็ไม่ค่อยจะดีค่ะเพราะพี่แยมเป็นสุขภาพไม่ค่อยดี
0: ค่ะ
2: แล้วก็งานลูกค้าสั่งมาเยอะทางเว็บไซต์เราก็เลยต้องดรอปไว้ก่อนแต่อีกประมาณไม่เกิน 2-3 เดือนเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะทำให้เต็มรูปแบบจะทำบ้านหลังนี้เป็นบ้านช่างถมเต็มรูปแบบ
0: แล้วก็พร้อมเปิดเว็บไซต์
2: เปิดเว็บไซต
0: ์ใหม่อีกรอบนึงสำหรับลูกค้าใหม่ลูกค้าที่เห็นทางโซเชียลมีเดียสนใจติดต่อมาได้เพราะพี่เขียวกับพี่แยมแบบพร้อมมากๆ
2: พร้อมมาก
0: พี่แยมมีอะไรอยากจะฝากถึงทุกคนไหมคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเครื่องถมหลายๆคนอาจจะเข้าไม่ถึงว่าเครื่องถมคืออะไรแล้วก็เครื่องถมมีความสำคัญกับคนนครศรีธรรมราชอย่างไร
2: เครื่องถมมีความสำคัญกับคนนครศรีธรรมราชยังไงเครื่องถมคือหนึ่งเดียวในประเทศก็คือของจังหวัดนครศรีธรรมราชเครื่องถมนครศรีธรรมราชอยากจะฝากว่าอยากจะให้ทุกๆคนสืบทอดนี้หมายถึงสืบทอดคำพูดไปบอกต่อแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันส่งเสริมค่ะ
3: แฟชั่นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่คุณค่าของเครื่องถมนครศรีธรรมราชยังคงงดงามเหนือกาลเวลาเมื่อภูมิปัญญาดั้งเดิมถูกถ่ายทอดผ่านการออกแบบยุคใหม่จึงไม่ใช่เพียงเครื่องประดับแต่คือเรื่องราวแห่งศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยที่ยังคงเปล่งประกายในทุกยุคทุกสมัยและคือความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชที่พร้อมก้าวสู่สายตาคนทั้งโลกอย่างสง่างาม
2: ชิ้นนี้คือเครื่องถมเป็นกำไรวงแรกที่พี่ทำ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ประมาณ20กว่าปีแล้วแต่ให้ดูเรื่องการทาทองมี20กว่าปีของเรานะคะ
0: ยังใหม่
2: ทองยังค่ะทองยังแดงมากกำไรวงเนี้ยเมื่อก่อนตอนที่พี่เปิดร้านทำเครื่องถมใหม่ๆทำเครื่องถมใหม่ๆอะค่ะพี่ก็จะให้ญาติช่วยซื้อค่ะกำไรวงนี้ก็บอกให้บอกช่วยซื้อกำไรอาเขาสั่งถมเงินไปแล้วเขาอยากได้ถมทองก็เลยสั่งถมทองวงแรกวงนี้พี่ขอซื้อกลับนะคะไม่ขาย
0: เพราะเป็นวงแรกในชีวิตใช่ไหมคะ
2: วงแรกแล้วก็มีความภาคภูมิใจมากลวดลายอาจจะไม่ละเอียดแต่ก็ยังมีความอ่อนช้อยค่ะอันนี้เป็นกำไรลายพระพิฆเนศอันนี้จะเป็นของ

0: ของช่างของช่างพี่แยมซึ่งพี่แยมเขานับถือพระพิฆเนศเขาก็เลยชอบเลยผูกลายผูกจ้อลายเป็นลายพระพิฆเนศแล้วก็ลายใบเทศค่ะประกอบอันนี้พี่จะทำที่ใส่สีผึ้งที่ใส่สีผึ้งอันนี้จะมีขั้นตอนสุดท้ายก็คือแรงเอาลายใส่อันนี้จะเป็นเข็มขัดลูกค้าสั่งเข็มขัดมาบอกว่าอยากจะได้ลายศรีวิชัยแต่จะเอาไม่เหมือนใครให้ออกแบบใหม่ก็เลยออกแบบมาแล้วก็ทำเป็นเข็มขัดอันนี้จะเป็นตัวอย่างเผื่อลูกค้าคนอื่นชอบค่ะได้สั่งอันนี้ก็เป็นงานสั่งทำค่ะส่วนตรงนี้ก็จะทำเป็นเข็มขัดลาย12นักษัตริย์อันนี้เป็นเข็มขัดอันนี้เป็นสร้อยคอลาย12นักษัตริย์ส่วนอันนี้จะทำเป็นกระดุมลายโอมค่ะ
1: ลายโอม
0: อันนี้จะเป็นของวลัยลักษณ์เป็นเข็มติดชุดครุยที่นี่ก็รับทำอยู่ค่ะของวลัยลักษณ์

0: ไปนะคะ
1: ก่อนที่ทำงานทุกครั้งสิวกับค้อนเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เราใช้อยู่แล้วก็เราก็มีความเคารพกับเครื่องมือของเราหน่อยพี่ทุกครั้งพี่ทำงานพี่ต้องยกมือไหว้ก่อนแล้วก็สิวของเราจะมีหลายขนาดค่ะเราก็จะเลือกสิวให้เข้ากับชิ้นงานงานที่เราสลักก็จะเป็นงานที่เราออกแบบลวดลายไว้แล้วเราออกแบบลวดลายเสร็จเราก็จะเอามาติดไว้ในแผ่นเงินเตรียมสลักแผ่นเงินนี้เราก็จะเอาใส่ไว้ในชั้นนะคะเพราะว่าเวลาสลักลายจะเราลายจะไม่เลื่อนเราใช้วิธีการเผาให้ชั้นตัวดำนี้ละลายแล้วก็เอาแผ่นเงินใส่ลงไปเวลาเราสลักเสร็จเราก็เผาให้ตัวสีดำละลายยกแผ่นเงินขึ้นมาทำความสะอาด

แผ่นนี้จะเป็นการย้ำลายคือลวดลายที่เราสลักทุกครั้งเนี่ยเราไม่ได้สลักครั้งเดียวมันจะมีการร่างลายแล้วก็เก็บลวดลายอันเนี้ยใกล้จะเสร็จลวดลายพร้อมที่จะเสร็จแต่ว่าเราก็เช็คดูแล้วก็ดูความลึกเพราะเวลาเราลงยาถมอะค่ะมันจะได้ติดแน่นตัวนี้เราก็เช็คความลึกย้ำลายให้ลายลึกย้ำแยกตัวลาย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงผ่านบทกลอนเพลงบอกโรงเรียนบ้านปลายสีจังหวัดนครศรีธรรมราช

คือลูกค้าเคยใส่ดีออกมาแต่เราไม่ได้พูดถึงแบรนด์เขานะแล้วพอดีข้างหลังมันจะหนักกว่าข้างหน้าถูกไหมฮะแล้วพอใส่แล้วมันอาจจะข้างหลังหลุดหายคราวนี้เขาทำเวลาทำงานถมแต่ก่อนสมัยโบราณหรือเก่าอ่ะทำคู่หนึ่งเสียหายข้างหนึ่งหรือหายข้างหนึ่งต้องทำใหม่ทั้งคู่ถูกไหมซื้อใหม่ทั้งคู่แต่พี่ทำงานให้ออกมาให้มันแมนเทนแนนซ์ง่ายหมายความว่าตอนนี้ของพี่อ่ะพี่ทำต่างหูขายไปหนึ่งคู่คือใส่ได้ทั้งหน้าทั้งหลังสองลายในหนึ่งคู่ถ้าคุณเบื่อคุณเอาหลังมาใส่ข้างหน้าแล้วคุณเอาเนี่ยมันกลับได้แต่ถ้าหากหายหรือเสียหายไปข้างหนึ่งก็ทำข้างเดียวหายไปฝาหนึ่งก็ทำแค่ฝาเดียวราคานี้งานมันจะต่อยอดได้เพราะพี่บอกว่าถ้าคุณเบื่อข้างหน้าคุณทำลายข้างหน้าใหม่ก็ได้เพื่อไปใส่กับข้างหลังกันเดิมคุณเบื่อทรงข้างหน้าที่เป็นครึ่งวงกลมคุณทำเป็นกลวยก็ได้จริงๆแล้วมันพี่ทำไว้ใช้เองครับแต่ว่าเขามาซื้อของพี่ไปซะแล้วเพราะมันเป็นงานของนครแบบศรีวิชัยหรืออะไรแต่ก่อนเขาจะใส่ต่างหูที่มันมีตัวห้อยข้างหลังใหญ่ๆใช่ไหมผู้ชายก็แต่งตัวก็เราก็ทำเก็บไว้เพื่อเป็นงานโบราณแต่ว่าอยู่กับช่างแต่มีพี่คนนึงเข้ามาเขาเดินมาเห็นเขาก็บอกไม่รอแล้วที่ช่างเอาเลย

คุณผู้ชมขาพี่เขียวบอกว่าเครื่องถมไม่เชยนะคะยังคงได้รับความนิยมกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตปรับเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันและอนาคตก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเอาใจเด็กๆวัยรุ่นได้อย่างแน่นอนแล้วก็จะเป็นเครื่องประดับที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมไปถึงของฝากและของที่ระลึกนะคะใครที่สนใจนะคะเห็นงานไปแล้วเห็นวิธีการทำไปแล้วสนใจอยากจะมีเป็นของตัวเองมาจับจองมาซื้อกันได้นะคะติดต่อพี่เขียวกันได้เลยและนี่คือทั้งหมดของรายการชุมชนเล่าเรื่องวันนี้กับเรื่องราวของแฟชั่นนครศรีธรรมราชยกเครื่องถมเมืองนครมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันค่ะตอนหน้านะคะรายการชุมชนเล่าเรื่องจะพาคุณผู้ชมไปดูของดีของเด่นของชุมชนที่อย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้เจนและทีมงาน NBT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
5: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

สลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการนาซิกราบูค่ะทางช่อง11 NBT South กับยามิลาการีดองวันนี้พาคุณผู้ชมลงมายังพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเพราะวันนี้ค่ะที่จังหวัดนราธิวาสมีกิจกรรมมหกรรมตาดีกาค่ะวันนี้กิจกรรมตาดีกาจะมีอะไรบ้างนั้นแล้วก็ที่สำคัญอยากจะให้คุณผู้ชมชมขบวนพาเหรดว่ามีความสวยงามมีความน่ารักยังไงของน้องๆในแต่ละอำเภอ13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสอะไรก็penonton kita bakal bagi tengok bersama per orkestra di Ali Blackia Modo ตอนนี้น้องๆกำลังเคลื่อนขบวนเพื่อที่จะเข้าสู่สนามแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมความสวยงามของน้องๆกันเลยดีกว่า kita tengok bersama adik-adik we cuma-cuma Ali Blackia จะสีม่วงจะบ้าเจสีม่วงก็คือจะอุ่งอ่ะ kita tengok

0: เราต้องการพัฒนาให้ตาดิกานะครับให้เหมือนเปิดโอกาสให้เด็กๆตาดิกาเนี่ยได้มีเวทีในการแสดงความสามารถนะครับหลักๆเพราะว่าถ้าในตาดิกาบ้านเราก็คือในส่วนของการเรียนการสอนน่ะก็จะเน้นวิชาการซะส่วนใหญ่ซึ่งโอกาสที่เด็กจะมาได้แสดงความสามารถในลักษณะแบบนี้มันจะค่อนข้างยากเราก็เลยจะมีโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งก็ของอบจ.นราอาจจะเริ่มหลังจังหวัดอื่นนะฮะแต่ว่าถือว่าของเราพัฒนาได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยในส่ง5จังหวัดอาจจะรางวัลอาจจะไม่ได้เยอะมากครับแต่ก็ได้อยู่หลายรางวัลแล้วปีนี้คาดว่าน่าจะได้รางวัลเยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับเหมือนพาเรดเนี่ยเราไม่เคยติดอันดับ1 2 3นะฮะแต่ว่าปีนี้มีลุ้นครับมีลุ้นอยู่นะครับของอบจ.นรานะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโรงเรียนในสังกัดนะครับแต่เราก็เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา
1: ระดับจังหวัด13อำเภอวันนี้มาร่วมกันแล้วก็อนาคตจะส่งไประดับ5จังหวัดเพื่อการแข่งขันให้กำลังใจเด็กๆและน้องตาดิกาที่แต่ละพื้นที่ให้มีกำลังใจวันนี้ก็ดูเด็กๆก็มีความสุขนะปีหนึ่งครั้งหนึ่งเราก็ตั้งงบประมาณส่วนหนึ่งของท้องถิ่นมาให้กำลังใจเขาแล้วก็อันไหนที่เก่งก็ไปแข่งระดับ5จังหวัดน้องๆที่มาแข่งขันวันนี้เรื่องกีฬาแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรก็คือว่าเรามาเจอกัน13อำเภอไม่ใช่ง่ายนับเป็นพันๆคนมาเจออย่างนี้เราก็มีใช่ไหมให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ระดับรู้จักกันได้ความคิดเห็นระดับเปลี่ยนกันอะไรที่เรามีปัญหาเรื่องอะไรก็ว่าไปได้เจอปีหนึ่งครั้งหนึ่งไม่ใช่ง่ายครับ
2: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวก็สุดประตนตอนนี้เราก็อยู่กับประธานมูลนิธิตาดิกานราธิวาสหรือเจกูอับดุรอนนี่เดงสาเมสลามอะลัยกุมนาสิกาบูมาริจูปอบลาดอนาสิกาบูมาเจอกันอีกแล้วทุกปีแสดงว่าเรานี่ไม่ได้แก่ขึ้นเราแก่ลง
3: มากขึ้น
2: รอบนี้เราดึงจากสนามมาอยู่ตรงนี้ดีกว่านะกิจกรรมปีนี้สำหรับปีนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้ว
3: ปีนี้เป็นครั้งที่26
2: 26ปีนี้เป็นปีที่
3: แต่ว่า26ปีแล้ว
2: โอ้ใช้ได้เหมือนกันได้ประตูได้เลยในแต่ละปีก็มันจะมีเขาเรียกว่าคอนเซปต์ยาดตีมหอยอปีนี้เป็นยังไงบ้างคอนเซปต์ของปีนี้เป็นยังไงบ้างของตาดิกา
3: ตาดิกาของนราธิวาสเนี่ยมี682โรงทั้งหมดเน
2: ี่
3: ยปรากฏว่าปีนี้นี่ทุกโรงจัดระดับตำบลหมดเลย
2: มากันหมด
3: มากันหมดพอระดับอำเภอนี่ก็จัดทุกอำเภอ
2: ก็คือทั้งหมดกี่อำเภอนะสินี
3: ่600
2: 13อำเภอ
3: ตาดิกาก็668โรงทั้งหมด
2: มาทั้งหมายถึงว่ามาหมดมาให้ความร่วมมือทั้งหมดเลย
3: จัดตาดิการะดับตำบลและก็ระดับอำเภอและก็ระดับจังหวัด
2: และในแต่ละตาดิกาเนี่ยที่มาเป็นตัวแทนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จะมีเขาเรียกว่าอะไรจะมีธีมอะไรหมวดสวัสดิ์ชุดสีม่วงเนี่ยหมายถึงคอนเซปต์กาโปแต่
3: คือปีนี้นี่ในทางมหกรรมตาดิกาของระดับ5จังหวัดได้จากความขวัญอาตาปนเทมา
2: อีกเคราะ
3: ห์อีกเคราะห์อ
2: ีกเคราะห
3: ์อีกเคราะห์กุมปัสปันดิดิกัน
2: หมายถึงภาษาไทย
3: ภาษาไทยคือการอ่านคือการศึกษาที่ล้ำเลิศที่สุดถ้าไม่มีการอ่านการศึกษาก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นปีนี้เรานรงให้เด็กและประชาชนผู้ปกครองให้อ่านคำว่าอิกรอตัวนี้นี่มาจากอัลกุรอานในสุราอิกรอเพราะฉะนั้นเป็นภาษาที่ยิ่งใหญ
2: ่
3: เพราะในอัลกุรอานเพราะฉะนั้นเอาตัวนี้มาเป็นคำขวัญประจำปีนี
2: ้
3: ทั้ง5จังหวัดให้คำขวัญมันหมดเลยเพราะเรานรงให้มีการศึกษา
2: อันนี้ก็ในแต่ละจังหวัดเขาก็จะจัดไปยะลาก็จัดไปปัตตานีก็จัดไปในส่วนคณะราธิวาสก็จัดไปแต่ละจังหวัดในพื้นที่ของ3จังหวัดก็จะจัดทั้งหมด5จังหวัดนะ
3: 5
2: จังหวัดทีเนี้ยพออีกรอบต่อไปใน5จังหวัดเนี่ยปีที่ผ่านมาเจ้าภาพมานอกจาก
3: จังหวัดสตูล
2: เป็นเจ้าภาพในส่วนปีนี้ใครเป็นเจ้าภาพต่อทรงไม้ต่อไปจังหวัดไหนต่อ
3: ปัตตานีคร
2: ับ รอบนี้ไปปัตตานีรอบนี้เป็นเจ้าภาพก็คือของจังหวัดปัตตานีแหละพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมงานในครั้งนี้ก็ในส่วนของนอกจากตาดิกาของมูลนิธิตาดิกาที่จัดงานนี้แล้วก็คืออบจ.
3: ครับ
2: ให้การ
3: ร่วมมือกับอบจ.
2: ร่วมมือกับอบจ.เป็นยังไงบ้างปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมานี่มีปัญหาอุปสรรคไหมในการที่เราจัดงาน
3: คือปัญหาที่ผ่านมานี่แล้วก็ปีนี้เราแก้ไขเยอะมากเพราะว่าที่ผ่านมานี่คือแบบว่าทางอบจ.เองก็โดยเฉพาะเรื่อง เรื่องภาษา
2: อ
3: นี่ปัญหาที่หนึ่งเร
2: ื่อง
3: ภาษานี่ตาดิกาคือเป็นสองภาษามลายูยาวีใช่ไหมฮะ
2: ใช่ใช่
3: เอกสารทั้งหมดก็ภาษามลายูยาวี
2: เราจะถนัดในทางนี้มากกว่า
3: เพราะฉะนั้นเลขาของมูลนิธิก็ต้องแปลจากภาษามลายูเป็นภาษาไทยส่งให้อบจ
2: ม
3: าบางครั้งก็ผิดพลาดไปหน่อยเรื่องชื่อนามสกุลก็ส่งมาแบบภาษาไทยไงเราเป็นแปลเป็นภาษามลายูก็อาจจะผิดพลาดไปหน่อยการที่สองก็ปีนี้เราก็ปรับให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะสีประจำอำเภ
2: อ
3: แล้วก็แบ่งสีเลยเพราะว่าทางคณะกรรมการพระพาเรทเนี่ยจะได้ดูว่าอำเภอไหนที่ได้ลำดับที่หนึ่งที่สองที่สาม
2: เอาไปชัดเจนไปเลย
3: ชัดเจนไปเลยเพราะว่าสีไม่เหมือนกันแล้ว
2: สิบโอ้โหหลายกี่สีอ่ะ
3: สิ
2: บสามอำเภอ13สีแต่ละสีแต่ละอำเภอก็จะมีสีประจำของอำเภอ
3: นั้นแต่ที่น่าสนใจเราก็ได้ทำวิจัยออกมาว่าเด็กที่ขึ้นเวทีเด็กที่ลงในสนามเด็กที่เข้าประกวดทั้งหมดอ่ะส่วนใหญ่ก็เด็กเหล่านี้เมื่อจบจากนาฬิกาก็จะไปประถมจะไปมัธยมไปมหาวิทยาลัยเด็กที่ผ่านเก่งมันจะสู
2: ้มีความกล้า
3: แสด
2: งออก
3: ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนี่คือน่าภูมิใจตรงนี้เพราะว่าเด็กที่ผ่านตัวนี้ไปเนี่ยไปอยู่ระดับมหาวิทยาลัยเวลาอาจารย์ยกมือให้พรีเซนต์หน้าห้องนี่เขายกมือเลยครับสู้เลยครับ
2: แสดงออกเพราะเขาผ่านเวทีมาแล้ว
3: ใช่ใช่เพราะเขาผ่านเวทีมาแล้ว
2: ตอนเดินขบวนพาเหรียญเฉพาะเด็กๆด้วยไง
3: เด็กครับก็จะเอาคะแนนเฉพาะเด็กเราเอาคะแนนนี่7ประเภททั้งหมดประเภทที่1เนี่ยเรื่องตรงต่อเวลา
2: ตรงต่อเวลา
3: ประเภทที่2นี่สวยงามประเภทที่3นี่เกี่ยวกับความสวยงามประเภทที่4ก็เกี่ยวกับคำขวัญต่างๆที่เขียนกันความระดับอำเภอระดับ5จังหวัดแล้วก็สุดท้ายก็เกี่ยวกับขบวนจัดนู่นไปนี่มันเดินเรียบร้อยมั้ยเนี่ย100คะแนนทั้งหมดตอนนี้ก็มีทุกอย่างแล
2: ้
3: วขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเรื่อง
2: อ
3: าหารกลางวันด้วย
2: อาหารกลางวัน
3: ตอนนี้มีแล้วแต่ตอนนี้ที่เรากำลังขออยู่เกี่ยวกับบริบาลของอัต
2: ริกา
3: อายุไม่ถึง3ปีไงได้ขึ้นไปคุยกับได้ขอถึงกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
2: โอเคสบายแล้วทีนี้ส่งตั้งแต่บริบาล
3: ที
2: ่มากาเซประธานกิตวัฒน์ใหญ่มากาเซ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
2: ์มาเจอกับปัจจุบันของเราประธานมูลนิธิศูนย์สาธารณสุขของ5จังหวัดภาคใต้ปีนี้เขาจัดปีที่ผ่านมาเขาจัดที่สตูลนะนั่นก็คือครั้งที่26ส่วนในปีนี้ก็คือครั้งที่27ทราบว่าจะจัดที่จังหวัดปัตตานีปาจูเล่าถึงความรู้สึกหน่อยวันนี้เราได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจประชาตูปาดูเนี่ยบางีอดีตตาดิกามีความรู้สึกในฐานะที่เราเป็นประธานแล้วเขาเรียกว่าอะไรในเรื่องของตาดิกาเนี่ยปาจูมีความรู้สึกยังไงบ้างเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อย
4: ความรู้สึกก็ดีใจมากRasa gembira, rasa bertuah lah, boleh. Dek aku kita semua lima wilayah ni, dah boleh kan? Boleh buat kegiatan atau kegiatan seperti ini, seperti lapis saya dari lapis saya Tambun ke daerah Ampe ke wilayah. InsyaAllah akan bertemu pula.Hari ini ialah wilayah perhimpunan tarikah wilayah Naratiba. Jadi nampak Naratiba ini bersungguh-sungguh.
2: Gembira. Bila musik dijai
4: dah. Jadi dengan persediaan alat pakaian jadi lebih. Nah sekena lapis dia.
2: Ya. Penting sekali ke mana tarikah. Tarikah ini mempunyai kuam samkan yang rai to punti ho ito ni.
4: Tarikah ini sangat-sangat pentinglah dalam segi agama, bahasa, budaya dan kemajuan masyarakat di lima wilayah ini.
2: Jumpa tuh pi, jumpa nak tahu, tapi tidak ada kesempatan berbincang dengan Pak. Alhamdulillah, sebaik dia aja lah.
4: Alhamdulillah. Lima wilayah ini, insya Allah akan buat petani.
2: Kali 27.
4: 22
2: boleh
4: boleh
2: เดือน8ยอของงานจะวัดเจอกันที่เดือน8
4: ครับ
2: ครั้งที่27ครั้งนี้ที่มอสวัสดีไปบ้านอย่างมาตะไลกันอะไรกันตันอยู่ขบวนพาเหรดล่าสุด

0: มาเจอกับน้องๆตาดิกากันบ้างสลามอะลัยกุมลูก
1: อะลัยกุมซาลาม
0: อายุกี่ขวบแล้วคะลูก
1: ตอนนี้11แล้ว
0: 11เองเหรอลูกหนูตาดิกาจบหรือยังคะ
1: ยังไม่จบ
0: การเชิญแน่ดูความสูงของแม่มาถึงความรู้สึกวันนี้ที่ได้มาร่วมงานกิจกรรมตาดิกาหมูมีความรู้สึกยังไงบ
1: ้
0: าง
1: ก็ยินดีมากๆค่ะแล้วก็วันกัดอากาศวันนี้ร้อนมาก
0: ๆร้อนมากๆไม่ตกลงตื่นมาแต่งตัวตั้งแต่ตีเท่าไหร่ลูก
1: ตื่นมาตั้งแต่9โมง
0: อะไรหนูตื่นสายจังเอาไม่ใช่ตื่นตอนไหนแต่งหน้า
1: ตื่นตอนไหน9โมง
0: รู้สึกตื่นอ่ะ9โมงลูก
1: ใช
0: ่เพราะว่าเขากระบวนแห่เข้าในช่วงตอนช่วงบ่ายเนาะ
1: ตื่นสายๆไปเลย
0: แล้วนี่หนูมาจากอำเภอไหนลูก
1: อำเภอสุไหงโกลก
0: อำเภอสุไหงโกลกตำบล
1: ตำบล
0: ปาเสมาสนะเอาดีใจไหมวันนี้กิจกรรมมหกรรมตริกาวันนี
1: ้ก็ดีใจมากๆค
0: ่ะเดินเหนื่อยไหมลูกแล้วตริกามีความสำคัญยังไงพูดถึงตริกา
1: ทำให้เรียนรู
0: ้หนูอ่านยาวีเป็นไหมล่ะก็ได้มาจากตาดิกานี่ไงตาดิกาสอนเรายังไงบ้าง
1: สอน
0: ให้เรามีเป็นคนมีคุณธรรมใช่ไหม
1: ให้มีอัคระที่ดี
0: อัคระจริยธรรมที่ดีหนูมีอะไรที่จะฝากกับน้องๆตาดิกาเนี่ยต่อไปจะจบและปอจะจบและกระหกจะไปต่อที่ไหนลุงเนี่ย
1: ก็คงไม่ต่อแล้ว
0: ตาดิกาเป็นอยู่แค่นะแต่ว่าเราอยู่ปอไหนลูก
1: ปอ6
0: จะไปต่อที่ไหนอีก
1: ในระดับชั้นม.1
0: ระดับชั้นม.1
1: ใช่แล้วก็อาจจะต่อที่เดิมเพราะว่าพี่สาวก็ไปอยู่ไกลแล้วก็เลยมาอยู่กับน้องสาวเลย
0: พ่อกับแม่บอกว่าหนูอย่าไปไกลเลยลูกแม่เหงา
2: การแสดงโชว์เปิด
0: เป่ามั้งสิร้องจังหวัดตกลงเห็นแม่ไหมลูกเห็นแม่ไหม
3: เห็น
0: เห็นอ๋อเห็นสิเราอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวของหนูนี่มาจากอำเภอ
3: ยี่งออ
0: ำเภอยี่งอตาดิกาไหนนี
3: ่ตาดิกาดาลนาอี
0: ฮะ
3: ดาลนาอี
0: ตำบล
3: ตำบลจอบอ
0: มีความรู้สึกอะไรบ้างวันนี้กับกิจกรรมเฟสติวัลตาดิกาเฟสติวัล
3: เหนื่อย
0: เดินมันเหนื่อยอยู่แล้วแต่วันนี้เรามีความรู้สึกอะไรบ้างที่เราได้มามีส่วนร่วมกับงานตาดิกาวันนี้รู้สึกพันพรื้อรู้สึกมีความสุขสนุกไหม
3: สนุก
0: เหนื่อยแล้วสนุกยกอยู่ชั้นปอไหนแล้วลูก
3: อยู่ชั้นปอ5
0: ของเรานี่สีอะไรของเราทีมของเราอำเภอของเราสีอะไร
3: สีชมพู
0: สีชมพู
3: ผู้แดง
0: ฮะ
3: ผู้แดงเอ้ย
0: สีชมพูนี่ตกลงทุกคนนี่อยู่ปอไหนลูกเนี่ยตาดิกา
3: ปอ5ปอ6
0: ปอ5ปอ6

0: แม่เองก็มาจากเรือนธนิกาเหมือนกันแต่ไม่ใช่ธนิกาของจังหวัดนราธิวาสนะอันนี้เป็นในส่วนของอำเภอสุไหงโกลกเนี่ยเพราะว่าปีนี้ทีมจะเน้นในเรื่องของการอ่านเดี๋ยวอ่านให้คุณผู้ชมดูนะPelajaran tiga alif batasa guru ini guru saya ครูคนนี้คือครูของฉันแค่นี้พอไปแล้วไปที่อื่นกันต่อไปผู้ชมนะสิคาบูก็สบายสบายนะสงสารกะไหนๆเขาก็เดินแล้วเขาก็เหนื่อยนะตอนนี้เราอยู่ในแถวของอำเภอแหวงแต่กัปโปนี่มัสยิดอะไรเนี่ย
1: มัสยิดของบ้านบาลูกาม
0: ีความเด่นยังไงดูความโดดเด่นยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ความโดดเด่น
0: ทำไมเราถึงได้มานำเสนอทำมัสยิดนี้มันมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ก็คือเป็นสถานที่ของประชาชนเขาไปทำศาสนกิจ
0: ศาสนกิจละมา
1: ย่อย่อเป็นมัสยิดของบลูกากัว
0: บลูกาพ่อบลูกากัวของอำเภอแหวงเลยในฐานะที่เราเป็นผู้สอนอยากจะสะท้อนอะไรบ้างให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่องการให้ความสำคัญกับตาดิกาการถึงสุขคุณก็บอกว่าไปต้องไปโรงเรียนแต่ตาดิกาเนี่ยเราอยากจะเน้นยังไงบ้าง
1: ก็คืออยากให้ผู้ปกครองให้ความร่วมมือให้น้องๆนักเรียนเนี่ยให้ความสำคัญมาเรียนที่โรงเรียนตาดิกาของเรา
0: ตาดิกาจะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการอ่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ่านอัลกุรอานหรือว่าการอ่านมันสามารถจะไปต่อยอดไปในระดับที่สูงขึ้นด้วยนะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรกับพ่อตะปะภาษาไทยครับว่าก
2: าติ
0: กาติ
2: กาติ
0: กาติก็ภาษามลายู
2: อัน
0: นั้นไปทางคุณผู้ชมหน่อยเขาเรียกว่าที่ตัดมากอะผ่ามากคุณผู้ชม
2: เป็นอินเน
0: ทำไมเราถึงคิดคอนเซปต์นี้ร้านยังคิดคอนเซปต์อยู่อันนั้นก็คุณผู้ชมปาเลงก็ได้อากอสเกีย
2: อยากให้เด็กๆตาดิการุ่นใหม่ที่ไม่ทันกับยุคสมัยที่ปู่ย่าตายายที่เขาใช้กาติเนี่ยได้เห็นได้เรียนรู้แล้วก็ได้ดูด้วย
0: จำได้ว่าพูดถึงถ้าสมัยก่อนเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยเราจะไปเยี่ยมเยียนหมายว่าเวลาเราจะไปเขาเรียกว่าไปเมามอยไปนั่งโม้ตามบ้านๆพอไปนั่งโม้ตามบ้านๆเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมวิถีไปบ้านปุ๊บเอาจานนอมาไหน
2: จาน
0: มา
2: ไหน
0: เช่นมาตั้งโมไปด้วยตัดไปด้วยมันจะเป็นวิถีชีวิตอย่างนึง
2: ยังไม่ดูยังไม่โมอีกต
0: ่
2: อ
0: สมัยนูไม่ใช่โมอะไรนูสมัยรุ่นบรรพบุรุษของเราแต่ว่ามายุคหลังๆเราแทบจะไม่เห็นอีกแล้ว
2: จาก
0: ตะเลแตงเงาะระบายตัวเราไม่สามารถที่จะเห็นแล้วมันกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นของประดับเป็นของโชว
2: ์
0: แต่สมัยก่อนไม่ใช่โชว
2: ์บางบ้านก็มีบางบ้านก็ไม่มี
0: แต่แทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วพอคนสูงอายุเริ่มไม่มีมันก็จะไม่มีแล้วแหละ
2: เ
0: ด
2: ตาเดอร์เ
0: ดตาเดอร์โอเคมาเกปีเนดอันนี้ก็เรียกว่าพลูซาซิเกซิเกแต่อันนี้ไม่ใช่นะเป็นโมเดลนะ
2: นี่ตัวโมเดลตัวดังดับปูเลยแล้วก็ต่อว
0: ่าเพราะตอนนี้หายากแล้วนะแต่ว่าเขามีเยอะเดตาเดอร์เล
2: ย
0: เยอะเดตาเดอร์โอเคจ้าเก็บไว้โอเคมาเซ่บานยอนาเกอาเจกูจากอำเภอเรือสอนี่กากาบยอเนี่ย
3: ตาดิกาอิบาดุรห์มัน
0: ตัวแทนของอำเภอตากใบคอนเซปต์ของเราก็คือตาญประธานแล้วอย่าบอกว่าคอนเซปต์ในปีนี้ก็คือเน้นในเรื่องของการอ่าน
3: การอ่าน
0: เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของเราเน้นในเรื่องของการอ่านมันก็จะมี
3: โมเดล
0: ทีนี้พูดถึงคอนเซปต์พอคิดต่อสิกินี่ทำไมถึงได้แบบทำแบบนี
3: ้นวินาโปสื่อการเนา
0: ะสื่อถึง
3: สื่อการการเรียนของตาดิกาต้องพัฒนา
0: ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาอ่านออกเขียนได
3: ้
0: อันนี้ก็คือสำคัญที่สุด
3: ใช่ความสะอาดความเรียบร้อย
0: อันนี้คือความสะอาดการมีความมีระเบียบเรียบร้อยใช้เวลาในการเตรียมนี่นานไหม
3: ก็ประมาณ2-3 วัน
0: 2-3 วันทำแป๊บเดียวเอง

0: ีควาย
1: รู้สึกยังไงบ้างคะที่วันนี้พาน้องๆมาคว้าอันดับหนึ่งได้ค่ะ
2: บราซอกอมบิโรดังนั้นอุซอเจกูอัมพระงี้อุยบุลิดาปะกัมมันเงี้ดังกระจายแอปาดอคาลีนี
3: ่ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ด้วยความพยายามของเราตั้งแต่2ปีที่แล้วที่เราพยายามเพื่อจะมาในระดับจังหวัดแล้วก็เวลานี้เราก็ทำความสำเร็จแล้วก็พาเด็กๆสู่ระดับ5จังหวัดต่อไปครับ
1: วันนี้มาในคอนเซ็ปต์อะไรคะขบวน
2: คอนเซ็ปต์บาซอบริมวัฒนธรรมบูดายอมลายูดาเลปังอาจีเออากามู
3: เป็นคอนเซปต์ของมนต์เสน่ห์ชายแดนใต้มลายูครับก็ต่อไปในระดับของ5จังหวัดเราจะกลับไปพูดคุยกับกะกะแล้วว่าเจ้ากุฎาริการระดับของพวกเราว่าเราจะมีการแนวทางอย่างไรเพื่อที่จะให้ระดับแล้วก็อลังการมากกว่านี้ครับผมครับข้อแรกก็ขอบคุณท่านนายกคุเซงยาวฮัสซันที่จัดโครงการที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ขอชื่นชมนะครับความเด่นของระเงะก็คือตามที่ขบวนนำเสนอไม่ว่าจะเป็นลองกองนะครับที่เป็นของตันยมมัดที่ขึ้นชื่อลองกองสีโประดับต่อไปก็ในจังหวัดอันติวาก็จะมีการเผยแพร่เรียกกับตาดิกาให้ระดับต่อไปครับผม
4: ระเงะรู้สึกดีใจมาก
5: คุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับวันนี้รายการนาซิกราบูค่ะคุณผู้ชมและแล้วก็ได้ผู้ที่ชนะเลิศในส่วนของขบวนพาเหรดกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ชนะเลิศหรือว่าชมรมที่ชนะเลิศก็จะเป็นตัวแทนเพื่อไปแข่งขันใน5จังหวัดภาคใต้ต่อไปซึ่งครั้งที่27นั้นจะจัดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอดีตนี่จากอำเภอไหนลูกจากอำเภอบาเจาะแพ้ชนะไม่สำคัญใช่ไหมคะแต่ว่าที่สำคัญได้มาร่วมกิจกรรมเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะอบจนราธิวาสขอขอบคุณมูลนิธิศูนย์ตดิกาของจังหวัดนราธิวาสขอบคุณน้องๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนกับกิจกรรมในวันนี้รายการนาซิกาบุคนกิดูลัวเดกาเกาะบิจุปอลังกาลีดีกาเจอทีวีเอ็มบีทีจะใหญ่ตัวเอ็มบีทีซาวชองสบลาเดกาเกาะบดากินิ่งไปก่อนAssalamualaikum, salam sejahtera, sawadika. Bye-bye, sikit kaya. Bye-bye.

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น
5: Ecotourism is a new trend that the world is interested in. A workstation in Thailand is so satisfying to me because there are so many ecotourism destinations here. Today, I'll take you along to visit a new perspective on ecotourism. Open to the new era, ecotourism paradise. Let's go Thailand!I am currently at the King's Royally Initiate Lam Phak Bia Environmental Research and Development Project in Ba Lam District, Phetchaburi Province. This place is outstanding for its Environmental Learning Center on wastewater treatment and community waste disposal. And there is a beautiful mangrove nature study trail. Getting here is not difficult. If you're coming from Mueang Phetchaburi District, turn left before reaching Hat Jao Samran intersection and go straight for about 3 kilometers, the project is located next to Samut Kodom Temple.
6: Hi! You're so cute! So amazing! You're so cute!
5: So here at the mangrove forest, basically the mangrove tea is something really strong and really good for the environment. The roots are so dig deep into the soil and it prevents flooding or like ocean water coming into the land. It's really good for the environment. Another thing that it's good at is all of the creatures here at the mangrove forest. There's fish or itty bitty crabs and all these stuff, all of the environments that happen in this place. The Lam Phak Bia Royal Project has been developed as an ecotourism destination by the Destination Area for Sustainable Tourism Administration public organization. By using criteria developed from the Global Sustainable Tourism Criteria, or GSTC, to conserve nature resource and the environment. So it's also a source of learning about the environment. I wonder what's the benefit of a mangrove forest. So it's a filter for waste produced by industry plants from flowing into the sea. And it's an important food source for the animals that lives in the area, as I said, one of those crabs. And it's also a habitat and nursery for shrimps and fish in the areas. It serves as a buffet for storms and hurricanes. The mangroves reduce the damage effects from the storms, winds, and waves. As I said, the roots are so deep in the ground that it helps protect the area. Let's see what's on top. I hope the view is worth it.

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ข่าวเช้าสุดสัปดาห์นะคะวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอริยนันท์สัทธรรมสกุลค่ะ
0: ดิฉันกัณณัฐภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณชนะนพภูมิเหมพิรันค่ะติดตามข่าวสารเราผ่านทางช่อง2 NBT นะคะและอีก1ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ NBT ภาษาอังกฤษขีดด้วย NBT ภาษาไทยเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะวันนี้มีประเด็นให้ติดตามโดยเฉพาะใครที่ลุ้นกันว่าไทยช่วยไทยพลัสจะต่ออายุไหมหรืออย่างไรหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลเองก็มีการมาเกริ่นไว้แล้วล่ะว่าอาจจะมีการต่ออายุก
1: ็
0: เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในวันนี้ด้วยค่ะ
1: ก็เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของขบวนการแก๊ง call center กันก่อนนะคะยังคงมีรูปแบบกลยุทธ์วิธีการที่มาหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะบุกช่วยเหลือนักศึกษาหญิงวัย22ปีนะคะถูกแก๊ง call center อ้างบอกว่าเป็นตำรวจแล้วก็สั่งให้หลอกพ่อว่าได้ทุนเรียนต่อบังคับโอนเงินจำนวนกว่า 1.7 ล้านบาทค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC นะคะเปิดเผยผลปฏิบัติการช่วยเหลือนักศึกษาถูกมิจฉาชีพหลอกมอบทุนการศึกษาต่อต่างประเทศบังคับให้โอนเงินสดจำนวน 1.7 ล้านบาทโดยอ้างเพื่อแสดงยอดเงินในบัญชีซึ่งเคสนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ที่ประสานกับตำรวจสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค1ตำรวจสภ.จุฬาลงกรณ์สภ.คลองหลวงและตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเข้าช่วยเหลือนักศึกษาหญิงอายุ22ปีที่อยู่ในอาการหวาดกลัวภายในห้องพักของโรงแรมแห่ง1ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอเมืองธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะคดีนี้ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์พบเบาะแสว่าเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานักศึกษาสาวถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นตำรวจเมืองพิจิตรหลอกว่ามีคนซัดทอดว่านักศึกษานำสำเนาบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีม้าเพราะขาดสนเงินจากนั้นมีการไปซื้อเบอร์โทรศัพท์มือถือซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีการฟอกเงินแต่หากต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจให้โอนเงิน1ล้านบาทให้ตรวจสอบและในระหว่างนั้นให้ตัดขาดการติดต่อกับบุคคลรอบข้างโดยไปเช่าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแต่นักศึกษาไม่มีเงินค่ะจึงหลอกพ่อว่าได้ทุนแล้วก็โอนเงินให้กลุ่มมิจฉาชีพไป6ครั้งกระทั่งพ่อเอะใจตรวจสอบข้อมูลของบริษัทที่ให้ทุนและพบความผิดปกติจึงแจ้งตำรวจเพื่อเข้าช่วยเหลือลูกสาวพร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ย้ำนะคะว่าตำรวจและหน่วย